0: เข้าไปพูดคุยแล้วเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็พาพี่น้องประชาชนกลับบ้านครับผม
1: ค
0: ือบ้านไหนเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยก็ให้แต่ละจังหวัดลงรายละเอียดจะเตรียมแผนล่วงหน้าแล้วก็ตั้ง EOC เพื่อที่จะบัญชาการเหตุการณ์กรณีที่ทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์ระหว่างเกิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุการณ์ครับผม
2: ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์สภาพอากาศในช่วงสัปดาห์นี้ภาคใต้เริ่มมีฝนหนาแน่นตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ตอนล่างจากนั้นวันที่10ถึง12ตุลาคมแนวโน้มฝนจะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะภาคใต้ตอนกลางและฝั่งอันดามันส่วนวันที่13ถึง14ตุลาคมยังคงมีสถานการณ์ฝนในภาคใต้ทั้งตอนบนและตอนล่างนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้จึงได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้จัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำทุกจังหวัดเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นย้ำการรายงานสถิติน้ำฝนรายวันการกำหนดจุดจอดรถฉุกเฉินการจัดเตรียมศูนย์พักพิงและสิ่งของจำเป็นรวมถึงการเตรียมสุขขาสำรองโดยขณะนี้ให้เฝ้าระวังตามการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาและร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆเตรียมรับสถานการณ์
3: พื้นที่หาดใหญ่ตอนนี้เขาก็มีการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะจากการที่มีการลงไปประชุมครม.สัญจรก็ได้มีการหารือกับทางกครม.นะครับแล้วก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็มีการประชุมไปแล้วครั้งหนึ่งในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราดูจากกรมอุตุว่าเราควรจะต้องดูแลในส่วนไหนและโดยเฉพาะเรื่องการพร่องน้ำก็คงจะต้องหารือกับทางกรมชลประทานกับเจ้าของที่เป็นเหมือนกับอ่างเก็บน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือแม้กระทั่งพื้นที่ของทางเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีตอนครม.สัญจรก็ได้ไปดูที่แก้มลิงในส่วนนั้นอยู่แล้วนะครับ
2: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังเน้นย้ำเรื่องการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติหากสถานการณ์เข้าเกณฑ์ตามระเบียบกฎหมายขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประกาศภัยโดยเร็วและสามารถใช้งบทดลองราชการเพื่อแก้ไขสถานการณ์ได้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
4: กระทรวงสาธารณสุขดูแลผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องพร้อมเฝ้าระวังโรคฉี่หนูท้องร่วงสัตว์มีพิษและไฟฟ้าช็อตนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยขอให้ประชาชนระวังอันตรายและโรคที่มากับน้ำท่วมอาทิโรคไข้ฉี่หนูโรคท้องร่วงโรคน้ำกัดเท้าสัตว์มีพิษและไฟฟ้าช็อตโดยขอให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำท่วมขังหากมีไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อตาแดงหรือตัวเหลืองควรรีบพบแพทย์และเมื่อกลับเข้าบ้านหลังน้ำลดต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วและอันตรายถึงชีวิตพร้อมยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขยังคงดูแลสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยได้ดูแลกลุ่มเปราะบางกว่า 88,000 รายทั้งผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการรวมถึงผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องฟอกไตส่วนพื้นที่ภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นได้เตรียมพร้อมขนย้ายผู้ป่วยสำรองยาและเวชภัณฑ์อย่างน้อย7วันรวมถึงอาหารน้ำดื่มออกซิเจนและระบบสื่อสารสำรองเพื่อให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างต่อเนื่อง
5: กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือโดยอาศัยประสบการณ์จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วก็ได้มีการจัดเตรียมดำเนินการความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจัดเตรียมการขนส่งผู้ป่วยมีการซักซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผ่านสกายด็อกเตอร์รวมทั้งการหาเส้นทางสำรองสำหรับการขนส่งผู้ป่วยมีการสำรองยาและเวชภัณฑ์ที่เพียงพออย่างน้อย1สัปดาห์ขึ้นไปนะครับและสามารถสนับสนุนเพิ่มเติมได้เรื่องของอาหารเนี่ยสามารถสำรองอยู่ได้10วันน้ำดื่มอย่างน้อย7วันแล้วก็ระบบออกซิเจนอยู่ได้อย่างน้อย7วันเช่นเดียวกัน
6: กรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบผลผลิตบางพื้นที่รองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกอาทิจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรมการค้าภายในจึงประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและตลาดสุวรรณภูมิรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงและรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจขณะนี้ราคาผักในตลาดกลางบางรายการเริ่มปรับลดลงเช่นกะหล่ำปลีจากราคา12บาทเหลือประมาณ8บาทต่อกิโลกรัมและพริกจินดาเขียวและแดงจากประมาณ50ถึง70บาทเหลือประมาณ45บาทต่อกิโลกรัมส่วนผักใบและผักต้นอ่อนยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากได้รับผลกระทบจากฝนและน้ำท่วมทำให้ราคาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในแต่ละวัน
1: ผมก็ได้มีการพูดคุยกับทางสมาคมแล้วก็ผู้บริหารตลาดบริหารจัดการอย่างไรให้ปริมาณผักในแหล่งอื่นๆเข้ามาทดแทนแล้วตอนนี้กำลังจะเข้าเทศกาลกินเจด้วยนะครับซึ่งความต้องการผักเองก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้เองเราก็ได้มีการประสานก่อนหน้านี้แล้วขอให้มีการเข้ามาเติมก็พบว่าราคาผักลดลงบ้างเช่นกะหล่ำปี12บาทตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8บาทอันนี้เป็นราคาตลาดกลางเพราะถ้าตลาดกลางลงตลาดสดที่อื่นๆก็จะลงไปตามเราพยายามที่จะซัพพอร์ตสินค้าเข้าไปในระบบตลาดคนก็จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับแต่เราต้องมีการติดตามเป็นระยะเมื่อวานนี้ฝนตกลงมาเลยทำให้ขณะอาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปเล็กน้อยอันนี้ก็ต้องบริหารจัดการตามสถานการณ์วันต่อวัน
4: กรุงเทพมหานครและตำรวจนครบาลเตรียมพร้อมด้านการจราจรและบริหารจัดการพื้นที่เพื่อต้อนรับผู้นำการเงินโลกที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุม IMF World Bank Group ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการจราจรและการบริหารจัดการพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดวางมาตรการดูแลพื้นที่อย่างละเอียดรอบคอบโดยเน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำและการป้องกันน้ำท่วมขังบนเส้นทางเดินทางและรอบพื้นที่จัดงานเป็นพิเศษให้เร่งขุดลอกท่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำรองและตรวจเช็คเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำควบคู่กับการประสานกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เร่งซ่อมแซมพื้นผิวจราจรและหลุมบ่อพลถนนตรวจสอบระบบไฟส่องสว่างและดูแลการตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อป้องกันการหักโค่นขวางทางจราจรรวมทั้งให้สำนักเทศกิจและสำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยความสะอาดและความปลอดภัยโดยเฉพาะย่านท่องเที่ยวและที่พักของผู้ร่วมประชุมเช่นถนนสุขุมวิทและเส้นทางเดินเท้าเชื่อมต่อเช่นสะพานเขียวนอกจากนี้ยังให้เตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุรถเสียขวางการจราจรโดยให้นำรถออกจากเส้นทางอย่างรวดเร็วเพื่อลดผลกระทบต่อการเดินทางในภาพรวมด้านกองบัญชาการตำรวจนครบาลกำหนดเส้นทางรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมืองไปยังโรงแรมที่พักและเชื่อมโยงสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์การขนส่งผู้เข้าร่วมประชุมจะใช้เส้นทางหลัก10เส้นทางเพื่อควบคุมระยะเวลาการเดินทางไม่ให้เกิน30นาทีพร้อมจัดแบ่งระบบบัตรผ่านเข้าออกประตูศูนย์ประชุมกำหนดจุดจอดรถและเส้นทางสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินรวมถึงจัดกำลังตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกตามจุดตัดและแยกสำคัญตลอด24ชั่วโมง
6: สำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่11ตุลาคมนี้แนะผู้ประกันตนและนายจ้างตรวจสอบรายชื่อและสถานที่ใช้สิทธิ์นางนิยดาเสนีมโนไมยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันที่11ตุลาคมนี้ที่เลื่อนจากวันที่27กันยายนเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยขณะนี้ได้อบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเพิ่มเติมเพื่อทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่บางรายไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งได้เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งโดยหน่วยเลือกตั้งยังคงเดิมอยู่ที่ 5,233 หน่วยครอบคลุม928อำเภอรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า12ล้านคนซึ่งกำหนดให้มีที่เลือกตั้งอย่างน้อย1แห่งต่อ1อำเภอ ส่วนหน่วยเลือกตั้งที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่โดยคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นผู้พิจารณาสถานที่เลือกตั้งพร้อมย้ำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือที่แอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่ LINE Official Account @sso ไทยหรือสอบถามสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครก่อนลงคะแนนได้และหากจดหมายเลขไว้ป้องกันการจำผิดควรใช้กระดาษที่ไม่มีข้อความหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครเพื่อป้องกันปัญหาผิดระเบียบการเลือกตั้งที่สำคัญการลงทะเบียนเลือกตั้งครั้งนี้ผู้มีสิทธิ์ต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
4: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายที่หมู่1โรงเรียนบ้านโพตากตำบลโพตากอำเภอโพตากจังหวัดตากที่หมู่4บ้านพอบือละคีตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดและนายทะเบียนประจำจังหวัดในการพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่จัดให้มีหรือจัดตั้งสถานีขนส่งและการอนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับสถานีขนส่งในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการลดขั้นตอนขออนุมัติจากส่วนกลางและทำให้การจัดการระบบการขนส่งภายในเขตจังหวัดสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
6: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับรอสโปเตรบานาซอหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคและกำกับดูแลด้านสาธารณสุขของรัสเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าไม่พบการติดเชื้อโรคใดๆในกลุ่มเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในแคว้นอีคุสภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียตลอดช่วง10 วันที่ผ่านมาและการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดไม่พบเชื้อจุลินทรีย์ใดๆในร่างกายของเจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยดังกล่าวซึ่งเสียชีวิตจากโรคปอดอักเสบที่ยังไม่ทราบสาเหตุเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเชื่อมโยงกับการทำงานของเธอทั้งนี้สื่อรัสเซียรายงานว่าผู้สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่หญิงที่เสียชีวิตรายดังกล่าวเกือบ200 คนถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังทางการแพทย์ท่ามกลางความกังวลในระดับนานาชาติเกี่ยวกับการระบาดของกาฬโรคซึ่งรวมถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่เสนอจะให้ความช่วยเหลือรัสเซียในการรับมือกาฬโรค
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายฝ่ายออกมาแสดงความไม่พอใจต่อถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการปราศัยหาเสียงของพรรครีพับลิกันที่รัฐเนเบรสกาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่อ้างว่าอิหร่านอาจโจมตีเมืองใดเมืองหนึ่งของสหรัฐซึ่งอาจเป็นนครลอสแอนเจลิสหรือเมืองซานดิเอโกแต่ก็ถือว่าเป็นราคาที่ต้องจ่ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อทำให้โลกและสหรัฐปลอดภัยนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐประณามอย่างรุนแรงต่อถ้อยแถลงดังกล่าวของผู้นำสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นอันตรายและขาดสติส่วนนางคาเรนบาสนายกเทศมนตรีนครลอสแองเจลิสกล่าวว่าการแสดงความคิดเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของประชาชนได้อย ย่างไรก็ตามผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของทำเนียบขาวชี้แจงว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังสื่อสารอย่างชัดเจนว่าเมืองต่างๆในสหรัฐจะตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคามหากไม่สามารถยับยั้งการที่อิหร่านได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์
6: กระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสรายงานว่าประชาชนกว่า 256,000 คนออกมาชุมนุมตามท้องถนนทั่วประเทศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาในจำนวนนี้ราว 56,000 คนชุมนุมในกรุงปารีสเพื่อสนับสนุนและแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับนักเรียนมัธยมปลายที่รวมตัวกันปิดทางเข้าโรงเรียนหลายร้อยแห่งทั่วฝรั่งเศสตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาอาทิตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปสภาพโรงเรียนที่ไม่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและปัญหาขาดแคลนครูกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสยังเปิดเผยอีกว่ามีผู้ชุมนุมถูกจับกุมอย่างน้อย488คนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้รับบาดเจ็บ43นายในการชุมนุมประท้วงเมื่อวันอังคารขณะที่กระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสรายงานว่าโรงเรียนระดับมัธยม891แห่งจากทั้งหมดกว่า 3,700 แห่งได้รับผลกระทบจากการชุมนุมดังกล่าว
4: นายซันกิฟลีฮาซานรัฐมนตรีประสานงานด้านกิจการอาหารของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียมีแผนขยายพื้นที่เพาะปลูกอ้อยและพัฒนาแหล่งวัตถุดิบอื่นสำหรับการผลิตเอทานอลอย่างเช่นมันสำปะหลังเพื่อรองรับโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันเบนซินผสมเอทานอลในสัดส่วน120หรือ E20เนื่องจากปริมาณอ้อยที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการวัตถุดิบสำหรับโครงการดังกล่าวและเพื่อรับประกันว่าการผลิตเอทานอลจะไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำตาลสำหรับการบริโภคภายในประเทศทั้งนี้อินโดนีเซียตั้งเป้าเพิ่มการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตในประเทศอาทิไบโอดีเซล B50 และน้ำมันเบนซินผสมเอทานอล E20เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและบรรลุความเป็นอิสระด้านพลังงานต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันพูเก้าลูกชิงแชมป์ประเทศไทยที่สมาคมกีฬาบินเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบชิงชนะเลิศพูชายแข่งขัน25แรกใครทำได้13แรกก่อนจะคว้าแชมป์ทันทีผลปรากฏว่าบู๋พัทยาปรีชาบุญม่วงแชมป์เก่า4สมัยและอดีตทีมชาติไทยแทงได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะโอ๊ตระนองพระรากรเตียวสกุลนักสนุกเกอร์ที่ผันตัวมาเล่นพู13ต่อ9แรกหมู่พัทยาคว้าแชมป์ไปครองไปสมัยที่5พร้อมกับรับถ้วยรางวัลและเงินสดอีกจำนวน 80,000 บาทส่วนรองแชมป์ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาทขณะที่พู9ลูกหญิงน้ำพัทยาเพนนิพานาคจุ้ยอดีตทีมชาติเอาชนะติ้งต่าง TBC วุฒิพันธ์คงคาเขตรองแชมป์ปีก่อน13ต่อ8แรกคว้าแชมป์เป็นสมัยที่2คว้าเงินรางวัล 30,000 บาทการแข่งขันรถจักรยานยนต์อิเดมิสึโมโต4เอเชียครับสนามที่3ที่ทวินริงโมเตกิประเทศญี่ปุ่นมีนักบิดดาวรุ่งชาวไทยจากโครงการ Honda Race to the Dream อุ้มนพนุชพงษ์บุญประเวศหมายเลข20กับรถ Honda NSF 250R ลงแข่งขันเรสแรกจบด้วยอันดับ11เก็บคะแนนสะสมไป5คะแนนก่อนเรสที่2ทำผลงานจบในอันดับ13เก็บคะแนนสะสมเพิ่มไปอีก3คะแนนทั้งนี้ศึกการแข่งขันอิเดมิสึโมโต4เอเชียครับฤดูกาล2026เดินทางมาถึงครึ่งฤดูกาลแล้วนพนุชบุญประเวศทำคะแนนสะสมรวมทั้งหมด32คะแนนอยู่อันดับที่12จากนักแข่งรวม25คนดูสนามต่อไปจะทำการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้นางโปรดปราณสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพนักกีฬาพาราไทยพร้อมสู้ศึกใหญ่มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026วันที่18ถึง24ตุลาคมที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการเตรียมการทุกด้านไร้ปัญหานักกีฬามีขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมส่วนแผนการเดินทางเตรียมเช่าเหมารำการบินไทยทั้งไปและกลับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬา265คนและเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าแผนการพัฒนายกระดับมาตรฐานนักกีฬาจักรยานไทยสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืนโดยในปี2570ถึง2571จะเน้นไปที่การเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งในปีหน้าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดในการเก็บคะแนนสะสมและในขณะเดียวกันก็จะเดินหน้าพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่และนักกีฬาดาวรุ่งเพื่อเตรียมรองรับแผนระยะยาวต่อเนื่องไปจนถึงเอเชียนเกมครั้งที่21ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์และโอลิมปิกเกม2032ประเทศออสเตรเลียนอกจากนี้จะให้ผู้ฝึกสอนรุ่นใหม่ที่ผ่านหลักสูตรผู้ฝึกสอนระดับ3เป็นระดับสูงสุดของสหพันธ์จักรยานนานาชาติเข้ารับหน้าที่เต็มตัวทั้งจุฑาทิพย์มณีพันธ์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนทีมประเภทลู่ระยะสั้นและจันเพ็งนนทศิลป์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนประเภททีมถนนหญิง โดยเป้าหมายแรกคือผลงานการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพในปีหน้าพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยตอนบนจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและด้านตะวันตกของไทยส่วนประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบการเดินทางและเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่สตูลตรังลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:15 น.สูงกว่าระดับเพปานกลาง1.88 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา9:23 น.สูงกว่าระดับเพปานกลาง72 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:15 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:04 น.
12: 1นาทีกับกปท.หน้าฝนหรือช่วงพายุเข้าแบบนี้นอกจากต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วการหาที่จอดรถก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะเพราะแรงลมและปริมาณน้ำฝนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันกับรถคู่ใจของเราได้จุดอันตรายที่ควรหลีกเลี่ยงมีดังนี้ใต้ต้นไม้เสี่ยงอันตรายพายุพัดกิ่งไม้กระแทกรถเกิดรอยบุบรอยขีดข่วนกระจกแตกหรืออาจเกิดต้นไม้หักโค่นทับรถจนเสียหายได้ป้ายโฆษณาป้ายบิลบอร์ดหากเกิดลมพัดแรงโครงสร้างหรือแผ่นป้ายอาจสั่นไหวหลุดร่วงหรือหักโค่นลงมารวมถึงเศษวัสดุเศษเหล็กหรือแผ่นป้ายที่ปลิวมากระแทกรถทำให้เกิดความเสียหายทั้งตัวถังและกระจกได้เต็นท์ร้านแผงลอยหากไม่มีตัวยึดแน่นหนาอาจถูกลมพัดปลิวมากระแทกรถได้โดยเฉพาะช่วงพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนกระจกแตกหรือความเสียหายต่อสีรถเสาไฟฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงอาจทำให้สายไฟชำรุดหรือขาดตกลงมาฟาดรถที่จอดอยู่เสี่ยงต่อไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าช็อตนอกจากนี้เสาไฟฟ้าที่เก่าหรือไม่แข็งแรงอาจล้มทับรถและเกิดไฟฟ้าเข้าสู่รถได้ไซต์ก่อสร้างด้วยความสูงของอาคารหรือเครนหากเกิดลมพัดแรงๆอาจทำให้วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงมาโดนรถกำแพงเก่ารั้วเหล็กกำแพงที่แตกร้าวหรือรั้วเหล็กที่ไม่มั่นคงอาจพังถล่มลงมาเมื่อเจอลมแรงหรือฝนตกหนักทำให้รถเสียหายหรือบาดเจ็บได้ค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของหนังตะลุงวัฒนธรรมการเล่นเงาหรือการละเล่นแบบแสดงเงาเป็นการละเล่นที่มีอยู่ในหลายอารยธรรมทั่วโลกโดยแบ่งออกเป็น2ชนิดคือชนิดที่แขนติดกับลำตัวและมีขนาดใหญ่เช่นหนังใหญ่ของไทยหนังสะเบกของกัมพูชาและชนิดที่ส่วนแขนฉลุลายออกจากลำตัวแต่ร้อยหมุดให้ติดกันสามารถเคลื่อนไหวได้เช่นหนังอยองของกัมพูชาวายังกุลิตของมาเลเซียและหนังตะลุงของไทยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
14: สำหรับในช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลตำรวจตรีทวัฒเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรในช่วงการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที่12-18ตุลาคมนี้ค่ะ
15: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชลธรจัญญาอ่าน
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
16: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
15: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลเตรียมความพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรสำหรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ที่จะมีขึ้นในวันที่12-18ตุลาคมนี้นำกำลังตำรวจเกือบ 5,000 นายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติภารกิจอย่างรัดกุมติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากพลตำรวจตรีทวัฒเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ่มครับ
18: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
19: สวัสดีครับคุณนันพัฒน์ครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านครับผมครับ
18: ค่ะท่านรองคะในวันที่12-18ตุลาคมนี้ค่ะก็จะมีการจัดการประชุม IMF ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแล้วนะคะทีนี้ในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยค่ะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการวางกำลังและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยไว้อย่างไรบ้างคะ
19: ครับก็เรียนพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของการประชุมนะครับประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่จะจัดขึ้นนะครับในช่วงวันที่12-18นี้นะครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับเรามีความพร้อมนะครับ 100% ในการที่จะดูแลความปลอดภัยนะครับรวมทั้งการจัดการจราจรนะครับในเขตพื้นที่การประชุมซึ่งการประชุมก็จะจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับแล้วก็บริเวณโรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมนะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบครับว่าการประชุมนะครับเป็นการประชุมระดับนานาชาตินะครับเป็นการประชุมที่ประเทศไทยเคยจัดนะครับเราจัดมาครั้งนึงแล้วนะครับเมื่อปี2534ก็เป็นเวลา35ปีนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งที่2นะครับที่ประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพอีกครั้งนึงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราก็มีความพร้อมนะครับก็ต้องขอเรียนว่าทางท่านพลเอกสำราญนวลมาท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับ ได้มีการประชุมนะครับเตรียมการเรื่องนี้เราประชุมกันมาเป็นปีแล้วนะครับเราประชุมกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของการจัดกำลังคือในส่วนกำลังเนี่ยนะครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเราใช้กำลังประมาณเกือบ 5,000 นายนะครับไม่รวมหน่วยอื่นที่เราร่วมไปบัตรไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตำรวจท่องเที่ยวสันติบาลหรือสอบสวนกลางสำนักงานตรวจคนเมืองหรือหน่วยสำรวจต่างๆที่อยู่ในหน่วยของกองสำ

0: ประชุมในครั้งนี้นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะทีนี้เรื่องของการดูแลเส้นทางเข้าออกโรงแรมแล้วก็สถานที่จัดประชุมค่ะรวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้เข้าร่วมประชุม IMF เนี่ยโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าเร่งด่วนค่ะท่านรองคะตำรวจมีการจัดกำลังแล้วก็เตรียมแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินว่าอย่างไรบ้างคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเกิดฝนตกหนักหรือว่าน้ำท่วมกระทบต่อเส้นทางสำคัญระหว่างการประชุมเนี่ยค่ะเรามีแผนมีการปรับเส้นทางหรือว่าแผนฉุกเฉินไว้อย่างไรบ้างคะ
1: ก็เรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบอย่างนี้ครับคือในเรื่องของเส้นทางการจราจรนะครับเรามีการประชุมนะครับเตรียมการกันอย่างที่เรียนให้ทราบคือในส่วนของการประชุมเนี่ยนะครับก็จะจัดการประชุมขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับในส่วนของเส้นทางเนี่ยเราได้มีการเตรียมเส้นทางหลักแล้วก็เส้นทางสำรองนะครับกรณีที่เส้นทางหลักไม่สามารถใช้การได้เนี่ยเราก็มีเส้นทางสำรองเส้นทาง1 2เนี่ยเรามีความพร้อมนะครับโดยเฉพาะในช่วงปัจจุบันเนี่ยนะครับสถานการณ์ในเรื่องของน้ําท่วมนะครับที่เกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ตระหนักถึงตรงนี้นะครับก็มีการประชุมแล้วก็กําหนดในการเตรียมเส้นทางนะครับก็ในส่วนของการประชุมเนี่ยนะครับก็ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยนะครับเราทางครม.เนี่ยก็มีการประกาศให้เป็น work from home นะครับที่เราทราบกันในวันที่12 14 15แล้วก็มีวันหยุดราชการนะครับเป็นกรณีพิเศษในวันที่16นะครับตุลาซึ่งผมเชื่อว่ามันก็จะช่วยลดปริมาณลดในพื้นที่ได้ส่วนหนึ่งนะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าบริเวณศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับแล้วก็โดยรอบโรงแรมที่พักซึ่งต้องบอกว่าผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้มีเยอะมากครับก็ประมาณ190ประเทศนะครับทั่วโลกที่มาประชุมผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 15,300 คนนะครับที่จะมาประชุมนะครับโรงแรมที่พักที่ใช้ในการประชุมครั้งนี้ประมาณ22โรงแรมซึ่งก็อยู่โดยรอบศูนย์ประชุมแห่งชาติเพราะนั้นเส้นทางที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบก็คือในเส้นทางถนนสุขุมวิทพระราม4ถนนรัชดานะครับแล้วก็ต่อเนื่องนะครับถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับไม่มีภารกิจสำคัญหรืออะไรเร่งด่วนก็พยายามหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ผมได้นำเรียนให้ทราบไปแล้วนะครับโดยเฉพาะในช่วงเร่งด่วนก็คือในช่วงเช้าเย็นซึ่งมีการประชุมแล้วก็เลิกประชุมนะครับก็บริเวณศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับ
0: ค่ะเรามีเส้นทางสำรองอื่นๆไหมคะแม้ว่าจะมีการประกาศ work from home บ้างแล้วนะคะกับประชาชนค่ะได้มีเส้นทางแนะนำไหม
1: เราเตรียมไว้หมดแล้วครับคือตรงนี้ขอให้ทราบว่าคือเรามีแผน1แผน2แผน3นะครับกรณีที่เส้นทางหลักใช้ไม่ได้ก็จะใช้เส้นทางสำรองถ้าสำรอง1ไม่ได้ก็มีสำรอง2ซึ่งเรามีการประชุมแล้วก็เตรียมการแล้วเรามีการซักซ้อมรูปขบวนที่จะขบวนต่างๆที่จะเข้าในที่ประชุมเนี่ยต้องมีการซักซ้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าคือเราจะพยายามให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับโดยเราจะไม่มีการปิดการจราจรนะครับนอกจากที่จะสำคัญจริงๆเราถึงจะปิดแต่ว่าโดยหลักการนโยบายที่ทางท่านผู้ว่าการตำรวจแห่งชาติได้ให้นโยบายคือเราจะปิดการจรให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับก็พี่น้องประชาชนก็ยังสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติได้นะครับตรงนี้เพียงแต่ว่าถ้าไม่มีกิจธุระสำคัญหรือสามารถที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางได้ก็ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางตามที่ผมได้นำเรียนให้ทราบเมื่อสักครู่ครับ
0: ท่านรองคะเมื่อตอนต้นท่านรองบอกว่าเป็นการจัดประชุมครั้งที่2ของประเทศไทยแล้วเขาเรียกว่าเรามีการถอดบทเรียนจากการประชุมในครั้งแรกมาปรับกับในครั้งนี้ด้วยไหมคะ
1: เราก็นำมาประกอบการประชุมการวางแผนครับเราเน้นในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆแผนประชันเหตุนะครับไม่เรามีการเตรียมการนะครับโดยเราดูพิจารณาจากในเรื่องของการประชุมครั้งที่แล้วนะครับแล้วเรื่องของสถานการณ์ด้านการข่าวรวมถึงเรื่องของสภาพภูมิอากาศสภาพอากาศที่มีช่วงฤดูฝนในช่วงนี้รวมถึงการชุมนุมเรียกร้องต่างๆรวมทั้งแผนประชันเหตุต่างๆเนี่ยเรามีการเตรียมการไว้หมดแล้วครับตรงนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจตรงนี้ว่าทางสำนักงานวิชาติโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเราได้มีการเตรียมการตรงนี้ไว้พร้อมนะครับที่จะรองรับการประชุมที่จะเกิดขึ้นในอาทิตย์หน้านี้ครับ
0: ค่ะท่านรองคะตำรวจเองเนี่ยค่ะตอนนี้เนี่ยเราเป็นกังวลห่วงกังวลในเรื่องไหนมากที่สุดคะในการดำเนินการตลอดช่วงการประชุมค่ะ
1: คือในส่วนนี้ผมว่า

0: ทางกองบัญชาการตํารวจนครบาลเนี่ยเรามีความพร้อมแล้วครับก็เป็นห่วงก็นะครับก็เรื่องในเรื่องของสภาพภูมิอากาศแต่ตรงนี้เราก็ได้มีการประชุมไปแล้วนะครับในส่วนนี้เราก็ประสานกับทางกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยที่เกี่ยวข้องในกรณีถ้าเกิดมีน้ําท่วมขังอะไรเงี้ยนะครับเราได้มีการประชุมแล้วก็เตรียมการเรื่องแผนต่างๆในการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้เรียบร้อยหมดแล้วครับ
1: ค่ะการรักษาความปลอดภัยตลอดช่วงการประชุมค่ะมีการประเมินสถานการณ์หรือปรับมาตรการรักษาความปลอดภัยตามสถานการณ์แบบวันต่อวันไหมคะ
0: คือตรงนี้ก็เรียนให้ทราบว่าตอนนี้เรามีการมีศูนย์นะครับศูนย์ในการที่ติดตามสถานการณ์เกี่ยวเรื่องของการประชุมนะครับซึ่งศูนย์เนี้ยนะครับเราได้มีการเปิดแล้วนะครับแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้เรามีการติดตามสถานการณ์มาตลอดอยู่แล้วนะครับเรามีการประชุมอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็มีการประชุมแล้วก็ติดตามสถานการณ์โดยการรวบรวมข้อมูลนะครับด้านการข่าวอย่างที่ผมเรียนไปแล้วการข่าวเรื่องของสถานการณ์จราจรในแต่ละวันหรือเรื่องของสภาพภูมิอากาศหรือว่ากลุ่มชุมนุมผู้ชุมนุมต่างๆที่อาจจะมาแสดงความออกเชิงสัญลักษณ์อะไรต่างๆพวกนี้ครับแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมไว้ตรงนี้ในส่วนของกรณีถ้ามีสถานการณ์เนี่ยเราก็มีความพร้อมนะครับในการที่จะปรับเปลี่ยนนะครับแผนต่างๆตามแผนที่เรามีการเตรียมเรื่องแผนเผชิญเหตุต่างๆนะครับกำลังต่างๆเนี่ยเราก็มีเพียงพอนะครับที่จะสามารถที่จะปรับเพิ่มได้นะครับในส่วนกำลังที่ถ้าเกิดกำลังที่เราจัดอยู่เนี่ยไม่เพียงพอเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้กำลังอีกส่วนหนึ่งที่เราเตรียมการไว้สำหรับการปฏิบัติได้ครับ
1: ค่ะ
0: ก็เรียนพี่น้องประชาชนครับก็ผมว่าการประชุมครั้งนี้ครับเป็นการประชุมระดับนานาชาติแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยนะครับที่จะแสดงให้ประชาคมโลกได้เห็นถึงความพร้อมนะครับศักยภาพของประเทศไทยนะครับที่จะเป็นเจ้าบ้านนะครับที่จะดูแลผู้เข้าร่วมประชุมที่จะเดินทางมาซึ่งก็ผมว่าเยอะมากนะครับ 15,000 กว่าคนเนี่ยที่จะเข้ามาเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับร่วมกันในนามของประเทศไทยนะครับที่จะเป็นเจ้าภาพนะครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับช่วยกันสอดส่องดูแลอะไรที่ผิดสังเกตไม่ว่าเป็นบุคคลหรือวัตถุสิ่งของต้องสงสัยอะไรนะครับก็ขอให้รีบแจ้งให้ทางเจ้าที่ได้รับทราบนะครับผมว่าลำพังเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเดียวเนี่ยนะครับเราไม่เพียงพอนะครับแต่ถ้าเราได้ความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยกันเป็นหูเป็นตาเนี่ยผมว่าก็จะเป็นส่วนเติมเต็มทำให้การประชุมครั้งนี้นะครับมีความปลอดภัยอย่าง 100% ครับผมครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะท่านพลตำรวจตรีธวัชเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลเตรียมมาตรการรองรับเหตุอุทกภัยในห้วงของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าอย่างรอบด้านติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษค่ะ
4: รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าแม้ขณะนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครยังคงเผชิญกับอุทกภัยและยังต้องเฝ้าระวังพายุฝนระลอกใหม่ที่กำลังจะมาถึงในห้วงของการประชุมโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดเนื่องจากเป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยที่จะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก ซึ่งนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซักซ้อมแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตโดยทดสอบระบบและทดลองปฏิบัติในสถานการณ์จำลองเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีความพร้อมและสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างเป็นระบบและทันท่วงทีไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
5: วันนี้ผมว่าเรามีประสบการณ์จากที่น้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าเราสามารถมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้นคือวันนี้ต้องบอกว่าเราก็ได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับทุกคนก็เชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยคือเรื่องฟ้าฝนเนี่ยเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เรื่องภัยพิบัติต่างๆซึ่งทั้ง IMF World Bank ก็ได้เห็นกับทั่วประเทศทั่วโลกมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าพร้อม
4: ด้านการจัดการจราจรและการคมนาคมในระหว่างการจัดการประชุมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในช่วงจัดการประชุมจะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนรวมถึงการบริหารจัดการบนทางพิเศษและมอเตอร์เวย์ให้เกิดความคล่องตัวสูงสุดนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมได้จัดทำแผนฉุกเฉินร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยกรณีหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังขั้นวิกฤตจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางจะขอความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้การดำเนินงานทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดส่วนพื้นที่ท่าอากาศยานการต้อนรับและการจัดการสัมภาระยืนยันว่าจะไม่เกิดปัญหาความล่าช้าอย่างแน่นอน
6: การเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะรถยกสูงหรืออะไรพวกนี้ถ้าเกิดเหตุการน้ำท่วมจริงๆสิ่งที่พวกเราต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะในการประชุมบางส่วนก็อาจจะต้องขอความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติกองทัพบกกองทัพอากาศหรือกองทัพเรือในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ที่มาประชุมโดยทางเฮลิคอปเตอร์ซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมแต่เรื่องที่แน่นอนที่สุดรถยกสูงเราต้องเตรียมให้พร้อมไว้ก่อนล่วงหน้า
4: เวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกถือเป็นหนึ่งในการประชุมด้านเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของโลกซึ่งจะเป็นการรวมตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจาก191ประเทศการที่ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพจึงนับเป็นการเดิมพันครั้งสำคัญในการตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมิภาคดังนั้นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสภาวะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพเสถียรภาพและความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐานไทยซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นและโอกาสดึงดูดเม็ดเงินลงทุนมหาศาลในอนาคตปฏิพลสัทพรมมารายงาน
3: อุบัติเหตุทางถนนสร้างความสูญเสียต่อชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาจึงได้เน้นย้ำการยกระดับความปลอดภัยทางถนนให้เป็นวาระแห่งชาติและใช้กลไกรัฐสภาในการผลักดันนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
7: อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญของประเทศที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชนตลอดจนสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความประมาทหรือพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนเพียงอย่างเดียวแต่ยังเกี่ยวข้องกับปัจจัยเชิงโครงสร้างมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะระบบการบังคับใช้กฎหมายตลอดจนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนของหน่วยงานภาครัฐนายนิกรจำนงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาระบุว่าประเทศไทยสูญเสียประชากรจากอุบัติเหตุทางถนนมากกว่า 16,000 รายต่อปีหรือเฉลี่ยมากกว่า40รายต่อวันก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า 500,000 ล้านบาทต่อปีหรือประมาณร้อยละ3ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศขณะที่ข้อมูลสะสมตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาพบว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 9,816 รายและผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ 690,000 รายโดยอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์สะท้อนให้เห็นว่าการกำหนดมาตรการลดอุบัติเหตุจำเป็นต้องแก้ไขให้ตรงกับสาเหตุและกลุ่มความเสี่ยงที่แท้จริงเพื่อให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงครึ่งหนึ่งภายในปี2030ตามกรอบของสหประชาชาติ
8: ในระดับสากลนะครับองค์การสหประชาชาติได้ประกาศทศวรรษแห่งความปลอดภัย2021ถึง2030ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีอยู่ล็อกนึงแล้วถึง2020ผมไปที่อังกฤษแล้วก็ไปสรุปว่าเราทำไม่ได้คำประกาศของ UN ครั้งนั้นนะครับแล้วเราก็ทำไม่ได้จริงปัญหาเนี่ยคือเรายิงผิดเป้าปัญหาในประเทศไทยของเราเองเนี่ยมอเตอร์ไซค์เป็นหลักครับที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับเราพูดถึงจะฮาฟของเราเนี่ยจาก 16,000 เราจะให้เหลือ 8,000 ในปี73เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับถ้าเราไปควานหาทำแบบเดิมๆที่เราเคยทำแล้วมีทางสำเร็จแต่ถ้าเราพุ่งเป้าไปที่มอเตอร์ไซค์เราอาจจะทำสำเร็จก็ได้
7: นายนิกรกล่าวเพิ่มเติมว่ากลไกสำคัญประการหนึ่งในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตคือระบบบัญชาการเดี่ยวหรือ Single Command ซึ่งในอดีตประเทศไทยเคยนำมาใช้ทำให้สามารถกำหนดแผนแม่บทเป้าหมายและมาตรการร่วมกันทางด้านการบังคับใช้กฎหมายวิศวกรรมการให้ความรู้การประเมินผลและระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมามีการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการกลไกดังกล่าวถูกแบ่งออกไปหลายส่วนส่งผลให้การดำเนินงานขาดความเป็นเอกภาพดังนั้นจึงเห็นว่ารัฐสภาสามารถเข้ามาทำหน้าที่เป็นซิงเกิลคอนโทรลโดยใช้กลไกด้านนิติบัญญัติการพิจารณางบประมาณและการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อกำกับและผลักดันให้หน่วยงานต่างๆเดินไปในทิศทางเดียวกัน
8: ภารกิจของเราเนี่ยนะครับที่เราตั้งขึ้นมาเป็นซิงเกิลคอนโทรลก็คือระบบรัฐสภา1ออกกฎหมายสภาเป็นผู้ออกกฎหมายดังนั้นเราต้องทำแผนออกกฎหมายแผนแม่บทความประเภททั้งหลายเนี่ยพรบต่างๆในการเร่งรัดด้านงบประมาณเราก็เป็นคนผ่านงบประมาณทุกปีเพราะฉะนั้นเราสามารถดูแลเรื่องตรงนี้ได้นอกจากนั้นภารกิจที่สำคัญเนี่ยนะครับก็คือปกป้องเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่สำคัญซึ่งขาดแคลนแล้วตอนนี้แต่ว่าดันมาเสียชีวิตซะอีกดังนั้นเนี่ยภารกิจที่เป็นรูปธรรมก็คือคอนโทรลด้านกฎหมายด้านงบประมาณและด้านการบริหารสร้างทักษะวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนขึ้น
7: นอกจากการกำหนดทิศทางเชิงนโยบายติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารผ่านกลไกของคณะกรรมการและกลไกรัฐสภาอื่นๆแล้วยังได้มีการจัดตั้งกรรมการที่ปรึกษาเพื่อความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาไทยหรือ TPEX ซึ่งพัฒนาขึ้นจากแนวทางด้านความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาสหราชอาณาจักรถือเป็นอีกกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐสภาผู้เชี่ยวชาญและภาคีเครือข่ายเพื่อผลักดันประเด็นความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่องรวมถึงการประกาศเจตนารมณ์ร่วมของรัฐสภาและภาคีเครือข่ายเพื่อแสดงจุดยืนเชิงนโยบายในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างไรก็ตามความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเจตนารมณ์ดังกล่าวถูกแปลงไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้การลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนเกิดผลจริงและนำไปสู่ความปลอดภัยของประชาชนอย่างยั่งยืนชวิสาประทุมมารายงาน
3: ปิดท้ายที่การสร้างสุขภาพดีไม่ใช่เรื่องเฉพาะบุคคลอีกต่อไปแต่ทุกการเลือกซื้อหรือดูแลสุขภาพล้วนมีสิ่งรอบตัวเป็นตัวกำหนดด้วยโดยที่เราอาจไม่รู้ตัวเวที NCDH 2026กำลังร่วมกันตีโจทย์และออกแบบเศรษฐกิจที่เติบโตได้โดยไม่ทำร้ายสุขภาพรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
9: This is not just about individual choices. It's about how markets are designed, who gains, and who bears the costs. Commercial activity can create jobs, innovation, and access to essential goods. Public policy must maximize those benefits while protecting people from harm.
10: นี่คือคำกล่าวของดร.เท็ดรอส อัดฮานอม เกเบเยซูสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกสะท้อนว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวกำหนดสุขภาพมากกว่าที่เราคิดสุขภาพประชาชนไม่ได้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมส่วนบุคคลเท่านั้นแต่ถูกกำหนดโดยปัจจัยพาณิชย์ตั้งแต่อาหารยาพลังงานไปจนถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวสภาพการทำงานการทำธุรกิจและการตลาดที่วันนี้ไม่ใช่แค่การขายสินค้าแต่ยังออกแบบสิ่งที่เราเห็นอยากได้และเลือกบริโภคมาตั้งราคาทำโฆษณาโปรโมชั่นไปจนถึงโลกออนไลน์ล้วนมีส่วนกำหนดพฤติกรรมและสุขภาพของเราในทุกวันโดยไม่รู้ตัวการแก้ปัญหาจึงต้องมองทั้งระบบโดยพิจารณาว่าตลาดถูกออกแบบอย่างไรใครได้ประโยชน์และใครเป็นผู้แบกรับต้นทุนด้านสุขภาพองค์การอนามัยโลกไม่ได้มุ่งต่อต้านธุรกิจแต่เสนอให้ใช้นโยบายสาธารณะและแรงจูงใจที่เหมาะสมเพราะความท้าทายไม่ใช่การเลือกระหว่างสุขภาพกับเศรษฐกิจแต่คือการออกแบบระบบเศรษฐกิจให้เติบโตด้วยดีไปพร้อมกัน ด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กล่าวว่าขณะนี้ประเทศไทยผ่านยุคสงครามกับเชื้อโรคแล้วกำลังเข้าสู่ยุคที่2ของโรคจากพฤติกรรมโดยเฉพาะโรค NCD ที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตกว่า80%ของคนไทยและยังมีโรคทางสังคมเช่นการติดยาเสพติดความยากจนจึงมีการรวมตัวกันครั้งสำคัญระหว่างกระทรวงพาณิชย์หน่วยงานทางด้านสาธารณสุขทั้งกระทรวงสาธารณสุขสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศหรือ IHPP องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยและสสส.ในการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพปี2569หรือ NCDS 2026ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่5-7ตุลาคมนี้เพื่อระดมสมองหาทางทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้โดยไม่ทำลายต้นทุนทางสังคม
11: เราก็หวังว่าการประชุมครั้งนี้จะทำให้ทุกคนเห็นว่าสุขภาพที่เป็นต้นทุนสังคมที่ใหญ่ที่สุดขณะนี้เราเห็นระบบมันเป็นยังไงแล้วเห็นเราจะปรับระบบอย่างไรปรับแรงจูงใจให้ธุรกิจทำยังไงและมีกติกาที่สังคมยอมรับทุกภาคส่วนแล้วก็ขับเคลื่อนร่วมกันภารกิจนี้จึงเป็นภารกิจใหญ่มากที่ต้องขับเคลื่อนได้ทั้งสังคมและก็เป็นปัญหาของทั้งโลกเราก็คาดว่ากลางปีนี้การประชุมองค์การอนามัยโลกทั้งโลกคงจะนำเรื่องนี้ไปผลักดันและเกิดกติกาของสังคมโลกด้วยเพราะขณะนี้มันไม่มีพรมแดนของธุรกิจการค้าได้ทั้งสิ้นแล้ว
10: เมื่อสุขภาพของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราเพียงคนเดียวคำถามต่อไปคือประเทศไทยจะออกแบบกติกาเศรษฐกิจและธุรกิจอย่างไรให้คนมีสุขภาพดีขึ้นโดยไม่ต้องแลกกับการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องจับตาข้อเสนอจากเวที NCDS 2026ว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรและท้ายที่สุดเศรษฐกิจแบบไหนที่ทำให้คนไทยมีสุขภาพดีไปพร้อมกันนฤมลอุดมพรรายงาน
12: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
13: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
15: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคุตตวิโรครับ
16: อัปปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกๆการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์แล้วครับพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569แรม11ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมโสพลชูเวศและคุณปณิศราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปณิศราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางช่องทางวิทยุ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะอีกหนึ่งช่องทางออนไลน์นะคะติดตามกันได้ผ่านทางเพจ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเรา2คนวันนี้นะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังค่ะวันนี้ควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีสังและคุณสุวิทย์โสมนัสค่ะประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์ค่ะ
1: ครับไปติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับกรุงเทพมหานครตอนนี้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วแม้บางพื้นที่อาจจะมีน้ำท่วมขังกันบ้างนะครับแต่ก็ถือว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าปกติแต่บางพื้นที่บางจังหวัดเนี่ยยังคงมีปัญหาอยู่โดยเฉพาะพื้นที่องครักษ์แถวๆหน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับแถวองครักษ์รังสิตแถวนครนายกนะครับต้องไปติดตามดูในพื้นที่นี้เพราะว่าเมื่อวานนี้มีการรื้อกระสอบทรายที่วางไว้ที่บริเวณแนวถนนชาวบ้านบอกว่าน้ำเนี่ยอยู่ที่ระดับคอเนี่ยมานานแล้วนะครับแล้วก็น้ำก็เริ่มเน่าเสียนะครับตอนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกแล้วก็หน่วยงานต่างๆในพื้นที่ก็เร่งให้ความช่วยเหลือครับส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะฮะเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็แถลงข่าวประจำวันฮะศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าฝนตกระหว่างวันที่5ถึง7ก็คือ3วันนี้ครับก็คือเรื่องของฝนเปลี่ยนฤดูส่งผลให้ภาคเหนือจะมีอากาศหนาวครับแต่ต้องเฝ้าระวังดินโคลนถล่มขณะเดียวกันฝนจะเคลื่อนตัวจากภาคกลางไปยังภาคตะวันตกนะครับแล้วก็ลงสู่ภาคใต้ตอนล่างก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดสงขลาและจังหวัดฝั่งอันดามันจะทำให้ภาคใต้ช่วงนี้จะมีฝนตกชุกนะฮะส่วนภาคกลางและภาคอีสานฝนจะหยุดตกและกลับมาตกอีกครั้งในวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้นะครับซึ่งจะกระจายอยู่ฝั่งตะวันตกดังนั้นจังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและภาคใต้นะครับก็จะมีฝนตกต่อเนื่องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนการประชุมท่านนายกนะฮะก็แจ้งในที่ประชุมก่อนว่าวันนี้นะฮะท่านก็จะคุยเรื่องของน้ำท่วมเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยท่านได้เป็นประธานนะครับในการประชุมเกี่ยวกับน้ำท่วมที่ปภ.ก็มีการสั่งการเจ้าหน้าที่แล้วก็ได้มีการพูดคุยเรื่องของปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของจังหวัดต่างๆที่ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมท่านก็เลยบอกกับครม.ในเมื่อวานนี้นะครับบอกว่าหารือกันเมื่อเช้าแล้วก็ขอสั่งการเพิ่มเติมเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศเนี่ยท่านก็บอกว่าให้ดูแลพี่น้องประชาชนให้มากขึ้นมากขึ้นหน่วยงานไหนทำอยู่แล้วก็ขอให้ทำให้มากขึ้นกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็น่าจะไปเป็นคุณพิพัฒน์รัชกิจประการ
2: ค
1: ุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติที่ดูแลกระทรวงคมนาคมท่านก็ไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ท่านบอกว่ากระทรวงคมนาคมออกมาช่วยเหลือประชาชนหน่อยเพิ่มเติมก็คือว่าบริการรถยกให้ประชาชนนะฮะพอรถน้ำท่วมรถจมน้ำเนี่ยมันก็กองอยู่แถวถนนกองอยู่ในพื้นที่ให้ช่วยออกมาบริการประชาชนสำหรับรถที่จมน้ำรถยกของกระทรวงคมนาคมนะฮะอันนี้ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่ากระทรวงคมนาคมเขามีรถยกด้วยนะฮะอันนี้ท่านนายกก็สั่งการเป็นพิเศษนะครับส่วนกระทรวงสาธารณสุขท่านก็พิเศษให้เหมือนกันก็บอกว่าให้มาช่วยเหลือประชาชนเรื่องของการซ่อมรถที่เสียหายจากน้ำท่วมโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์อันนี้ผมพูดเองฮะเพราะมอเตอร์ไซค์เนี่ยจมน้ำเยอะนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขโดย ทางด้านของอาชีวะเนี่ยตอนนี้เขาก็มีการซ่อมให้อยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นรถมอเตอร์ไซ
2: ค
1: ์ส่วนรถยนต์เนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องพิจารณาแต่ว่าท่านก็บอกว่าให้ไปช่วยหน่อยซ่อมรถที่เสียหายจากน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยนะครับสั่งการไปยังกระทรวงศึกษาธิการแล้วนะครับให้ไปดูแลเยียวยาประชาชนแล้วก็ให้ลดความยุ่งยากขั้นตอนต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้วยนะครับส่วนการประชุม IMF World Bank 2026ในสัปดาห์หน้านะครับ 12-18 วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์แม้รัฐบาลจะประกาศให้เป็นวันหยุดราชการในพื้นที่กรุงเทพหยุดเฉพาะวันที่16นะครับส่วนที่เหลือเนี่ย work from home เนี่ยเดี๋ยวฟังเดี๋ยวจะเข้าใจผิดบอกโอ้โหคนกรุงเทพหยุดทั้งสัปดาห์หรอไม่ใช
2: ่
1: คนกรุงเทพก็จะหยุดเฉพาะวันที่13วันนวมินทร์แล้วก็วันที่16ที่ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการคือวันอังคารและวันศุกร
2: ์
1: ส่วนวันที่เหลือ work from home จันทร์พุธศุกร์นะฮะฟังดีๆนะฮะ work from home ทำงานที่บ้านนะครับไม่ใช่วันหยุดนะครับเออพอคนทั่วไปจะนึกว่าโอ้ยวันหยุดเออไปท่องไปเที่ยวพอนายโทรมาปุ๊บเนี่ยหงุดหงิดเอ๊ะรบกวนวันหยุดไม่ใช
2: ่
1: work from home นะครับอ่ะส่วนการประชุมครม.ล่ะครับก็เลื่อนไปเป็นวันพุธที่14ตุลาคมแทนเพราะว่าวันอังคารที่13เนี่ยเป็นวันหยุดวันนวมินทร์นะฮะวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9ฮะ
2: ค่ะส่วนทางกรุงเทพมหานครเองนะคะก็เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยเช่นเดียวกันนะคะเรื่องนี้นะคะทางด้านท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณทวิดากมลเวชนะคะก็มีการออกมาเปิดเผยนะคะถึงการช่วยเหลือเดินหน้าช่วยเหลือของทางกรุงเทพมหานครฟื้นฟูพื้นที่ที่รับผลกระทบนะคะทั้งเรื่องของการเร่งการระบายน้ำนะคะแล้วก็ดูแลประชาชนในพื้นที่วิกฤตรวมไปถึงการตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็เยียวยาผู้ได้ที่ได้รับผลกระทบด้วยแล้วก็หลังจากน้ำลดเนี่ยก็ต้องดูแลเรื่องของการจัดการขยะนะแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่นะคะให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตโดยปกติโดยเร็วที่สุดนะคะส่วนระดับน้ำในหลายพื้นที่ตอนนี้ลดลงแล้วนะคะอย่างต่อเนื่องก็อาจจะมีบางจุดที่ยังท่วมขังอยู่แต่ละเขตเนี่ยประมาณ 3-4 จุดโดยระดับน้ำส่วนใหญ่นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 15-25 เซนติเมตรนะคะส่วนบางพื้นที่ที่ท่วมขังสูงอยู่ก็จะอยู่ที่ประมาณ50เซนติเมตรนะคะอย่างที่หมู่บ้านฟอร์เรวิลนะคะที่เขตหนองจอกแล้วก็เคหะชุมชนร่มเกล้านะคะซึ่งทางกรุงเทพมหานครเองก็จัดส่งถุงยางชีพแล้วก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้พร้อมกับเพิ่มการดูแลด้านสาธารณสุขในพื้นที่เขตหนองจอกด้วยนะคะส่วนเรื่องของการระบายน้ำนะคะก็ระดมเครื่องสูบจากหน่วยงานต่างๆนะคะทั้งทหารกรมชลประทานแล้วก็กรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะรวมไปถึงปภ.เองด้วยให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นะคะถ้าหากว่าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเนี่ยก็คาดว่าระดับน้ำจะลดลงได้นะคะส่วนการเยียวยาก็มีการดำเนินการผ่านหลายช่องทางค่ะทั้งแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะระบบเคลม .bangkok นะคะที่มีคนยื่นคำร้องมาประมาณ 5,300 รายแล้วแล้วก็มีการยื่นคำร้องผ่านทางสำนักงานเขตด้วยนะคะโดยในขณะนี้เนี่ยยังมี3เขตที่อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลนะคะรวมไปถึงการนำระบบบัดดี้เขตนะคะก็คือจับคู่เขตไหนที่ไม่ได้มีความจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรนะคะหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยก็เอามาช่วยในเขตที่ต้องการความช่วยเหลือที่ได้รับผลกระทบนะคะทั้งกำลังคนรถเก็บขยะการทำความสะอาดรวมไปถึงการรับลงทะเบียนแล้วก็การจัดทำเอกสารด้วยนะคะทางกรุงเทพเองมีการเพิ่มจุดให้บริการนะคะพี่น้องประชาชนในการลงทะเบียนออนไลน์อีก22จุดอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ไม่สามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ด้วยตัวเองได้นะคะซึ่งรัฐบาลเองก็เร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือนะคะตั้งเป้าเริ่มจ่ายเงินบางส่วนเนี่ยคาดว่าสัปดาห์นี้นะคะสำหรับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วก็ยืนยันจากสำนักงานเขตแล้วส่วนการประเมินมูลค่าความเสียหายนะคะทางกทม.ก็จะประสานกับหน่วยงานด้านวิศวกรรมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทีมลงพื้นที่ค่ะตรงนี้ก็จะช่วยลดภาระของทางสำนักงานเขตแล้วก็เร่งรัดกระบวนการประเมินให้แล้วเสร็จภายใน6เดือนหรืออาจจะน้อยกว่านั้นนะคะ
1: ครับโอนเงินเยียวยาตอนนี้โอนไปแล้วเท่าไหร่ฮะกรุงเทพยังไม่มีตัวเลขใช่ไหมฮะ
2: ใช
1: ่แต่มหาไทยมีตัวเลขแล้วครับเมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนะฮะนายกก็บอกว่าเรื่องเงินเยียวยาเนี่ยตอนนี้กำชับไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วนะครับพูดง่ายๆจี้แหละครับบอกให้ท่านปลัดอันสิทธิ์ช่วยหน่อยช่วยหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยโอนเงินเยียวยาให้ประชาชนก็เลยได้คำตอบเมื่อวานนี้บอกว่าเริ่มทยอยโอนเงินเรื่อยๆนะครับตามรายชื่อที่ได้รับมานะครับล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้ตอนเช้านะครับ ก็โอนไปแล้ว600รายเริ่มโอนแล้วนะครับแล้วก็จะทยอยโอนเงินไปเรื่อยๆแล้วก็ได้กำชับว่าให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอเร่งสำรวจแล้วก็ส่งรายชื่อมายังให้ปภ.แล้วปภ.เนี่ยก็จะได้รีบโอนทันทีแล้วก็เน้นย้ำด้วยความรอบคอบอย่าทำให้ซ้ำซ้อนและล่าช้าอย่าซ้ำซ้อนและล่าช้าเพราะงบประมาณแล้วก็เรื่องของเงินเยียวยาเนี่ยสำนักงบประมาณจัดสรรให้ปภ.แล้วปภ.ก็โอนไปยังธนาคารพร้อมจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ต้องรีบประสานงานโอนเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดนะยอดเมื่อเช้าวานนี้ก็600รายนะครับสำหรับทางด้านของกระทรวงมหาดไทยโดยปภ.นะฮะเอาไปดูเรื่องไหนกันต่ออ
2: ้
1: อผักแพง
2: ค่ะ
1: อ้อเดี๋ยวก่อนผักแพงเอาเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องพิพาทกันเรื่องของคันกั้นน้ำที่มีการกระทบกระทั่งกันนะครับในจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็นครนายกแก้ไขกันยังไงนะครับเพราะว่าบางคนก็ไม่พอใจน้ำท่วมในชุมชนชั้นแล้วก็กั้นเอาไว้เนี่ยน้ำก็ไม่ท่วมถนนแต่มาชุ่มท่วมในชุมชนหรือในบางพื้นที่เนี่ยกั้นน้ำไว้ไม่ให้น้ำออกหรือบางพื้นที่ไม่ยอมให้น้ำไหลผ่านเข้ามาให้ผ่านพื้นที่ชุมชนตัวเองมันก็มีการพิพาทกันในชุมชนในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆนะครับคำถามแล้วหน่วยงานราชการจะหย่าศึกนี้กันยังไงนะครับในพื้นที่เนี่ยก็โดยคุณนิรัตพงศิติถาวรอธิบดีปภ.ก็บอกว่ากรณีการกระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกและรื้อคันกั้นน้ำออกเนี่ยต้องเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนฝั่งเหนือคันกั้นน้ำและใต้คันกั้นน้ำว่าทำไปแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรต้องประเมินว่าฝั่งไหนได้รับผลกระทบรวมถึงต้องกั้นระดับไหนจำนวนผู้ได้รับน้ำและป้องกันพื้นที่ต้องให้ผู้ว่าทั้งสองจังหวัดเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนผู้ว่าทั้งสองจังหวัดต้องทำความเข้าใจกับประชาชนคือผู้ว่าจังหวัดนครนายกผู้ว่าจังหวัดปราจีนบุรีนะครับส่วนสถานการณ์น้ำในปราจีนบุรีและนครนายกวิกฤตทั้งคู่โดยนครนายกน้ำส่วนหนึ่งจะไหลผ่านจังหวัดปราจีนบุรีไปออกบางปะกงเป็นทางน้ำผ่านจึงจำเป็นต้องบริหารทางน้ำไหลขณะนี้เครื่องสูบน้ำทั้งของปภ.กรมชลประทานกรมโยธาธิการและผังเมืองและหน่วยงานอื่นๆกองทัพเรือกลาโหมก็มีบริหารทรัพยากรกันในแต่ละพื้นที่ในแต่ละวันยืนยันว่าใช้เต็มที่เต็มกำลังแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง2จังหวัดเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนนะครับส่วนในเชิงพื้นที่เนี่ยทุ่มสรรพกำลังดึงน้ำออกจากพื้นที่เพื่อที่จะผันลงในพื้นที่

0: ำก็คือแม่น้ำแล้วก็ทางด้านของทางคูคลองอะไรต่างๆเนี่ยอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าต้องสูบน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วฮะ
1: ค่ะก็เป็นสถานการณ์นะคะที่ตอนนี้เนี่ยจากกรุงเทพแล้วก็ไปที่นครนายกกับปราจีนบุรีที่ยังวิกฤตอยู่นะคะหลากหลายภาคส่วน
0: อยุธยาก็ยังหนัก
1: ใช่
0: แปดริ้วฉะเชิงเซาก็ยังท่วม
1: ฉะเชิงเซาก็หนัก
0: นะฮะตอนนี้ปราจีนนครนายกแล้วก็ฉะเชิงเซาแล้วก็อยุธยานะครับก็ยังคงวิกฤตเพชรบุรีด้วยนะฮะต้องเอาใจช่วยสมุทรสงครามสมุทรสาครนะไปหมดเลยนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าโอ้ท่วมจมบาดาลกันทุกอำเภอแต่ว่าในบางอำเภอเนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะครับตอนนี้ก็เร่งบริการบริหารทรัพยากรแหละเมื่อวานท่านนายกก็สั่งการก็บอกว่าในพื้นที่ไหนเนี่ยที่สถานการณ์มันสงบมันดีขึ้นแล้วเนี่ยไอ้เครื่องสูบน้ำที่มีอยู่ในอำเภอมีอยู่ในพื้นที่เนี่ยยกเอามาช่วยในพื้นที่ที่เขาเดือดร้อนหน่อยไม่ใช่ว่าอ๋อพอสถานการณ์เสร็จแล้วก็เก็บกลับเข้าโกดังนะฮะท่านก็บอกย้ำบอกว่าเอาออกมาช่วยเหลือในพื้นที่เนี่ยที่เขาได้รับความเดือดร้อนสมมตินครนายกได้รับความเดือดร้อนใช่ไหมจังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่นั้นน่ะที่สามารถช่วยได้อำเภอไหนเนี่ยมีเครื่องสูบน้ำก็เอามาช่วยไม่ใช่ว่าอ๋อของฉันมีเครื่องสูบน้ำแล้วฉันก็เก็บเอาไว้ของฉันคนเดียวแบบนี้ไม่ได้ท่านนายกก็ได้มีการสั่งการบอกว่าต้องแบ่งทรัพยากรกันมานะครับแจกแจงกันมาว่าในแต่ละพื้นที่มีเครื่องสูบน้ำมีอะไรกันเท่าไหร่นะครับพื้นที่ที่รับผลกระทบเป็นยังไงก็เอามาช่วยเขานะครับช่วยกันนะครับอันนี้เป็นแนวทางการทำงานของมหาดไทยในยุคนี้ฮะ
1: ค่ะส่วนเรื่องของผักนะคะเรื่องของปริมาณผักนะที่ตอนนี้กำลังมีการเร่งประสานให้เพิ่มปริมาณเข้าสู่ตลาดนะคะหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยก็มีหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบเหมือนกันแล้วก็ใกล้เข้าสู่เทศกาลกินเจแล้วนะคะก็จะมีความต้องการในการซื้อผักเนี่ยเยอะขึ้นนะคะเรื่องนี้ทางอธิบดีกรมการค้าภายในคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมนะคะท่านก็บอกว่าหลังจากที่น้ำท่วมเนี่ยก็ส่งผลกระทบนะคะต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางกับภาคตะวันตกนะคะอย่างที่ปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีนะคะที่พระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีนะคะมีการประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางนะคะอย่างที่ตลาดสี่มุมเมืองนะคะตลาดไทยตลาดสุวรรณภูมินะคะรวมไปถึงแหล่งผลิตที่ตอนนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบนะคะให้มีการเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดค่ะทดแทนผลผลิตที่มันลดลงนะคะแล้วก็รองรับความต้องการของผู้บริโภคนะคะที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ราคาผักในตลาดกลางนะคะบางรายการก็เริ่มปรับลดลงแล้วนะคะอย่างกะหล่ำปลีเนี่ยจากตอนแรก12บาทตอนนี้ก็เหลือประมาณ8บาทต่อกิโลกรัมนะคะพริกจินดาเขียวนะคะแล้วก็พริกจินดาแดงก็จากประมาณ50ถึง70บาทก็เหลือประมาณ45บาทนะคะขณะที่ผักบุ้งจีนตอนนี้ยังมีราคาอยู่ที่ประมาณ100บาทต่อกิโลกรัมค่ะส่วนผักใบแล้วก็ผักต้นอ่อนตอนนี้ยังต้องติดตามสถานการณ์กันอยู่นะคะเนื่องจากว่าได้รับผลกระทบจากฝนแล้วก็น้ำท่วมนะคะก็มีการทำให้ราคาเนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ไปในแต่ละวันค่ะซึ่งท่านอธิบดีกรมการค้าภายในท่านก็บอกว่ายังมีชุดติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรระบบตลาดนะคะแล้วก็มาตรการลดค่าครองชีพด้วยพร้อมกับเชื่อมโยงการทำงานศูนย์บัญชาการกลางของกระทรวงพาณิชย์นะคะรวมไปถึงประสานกับหน่วยที่มีรถขนาดใหญ่เนี่ยเอามาช่วยขนส่งสินค้าในพื้นที่น้ำท่วมสูงนะคะเพื่อให้ผักจากแหล่งผลิตเนี่ยที่ยังมีผลผลิตอยู่สามารถเข้าสู่ช่วงตลาดนะคะเข้าสู่ตลาดนะคะได้อย่างต่อเนื่องในช่วงนี้นะคะก็จะช่วยลดเรื่องของแรงกดดันด้านราคาที่อาจจะเพิ่มขึ้นได้จากการที่ผักขาดแคลนนะคะในตลาดนั่นเองค่ะ
0: นะครับเพราะใกล้จะเข้าสู่เทศกาลกินเจแล้วเนี่ยล้างท้องเริ่มต้นเนี่ยวันที่9ตุลาคมคือ
1: วันศุกร์
0: นะครับแล้วก็9วัน9คืนนั่นแหละฮะตั้งแต่วันที่9ยาวไปจนถึงประมาณวันที่18
1: ค่ะ
0: นะฮะ9วัน9คืนอาหารเจปกติแพงกว่าอาหารทั่วไปอยู่แล้ว
1: ใช่ๆ
0: ปกติแพงกว่าอยู่แล้วไม่ต้องมีผักนะเอาทั่วๆไปเนี่ยถ้าคุณจะกินข้าวหมูทอดอ่ะราคานึงแต่ถ้าเกิดจะเอาหมูเจที่ทำเรียนแบบเป็นเนื้อหมูหน้าตาเหมือนหมูเลยรสชาติคล้ายคลึงกันเลยแพงกว่าประมาณ 10-20 บาท
1: ใช่
0: นะฮะปกติอาหารเจก็แพงอยู่แล้วนะฮะตอนนี้มีผักเนี่ยที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วมพืชผักเสียหายแล้วก็การขนส่งที่ไม่สามารถที่จะขนส่งมาได้เนี่ยมันก็จะทำให้ผักนั้นแพงขึ้นนะก็อาจจะทำให้การกินเจปีนี้อาจจะไม่คึกคักเหมือน ทุกๆปีนะฮะแต่ว่าในบางพื้นที่เขาบอกคึกคักเช่นจังหวัดภู
1: เก็ต
0: ภูเก็ตก็ไม่ได้รับผลกระทบนี่พืชผักอะไรแล้วของเขาเนี่ยจัดงานใหญ่อยู่แล้วนะฮะอันนี้เขาบอกว่าภูเก็ตเนี่ยก็คงไม่ได้รับผลกระทบส่วนผลกระทบก็น่าจะไปอยู่แถวๆนครนายกกรุงเทพอะไรแบบนี้นั่นแหละนะครับกินเจปีนี้นะฮะแต่ยังไงกรมการค้าภายในเขาก็เต็มที
1: ่
0: นะฮะในการตรึงราคาสินค้าแล้วก็จัดงานขายของราคาถูกเห็นล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าจะมีเรื่องของรถขนสินค้าขนผักอะไรเนี่ยไปช่วยเหลือในพื้นที่ที่ไม่สามารถที่จะขนออกมาได
1: ้
0: นะครับอันนี้เป็นเรื่องของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ที่พยายามที่จะดูแลประชาชนให้รับผลกระทบจากน้ำท่วมน้อยที่สุดนะฮ
1: ะ
0: ส่วนน้ำท่วมแบบนี้เศรษฐกิจเป็นยังไงฮะมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินสถานการณ์น้ำท่วมบอกไม่ได้ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยครับและยังมองว่าเศรษฐกิจในประเทศจะขยายตัวร้อยละ 2.2 ถึง 2.5 นะครับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าครับบอกว่าน้ำท่วมเนี่ย16กันยาถึง4ตุลาคมมีคนได้รับผลกระทบ3ล้านคนฮะคิดเป็นร้อยละ5ของประชากรทั้งหมดพื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบร้อยละ 1.1 ของพื้นที่ทางการเกษตรทั่วประเทศนิคมอุตสาหกรรมท่วม1แห่งท่วมบางโซนเท่านั้นจากทั้งหมด68แห่งนะครับแล้วก็มีค่ายรถหยุดผลิตชั่วคราวแต่ก็มีแผนชดเชยพนักงานไม่สามารถเดินทางออกไปได้นะครับแม้ผลกระทบตรงนี้นะครับก็มองว่าเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยยังคงขยายตัวได้ 2.2 ถึง 2.5 นะฮะแต่ผลกระทบไม่เปลี่ยนทิศทางทางเศรษฐกิจทั้งปีฮะ
1: okay.
0: แต่เพิ่มแรงกดดันในช่วงปลายปีจึงเสนอให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการพยุงภาคบริการแรงงานห่วงโซ่อุปทานและเกษตรในไตรมาส4นะฮะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะทั้งเรื่องราคาผักนะแล้วก็ไม่ได้กระทบมากนะคะภาพรวมยังคงจะขยายตัวอยู่นะคะส่วนในเรื่องของปมเงินลงทุนของทางสสส.นะคะกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะมีการออกมาชี้แจงนะคะเรื่องของการบริหารเงินสำรองแล้วก็ความคุ้มค่าของงบประมาณนะคะเรื่องของการจัดสรรทุนให้กับภาคีเครือข่ายนะคะเรื่องนี้นะคะมีการออกมาชี้แจงโดยดร.ประกาศสิทธิ์กายสิทธิ์นะคะรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะนั่นก็บอกว่าสสส.เนี่ยคือได้รับเงินสนับสนุนปีละประมาณ 4,000 ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะเอาไปเสริมสร้างสุขภาวะจัดทำงบประมาณสมดุล นะคะตลอดโครงการซึ่งโครงการที่สสส.สนับสนุนอยู่เนี่ยก็มีทั้งระยะเวลา1ปีแล้วก็มากกว่า1ปีนะคะโดยหลายโครงการเนี่ยใช้เงินประมาณ 40% ในปีแรกส่วนอีก 60% เนี่ยใช้ในปีที่2หรือปีที่3นะคะเงินส่วนนี้เนี่ยสสส.มีการเตรียมสำรองเอาไว้ให้ภาคีทำงานได้อย่างต่อเนื่องก็มีอยู่ประมาณ 1,500 ถึง 1,700ล้านบาทนะคะซึ่งสสส.เนี่ยไม่สามารถใช้เงินจนเหลือศูนย์นะคะแล้วก็รอเงินสนับสนุนปีถัดไปได้นะคะส่วนเงินสำรองเนี่ยก็ยืนยันว่าบริหารตามกฎหมายนะคะดำเนินการภายใต้พรบ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยคณะกรรมการกองทุนสสชุดปัจจุบันนะคะเขามีการต้องการทบทวนความถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายการลงทุนนะคะก็ให้สสส.ส่งเรื่องไปยังสำนักงานกฤษฎีกานะคะประกอบกับเป็นช่วงสิ้นสุดสัญญาบริหารเงินสำรองนะคะซึ่งเงินส่วนใหญ่เนี่ยก็ฝากไว้ที่บัญชีธนาคารหรือว่าบริหารผ่านตราสารภาครัฐนะคะก็อันนี้เป็นเงินลงทุนนะส่วน งบประมาณนะคะในการบริหารสสส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่า 40-50% นะคะสนับสนุนกลไกภาครัฐส่วนสนับสนุน NGO เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 30% นะคะส่วนที่กระจายไปยังชุมชนกลุ่มประชาชนตัวเล็กตัวน้อยนะคะก็จะเป็นส่วนที่เหลือส่วนอื่นนะคะส่วนบางคนเนี่ยเขาก็บอกว่ามีบางส่วนที่ทางสสส.เนี่ยสนับสนุนเงินให้กับภาคีเครือข่ายเนี่ยก็จะเป็นภาคีเดิมๆนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ออกมาชี้แจงเขาบอกว่าเพราะว่ามันต้องการความต่อเนื่องเวลาที่เราจะทำโครงการอะไรก็ตามถ้าอยากจะให้เกิดผลลัพธ์หรือว่าเกิดประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยก็อาจจะต้องมีการทำโครงการไปเรื่อยๆนะคะการได้รับทุนต่อก็ไม่ควรถูกมองว่าเป็นความผิดเพียงเพราะว่าเป็นผู้รับรายเดิมนั่นเองนะคะก็เป็นการออกมาชี้แจงนะคะจากทางสสส.นะคะซึ่งเขาก็บอกว่าก็มุ่งเน้นในการสนับสนุนเรื่องของวิชาการกับเคลื่อนนโยบายเปลี่ยนมาตรฐานทางสังคมนะคะแล้วก็พื้นที่ปลอดบุหรี่รวมไปถึงโครงการต่างๆของสสส.ที่อาจจะมีการดำเนินการมาเขาบอกว่าบางเรื่องเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลามากกว่า20ปีนะคะถึงจะสะท้อนผลลัพธ์ออกมาฉะนั้นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมจะต้องมีการสนับสนุนภาคีรายเดิมๆนะคะ
0: ครับคือสสส.เนี่ยถามว่าผลงานเนี่ยในเชิงประจักษ์เนี่ยเอาที่เราเห็นนะฮะ รณรงค์ลดสูบการงดสูบบุหรี่
1: เหล้าเข้าพรรษาง
0: ดเหล้าเข้าพรรษาคืองดสูบบุหรี่เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยสูบบุหรี่ตามป้ายรถเมย์สูบบุหรี่อะไรกันหมดอะไรเต็มไปหมดเลยจนกระทั่งแบบมีพื้นที่สูบบุหรี่ให้ด้วยนะฮะคือค่อยๆตีกรอบมาบอกเนี่ยถ้าจะสูบบุหรี่เนี่ยต้องไปตรงนั้นตรงนี
1: ้
0: แล้วก็มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องพอรณรงค์อย่างต่อเนื่องเราจะเห็นว่าทุกวันนี้เนี่ยเรื่องของการสูบบุหรี่เนี่ยมันน้อยลงน้อยลงคือมันยังมีอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดใครสูบบุหรี่เดี๋ยวบางทีเขามองว่าเฮ้ยน่ารังเกียจใช่ไหมฮะ
1: ดูไม่เท่แล้ว
0: คือสมัยก่อนเดี๋ยวสูบบุหรี่เนี่ยโก้เก๋มากเลย30-40ปีที่แล้วพระเอกหนังเปิดทีวีดูโอ้โหสูบบุหรี่กันหมดแต่ปัจจุบันเนี่ยเซ็นเซอร์นะฮ
1: ะ
0: ไม่ให้มีการสูบบุหรี่เนี่ยออกสื่อสูบบุหรี่ออกในหนังหรืออะไรพวกนี้คือนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้เด็กและเยาวชนเนี่ยไม่เรียนแบบเพราะสังเกตว่าหนังสมัยก่อนคุณไปดูนะ30-40ปีที่แล้วอ่ะพระเอกหนังเนี่ยสูบบุหรี่กันหมดแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีนะครับแล้วก็มีการตีกรอบพื้นที่สูบบุหรี่แล้วก็มีการปรับอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็สสส.เวลาซื้อกระเช้าไปให้ปีใหม่ทีไรเนี่ยเราจะเห็นว่าสมัยก่อน 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยมีเหล้าพ่วงไปด้วยทุกทีเหล้าไทยเหล้านอกเต็มไปหมดนะฮะในกระเช้าแต่ปัจจุบันเนี่ยการจัดกระเช้าปีใหม่กระเช้าของขวัญอะไรพวกนี้เนี่ยจะไม่เห็นเหล้าแล้วจะไม่เห็นเหล้าไม่เห็นพวกสุราหรือว่าแอลกอฮอล์แล้วก็เพราะส่วนหนึ่งนะฮะไม่แน่ใจว่าสสส.ไหมแต่นั่นคือการรณรงค์ขับเคลื่อนสร้างเสริมสุขภาพแล้วก็รณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยงก็คือเหล้าบุหรี่แล้วก็อุบัติเหตุเมาแล้วขับล่ะใช่ไห
1: ม
0: นั่นก็ส่วนหนึ่งคือเขาก็มีผลงานเหมือนกันแต่ประเด็นตรงนี้เองเนี่ยที่เขาออกมาชี้แจงอย่างที่คุณปานิสราบอกนะครับบอกว่าเขาเอาไปลงทุนตรงนั้นเขาเอาไปลงทุนตรงนี้เป้าประสงค์มันก็คือว่าเรื่องของการจะเปลี่ยนแปลงร่างกฎหมายเดิ
1: ม
0: ร่างกฎหมายเดิมที่เขากำหนดว่าภาษีบาปหรือว่าภาษีบุหรี่และเหล้าเนี่ยจะต้องไปสู่4องค์กรโดยอัตโนมัติโดยอัตโนมัติคือสสส.กองทุนผู้สูงอายุกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติแล้วก็ไทย PBS นะครับก็จะเข้าสู่กองทุนนี้โดยอัตโนมัตินะครับแต่ว่าก็มีการเสนอบอกว่าเฮ้ยตรงนี้เนี่ยมันขัดต่อวินัยการเงินการคลังขัดต่อวินัยการเงินการคลังปี2561ซึ่งเป็นกฎหมายหลังที่ออกมาทีหลังเขาก็เลยบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนเอาอย่างนี้ไหมเงินที่พุ่งตรงไปยังองค์กรเหล่านี้เนี่ยเข้าสู่ระบบงบประมาณถ้าคุณต้องการเงินตรงนี้เนี่ยที่จะใช้เนี่ยก็มาเข้าสู่ระบบรัฐสภาเหมือนกับว่าพอเอาเงินเข้าสู่กระทรวงการคลังปุ๊บหน่วยงานต่างๆเนี่ยต้องดีเฟนว่าคุณจะเอาเงินไปเท่าไหร่และคุณจะไปใช้อะไรเข้าสู่รัฐสภาเพื่อให้กรรมาธิการให้ส.ส.ที่เป็นตัวแทนประชาชนได้เห็นได้รู้แล้วก็ได้มีการติติงว่าเงินเหล่านี้เนี่ยควรจะไปใช้อะไรเพื่อให้เกิดความโปร่งใสประสิทธิภาพประสิทธิผลอันนี้คือแนวคิดนะครับเดี๋ยวจะมาเล่ากันต่อนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันเรื่องของ IMFนะครับการประชุมในระดับโลกที่จะมาจัดในประเทศไทยจัดครั้งสุดท้ายเมื่อปี2534นะครับ35ปีแล้วนะครับครั้งนี้มาจัดที่ไทยนะครับมีประโยชน์อะไรไทยจะได้รับประโยชน์อะไรติดตามช่วงหน้าพักสักครู่ฮะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzAM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
7: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
6: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
7: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้ติดตามการประชุมระดับโลกนะฮะ IMF World Bank 2026นะฮะจัดครั้งสุดท้ายในประเทศไทยเมื่อ35ปีที่แล้วครับปี2534นะครับไม่ได้จัดมานานฮะ35ปีกลับมาสู่ประเทศไทยนะครับทำไมไทยถึงได้เป็นเจ้าภาพในการประชุมระดับโลกนี้สะท้อนสถานะไทยในสายตาประชาคมโลกอย่างไรและที่สำคัญประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการประชุมในครั้งนี้นะครับพูดคุยกันครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกียรติอนันต์ล้วนแก้วอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับตอนนี้ท่านอาจารย์อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: อาจารย์คะสำหรับ การที่ประเทศไทยเราเองเนี่ยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026สะท้อนถึงสถานะของไทยเราในสายตาประชาคมโลกอย่างไรบ้างคะอาจารย์
3: คือเวลาเขาเลือกที่จัดงานแบบนี้นะครับมันจะมี3เงื่อนไขด้วยกันคือความพร้อมศักยภาพแล้วก็ความสามารถในการเป็นเจ้าภาพที่ดีซึ่งประเทศไทยได้เลือกจาก3ประเด็นนี้พร้อมๆกันครับโดยเฉพาะในมิติเรื่องทางการเงินเนี่ยประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความก้าวหน้าดิจิทัลไฟแนนซ์ค่อนข้างเยอะผมคิดว่าภาพเนี้ยมันเป็นสัญญาณที่ดีของประเทศไทยในสายตาของชาวโลกแล้วเป็นโอกาสของเราในอนาคตด้วยว่าเราอยากจะขายอะไรเราอยากสร้างภาพตรงไหนเราอยากจะสื่อสารอะไรกับชาวโลกเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยช่วงนี้แหละครับเป็นช่วงขายของถ้าจะว่ากันตรงๆกันนะ
1: ครับแล้วถ้าพูดถึงขายของถือว่าเป็นโอกาสของเราเนี่ยถ้าพูดถึงประเทศไทยแล้วเนี่ยในการประชุมครั้งนี้เราสามารถขายอะไรได้บ้างฮะในฐานะที่ประเทศไทยเนี่ยจะเซลล์ขายของให้กับชาวโลก191ประเทศเนี่ยนะเนี่ย
3: คือจาก191ประเทศเนี่ยอย่างน้อยเราต้องเรียกว่าขายตรงก่อนจากผู้ติดตามด้วยเนี่ยคงไม่ต่ำกว่า300คนนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เขาไม่ใช่ไก่การนะเป็นกลุ่มผู้บริหารกลุ่มที่เป็นภาพลักษณ์ของประเทศเพราะฉะนั้นการที่ทำให้เขาสามารถมีประสบการณ์ที่ประทับใจมีโอกาสได้ซื้อของมีโอกาสได้สัมผัสกับเศรษฐกิจไทยแบบตัวต่อตัวและเห็นภาพทั้งหมดของกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงผมคิดว่าเขาจะเป็นทูตทางการท่องเที่ยวที่ดีครับแล้วก็ประเด็นที่สองที่จะขายได้คือการแสดงให้เห็นศักยภาพความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางทางการเงินหนึ่งคือเราไม่ได้แข่งกับใครแต่เราเป็นศูนย์กลางเสริมทางการเงินโดย

0: ให
1: ้ครับ
0: ในแบบที่ทุกกลุ่มเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบหรือไม่ได้แบกภาระจนเกินไปเพราะฉะนั้นหากเรามองข้อมูลของประเทศไทยเนี่ยแล้วมองสภาพของหนี้ครัวเรือนที่สูงถึงประมาณ 90% ของ GDP เนี่ยในกลุ่มที่เขามีรายได้สูงกลุ่มที่มีฐานะทางเศรษฐกิจมั่นคงไม่น่าห่วงครับแต่กลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เปราะบางกลุ่มมีรายได้น้อยเนี่ยเป็นช่วงที่เขาชักหน้าไม่ถึงหลังแต่ในขณะเดียวกันเขาเองก็อยากจะยกระดับชีวิตตัวเองดังนั้น Inclusive Finance จะเป็นเครื่องมือนึงที่จะให้เขาสามารถเข้าถึงช่องทางทางการเงินผู้ช่วยเขาบริหารสภาพคล่องช่วยเขาสามารถลงทุนกับตัวเองกับกิจการเล็กๆหรือกับโอกาสต่างๆเพื่อให้เขาสามารถก้าวไปข้างหน้าได้แล้วกลุ่มคนเหล่านี้ครับจะกลายเป็นคนสำคัญกลุ่มหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้นอกจากนั้นในการมีตัวแบบที่เป็น inclusive finance ที่ดีมันยังช่วยประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆที่สามารถจะเอาบทเรียนจากไทยไปใช้ต่อได้ด้วยครับ
2: อาจารย์คะการประชุมในระดับโลกครั้งนี้เนี่ยอาจารย์มองว่ามีอะไรที่น่าจับตาเป็นพิเศษบ้างคะ
0: ผมว่าเราได้เป็นเจ้าภาพ35ปีก่อนกับวันนี้สถานการณ์โลกเปลี่ยนไปเยอะแล้ววันนี้คำถามที่คนจะพบในเวทีนี้คือโฉมหน้าทางการเงินโลกในช่วง10ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงเพราะมันเปลี่ยนเร็วมากกว่าเมื่อก่อนเยอะเลย35ปีก่อนเรายังจำแบงค์ไปซื้อของวันนี้แทบจะมีคนถือในกระเป๋าเลยแล้วเรากำลังมองถึงเรื่องของการที่ธนาคารจะแปลงรูปจากตึกรามบ้านช่างเป็นโบรชัวร์แบงค์อีกนะครับแล้วก็ต่อไปในการโอนย้ายเงินเมื่อก่อนใช้เวลาเป็นเดือนกว่าเงินจะโอนบัญชีข้ามประเทศได้วันนี้โอนปุ๊บข้ามปั๊บเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของความเร็วของการหมุนของเงินกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกรรมทางการเงินมันจะส่งผลให้ระบบนิเวศทางการเงินเนี่ยมันเปลี่ยนโฉมหน้าไปเยอะครับแล้วมีความท้าทายเรื่อง geopolitics เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการที่ประเทศต่างๆรวมกลุ่มกันเพื่อจะสร้างโซนการค้าขายของตัวเองสิ่งเหล่านี้มันมาพร้อมกับโจทย์เรื่องความไม่แน่นอนที่เรียกว่าpolitical uncertainty ทั้งเรื่องของเศรษฐกิจการเงินสิ่งแวดล้อมอยู่รวมกันด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นที่ที่คนที่มีความชำนาญในเรื่องจะมาคุยและตกผลึกกันว่าโฉมหน้าทางการเงินหลังจากนี้จะเป็นยังไงแล้วแต่ละประเทศแต่ละกลุ่มจะได้ประโยชน์จากมันได้ยังไงบ้างครับ
1: ครับอาจารย์ฮะพูดถึงการประชุมในครั้งนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะได้ยินเรื่องของการเงินธุรกิจอะไรต่างๆแต่มีบางคำเนี่ยที่ถูกมองข้ามไปคือคำว่าสิ่งแวดล้อมที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่แล้วก็คำว่ากรีนเนี่ยที่เป็นสีเขียวตรงนี้มันมีนัยยะอะไรในการประชุมครั้งนี้ไหมฮะคือเขาประชุมแค่การเงินธุรกิจอย่างเดียวแล้วสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอะไรด้วยฮะเนี่ย
0: การเงินเพื่อสิ่งแวดล้อมมันต้องปรับตัวครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองทิศทางการทำธุรกิจในระดับสากลทิศทางของเงินลงทุนเขาจะมองเรื่องระดับความเขียวของประเทศด้วยนะครับหมายถึงว่าประเทศไหนใส่ใจสิ่งแวดล้อมเยอะคนมาลงทุนก็สบายใจว่าถ้าเกิดตั้งฐานผลิตในประเทศนี้ส่งออกไปที่อื่นโอกาสจะโดนกีดกันทางการค้าแล้วใช้เงื่อนไขสิ่งแวดล้อมก็จะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวพวกนี้สำคัญมากแล้วเงินคือฐานทางธุรกิจถ้าเกิดธุรกิจมองหาความเป็นสีเขียวการเงินเองก็จะต้องมีวิธีการปรับตัวให้ตัวเองเนี่ยส่งเสริมให้ธุรกิจสีเขียวเหล่านี้เติบโตยั่งยืนได้นะครับมันจะมีกรีนบอนด์ที่ลงทุนในด้านของธุรกิจสีเขียวมันจะมีเรื่องของกรีนไฟแนนซ์ในแง่ของการให้เงินลงทุนหรือสนับสนุนการวิจัยของธุรกิจในการผลิตสินค้าที่มีความเขียวมากขึ้นหรือแม้แต่เราพูดถึงเรื่องของการให้สินเชื่อนำเข้าส่งออกสินค้าที่มันมีความเขียวมากขึ้นหรือมีความยั่งยืนมากกว่าอาจจะได้สิทธิพิเศษอย่างเงี้ยของเงื่อนไขหรืออัตราดอกเบี้ยหรือประเด็นการช่วยเหลือต่างๆของรัฐเพื่อให้ธุรกิจเหล่านี้สามารถเติบโตได้สุดท้ายจะกลับมาสู่กลไกทางการเงินเพื่อเอื้อให้ธุรกิจสามารถทำธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยการใส่ใจสิ่งแวดล้อมครับ
1: โอ้ครับระเบียบโลกเปลี่ยนแปลงเร็วจริงๆนะฮะอาจารย์คือถ้าใครไม่รู้ไม่ทราบนี่โอ้งงเลยเหมือนกันเพราะว่าโอ้เงื่อนไขทางภาษีเนี่ยถ้าเรามีความเป็นสีเขียวหรือว่าดูแลสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะได้ลดอัตราภาษีแต่ถ้าเกิดเราทำในสิ่งตรงข้ามเนี่ยเราอาจจะถูกกีดกันทางการค้าก็ได้นี่ถือว่าเป็นระเบียบโลกใหม่ที่มีการจัดตั้งขึ้นแล้วก็มีขึ้นเนี่ยถ้าตามไม่ทันเนี่ยก็จะมีปัญหาจริงๆนะฮะอาจารย์ฮะในฐานะที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ได้รับประโยชน์อะไรฮะ
0: คือประโยชน์ชัดๆที่แน่ๆเลยคือเราจะเป็นที่จับตามองของสื่อมวลชนและผู้กำหนดนโยบายได้มาร่วมนะครับอันนี้เป็นเรื่องของ PR แล
1: ้
0: วแต่ว่าสิ่งที่จะได้มาคือโอกาสที่ผู้บริหารหรือตัวแทนประเทศมาอยู่ในไทยจำนวนมากขนาดนี้ไม่ได้มีง่ายๆเลยนะดังนั้นการเจรจาระดับจับคู่ระดับประเทศต่อประเทศหรือทวิภาคีในด้านการเงินการค้าการลงทุนนี่คือโอกาสของเราที่เราสามารถจะเลือกช้อปปิ้งได้ว่าเราจะจับพัดเนี่ยแบบไหนซึ่งผมคิดว่าถ้าเรามีวางการวางกลยุทธ์ที่ดีนะครับเราสามารถจะ mix and match คือจับคู่กับแต่ละประเทศตามความต้องการที่เขามีและเรามีแล้วหาโซลูชันทางการเงินและการค้าการลงทุนแบบวินวินต่อกันได้ครับ
2: อืมค่ะอาจารย์คะสุดท้ายนี้ค่ะใน

0: านะที่ไทยเรากำลังจะต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมนับหมื่นคนอยากจะให้อาจารย์เชิญชวนคนไทยเตรียมตัวหรือว่าปรับมุมมองอย่างไรบ้างคะเพื่อที่จะทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดีในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะ
1: ผมว่าของเราความเป็นเจ้าภาพที่ดีในแง่ของการต้อนรับผมไม่ห่วงครับแต่ผมคิดว่าการเป็นเจ้าภาพที่ดีในแง่ของการทำความเข้าใจประเทศเหล่านี
0: ้
1: แล้วก็มองเห็นสิ่งที่เขาต้องการจะขับเคลื่อนคู่กับเราไปด้วยกันเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญครับแล้วก็ส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งคือการช่วยกันสื่อสารเชิงบวกเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในช่วงเวลาเหล่านี้เพราะว่าอะไรก็ตามที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียของเราเนี่ยเขามาถ่ายฟีดเขามาใช้เครื่องมือของเขาที่บ้านแล้วเขาเห็นภาพเหล่านี้ด้วยครับดังนั้นการเป็นเจ้าภาพที่ดีมันถึงต้องขยับไปในแง่ของการเป็นเจ้าภาพที่ดีในฐานะคนดูแลบ้านกับการเป็นเจ้าภาพที่ดีในแง่ของคนช่วยสื่อสารและการเป็นเจ้าภาพที่ดีในแง่ของคนที่ช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจเราไปข้างหน้าในทิศทางที่เหมาะสมด้วยครับ
2: ครับครับวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์มากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
1: ขอบคุณครับผม
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกียรติอนันต์ล้วนแก้วอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับขอบฟ้าใหม่เศรษฐกิจไทยมองอนาคตผ่านเวทีโลก IMF World Bank 2026ครับชัดๆฮะก็191ประเทศมาประชุมที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ไม่ใช่คนธรรมดาที่มาประชุมคือคนในระดับชั้นนำนะครับธนาคารโลกนะฮะแล้วก็ธนาคารในประเทศต่างๆแล้วก็ผู้นำทางการเงินเนี่ยพูดง่ายๆเขาถือเงินในมือเยอะมากๆ191ประเทศและประเทศไทยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่คนเหล่านี้เนี่ยเดินทางมาสู่ประเทศไทยเราต้องต้อนรับในฐานะเป็นเจ้าบ้านและในขณะเดียวกันก็จะต้องนำเสนอสิ่งที่ประเทศไทยมีนะครับให้เขารู้สึกพึงพอใจว่าอ๋อประเทศนี้น่าลงทุนนะฮะเป็นการเชื้อเชิญให้มาลงทุนในประเทศไทยของเรานะครับด้านการเงินด้านเศรษฐกิจแล้วก็ด้านสิ่งแวดล้อมอะไรต่าง
0: ๆ
2: อย่างที่อาจารย์บอกครับคุณปณิสราคร
0: ับ
2: โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเชื่อไหมครับต่อไปนี้ธนาคารสาขาที่ตั้งอยู่บนถนนต่างๆเนี่ยจะลดจำนวนลงที่อาจารย์บอกว่าต่อไปจะมี virtual bank เดี๋ยวนี้คนใช้บริการเนี่ยในธนาคารที่อยู่ในพื้นที่ตั้งบนถนนอะไรต่างๆเนี่ยน้อยลงไปใช้บริการในห้างสรรพสินค้าด้วยเหตุที่ว่าความพร้อมเรื่องของสถานที่มีที่จอดรถแล้วก็ระยะเวลาการเปิด11โมงถึง1ทุ่มนะฮะไม่เหมือนธนาคารที่อยู่ติดกับถนนเปิด8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งนะฮะแล้วก็ตอบโจทย์ชีวิตคนที่เลิกงานแล้วก็จะไปธนาคารนะครับเดี๋ยวนี้จะเห็นว่าธนาคารสาขาที่อยู่บนท้องถนนเนี่ยลดจำนวนลงนะฮะไปเปิดในห้างแทนแต่ต่อไปนี้ virtual bank เนี่ยจะมา
0: ทำธุรกรรมผ่านออนไลน์ได้นะคะก็สะดวกรวดเร็วนะ
2: กระเป๋าตังเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบสมัยก่อนเนี่ยแบงค์เต็มกระเป๋าเดี๋ยวนี้คนไม่พกแบงค์แต่ผมยังพกอยู่นะฮะกระเป๋าตังเนี่ยผมหนามากเลยฮะเงินมีไม่เท่าไหร่แต่บัตรเพียบ
0: ค่ะพูดถึงพกแบงค์คุณทรงพลล่าสุดไปเที่ยวมาที่มอเตอร์เวย์สาย7ค่ะ
2: เป็นไงฮะ
0: ไม่ได้ติดเงินสดไปเลยแล้วเขายังไม่ได้ทำระบบเรื่องของการใช้บัตรเนี่ยเตือนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหน่อยนะคะพกเงินสดติดไว้บ้างเพราะว่าบางพื้นที่มันอาจจะยังปรับระบบอยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้เป็นเวอร์ชวลแบบ 100%
2: นะคือผมอ่ะเป็นคนรุ่นเก่ายังพกเงินอยู่เนี่ย 3-4 พันอยู่ในกระเป๋าน
0: ะฮะแล้วกว่า 3-4
2: พันแล้วก็ยังจะมีธนาคารเนี่ยที่เป็นอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเนี่ยผมก็มีประมาณ 3-4 ธนาคาร
0: ใช่
2: แต่มีไม่เยอะนะฮะคือกระจายตามธนาคารนี้ออมสินก็มีทหารไทยก็มีกรุงเทพก็มีกรุงไทยก็มีผมมี4ธนาคารอยู่ในโทรศัพท์ผมเพราะอะไรครับเพราะบางครั้งนะระบบบางแบงค์เนี่ยมันล่มระบบบางแบงค์มันล่มแล้วเวลาจะไปจ่ายตังค์กินข้าวเนี่ยปรากฏว่าเฮ้ยจ่ายไม่ได้
0: ถ้ามีธนาคารเดียว
2: เราก็ต้องมีโทรศัพท์2เครื่อง
0: ะ
2: นะฮะเผื่อไว้ว่าเครื่องนี้มัน
0: เป็นอะไร
2: เป็นอะไรก็มีเครื่องนึงนะฮะดูชีวิตมันวุ่นวายมากขึ้นไหมมันรู้สึกว่ามันไม่ง่ายขึ้นหรือเปล่า
0: ใช่มันอาจจะยากขึ้นเน
2: า
0: ะ
2: แต่ก็แล้วแต่บริหารจัดการชีวิตกันนะครับไปดูต่อกันเรื่องเมื่อกี้เราพูดถึงสสส
0: ใช
2: ่สสสก็คือเขาก็ออกมาชี้แจงปมเงินลงทุนเขาบอกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเขาก็ลงทุนอย่างมีคุณค่า
0: อ
2: ย่างมีประโยชน์แล้วก็พูดง่ายๆก็คือแจกแจงมาก
0: ็
2: พร้อมให้ตรวจสอบนั่นแหละคือสืบเนื่องจากเรื่องนี้มันคือภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บสินค้าที่กระทบต่อสุขภาพก็คือสุราและบุหรี่พูดง่ายๆภาษีบาปขอใช้คำนี้นะฮะคือกฎหมายเดิมเนี่ยก็คือมันเป็นกฎหมายที่พุ่งเป้า ก็คือว่าเงินจากกฎหมายภาษีบาปเนี่ยจะต้องมุ่งตรงไปยัง4องค์กรหลักนะครับก็คือสสส.นะครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพแล้วก็2ก็คือกองทุนผู้สูงอายุสนับสนุนดูแลสวัสดิการผู้สูงอายุนะฮะแล้วก็3กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติสนับสนุนส่งเสริมวงการกีฬาแห่งประเทศแล้วก็4ฮะไทย PBS นะครับเนี่ยก็ไป4องค์กรตรงนี
0: ้
2: คือแนวคิดของผู้ที่ผลักดันเนี่ยก็มองว่าภาษีเนี่ยมันต้องเป็นไปตามวินัยการเงินการคลังตามพรบวินัยการเงินการคลังปี2561
0: ค่ะ
2: นะฮะก็คือเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยที่เก็บภาษีจากประชาชนมันต้องเข้าสู่คลังกองกลางแล้วหลังจากนั้นคลังเนี่ยก็เอามาสู่สภาเพื่อให้สภาเนี่ยที่ไปที่มีส.ส.ตัวแทนประชาชนมาพิจารณาว
0: ่
2: าจะให้งบเหล่านี้เนี่ยกับหน่วยงานไหนองค์กรไหนอะไรดีนะฮะคุณอยากได้คุณต้องมาดีเฟนต
0: ์
2: นะฮะจะได้เห็นถึงความโปร่งใสและความเหตุผลและความจำเป็นในการที่จะใช้เงินตรงนี
0: ้
2: ซึ่งจะครอบคลุมกับ4องค์กรนี้ด้วยนะครับถ้ามีการแก้กฎหมายกันจริงนะฮะถ้ามีการแก้กฎหมายกันจริงเพราะ4องค์กรนี้เนี่ยตอนนี้ได้รับเงินโดยตรงโดยที่ไม่ต้องมาดีเฟนต์ที่สภานะฮะแต่ตรงนี้เนี่ยมันคือก่อนที่จะมีกฎหมายพรบ.วินัยการเงินการคลังปี61
0: ค่ะ
2: นะฮะซึ่งในพรบ.วินัยการเงินการคลังปี61ก็มีบทเฉพาะการเหมือนกันบอกว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นก่อนกฎหมายฉบับนี้ก็ให้บังคับใช้ไปก่อนนะครับ4องค์กรนี้ก็คือได้รับเงินแบบเดิมไปก่อนนะครับแล้วก็ต่อมารัฐบาลก็ระลึกได
0: ้
2: ว่าเฮ้ยเงินตรงนี้เนี่ยมันควรจะมีการตรวจสอบตรวจสอบก็คือเข้าสู่สภา
0: เ
2: ข้าสู่สภาเพื่อที่จะให้ตัวแทนของประชาชนก็คือส.ส.เนี่ยแหละตรวจสอบว่าเงินตรงนี้เนี่ยได้มาเท่าไหร่แล้วก็เอาไปใช้อะไรกันบ้างและพอเอาไปใช้แล้วเนี่ยประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนี่ยมันเกิดมากน้อยแค่ไหน
0: อ
2: ันนี้คือหลักการในการแก้หลักการในการแก้ส่วนคนที่เขาเคยอยู่ในระบบเดิมเนี่ยเขาก็กังวลถึงความเป็นอิสระโดยเฉพาะสื่ออย่างไทย PBS เขาก็มองว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดได้รับเงินคือเงื่อนไขของการได้รับเงินเนี่ยถ้าจะต้องไปดีเฟนในสภาถ้าจะต้องผ่านอะไรวาระพิจารณาอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งส.ส.เนี่ยก็คือตัวแทนประชาชนหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่อย่าลืมว่าพอเข้าสู่สภาเนี่ยมันคือเสียงข้างมากเสียงข้างมากคือรัฐบาลใช่ไหมฮะพอต้องไปขอเงินงบประมาณเนี่ยกับส.ส.ซึ่งถ้าเอาความเป็นจริงแล้วอ่
0: ะ
2: ม
0: ัน
2: คือสภาเสียงข้างมากก็คือรัฐบาลพอต้องไปขอเงินเหล่านี้แล้วปุ๊บเนี่ยมันจะมีผลถึงความเป็นอิสระของสื่อหรือเปล่าไปกดดันเรื่องของการเสนอข่าวเนี่ยข่าวสารเนี่ยลดความเป็นอิสระลงไห
0: ม
2: อยู่ภายใต้การครอบงำทางการเมืองหรือไม่ฝ่ายรัฐบาลออกมาตอบเหมือนกันบอกว่าเรื่องของเงินเนี่ยแค่เปลี่ยนแหล่งที่มา
0: ะ
2: นะครับให้มีการตรวจสอบผ่านรัฐสภาไม่ได้ไปเปลี่ยนระบบบริหารของไทย PBS อันนี้คือข้อเท็จจริงที่มีการบอกออกมาคำถามแล้วกระทบต่อภารกิจเพื่อสังคมไห
0: ม
2: สสส.กองทุนต่างๆเนี่ยจะถูกตัดลดงบประมาณไหมอ
0: ัน
2: นี้เป็นเรื่องอนาคตที่ไม่สามารถบอกได้นะครับแต่พอไปดูหน่วยงานต่างๆแล้วเนี่ย4หน่วยงานเน
0: ี่
2: ยผมก็อันนี้ผมตั้งข้อสังเกตเองกองทุนผู้สูงอายุเนี่ยสนับสนุนดูแลสวัสดิการผู้สูงอายุคือภารกิจหน่วยงานนี้คือทำอะไรให้ผู้สูงอายุกู้เงินหรือ
0: หรือว่าเอาไปใช้ในสวัสดิการ
2: คือมันมีกรมสวัสดิการมีพม.อยู่แล้ว
0: ใช่
2: แล้วกองทุนผู้สูงอายุเนี่ยเขาทำบทบาทหน้าที่อย่างไรแล้วมันทับซ้อนกันไหมอ
0: ัน
2: นี้ต้องไปดูนะครับส่วนกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติสนับสนุนส่งเสริมวงการกีฬาของประเทศไทยเราเรามีกระทรวงกีฬาก
0: ีฬา
2: ใช่ไหม
0: ใช่
2: แล้วกองทุนตรงนี้เนี่ยมันสนับสนุนเนี่ยมันคล่อมกันไห
0: ม
2: หน่วยงานเรามันมีความซ้ำหรือซ้อนอะไรหรือเปล่าก็ควรที่จะปรับให้มันเหมาะส
0: ม
2: นะครับ
0: นะ
2: สสส.สสส.กับกระทรวงสาธารณสุขสามารถทำงานคู่กันได้ไห
0: ม
2: นะฮะอันนี้ก็ต้องไปดูเหมือนกันนะครับเพราะสุดท้ายเนี่ยเงินภาษีที่หน่วยงานทั้งหมดเอาไปใช
0: ้
2: ก็คือภาษีของประชาชนนะฮะอันนี้ก็มีข้อสังเกตอยู่สองเรื่องก็คือว่าหนึ่งการได้รับเงินไปแล้วเนี่ยได้รับไปเท่าไหร่แล้วก็ตรวจสอบได้ไห
0: ม
2: นะฮะถามว่าตรวจสอบได้ไหมจริงๆไทย PBS ก็มีรายงานประจำปีนะฮะที่แถลงออกมาเนี่ยก็ตรวจสอบได้สสส.ก็เริ่มออกมาแล้วอย่างที่ข่าวที่คุณปณิสราได้แจ้งออกมาบอกว่าเงินลงทุนเอาไปลงทุนอะไรนะครับตอนนี้ก็เหลือ2หน่วยงานคือกองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติก็น่าจะมีการออกมาชี้แจงเร็วๆนี
0: ้
2: เพื่อแสดงให้เห็นของความโปร่งใสในการดำเนินงาน นะฮะส่วนประสิทธิภาพประสิทธิผลเนี่ยในการดำเนินงานเนี่ยก็คงต้องมีการชี้แจงนะฮะชี้แจงต่อไปว่าเงินที่ได้รับไปแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นมิติใหม
0: ่
2: นะครับในการที่ทำให้ประชาชนเนี่ยได้มองเห็นว่าเงินของเขาเนี่ยไปสู่ระบบตรงนี้ได้อย่างไรแล้วก็ประสิทธิภาพประสิทธิผลของเงินภาษีเนี่ยการกระจายเม็ดเงินนะฮะเป็นอย่างไรนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่จะต้องติดตามเพราะว่ามันมีการที่จะต้องทำประชาพิจารณ์ซึ่งทำแล้วนะครับจะหมดอายุรู้สึกว่าวันที่14ตุลาค
0: ม
2: นะฮะมีเว็บไซต์ที่ท่านสามารถเข้าไปทำประชาพิจารณ์ได้ว่าท่านเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรกับการที่จะเปลี่ยนแปลงจากการนำเงินภาษีบาปที่จ่ายตรงให้กับ4หน่วยงานนี้โดยตรงนะครับกับการที่นำเงินภาษีบาปเนี่ยเข้าสู่กระบวนการงบประมาณแล้วก็ให้4หน่วยงานนี้ไปดีเฟน
0: ซ
2: ์ในการที่จะนำเงินมาใช้นะครับก็มี2มุมมองมุมมองหนึ่งก็บอกว่าดีแล้วจะได้ผ่านการตรวจสอบมีความโปร่งใสประสิทธิภาพประสิทธิผลอีกมุมมองหนึ่งก็บอกว่าถ้าไปผ่านกลไกรัฐสภาเนี่ยมันจะกลายเป็นการถูกครอบงำจากฝ่ายรัฐอันนี้มันก็มองได้2มุ
0: ม
2: นะฮะดังนั้นเราก็มองได้2ด้านก็ต้องไปพิจารณากันนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็เชิญชวนเข้าไปทำประชาพิจารณ์ในการที่ท่านจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับร่างพรบ.ฉบับใหม่นี้นะครับ
0: ค่ะส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ก็เป็นประเด็นร้อนเหมือนกันนะคะในกรณีที่ทางคุณรังสิมันโรมนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนมีการออกมาเปิดเผยนะคะข้อมูลนะคะก็พูดถึงทางด้านเรื่องของสามีนะคะของทางส.ส.ชัยภูมินะคะพรรคภูมิใจไทยคุณสุชาดาสางแทนทรัพย์นะคะบอกว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์นะคะเรื่องนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวไปถามคุณชัยชนกชิดชอบนะคะซึ่งท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีนะคะในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยนะคะในกรณีนี้ท่านก็บอกว่าคือนักการเมืองทุกคนเนี่ยจะต้องพร้อมในการถูกตรวจสอบอยู่แล้วนะคะเชื่อว่าทางคุณสุชาดาเองก็พร้อมที่จะชี้แจงแล้วก็รับการตรวจสอบด้วยนะคะเบื้องต้นเนี่ยคุณสุชาดาได้ชี้แจงต่อพรรคภูมิใจไทยแล้วนะคะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวทุกกรณีนะคะพอถามถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการแสดงบัญชีทรัพย์สินนะคะต่อทางปปช.โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการปล่อยกู้ให้กับบริษัทในต่างประเทศที่ล้มละลายไปแล้วเนี่ยก็คุณชัยชนกบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยจะต้องให้คุณสุชาดาเป็นผู้ชี้แจงด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าจากการสอบถามเบื้องต้นคุณสุชาดาเองก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะในเรื่องนี้ส่วนก่อนหน้านี้ที่คุณสุชาดาเคยเป็นคณะทำงานของคุณชัยชนกนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามว่ามีการตรวจสอบประวัติหรือเปล่านะคะคุณชัยชนกก็บอกว่าจนกว่าจะเห็นข้อพิสูจน์ทางหลักฐานนะคะตอนนี้ก็ไม่ได้ปักใจเชื่อว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่านะคะโดยช่วงแรกที่เข้ามาทำงานเนี่ยก็มีการดำเนินการหลายเรื่องหลายประเด็นนะคะในเรื่องของสแกมเมอร์ด้วยก็เช่นกันมีการดำเนินการในหลายประเด็นก่อนที่จะยุติกระบวนการในบางเรื่องนะคะก็มีการย้ำจากคุณชัยชนกว่าจนกว่าจะเห็นหลักฐานเนี่ยคือคุณชัยชนกบอกว่ายังไม่เชื่อนะคะว่าตรงนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องส่วนเรื่องอื่นๆนะคะอย่างเรื่องการตั้งข้อสังเกตเรื่องนาฬิกาข้อมือซึ่งไม่ได้แสดงต่อในบัญชีทรัพย์สินของปปช.เนี่ยคุณชัยชนกบอกว่าก็ต้องเป็นคุณสุชาดาที่จะต้องชี้แจงด้วยตัวเองไม่สามารถชี้แจงแทนได้นะคะ
2: ชี้แจงหรือยังเนาะ
0: ก
2: ็
0: มีการชี้แจงต่อภูมิใจไทยว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ว่ากับทางปปช.เองเนี่ยไม่แน่ใจ
2: เรื่องนาฬิกาเขายังไม่พูดเรื่องนาฬิกายังไม่พูดแต่ว่าเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยก็ยังสงวนถ้อยคำเพราะว่าเมื่อวานผู้สื่อข่าวพยายามที่จะไปสัมภาษณ์คุณสุชาดาสั่งแทนทรัพย
0: ์
2: นะครับก็บอกว่าเดี๋ยวรอให้ถึงเวลาเนี่ยเขาก็จะชี้แจงเรื่องของพยานหลักฐานอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าถ้าดูความเชื่อมโยงอะไรต่างๆเนี่ยที่ถูกตีแผ่ในสภาโดยคุณรังสิมันโรมแล้วเนี่ยคือหลักการใหญ่ๆเนี่ยมันพุ่งตรงไปยังสามีของคุณ
0: สุชาดา
2: ไม่ใช่พุ่งตรงมาที่คุณสุชาดาเพราะว่าหลักการต่างๆแล้วก็อะไรหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยมันไปอยู่ตรงนั้นหมดนะครับผู้ที่มาชี้แจงเนี่ยนอกจากคุณสุชาดาแล้วก็น่าจะเป็นสามีของท่านนะครับที่จะต้องออกมาชี้แจงโดยตรงว่าหลักฐานตรงนี้ท่านมีข้อโต้แย้งอย่างไรนะฮะตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่ามันเป็นการ discredit ในทางการเมืองพอสมควรนะครับพอสมควรคำถามแล้วตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกระทรวงยุติธรรมทำอะไรพลตรวจโทรุฑพลนวรัตน์ฮะรัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่าเรื่องนี้นะครับก็ดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับเรื่องที่คุณรังสิมันโรมส.ส.พรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงความเกี่ยวข้องระหว่างสามีคุณสุชาดากับพรรคภูมิใจไทยกับสแกมเมอร์อ
0: ัน
2: นี้คือข้อกล่าวหานะครับ ระบุว่าเรื่องนี้ต้องพิจารณาเป็น2ประเด็นประเด็นแรกเรื่องบัญชีทรัพย์สินต้องยื่นต่อปปช.ส่วนตัวเห็นด้วยกับการเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบส่วนประเด็นที่2เนี่ยนะฮะที่ถูกกล่าวหาคือสแกมเมอร
0: ์
2: นะครับสแกมเมอร์เป็นยังไงนะฮะสแกมเมอร์พนันออนไลน
0: ์
2: นะฮะแล้วก็รัฐมนตรีก็บอกว่าให้ DSI
0: ะ
2: นะครับตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วขณะนี้ไม่มีใครมาร้องทุกข์กล่าวโทษหากเป็นความผิดอยู่ภายใต้กฎหมายไทยจะเร่งดำเนินการแต่หากเกี่ยวข้องกับต่างประเทศต้องประสานข้อมูลพร้อมดำเนินการนะครับและยังกล่าวถึงเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่รับอนุญาตตามกฎหมายของประเทศกูราเซาในผมเพิ่งเคยได้ยินชื่อประเทศเหมือนก
0: ัน
2: กูราเซาอยู่ที่ทวีปอเมริกาใต
0: ้
2: อยู่นอกเขตอำนาจของประเทศไทยฮะและดำเนินการเนี่ยต้องพิจารณาตามอำนาจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องหากพบการทำความผิดเข้าข่ายความผิดในประเทศไทยกระทรวงยุติธรรมก็พร้อมดำเนินการตามกฎหมายขอให้ผู้มีข้อมูลพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดร้องทุกข์มาร้องทุกข์กล่าวโทษแจ้งเบาะแสมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหมือนช่องทางที่แจ้งกับปปช.ครับ
0: อืมค่ะส่วนทางคุณพ่อนะคะของสส.ไอเดียนะคะคือคุณสุชาดาเนี่ยก็ออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันนะคะก็ผู้สื่อข่าวไปถามว่ามีการตรวจสอบหรือเปล่านะคะตรงนี้ทั้งเรื่องของทรัพย์สินว่าเชื่อมโยงกับสแกมเมอร์ไหมนะคะก็บอกว่าคือก็ต้องรับฟังความคิดเห็นนะคะแล้วก็ทางตัวคุณสุชาดาเองเนี่ยก็ต้องชี้แจงนะคะทำให้ชัดเจนนะคะให้สังคมรับทราบส่วนผู้สื่อข่าวถามว่าคือทราบมาก่อนไหมเรื่องนี้หรือยังไงนะคะท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้เข้าไปแทรกแซงเรื่องของลูกสาวนะคะส่วนการพูดถึงในโซเชียลมีเดียก็มีการให้กำลังใจเหมือนกันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าต้องเตรียมพร้อมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็พร้อมที่จะตรวจสอบนั่นเองนะคะติดตามเรื่องของกรณี
2: ท่านตกลงท่านบอกว่าท่านได้คุยกับลูกเขยไหมเนี่ย
0: ท่านบอกว่าท่านไม่ได้ก้าวไก่เรื่องนี
2: ้นะฮะท่านบอกว่า
0: ท่านไม่ก้าวไก่เรื่องนี้ก็คือผู้สื่อข่าวถามว่ามีการตรวจสอบไหมประวัติก่อนที่จะแต่งงานกับลูกสาวอะไรเงี้ยท่านก็บอกว่าท่านไม่เคยก้าวไก่เรื่องนี
2: ้ก็คือแยกออกจากกันนะครับแล้วก็ลูกเขยเดี๋ยวรู้สึกจะพูดภาษาอังกฤษด้วยแล้วท่านก็ไม่ถนัดภาษาอังกฤษนะฮะ
0: คือ
2: ก็ต้องแยกกันนะฮะระหว่างพ่อกับลูกเขยนะฮะส
0: ่
2: วนคดีที่จะมีการยื่นต่อปปช.นะครับไม่แน่ใจว่ายื่นไปหรือยังเรื่องของนาฬิกาข้อมือของคุณสุชาดาสร้างแทนทรัพย์เนี่ยนะฮะคือตรงเนี้ยก็ต้องไปดูบรรทัดฐานคดีนาฬิกาลุงป้อมคือนาฬิกาลุงป้อมแบบยื
0: ม
2: แต่อันเนี้ยไม่ทราบว่าเหตุผลเนี่ยคือหลงลืมหรือยืมเพื่
0: อ
2: นหรืออะไรใดๆเนี่ยคือมันก็มีเหตุผลนั่นแหละแต่ว่าไทม์ไลน์คือบรรทัดฐานเนี่ยมันมีอยู่แล้วของปปช.นะก็ต้องติดตามดูคือเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้น
0: อ
2: ะไรผมบอกเลยไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้นแต่เป็นเรื่องที่เราต้องใช้เวลาไม่ตื่นเต้นหรอกแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลานะครับของลุงป้อมนี่กี่ปีอ่ะนานเหมือนกันนานเหมือนกันในการพิสูจน์ใช่ไหมฮะก็ตรงนี้ก็ต้องติดตามดูคือมันอยู่ที่เจตนาของท่านสสถ้าหลงลืมแล้วก็มันมีเหตุผลจริงๆเนี่ยปปช.เขาก็ยกประโยชน์ให้แต่ถ้าเกิดยืมเพื่อนก็ต้องมีหลักฐานว่ายังไงยังไงหรือถ้าเป็นอีกกรณีหนึ่งนะฮะอันนี้พูดเองนะฮ
0: ะ
2: ถ้าเป็นกรณีนาฬิกาเรียนแบบก็ต้องบอกออกมาว่าเรือนนี้มันเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยผมว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ
0: ่
2: แล้วก็เรื่องนี้เนี่ยถ้ามองไปแล้วนะทั้งสองประเด็นทั้งเรื่องทรัพย์สินแล้วก็เรื่องนาฬิกาเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ถูกขุดออกมาเนี่ยในทางการเมืองในทางการเมืองวันก่อนไปถามนายกเหมือนกันน
0: ะ
2: ถามว่าอันเนี้ยมันเป็นการเตะตัดสกัดขาของคนภูมิใจไทยหรือเปล่าที่จะไม่ให้คุณสุชาดาเนี่ยขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีช่วยคุณอนุทินก็ไม่ตอบแล้วถามว่าจะปรับครม.เร็วๆนี้ไห
0: ม
2: คุณอนุทินก็เงียบนะฮะอันนี้มันก็มองมาในทางการเมืองเนี่ยมันการเมืองแน่นอนนะฮะแต่เดี๋ยวก็ต้องดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงฮะ
0: ค่ะก็อีกเรื่องนึงนะคะทางฝ่ายค้านเตรียมยื่นยตินะคะขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเร็วๆนี้นะคะเรื่องนี้ออกมาเปิดเผยโดยคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะก็คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรภายในตุลาคมนี้นะคะหรือว่าอย่างช้าเนี่ยอาจจะไม่เกินต้นเดือนพฤศจิกายนนะคะซึ่งท่านก็บอกว่ามีรัฐมนตรีหลายท่านนะคะที่เป็นเป้าหมายนะคะแล้วก็มากกว่า2ท่านที่คนหลายคนจับตามองก็คือท่านนายกแล้วก็คุณชัยชนกชิดชอบนะคะก็ขอให้ติดตามส่วนประเด็นที่จะตรวจสอบเนี่ยก็คือเรื่องของประเด็นที่เขาบอกว่าเขาเรียกว่าระบอบสีน้ำเงินนะคะต้องรอติดตามกันดูนะคะว่าจะมีการตรวจสอบอะไรยังไงบ้างนะคะสำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจของทางฝ่ายค้านค่ะ
2: ผมคิดว่าไม่ตื่นเต้นเพราะคำนี้ได้ยินมานานแล้วแล้วก็ฝ่ายค้านก็พูดมานานแล้วรอดูว่าเดี๋ยวการอภิปรายเนี่ยมันจะมีอะไรใหม่ๆไห
0: ม
2: ประชาชนก็ติดตามดูครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับทรงพลชูเวชครับ
0: และปณิสราพันธ์แก้วพร้อมที่งานลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับThank you.
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่30การสนทนาธรรมตามกาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: ตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที่12-18ตุลาคมนี
8: ้พลตำรวจตรี
2: ตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที่12-18ตุลาคมนี้
8: พลตำรวจตรีทวารจารัตโดยดูแลศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และโรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,300 คนจากประมาณ190ประเทศทั้งนี้ตำรวจเตรียมเส้นทางหลักเส้นทางสำรองและแผนเผชิญเหตุรองรับฝนตกหนักหรือน้ำท่วมพร้อมประสานกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเส้นทางที่คาดว่ารถหนาแน่นได้แก่ถนนสุขุมวิทพระราม4และรัชดาภิเษกช่วงเช้าและเย็นซึ่งขอให้ผู้ไม่มีภารกิจจำเป็นหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวขณะที่รัฐบาลกำหนดให้วันที่12 14และ15ตุลาคมทำงานจากที่บ้านและวันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษคาดว่าจะช่วยลดปริมาณรถได้ส่วนหนึ่งวาสนาตระเกตรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำทุกภาคส่วนพร้อมรับมืออุทกภัยลุ่มแม่น้ำบางนาราดูแลประชาชนตลอด24ชั่วโมงพร้อมประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชันพ้นภัย
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำบางนาราโดยกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

0: สำหรับพื้นที่เสี่ยงได้มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุซักซ้อมการปฏิบัติเตรียมกำลังคนเครื่องจักรกลและศูนย์พักพิงรองรับประชาชนอย่างพร้อมเพรียงโดยอำเภอจะแนะเตรียมศูนย์พักพิง23แห่งอำเภอเจาะไอร้องเร่งขุดลอกคูคลอง23สายพร้อมจัดเตรียมกำลังและทรัพยากรฉุกเฉินอำเภอสุไหงปาดีเตรียมศูนย์พักพิง40แห่งอำเภอตากใบเตรียมศูนย์พักพิง49แห่งและอำเภอระแงะจัดชุดเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย4จุดพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราว36แห่งพร้อมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้งานแอปพลิเคชันพ้นภัยเพื่อแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยพิบัติกพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำชับเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ฝนในพื้นที่ใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงถึง14ตุลาคมนี้
2: นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมประเมินสถานการณ์เพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีโดยได้กำชับปภ.จังหวัดเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมทรัพยากรและกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงรวมถึงให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนและดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อบรรเทาผลกระทบและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างเต็มกำลังหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้อ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจพบกับแขกรับเชิญที่โดดเด่นคุยเรื่องเทรนด์ธุรกิจหลายรสชาติหลากมุมมองเรื่องของคนทำงานและการบริหารทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz
2: สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับมายังรายการ Wise Vision ครับวรรณชัยจิตที่วงวันนี้มารายงานตัวแล้วนะครับกับนานาสาระและข่าวสารเรื่องของโลกธุรกิจนวัตกรรมและก็การทำงานนั่นเองนะครับเกือบ1ชั่วโมงที่จะอยู่ด้วยกันเช่นนี้ 9:00 น.เศษๆจนถึง 10:00 น.ทาง FM 95.5 MHz Metro Life คลื่นของคนเมืองนะครับและก็เป็นคลื่นของคนรักการพัฒนาและข่าวสารครับพูดเรื่องของการพัฒนาแล้วคึกคักจริงๆครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อการพัฒนาและอยู่รอดในยุคที่เราเห็นความผันผวนความไม่แน่นอนมากยิ่งขึ้นเช่นนี้แหละครับความไม่แน่นอนที่ว่านั้นเป็นไปทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติที่มีความรุนแรงและคาดเดาได้ยากมากยิ่งขึ้นตลอดจนอีกหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มนุษย์เรานั้นกำลังเผชิญกันเองเนี่ยก็คือประเด็นของการเมืองความมั่นคงภูมิรัฐศาสตร์การแข่งขันนะครับการปิดล้อมกันและกันนะครับการที่ไม่ค่อยจะเข้าพวกกันลักษณะนี้แหละครับก็ทำให้เราจะวางใจไม่ได้เลยทีเดียวว่าโลกของเราใบนี้กำลังเดินหน้าอย่างราบรื่นนั่นก็เพราะว่าโลกของเราไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิดแล้วครับเรายังจะต้องขวนขวายและพัฒนาต่อไป Wise Vision ก็จะเอามุมมองดีๆจากนักวิชาการผู้ที่สันทัดกรณีในวงการโลกธุรกิจและนวัตกรรมมาฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเหมือนวันนี้เป็นต้นที่จะได้พูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนชาตินุ่มนนท์ผู้อำนวยการสถาบัน IMC และผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลของไทยในครึ่งชั่วโมงท้ายนะครับอดใจรอสักพักหนึ่งนะครับที่จะได้พูดคุยกับอาจารย์เรื่องของ AI ที่กำลังเข้ามาทลายกำแพงวิชาชีพนักวิทยาการคอมพิวเตอร์แล้วเราจะต้องเรียนสาขาคอมพิวเตอร์ไปทำไมนี่คือคำถามเพราะวันนี้เนี่ยสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ที่เคยทำมาหากินได้ดีในสมัยที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรมนะครับการเป็นโปรแกรมเมอร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ก็ตามทีถือได้ว่าเป็นคณะที่เรียนยากจบยากแต่งานทำนั้นง่ายและเงินเดือนสูงมากๆนะเป็นที่ต้องการในตลาดมากๆนั่นคือครั้งหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นนะครับและก็รวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ก็ดีนะครับหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะเชื่อได้ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมั่นใจได้เลยว่าไม่ตกงานและก็มีอนาคตที่ดีหน่อยนะครับแต่ว่าวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกำลังกลายเป็นเรื่องตรงกันข้ามก็เพราะว่าคนที่อยู่ในแวดวงคอมพิวเตอร์เองนั่นแหละกำลังถูก AI นะครับเข้ามา disrupt AI กำลังเข้ามาแทนที่แบบชนิดที่เกือบ 100%ในบางสาขาก็อาจจะแทนที่ได้บ้างบางส่วนแทนที่ไม่หมดนะครับแต่บางสาขานั้นถึงขนาดที่ว่าไม่จะเป็นต้องใช้บุคลากรและผู้เชี่ยวชาญด้านเดิมอีกเลยเพราะ AI สามารถปั้นแต่งนะครับโปรแกรมใหม่ๆได้ภายในพริบตาเดียวแล้วก็ไม่ต้องให้คนมานั่งเขียนโค้ดมาใช้เวลาแบบทั้งวี่ทั้งวันหรือว่าทั้งคืนเนี่ยนะครับในการจะมาสร้างสรรค์โปรแกรมใหม่ๆสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆขึ้นมาAI ใช้เวลาเพียงไม่ถึง1นาทีก็สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้นะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ เราจะต้องติดตามแล้วก็ดูกันต่อแหละในฐานะที่เราเป็นนักพัฒนาชีวิตเนี่ยนะครับนักเปลี่ยนแปลงนักปฏิรูปนะครับในยุคที่เรามีความผันผวนแบบนี้เราก็ต้องหาแรงบันดาลใจแล้วก็หาทิศทางที่ถูกต้องด้วยว่าเราจะพัฒนาตัวเองไปได้อย่างไรวันนี้ก็จะคุยกับอาจารย์ครับว่าเราจะเรียนสาขาคอมพิวเตอร์ไปทำไมจำเป็นอีกหรือไม่แล้วสาขาคอมพิวเตอร์นั้นจริงๆแล้วเป็นแนวโน้มที่ถดถอยหรือเป็นแนวโน้มที่สดใสกันแน่อย่าเพิ่งคิดนะครับว่าคอมพิวเตอร์นั้นจะหมดบาทไปซะทีเดียวนะหรือว่าสาขาคอมพิวเตอร์จะไม่มีอีกแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสาขาคอมพิวเตอร์ก็สามารถที่จะเป็นที่ต้องการได้หากมีการโยกย้ายถ่ายเทให้ดีแล้วก็มีการปรับปรุงประยุกต์หลักสูตรใหม่ๆนะครับให้เข้ากับการพัฒนาของ AI ให้ลงตัวเนี่ย เราก็สามารถปรับเปลี่ยนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เหล่านั้นให้อยู่ในยุคใหม่ยุค AI ได้ซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวอาจารย์ธนชาติจะมาไขกุญแจตรงนี้ให้เราได้เห็นว่ามันคืออะไรกันแน่ล่ะครับแต่นอกเหนือจากเรื่องของเทคโนโลยีแล้วอย่างที่ผมเกริ่นไปช่วงต้นเลยว่าในฐานะนักพัฒนาชีวิตอย่างเราเนี่ยนะครับเราจะต้องดูเลยว่าอะไรที่มันผันผวนเปลี่ยนแปลงในยุคนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือสิ่งแวดล้อมที่ผมพูดเอาไว้เรื่องของภัยพิบัตินะครับสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงโลกเดือดนะครับอุทกภัยที่คาดเดาได้ยากและก็เกิดขึ้นอย่างรุนแรงและถี่มากยิ่งขึ้นนั่นแหละครับก็เลยมีความจำเป็นที่มนุษยชาติเราจะต้องหาวิธีที่จะปรับตัวอยู่กับธรรมชาติให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดวิธีการอย่างแรกเลยเบื้องต้นที่เราจะคิดได้ในทันทีใดก็คือวิธีที่เรานั้นใช้ทรัพยากรเราจะใช้อย่างไรให้มันมีความคุ้มค่าในแง่ที่ว่าไม่ไปทำร้ายทำลายโลกนะครับเหมือนเช่นที่ผ่านมานั้นทรัพยากรทั้งหลายที่เราขุดเจาะขึ้นมานะครับถอนรากถอนโคนขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็ไปทำร้ายทำลายโลกทั้งในทางตรงก็คือในทางที่เป็นเบื้องต้นเลยในขณะที่เราใช้งานนั่นแหละและในทางอ้อมก็คือว่าผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นภายหลังที่เราใช้ทรัพยากรเหล่านั้นมันก่อให้เกิดสารพิษก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับก่อให้เกิดสสารบางอย่างที่ไปทำลายโลกนั่นเองเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าโทษของมันมี2ขาเลยก็คือขาเบื้องต้นแล้วก็ขาเบื้องปลายทีนี้วันนี้จะมาคุยกันเรื่องว่าเราจะแก้ไขตั้งแต่ต้นมือได้อย่างไรก็คือแก้ที่สาขาเบื้องต้นก็คือการขุดเจาะทรัพยากรมาใช้เนี่ยที่เห็นได้ชัดก็คือพลังงานนะครับพลังงานที่เราขุดเจาะมาเป็นระยะเวลาเป็นร้อยปีแล้วนะครับก็คือน้ำมันดิบแล้วก็ก๊าซธรรมชาติที่เราออกมาจากใต้ดินใต้ผืนพิภพแล้วก็ใต้น้ำเนี่ยนะครับปรากฏว่าในวันนี้เนี่ยโลกเราก็มองเห็นแล้วว่ามันมีภัยที่ซ่อนอยู่ในนี้อย่างแท้จริงก็คือว่าเราจะต้องพึ่งพาสิ่งเหล่านี้ตลอดไปสักวันมันจะหมดโลกแต่ก่อนที่มันจะหมดลงไปเนี่ยนะครับโลกเราก็อยู่ไม่ไหวแล้วนะครับการทำร้ายทำลายโลกด้วยการใช้พลังงานที่ยังคงมีสสารที่ไม่ดีและนำมาสู่สิ่งแวดล้อมที่มันเลวร้ายขึ้นมาอย่างพลังงานฟอสซิลฟิวน้ำมันดิบนะครับก็ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สั่งสมและสุดท้ายก็นำมาสู่สภาพของภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงโลกที่ร้อนขึ้นนะครับความสามารถในการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต่ำลงไปด้วยแล้วบวกกับคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันมากขึ้นทุกทีนะครับมันก็ไม่มีที่ระบายออกไปนี่คือปัญหาโลกแตกจริงๆเพราะฉะนั้นครับการใช้พลังงานสะอาดจึงมีความจำเป็นแล้วในวันนี้คือไม่ใช่เป็นแค่ตัวเลือกแล้วแต่เป็นตัวที่จะต้องทำเลยนะครับในเมืองไทยเราเองครับก็มีพระราชบัญญัติเรื่องเหล่านี้ออกมาเดี๋ยววันนี้จะมาวิเคราะห์กันว่าไทยเราก้าวไปถึงไหนแล้วแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะพึ่งพาต่างประเทศได้อย่างไรการพึ่งพาจะเป็นรูปแบบไหนหลังจากที่ถ้าพูดถึงเรื่องน้ำมันดิบนั้นง่ายๆเลยนะครับการพึ่งพาก็เพียงแค่ว่าติดต่อเจรจากับผู้ค้าน้ำมันดิบซึ่งมีอยู่ไม่กี่ประเทศทั่วโลกหลักๆเลยก็คือประเทศในตะวันออกกลางเศรษฐีน้ำมันทั้งหลายนี่แหละแล้วก็ทำการซื้อหาค้าขายกันขนส่งนำเข้ามาในเม็ดเงินจำนวนที่มากในสัดส่วนที่มากเมื่อเทียบกับ GDP นั่นคือรูปแบบของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเราในช่วงที่ผ่านมาครับแต่วันนี้เราจะทำเช่นนั้นไม่ได้อีกแล้วเพราะเราเห็นต้นแบบที่ดีแล้วด้วยว่าบางประเทศที่เคยทำมาหากินลักษณะนี้นะครับวันนี้เขาปรับเปลี่ยนตัวเองให้สามารถพัฒนาพลังงานสะอาดขึ้นมาได้อย่างโดดเด่นพึ่งพาตัวเองได้แบบ 100% มีหนำซ้ำยังส่งออกพลังงานเหล่านั้นไปขายเอารายได้เข้าประเทศแล้วก็เป็นผู้ที่ถือได้ว่าโลกนั้นมองให้เห็นเป็นโมเดลด้วยซ้ำว่าพร้อมที่จะกล้าที่จะเปลี่ยนนะครับก็คือว่าแม้ครั้งหนึ่งเคยเป็นประเทศที่ใช้พลังงานฟอสซิลฟิวหรือพลังงานที่เกิดจากน้ำมันดิบใต้ดินเนี่ยชนิดที่ทำให้โลกร้อนขึ้นอย่างรุนแรงเนี่ยนะครับเป็นตัวการหลักๆเลยเนื่องจากว่าอุตสาหกรรมการผลิตก็ดีนะครับอุตสาหกรรมที่ต้องใช้น้ำมันเหล่านี้มันมีอยู่เยอะแล้วก็เป็นส่วนใหญ่ของเศรษฐกิจนะครับแต่วันนี้ประเทศนี้กำลังผันเปลี่ยนตัวเองไปสู่ประเทศที่มุ่งพัฒนาพลังงานสะอาดแบบ 100% และพลังงานสะอาดที่ทำได้นั้นก็มีหลากหลายด้วยนะครับไม่ใช่มีแค่แขนงเดียวแต่ยังคงรวมไว้ซึ่งพลังงานลมก็ดีพลังงานแสงอาทิตย์นะครับพลังงานน้ำนะครับประเทศที่ว่านี้ก็คือจีนนั่นเองครับจีนนี่คือต้นแบบของเราต้องบอกแบบนี้เลยเพราะจีนเคยทำมาค้าขายด้วยการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมแล้วก็การส่งออก อันทำให้จะต้องใช้พลังงานน้ำมันเป็นจำนวนที่มากและการใช้พลังงานที่มากนั้นก็ทำให้ต้องปล่อยก๊าซขึ้นมาเยอะนะครับคาร์บอนเอมิชันของจีนถือได้ว่าอันดับต้นๆของโลกถ้าไม่เป็นอันดับหนึ่งก็อาจจะสักอันดับนี่แหละนะครับจนโลกนั้นมองว่าจีนนั้นเป็นตัวการสำคัญในการปล่อยก๊าซแต่ไม่ค่อยรับผิดชอบในการที่จะเข้าร่วมประชุมหารือในการที่จะลดอัตราการใช้พลังงานลักษณะนี้เท่าที่ผ่านมาเป็นเช่นนั้นแต่ใครจะรู้ครับว่าภายในจีนเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยพลังงานสะอาดนั้นพัฒนาก้าวไกลไปอย่างมากพร้อมที่จะบอกกับประชาคมโลกว่าเราอาจจะเคยใช้พลังงานที่ไม่ค่อยดีมาครั้งหนึ่งก็จริงแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราพัฒนาพลังงานสะอาดขึ้นมาแล้วและพร้อมที่จะเป็นคนคอนทริบิวต์ให้กับโลกแล้วเนี่ยครับดังนั้นเนี่ยจีนก็เลยเป็นจีนโฉมใหม่ที่สะอาดยิ่งขึ้นนะครับวันนี้จะมาดูกันครับว่าจีนสะอาดขึ้นอย่างไรและมีเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับพลังงานสะอาดที่น่าสนใจแค่ไหนนะครับต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าจีนจะเป็นโมเดลให้ไทยได้ด้วยเพราะไทยกำลังดำเนินรอยตามจีนนะครับจากที่เราใช้พลังงานที่จะต้องพึ่งพาน้ำมันดิบจากประเทศตะวันออกกลางแต่พอเกิดวิกฤตสงครามที่ช่องแคบฮอร์มุซนะครับถูกตัดทอนลงไปนะฮะหมายว่าเส้นลำเลียงน้ำมันซัพพลายเชนน้ำมันเนี่ยก็ทำให้เกิดอุปสรรคและราคาน้ำมันที่แพงขึ้นก็ยิ่งซ้ำเติมเกิดความขาดแคลนวุ่นวายโกลาหลเลยแหละครับหากเราพึ่งพาตัวเองในลักษณะของพลังงานสะอาดได้นั้นก็จะเป็นการดีข้อที่2ครับเพราะว่าไทยเรานั้นมีเรียกว่ามีจุดแข็งที่ถือได้ว่าโดดเด่นพอสมควรในการที่จะเอาพลังงานสะอาดมาใช้เรามีแสงแดดที่เจิดจ้าเกือบตลอดทั้งปีนะครับพลังงานลมเราก็ไม่แพ้ใครนะครับเพราะว่าเรามีชายหาดที่กว้างนะครับมีท้องทะเลที่ลมดีนะครับสามารถที่จะเป็นวัตถุดิบที่ดีเลยในการที่จะพัฒนาพลังงานลมเรายังสามารถพัฒนาพลังงานที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่มันย่อยสลายสิ่งที่มันเป็นพืชซากพืชอะไรด้วยนะครับเป็นขยะมูลฝอยก็ยังได้เลยนะฮะซึ่งเมืองไทยเราในชุมชนต่างๆนั้นก็มีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้วนะครับที่จีนนั้นมาดูกันก่อนนะครับพลังงานลมนั้นค่อนข้างโดดเด่นมากนะครับกังหันลมขนาดใหญ่ถ้าใครบินไปที่จีนเนี่ยก็จะเห็นนะก่อนที่จะเครื่องจะแลนดิ้งลงเนี่ยก็จะเห็นกังหันลมใหญ่ๆมองเห็นจากหน้าต่างเครื่องบินก็มีนะในบางเมืองที่เราเดินทางไปจีนนะครับกำลังการผลิตนั้นก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับตั้งอยู่กลางทะเลลึกระดับ50เมตรห่างจากชายฝั่งถึง90กิโลเมตรเนี่ยเทคโนโลยีที่ต้องใช้นั้นต้องใช้แบบชนิดที่สูงแล้วก็พลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะต้องให้ฐานของกังหันลมที่มีน้ำหนักเยอะนะครับสามารถตั้งนิ่งอยู่ระหว่างคลื่นลมกระแทกหรือว่าพายุใต้ฝุ่นได้ด้วยทั้งยังส่งกระแสไฟฟ้ามายังฝั่งได้อย่างเสถียรไม่ผิดพลาดไปได้เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีด้านนี้จะต้องแม่นยำมากๆนะครับรัฐวิสาหกิจหลายแห่งของจีนก็เข้ามาพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็ซัพพลายสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยจีนนั้นมีเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับกังหันพลังงานลมอยู่ในลักษณะที่ค่อนข้างที่จะเชื่อถือได้เลยใบพัดพลังงานลมมีความทนทานสูงผลิตไฟฟ้าได้ทุ่นลอยทำหน้าที่พยุงให้แท่นลอยน้ำไม่โครงเคลงเป็นเทคโนโลยีเกาะพื้นทะเลนะครับสมอระบบดูดเนี่ยนะครับที่เอามาใช้นะทำให้การเกาะพื้นทะเลนั้นไม่ต้องอาศัยการปักลงทะเลอย่างเดียวแบบทื่อๆเหมือนสมัยก่อนอีกแล้วนะครับเพราะรายละเอียดของพื้นทะเลนั้นค่อนข้างที่จะบอบบางและเปราะบางมากๆเพราะฉะนั้นมันต้องมีเทคโนโลยีเหล่านี้มากำกับด้วยนะครับวิธีการติดตั้งก็ใช้หุ่นยนต์ใต้น้ำลงไปติดตั้งปั๊มสูบและวาล์วระบายน้ำใต้ท้องทะเลเพื่อสูบน้ำทะเลให้ถังเหล็กมุดลงไปใต้ชั้นดินใต้ทะเลจนมิดนี่คือกังหันลมแบบจีนกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งหมดใช้ระบบควบคุมโดย AI ที่ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานแล้วก็ประมวลข้อมูลวินิจฉัยข้อผิดพลาดโดยใช้เทคโนโลยีดาวเทียมที่มีความแม่นยำสูงอีกต่างหากล่ะครับทำให้การติดตามและก็เฝ้าระวังแท่นกังหันลมนะครับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกระบวนการทั้งหมดนี้จีนทำเองหมดนะครับไม่ได้พึ่งพาต่างชาติเลยทั้งที่ถูกปิดล้อมเรื่องเทคโนโลยีชั้นสูงมานานแต่จีนก็พัฒนาเองด้วยกิจกรรมวิจัยและพัฒนาจนวันนี้เพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าได้ค่อนข้างมากแล้วก็ลดความผิดพลาดได้ราวๆ 20% แล้วถือว่าเชื่อถือได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงถ่านหิน 500,000 เมตริกตันนะครับโครงการพลังงานลมชายฝั่งของจีนนั้นช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า1ล้านเมตริกตันอันนี้แค่ชายหาดเดียวเท่านั้นแต่ยังมีอีกหลาย ชายหาดที่จีนนั้นพัฒนาพลังงานลมรวมๆกันแล้วทั้งประเทศจีนเนี่ยกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งมีมากถึง650ล้านกิโลวัตต์คิดเป็นสัดส่วนเกือบ1ใน4ของพลังงานทั้งหมดที่จีนผลิตได้จีนผลิตพลังงานได้เท่าไหร่1ใน4มาจากพลังงานลมเป็นเรื่องที่น่าทึ่งเป็นอย่างยิ่งว่าครั้งหนึ่งประเทศที่นำเข้าพลังงานเชื้อเพลิงถ่านหินนะครับหรือว่า fossil fuel เนี่ยมาจากต่างประเทศแบบเกือบ 100% ในวันนี้พัฒนาเองไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นพลังงานสะอาดเสียด้วยนะครับเป็นโมเดลอันดีนะครับที่ไทยเราอาจจะศึกษาลู่ทางตรงนี้ได้ด้วยนวัตกรรมของจีนนั้นทันสมัยมากๆครับ material science หรือวิทยาศาสตร์วัสดุสามารถทำให้จีนนั้นผลิตกังหันลมในการเอามาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าจากลมเนี่ยนะครับได้ด้วยความทันสมัยนะครับเพราะว่าใบพัดเนี่ยมีความแข็งแรงคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษทนทานต่อการกัดกร่อนจากน้ำทะเลเครื่องเทอร์บายหรือว่าไดนาโมที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากถึง 2.1 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงและการคิดค้นระบบติดตามขั้นสูงสามารถตรวจสอบระบบเทอร์บายในระบบเรียลไทม์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องด้วยนะครับเทคโนโลยีพลังงานสะอาดหรือพลังงานสีเขียวของจีนเป็นอีกหนึ่งของความทันสมัยที่มาจากการวางรากฐานของรัฐบาลจีนตั้งแต่สมัยตั้งสู่ผิงแล้วนะครับ4ทันสมัยนู่นเลยย้อนไปเมื่อประมาณ40ปีที่ผ่านมาผลักดันนโยบาย1ประเทศ2ระบบและปฏิรูปเศรษฐกิจนะครับจีนในยุค4ทันสมัยยุคนั้นนะครับมุ่งมั่นพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรและการป้องกันประเทศในวันนั้นจีนต้องแก้ไขปัญหาความยากจนแร้นแค้นก่อนในวันนี้จีนแก้ปัญหาเหล่านั้นได้แล้วก็ถึงเวลาที่จีนจะต้องร่ำรวยได้แล้วด้วยอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่ๆนักลงทุนต่างชาติหลั่งไหลมายังเขตพิเศษนะครับเซินเจิ้นจูไห่เซี่ยงไฮ้นะครับสร้างความเจริญถัดจากนั้นมาอัตราการเติบโตพุ่งทะยานนะครับเมื่อ6ปีที่ผ่านมาครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางมาเยือนที่เมืองหนึ่งที่พัฒนาพลังงานลมได้โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งก็คือซัวเถานะครับเฉลิมฉลองการครบรอบ40ปีของการเปิดเขตพัฒนาเศรษฐกิจจริงๆแล้วซัวเถานี่เป็นอีกหนึ่งมณฑลนะที่มีชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยอยู่เป็นจำนวนมากคือหมายความว่าเป็นบรรพบุรุษของชาวไทยเชื้อสายจีนที่อยู่ในเมืองไทยในปัจจุบันขออภัยครับก็คือว่าในสมัยก่อนนี่มีการอพยพด้วยเรือที่แล่นบายมาจากจีนนะครับชาวเมืองซัวเถานั้นก็เป็นต้นต่อแล้วก็มีประชากรเยอะนะครับที่เลือกที่จะเดินทางไปตั้งรกรากชีวิตใหม่นะครับอันความปรารถนาที่เกิดจากการที่ต้องการจะหลุดพ้นจากความยากจนสงครามกลางเมืองความอดอยากแร้นแค้นทั้งหลายนั้นก็มุ่งมาที่ประเทศสยามนะครับด้วยเรือสำเภานะครับซัวเถานี่เองแหละครับก็คือแหล่งต้นกำเนิดของชาวจีนจำนวนมากที่เดินทางมาไทยและแน่นอนครับบรรพบุรุษของเราหลายคนก็เป็นผู้ที่มีรกรากอยู่ที่ซัวเถานี่เองแหละครับทีนี้เดี๋ยวจะมาดูกันว่าในส่วนของไทยนั้นจะเรียนรู้อะไรจากจีนได้ในแง่ของการพัฒนาพลังงานสะอาดนะครับเพราะว่าไทยเราเองนั้นก็มีดำริเหมือนกันที่จะพัฒนาโซลารูฟท็อปโซลาเซลล์นั่นเองนะครับตั้งแต่สงครามฮอร์มุสแล้วนะครับช่องแคบฮอร์มุสถูกปิดน้ำมันแพงช่วงต้นปีนั้นเราก็จริงจังกันมากเลยเรื่องของการพัฒนาแผงโซลาเซลล์แล้วก็ให้ครัวเรือนนั้นเข้าถึงโซลารูฟท็อปได้อย่างคึกคักเลยทีเดียวตอนนี้เนี่ยรัฐบาลยุคปัจจุบันนะครับก็เดินหน้าโครงการอัดฉีดนะครับติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ครัวเรือนละ 50,000 บาทนะครับเป็นแผนการเปลี่ยนแปลงพลังงานที่น่าสนใจแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกเนี่ยเป็นแผนแม่บทเพื่อเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดจริงๆแล้วเริ่มมาตั้งแต่สมัยอดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ขออภัยครับแต่ก็ยังไม่ได้รับการสานต่อมาอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบความพร้อมที่ว่าเนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำนะครับต้นน้ำก็คือการศึกษาวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีโซลาเซลล์เนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งการผลิตแผงโซลาเซลล์แบตเตอรี่สำรองสำหรับแผงโครงการส่งเสริมการลงทุนโซลาเซลล์ครบวงจรรวมทั้งการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีพลังงานลมการผลิตกังหันลมเทอร์ไบน์ตลอดจนส่งเสริมความรู้จัดหลักสูตรช่างมืออาชีพนี่คือเรื่องที่จะต้องทำมานานแล้วนะครับแต่ว่าปรากฏว่าช่วง19ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เรามีแผนแม่บท ครั้งแรกเนี่ยนะครับแผนพัฒนาพลังงานสะอาดเนี่ยแทบไม่ได้รับการผลักดันในเรื่องเหล่านี้เลยอย่างจริงจังนะครับเช่นเดียวกับการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีรถ EV ซึ่งรัฐบาลชุดที่แล้วมาก็ยังไม่ได้มุ่งเน้นกันเป็นพิเศษเท่าไหร่ทำให้เรายังไม่มีศักยภาพในการเป็นผู้ผลิตรถ EV ได้ด้วยในวันนี้ในทางตรงกันข้ามครับเรายังคงพึ่งพาพลังงานจากถ่านหินก๊าซซึ่งถือได้ว่าสวนกระแสพอสมควรนะโลกเรามุ่งไปสู่พลังงานสะอาดแล้วในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยจะต้องกลับมาคิดใหม่แล้วตอนนี้ตลอด19ปีของแผนพลังงานสะอาดของบ้านเรานั้นเราจะตกเป็นเหยื่อข้อคอรหาไม่ได้นะครับเพราะโลกกำลังจับตามองอยู่เทคโนโลยีสีเขียวเข้าไปไกลกันแล้วและหลังสงครามฮอร์มุซหลังจากสถานการณ์อิหร่านนะครับทำให้โลกนั้นจะต้องเพิ่มความจริงจังในการที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานทางเลือกใหม่ๆพลังงานสะอาดขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือกระแสโลกที่เราจะปฏิเสธไม่ได้อีกแล้วนะครับต้องยอมรับนะครับโซลาร์เซลล์นั้นคือเติบโตมาเหมือนกันไม่น้อยนะครับตั้งแต่ปี66เป็นต้นมานั้นถือว่าในไทยนั้นเติบโตเร็วมากเรานำเข้าแผงโซลาร์เซลล์คิดเป็นมูลค่า 20,000 กว่าล้านบาทแต่ปีนี้เนี่ยแค่7เดือนที่ผ่านมาทะลุไปแล้ว 14,000 กว่าล้านคือตลอด3ปีนั้น 20,000 ล้านแต่ว่าภายใน7เดือนนี้เองเนี่ย 14,000 ล้านพุ่งขึ้นถึงโหกี่เปอร์เซ็นต์ไม่แน่ใจนะครับภายในเวลาอันสั้นมากๆแต่ที่น่าคิดก็คืออะไรรู้ไหมครับโซลาร์เซลล์ที่นำเข้ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นของจีนถึง 99% ก็คือแทบจะทั้งหมดแล้วล่ะครับไทยเนี่ยเป็นตลาดรองรับสินค้าโซลาร์เซลล์จากจีนไปเป็นที่เรียบร้อยเห็นได้ชัดแล้วนะครับว่าจีนเนี่ยพัฒนาพลังงานสะอาดจนสามารถส่งออกนวัตกรรมพลังงานสะอาดไปขายเอาเงินเข้าประเทศได้ทั่วโลกแล้วแม้แต่เมืองไทยเราเองก็ต้องเป็นลูกค้าจีนแล้วและถ้ารัฐบาลปัจจุบันนั้นสนับสนุนให้ชาวบ้านติดตั้งโซลาร์เซลล์อย่างต่อเนื่องเราก็ยังต้องพึ่งพาสินค้านำเข้าจีนอย่างต่อเนื่องเช่นกันทีนี้จะต้องมาดูแล้วว่าจีนเขาทำอะไรทำไมถึงมีภาษีเหนือเราขนาดนี้มาโดยตลอดในความเป็นจริงนะครับแผนพัฒนาพลังงานสะอาดของไทยนั้นเริ่มพร้อมๆกับจีนด้วยซ้ำนะครับในยุคบุกเบิกที่บอกไปก็คือในสมัยอดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์นะครับเปิดทางให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์และให้หน่วยงานด้านวิจัยพัฒนาของรัฐนั้นทำวิจัยแล้วนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปครับยังเจอปัญหาเรื่องต่างๆทำให้โครงการไม่ได้เดินหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบมาดูที่จีนกันบ้างเขาทำอะไรนะครับจีนมีแผนพัฒนาพลังงานสะอาดตั้งแต่ปี2549ก็ก่อนไทย1ปีเท่านั้นเองในสมัยอดีตประธานาธิบดีหูจินเทาเนี่ยนะครับประกาศแผนพลังงานสะอาดออกกฎหมายพลังงานหมุนเวียนเป็นจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์พลังงานของจีนนะครับกฎหมายพลังงานหมุนเวียนฉบับของจีนเนี่ยเน้นส่งเสริมการผลิตพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์กระแสลมนะครับเริ่มจากการที่รัฐบาลให้เงินอุดหนุนและสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้แก่บริษัทผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ก่อนผู้ผลิตกังหันลมและก็เทอร์ไบน์นะครับผลการผลักดันอย่างมุ่งมั่นก็ทำให้อัตราการขยายตัวของเทคโนโลยีพลังงานสะอาดในช่วงปี2549ถึง2557เติบโตมากกว่า100เท่าน่าตกใจมากครับราคาแผงโซลาร์เซลล์และกังหันลมก็ลดลงอย่างฮวบฮาบเลยเนื่องจากว่าผลผลิตมันเยอะเต็มตลาดไปหมดนะครับผู้ประกอบการจำนวนมากรายฉะนั้นผู้บริโภคก็เข้าถึงได้ง่ายแหละครับก่อนสิ้นสุดวาระผู้นำของหูจินเทาเนี่ยในปี2556นะครับจีนกลายเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์โซลาร์เซลล์และกังหันลมและกังหันลมรายใหญ่ที่สุดในโลกไปแล้วนี่คือปี56นะครับพอสีจิ้นผิงก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสืบต่อจากหูจินเทาในปีนั้นปี56ก็เอารากฐานเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์นะครับเอามาต่อยอดโซลาร์รูฟท็อปนะครับก็ได้รับการพัฒนามาอย่างดีนะครับรวมถึงกังหันลมด้วยนะครับเอามาต่อยอดไปผลิตเป็นแบตเตอรี่สำหรับรถ EV นั่นคือปีแรกที่จีนขยับเข้ามาในอุตสาหกรรม EV และแผงโซลาร์เซลล์จนบัดนี้จีนกลายเป็นผู้นำตลาดรถ EV ของโลกไปแล้วรัฐบาลจีนเนี่ยส่งเสริมให้บริษัทผู้ผลิตในประเทศคิดค้นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดให้มีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ้นแบบไม่หยุดยั้งนะครับแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานหรือว่า Battery Energy Storage System อันนี้ก็เป็นนวัตกรรมหนึ่งทำหน้าที่เก็บสะสมพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งต่างๆทั้งโซลาร์เซลล์กระแสลมหรือกระแสไฟฟ้าจากพลังงานเขื่อนแปลงกลับมาเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าในช่วงที่ไม่มีแสงแดด กระแสไฟตกหรือช่วงค่าไฟฟ้าแพงคือกักเก็บไว้แล้วก็เอามาใช้ตอนที่ขาดแคลนเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีเหล่านี้สำคัญจริงๆนะ storage system เนี่ยนะครับตัวแบตเตอรี่ของจีนที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันคือลิเธียมไอออนแบ่งเป็นขั้วลบขั้วบวกวัสดุที่ใช้ก็คือไม่เหมือนกันนะทำด้วยกราไฟต์หรือว่าแท่งคาร์บอนส่วนขั้วบวกทำจากแร่ลิเธียมเหล็กและฟอสเฟตแบตเตอรี่ชนิดนี้ปลอดภัยสูงครับไม่ติดไฟง่ายอายุชาร์จนานขึ้นกระบวนการผลิตแผ่นซิลิคอนบริสุทธิ์ของจีนก็ไม่ธรรมดาด้วยเหมือนกันนะครับใช้เทคโนโลยีอย่างสูงเลยในการที่สามารถผลิตเป็นแผงพลังงานแสงอาทิตย์นั่นก็ทำให้จีนนั้นเป็นผู้นำด้านโซลาร์เซลล์ขึ้นมาแล้วในวันนี้ในแง่ของคุณภาพและพอพูดถึงในแง่ปริมาณก็ไม่ต้องพูดถึงครับยี่ห้อของผู้ส่งออกจีนเนี่ยก็จะครองตลาดโลกอยู่เป็นประจำตอนนี้เนี่ยแผงโซลาร์เซลล์ของจีนนั้นครองตลาดโลกเป็นสัดส่วนมากกว่า 90% เทียบกับไทยครับกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งประเทศอยู่ที่50กิกะวัตต์ส่วนจีนเนี่ยสามารถส่งออกแผงโซลาร์เซลล์เอาไปติดตั้งจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้ประเทศต่างๆรวมกันประมาณ500กิกะวัตต์มากกว่าไทย10เท่าอันนี้เฉพาะตัวเลขที่ส่งออกไปนะครับส่วนตัวเลขที่จีนเขาใช้ภายในนั้นก็มหาศาลจริงภาพรวมครับเทคโนโลยีพลังงานสะอาดของจีนในวันนี้ไม่ใช่อยู่แค่กำลังการผลิตป้อนสินค้าให้กับชาวโลกเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ควบคุมห่วงโซ่โซลาร์เซลล์ทั้งระบบตั้งแต่วัตถุดิบการวิจัยและพัฒนางานผลิตชิ้นส่วนนะครับวิทยาศาสตร์วัสดุของจีนก็ก้าวไกลมากๆและการส่งออกสำเร็จรูปนะครับในกลุ่มอาเซียนจะมีเพียงเวียดนามและมาเลเซียเท่านั้นที่มีอุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์เพื่อการผลิตและส่งออกเป็นลำดับที่2และ3ครับรองจากจีนเวียดนามเนี่ยแม้จะไม่มีเทคโนโลยีชั้นสูงเท่ากับจีนแต่เวียดนามเชี่ยวชาญในกระบวนการผลิตครับไม่ใช่เพียงแค่นำเซลล์มาประกอบเป็นแผงโซลาร์เซลล์เหมือนโรงงานในไทยเท่านั้นแต่เวียดนามนั้นสามารถผลิตแท่งซิลิคอนแผ่นเวเฟอร์และโซลาร์เซลล์ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องตระหนักกันแล้วว่าเรายังคงแลกบีฮายอยู่ในเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็พลังงานลมที่ยังคงมีจีนนั้นเป็นโมเดลที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ให้ได้เลยทีเดียวและจีนยังคงเป็นอีกหนึ่งคู่แข่งแล้วก็ผู้ส่งออกสินค้าเหล่านั้นกับไทยด้วยคือเป็นทั้งโมเดลแล้วเป็นคู่ค้าไปในตัวนะครับถือได้ว่าความฝันที่ไทยจะเป็นผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ที่มีศักยภาพนั้นยังคงยาวไกลอยู่นะครับวันนี้เราจะต้องถอดบทเรียนจากจีน

0: อาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
4: แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: จากปลายด้ามขวานสู่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน5จังหวัดชายแดนใต้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพต่างศาสนากว่า40รุ่นที่ผ่านมาเชื่อมโยงความเข้าใจของคนไทยให้ใกล้กันมากขึ้นสานใจไทยสู่ใจใต้เพราะความเข้าใจคือพลังของการอยู่ร่วมกัน
7: ร้อนหิวน้ำไม่มีเหงื่อหายใจไม่ทันคลื่นไส้ไม่ไหวแล้วจะเป็นลม
8: นี่คืออาการลมแดดหรือฮีทสโตรกที่อาจอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตหน้าร้อนนี้ป้องกันตนเองด้วยการหลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแดดพักผ่อนและดื่มน้ำให้เพียงพอและงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากพบผู้ป่วยให้รีบช่วยลดอุณหภูมิร่างกายแล้วโทรเรียกรถฉุกเฉิน1669
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
10: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์สื่อสารมวลชัวตอนเมื่อหน้าจอส่งผลถึงจิตใจสร้างภูมิคุ้มกันทางอารมณ์อย่างไรให้เด็กยุคดิจิทัลเด็กยุคดิจิทัลโตมากับหน้าจอทั้งแท็บเล็ตโทรศัพท์และคลิปวิดีโอมากมายแต่ใครจะรู้ว่าเบื้องหลังภาพสีสดใสเสียงสนุกสนานเหล่านั้นส่งผลอะไรกับจิตใจของเด็กๆบ้างนายแพทย์อภิชาติจริยาวิลาศจิตแพทย์กรมสุขภาพจิตจะมาเจาะลึกประเด็นนี้พร้อมกับพวกเราครับ
11: ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในข้อมูลสื่อสารเรื่องของโซเชียลมีเดียของดิจิตอลเนี่ยเยอะมากๆนะครับแล้วก็หลายคนมันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของเราไปแล้วอะแล้วเหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งที่มันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวบางทีมันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราในหลายๆด้านเราที่เราไม่รู้ตัวทำไมคนเราติดหน้าจอดูอะไรกันอยู่แล้วเรียนแบบอะไรกันอยู่มันมีอะไรที่กระตุ้นอารมณ์ความคิดพฤติกรรมของคนได้บ้างแล้วเราจะถูกชักจูงแบบไม่รู้ตัวยังไงนะครับ
10: ผู้ปกครองหลายคนคงคิดว่าแค่ดูคลิปดูทีวีไม่น่าจะเป็นอะไรมั้งแต่รู้ไหมครับว่าสื่อทุกชนิดมีพลังมากกว่าที่คิดเด็กที่ใช้สื่อมากเกินไปมีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลหรือแม้แต่พฤติกรรมเลียนแบบ
11: มีผลค่อนข้างหลากหลายนะครับเรื่องของอารมณ์ก่อนอาจจะเป็นอารมณ์แย่เศร้าหดหู่เนี่ยหรือการเป็นหงุดหงิดอะไรเงี้ยได้หมดเลยค่อนข้างหลากหลายแล้วแต่วิธีการเสพว่าเขาเสพอะไรนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเนื้อหามันรุนแรงเนี่ยถามว่าเด็กจะมีความรุนแรงใช้ความรุนแรงตามได้ไหมมีได้จริงๆอาจจะมีการก๊อปปี้หรือว่าการเรียนแบบหรือเขาอาจจะเข้าใจผิดว่าความรุนแรงเป็นเรื่องปกติอันนี้น่ากลัวมากนะครับดังนั้นเราก็จะต้องให้คำแนะนำแล้วก็คัดกรองเนื้อหาที่เขาจะต้องใช้ต้องดูนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของข่าวหรือเป็นเนื้อหาที่มันน่ากลัวพวกการสูญเสียเราเนี้ยก็คงต้องให้คำแนะนำไปตั้งแต่ต้นบางทีถ้าเด็กไปเสพอย่างเช่นการแข่งขันมากๆหรืออะไรที่มันกระตุ้นมากๆบางทีอาจจะกลายเป็นแบบมีเกิดการเปรียบเทียบตัวเองทำให้เกิดความมั่นใจแย่ลงการที่ต้องแข่งขันกับคนอื่นเยอะตลอดเวลาบางทีก็อาจจะมีการแยกตัวบางทีถ้าเกิดเครียดมากๆอาจจะมีถึงขนาดทำลาย

0: วเองหรือเกิดเป็นภาวะซึมเศร้าได้นะครับ
1: คำถามสำคัญคือเราจะสร้างภูมิคุ้มกันทางอารมณ์ให้ลูกได้อย่างไร
0: ถ้าเราเป็นผู้ปกครองอ่ะจะต้องใช้เวลาอยู่กับเขาแล้วมีการพูดคุยสนทนาจะต้องถามเขาเลยว่าเขามองเรื่องนี้ยังไงให้โอกาสให้เขาได้พูดให้โอกาสให้เขาแสดงความคิดเห็นเวลาเราเลี้ยงลูกเนี่ยถ้าเล็กๆเนี่ยสอนพูดเยอะหน่อยแต่ถ้าเริ่มโตขึ้นต้องสั่งมากขึ้นนะครับเราก็จะต้องให้คำแนะนำแล้วก็คัดกรองเนื้อหาที่เขาจะต้องดูเนี่ยก็จะช่วยได้
1: เพราะในโลกดิจิทัลที่สื่ออยู่รอบตัวการปลูกฝังให้เด็กรู้จักอารมณ์ของตัวเองและเข้าใจสิ่งที่เสพคือกุญแจสำคัญในการดูแลใจให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างมั่นคงครับ
2: ไวส์วิชั่นสารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจ
3: โซโล่ทำทุกอย่างเลยเขาบอกเฮ้ยเขาจะออกแบบเว็บไซต์เขาบอกเขาไม่ต้องทำอะไรมากเลยเขาเขียนเองเลยทั้งนี้เขาไม่ได้มีความรู้เรื่องโปรแกรมมิ่งเลยนะเขาก็เขียนได้เลยเพราะมันง่ายมากเลยงั้นอาชีพแบบนี้นะเมื่อกี้ผมไล่มาแล้วไอ้คนเขียนโค้ดก็เหนื่อยอะไรทำดาต้าก็เหนื่อยทำเว็บก็เหนื่อยนะจริงๆแม้กระทั่งอาชีพอย่างไรคนที่เป็น AI engineer เองเลยนะถ้าไม่รู้อะไรลึกๆนะ AI มันก็เขียน AI ได้อะเพราะฉะนั้นเนี่ยงาน IT เนี่ยผมว่าถึงแม้เราบอกมันมีหลากหลายนะผมว่ามันโดนดิสรัปต์เยอะบางอันเนี่ยมันก็อาจจะเป็นดิสรัปต์ในเชิงของอะไรครับคือเหมือนกับมาแทนที่ได้เลยบางอันเนี่ยผมคิดว่ามันกลายเป็นผู้ช่วยงานชั้นดีเลยอ่ะคือต้องอยู่คู่กับเขานะคือทำเองลำพังไม่ได้ละอย่างเช่นยกตัวอย่างนะฮะไอ้เรื่องระบบความปลอดภัยอย่างเงี้ย Cyber Security นะเฮ้ยเอา AI เข้ามาช่วยนะเข้ามาเรื่องอะไรฮะขอโทษนะมีตั้งแต่เอามารักษาความปลอดภัยเอามาเจาะระบบอย่างเงี้ย AI มันเก่งมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาชีพ IT เนี่ยถึงแม้ว่าบอกว่ามีหลากหลายสาขานะแต่มันโดน disrupt เยอะนะแต่ต้องบอกงี้นะฮะอย่างเค้ามีเว็บอันนึงนะเรียกว่าแพลตฟอร์มดีกว่านะแพลตฟอร์มชื่อ Loveable นะฮะLOVABLE เนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มที่ให้ใครก็ได้เข้ามาเขียนแอปมันเป็นแพลตฟอร์มให้มาเขียนแอปเลยนะแล้วก็มีคนเข้ามาจอยเยอะมากแล้วเขาเอาไปขายนะคือแอปที่เขียนเพื่อเอาไปหาทำมาหากินสิ่งที่เขาพบคือมันมีบริษัทก็มาตรวจดูเฮ้ยแอป 6-7,000 แอปที่เขียนมาเนี่ย 70-80% นะจะมีช่องโหว่เรื่องความปลอดภัยงั้นเขาบอก
4: เนี่ย
3: ถึงแม้มันจะเขียนแอปได้เขียนโค้ดได้เนี่ยแต่เชิงลึกๆแล้วเนี่ยคนที่มีความรู้ทางด้านไอทีเนี่ยยังได้เปรียบนะยังได้เปรียบเพราะว่ามันจะได้ไอข้อมูลไม่รั่วไหลนะฮะการอะไรฮะสร้างโครงสร้างพื้นฐานบางอย่างทำได้ดีกว่างั้นผมถึงยังคิดอย่างนี้ฮะว่ามันก็ไม่ได้ถึงขนาดที่เรียกว่ามันทำลายกำแพงวิชาชีพนี้ไปอย่างสิ้นเชิงแต่มันกำลังย้ายที่ทำงานของคนไอทีใช่ไหมคุณไอทีไม่ได้เขียนโค้ดแบบเดิมแล้วอันนี้จะต้องไปเข้าใจอะไรข้อมูลเชิงลึกต้องทำระบบรักษาความปลอดภัยดีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ได้ดีเนี่ยซึ่งคนถ้าไม่ได้จบพื้นฐานไอทีดีเนี่ยบางทีเขาไม่เข้าใจว่าตรงนี้ทำอย่างไร
4: แสดงว่าแนวโน้มจะบอกว่าถดถอยก็ไม่ใช่นะแต่จะบอกเติบโตก็ไม่เชิงเหมือนกันก็คือมีทั้งการถดถอยและเติบโตเหมือนกันในสาขาวิทยากรคอมพิวเตอร์ไปคู่ขนานกันเป็นการย้ายเป็นการเกลี่ยเป็นการดิสทริบิวต์ใหม่ๆแบบนั้นป่ะอาจารย์แล้วในอเมริกาก็เป็นประเทศที่เห็นได้ชัดตรงนี้มั้ยหรือว่าตอนนี้ไทยเราเริ่มที่จะเห็นแล้วหรือว่าเป็นไปทั่วโลกเลย
3: ผมว่าเป็นไปทั่วโลกแล้วไทยเนี่ยแต่ก่อนเราคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะแต่ผมเนี่ยเริ่มเห็นภาพที่ว่าเด็กจบมาเนี่ยเริ่มหางานยากขึ้นเหตุผลคืองานพวกนี้บางทีมันต้องการคนมีประสบการณ์นะถ้าเขียนโค้ดอย่างเดียวแทบไม่ต้องการเลยนะเว็บโปรแกรมมิ่งเขียนเว็บเป็นอย่างเดียวไม่ต้องการแต่ต้องการคนที่มีประสบการณ์มีความเข้าใจระบบมีความเข้าใจธุรกิจอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเด็กจบใหม่จะเสียเปรียบและผมคิดว่าผมใช้คำนี้ละกันอาจจะเป็นความโชคร้ายของเขานิดนึงเขามาเรียนในช่วง4ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นปีที่ AI กำลังเติบโตขึ้นมาตอนนั้นทุกคนก็เรียนในระบบเดิมไม่มีใครเตรียมตัวที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงของ AI ที่มารวดเร็วขนาดนี้เห็นแล้วแบบตกใจพอมันเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วเนี่ยเขาปรับตัวไม่ทันเนี่ยงั้นจบมาแต่ก่อนเนี่ยผมจบมาผมก็ได้เงินเดือนดีในระดับหนึ่งเขียนโค้ดอย่างเดียวเป็นอะไรฮะจูเนียร์นะขั้นพื้นฐานก็ได้เงินอ่ะแต่ตอนนี้บริษัทก็มีแนวโน้มว่าเฮ้ยฉันไม่อยากจ้างจูเนียร์เพราะ AI มันเก่งกว่าจูเนียร์ใช่ไหมมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาอยากได้ซีเนียร์แต่เขาทำยังไงได้เขาจบมาเขาถูกสอนให้เป็นจูเนียร์การจะเป็นซีเนียร์ได้ต้องมีประสบการณ์นะครับนี่คือปัญหาที่เขาจะเจอแล้วมันไม่ใช่เจอแค่เมืองไทยอ่ะ มันไปทั่วโลกอ่ะตอนแรกเราคิดว่าทั่วโลกเนี่ยนะฮะหนักแต่เมืองไทยจะไม่หนักแต่หลังๆเริ่มเห็นแล้วฮะว่าเฮ้ยมันเริ่มมีประเด็นเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถามว่าอาชีพเนี่ยมันยังไม่ถึงขนาดหายไปนะแต่มันต้องเปลี่ยนช่องทางเอามาต้องอาศัยประสบการณ์ต้องเข้าใจเรื่องอะไรไอ้เฟรมเวิร์กต่างๆนะโครงสร้างพื้นฐานอย่างดีการรักษาความปลอดภัยข้อมูลเป็นยังไงนะการติดต่ออะไรพูดคุยกับผู้ใช้งานเป็นยังไงออกแบบยังไงเงี้ยผมว่ามันเป็นกลายเป็นทักษะอีกเรื่องหนึ่งมากกว่าครับ
4: โอ้ทักษะที่เขา require เด็กจบใหม่ก็ต้องน่าจะไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเพราะว่าต้องไปประชันกับคนกลุ่มที่เป็น mid level ซึ่งมีความต้องการสูงมากเลยในการที่จะเอาไปดูแลระบบใช้ประสบการณ์ที่มีประโยชน์ในการที่อาจารย์บอกว่าไปช่วยดูความปลอดภัยไปช่วยเชื่อมโยงงานลักษณะนี้ก็จะมีมากยิ่งขึ้นแต่ทีนี้ถ้าพูดถึงเด็กใหม่เนี่ยเขาจะต้องท้อถอยไหมครับอาจารย์เพราะว่าอาจารย์เองก็บอกว่าการแข่งขันก็สูงขึ้นในระดับแรงงานแล้วเด็กใหม่ก็ไม่ได้วางใจได้เสมอไปขณะเดียวกันเนี่ยหลักสูตรก็ปรับไม่ทันหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยเด็กใหม่คุณจะน้องบางคนอาจจะมีความฝันเรื่องของจะเป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้าน AI แล้วทีนี้แต่ว่าหลักสูตรเขาไม่ได้รองรับตรงนี้ให้ในหลักสูตรเมืองไทยเราควรจะทำไงดีครับอาจารย์จะเป็นทางออกยังไงดีสำหรับน้องๆรุ่นใหม่ที่เล็งว่าอยากจะทำงานด้านคอมพิวเตอร์แล้วก็ AI แต่ขณะเดียวกันมันหลักสูตรมันปรับไม่ทันนะครับ
3: ที่ผมไม่รู้นะผมเองก็ถ้าถามผมก็จบ

นะใช้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์หลักการเขียนโปรแกรมอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่น้องๆเด็กๆอยากจำเป็นต้องมีคือต้องเรียนรู้ตลอดเวลานะ

0: องพร้อมที่จะปรับตัวเราเองอาจจะไม่ใช่เขียนเกมอย่างเดียวแล้วอาจจะต้องไปทําอย่างอื่นเกี่ยวกับไอทีก็ได้งั้นอาชีพมันเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาผมคิดว่าวันนี้สิ่งที่มหาลัยทําได้ส่วนหนึ่งคืออาจจะปรับหลักสูตรได้บ้างนะแต่ผมก็ยังคิดว่ายังช้ากว่าการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มันน่าตกใจมากๆเมื่อเช้าเนี่ยผมนั่งดูรายการทีวีอยู่นะอันนึงเป็น
1: คร รั
0: า
1: บ
0: ยการ60 minutes อย่างเงี้ยเขาก็พูดถึงว่าเนี่ยมันก็มีอะไรบริษัทเนี่ยจ้างคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมาสอน AI ให้มาเรียนรู้การทํางานของบางอาชีพอย่างเงี้ยอย่างเช่นสมมติอาชีพคุณวรรณชัยเนี่ยเฮ้ยจะต้องเขียนสคริปต์ข่าวเขียนสคริปต์บทสัมภาษณ์อย่างเงี้ยเฮ้ยให้ AI มาสอนแล้วมันนึกในใจว่าไอ้คนสอนก็โทษนะก็ฆ่าตัวเองตายเหมือนกันนะเพราะมันก็มาแย่งอาชีพในอนาคตแต่เขาบอกมันทําอย่างนี้ได้จริงแล้วมันเก่งขึ้นเก่งขึ้นพอดูไปดูมาเสร็จปั๊บไปดูอีกสารคดีหนึ่งนะดูอีกช่องหนึ่งโอ้ AI มันสร้างเอเจนต์เองทำนี่ผมก็เริ่มนั่งนึกในใจว่าโอ้เนี่ยผมได้โชคดีจังเลยอะนะฮะคือเกิดมานานแล้วเอาใช้คำนี้ถ้าผมอยู่ในยุคเนี่ยผมเหนื่อยหน้าดูเลยเพราะผมต้องปรับตัวให้ทันอยู่ตลอดเวลาแล้วผมก็ต้องมาแข่งกับอะไรอะไอ้ AI อะคือจริงๆแข่งกับมนุษย์ด้วยกันก็เหนื่อยแล้วนะแต่ตอนนี้มาแข่งกับ AI เสร็จแล้ว AI ก็เก่งขึ้นเก่งขึ้นแล้วต่อไปฉันจะทำอะไรเนี่ยผมเริ่มเห็นคำถามนี่ที่ผมถามตัวเองจนผมว่าน่าเป็นห่วงทีเดียวนะผมเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนะครับวันเสาร์เช้าเนี่ยนะครับผมมีเคสหนึ่งเกิดขึ้นมาคือมีอะไรฮะมีน้องคนหนึ่งนะจากบริษัทแห่งหนึ่งนะซึ่งผมเป็นกรรมการอยู่เขาส่งอีเมลมาให้ผมนะบอกว่าเนี่ยเขาก็พอดีก็ไลน์มาบอกนะฮะบอกว่าเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยส่งอีเมลให้นะอยากจะสอบถามนะวันว่างนะมีให้15สล็อตนะแต่เขาไม่ได้บอกจํานวนสล็อตหรอกตอนแรกวันว่าง15สล็อตเนี่ยนะฮะแล้วให้ช่วยตอบกลับหน่อยที่ว่าสําหรับการประชุมปีหน้าเนี่ยว่างวันไหนบ้างโอ้ถ้าเป็นแต่ก่อนนะสิ่งที่ผมต้องทําคือผมต้องไปเอาต้องไปเปิดอีเมลเขาก่อนพอเปิดอีเมลเขาเนี่ยผมก็ต้องดูแต่ละวันเนี่ยไปเทียบกับคัลเลนดาร์ผมว่าว่างไม่
1: ใช
0: ว
1: ่
0: ่างแต่สิ่งที่ผมทํานะผมให้ AI agent เนี่ยสั่งมันอย่างเดียวเลยบอกว่าช่วยไปเปิดอีเมลของบริษัทนี้หน่อยว่ามีมาเมื่อคืนนี้ไหมถ้ามีมาเสร็จปั๊บช่วยไปตรวจสอบซิว่าเขาถามวันว่างเนี่ยดูซิว่าวันไหนว่างบ้างเขาใช้เวลาประมาณ5 นาที10 นาทีเนี่ยเขาก็ไปโค้ดมาแล้วตอบเสร็จสรรพเลยว่า15สล็อตวันไหนว่างวันไหนไม่ว่างแล้วเขาถามผมต่อจะให้ช่วยร่างอีเมลตอบกลับเลยไหมผมบอกเอาเลยเสร็จแล้วผมก็ตอบกลับเลยเนี่ยฮะมันผมกำลังเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยงานอย่างเงี้ยแต่ก่อนจะทำสักครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยปรากฏว่าเขาทําได้เลยแล้วงานเลขาหรืองานอะไรก็หายไปหมดโปรแกรมม
1: ใ
0: ิ
1: ช
0: ่ง
1: ่
0: ก็
1: ใช
0: เหม
1: ่
0: ือนกันนะงานซอฟต์แวร์เงี้ยผมก็ไปเจอคนไม่ต้องเขียนโปรแกรมอ่ะเป็นอ่ะมาทำมาหากินได้เจอบ่อยมากเลยฮะสารคดีในต่างประเทศเนี่ยเขาบอกเขาทำแอปขายเลยอ่ะครับเขียนเองฮะหรือไม่ใช่เรียกว่าแอปขายดีกว่าเขาไม่ได้ขายแอปโดยตรงอ่ะแต่เขาเอาแอปมาประกอบเพื่อจะอะไรอ่ะเสริมอาชีพเขาอ่ะแล้วทําให้
1: ครับ
0: กลายเป็นแพลตฟอร์มอ่ะผมใช้คํานี้ดีกว่าเนี่ยผมเจอเยอะมากเลยตอนนี้นะกลายเป็นว่าคนถ้าพร้อมที่จะเรียนรู้เนี่ยปรับตัวเองได้ตลอดเวลาน้องๆเด็กๆก็ไม่ต้องท้ออ่ะครับผมคิดว
1: ค
0: ่
1: รา ับ
0: แต่มันต้องสู้ครับผมใช้คํานี้
1: คราวนี้อาจารย์เอาประสบการณ์ส่วนตัวมาช่วยให้เป็นหลักการสักเล็กน้อยให้เป็นแนวคิดหน่อยสำหรับคนที่อาจจะรู้สึกว่าจะต้อง up skill re skill อย่างอาจารย์ก็เรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยนะครับกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดมานะครับแต่เราก็ไม่ได้หวั่นไหวเลยนะฮะตรงนี้เนี่ยในฐานะที่ทั้งอยู่ในแวดวงคอมพิวเตอร์ด้วยแล้วก็ต้อง up skill re skill ต้องเรียนรู้ตลอดเวลาอาจารย์ฝากไว้หน่อยครับ
0: ก็คืออย่างที่ผมบอกอ่ะวันนี้มันอาจจะเป็นทั้งโอกาสนะทั้งภาวะคุกคามแล้วก็โอกาสถ้าเรามองมันเป็นความคุกคามเนี่ยเราก็จะท้อแล้วก็จะไม่รู้สึกว่าผมฉันอยากจะทำแล้วเพราะเอไอมันเก่งเหลือเกินเฮ้ยมันก็เขียนโปรแกรมดีกว่าฉันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามองว่าเป็นโอกาสนะฮะเราก็มองถึงมันเขียนตรงนี้ได้แต่หลายอย่างเนี่ยมันก็ยังทําไม่ได้เราก็มันมาเป็นผู้ช่วยเราอ่ะแล้วเราต้องเรียนรู้ตลอดเวลานะฮะแล้วก็ในโลกวันนี้ผมคิดว่าอาชีพมันไม่เหมือนเดิมแล้วอะครับมันต้องพร้อมเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ตลอดเวลาเพราะแม้กระทั่งผมเองเนี่ยผมก็ยังตอบไม่ได้เลยว่าเนี่ยเฮ้ยในอนาคตเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกนะฮะไอ้เมื่อก่อนมันยังทําอันนี้ไม่ได้เลยวันนี้มันทําอันนี้ได้แล้วอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องเรียนรู้อยู่กับมันอะผมคิดว่า AI เนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้อยู่กับมันแล้วเราปฏิเสธมันไม่ได้แล้วครับแล้วก็มันไม่ใช่ที่เราจะบอกว่าเอ้ยอะไรฮะมันจะมาแย่งงานเราอะนะแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เราควรจะคิดคือเฮ้ยแล้วเราจะอยู่กับเขายังไงแล้วเราจะเอาเขามาทําเป็นประโยชน์ให้กับเรามากขึ้นได้อย่างไรผมว่านั่นคือสิ่งที่สําคัญกว่าครับ
1: วันนี้ขอบคุณอาจารย์นะครับกับแรงบันดาลใจและไอเดียดีๆครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีครับคุณอาจารย์ครับ
1: คุณครับ
2: คุณผู้ฟังครับนั่นก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ธนชาตินุ่มนนท์นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลของไทยและเป็นผู้อำนวยการสถาบัน IMC ครับเห็นได้ชัดแล้วนะครับการปรับตัวในโลกดิจิทัลนั้นสำคัญอย่างยิ่งยวดในยุคนี้ไม่มียุคสมัยไหนแล้วนะครับที่การปรับตัวจะต้องเป็นเรื่องเร่งด่วนเท่ากับยุคนี้อีกแล้วนะครับแต่ข่าวดีก็คือว่าอาชีพทั้งหลายไม่ได้สลายหายไปและถูกแทนด้วย AI แบบง่ายๆตรงๆแบบนั้นแต่มีการเคลื่อนย้ายทรัพยากรเคลื่อนย้ายรูปแบบการทำงานเคลื่อนย้ายอาชีพไปสู่อาชีพใหม่ๆและกิจกรรมใหม่ๆซึ่งอาจจะเป็นโอกาสที่มากมายสำหรับใครหลายคนก็ได้นะครับอย่างที่คาดไม่ถึงอยู่ที่ว่าท่านอัพสกิลและรีสกิลได้พร้อมเพียงพอแค่ไหนครับวันนี้เห็นความสำคัญกันแล้วว่าเราจะต้องเตรียมความพร้อมของเราให้พร้อมรับมือกับเรื่องเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาครับนั่นคือเรื่องราวที่อยากจะฝากกันไว้ในไวท์วิชั่นตลอดเกือบ1ชั่วโมงกับวรรณชัยจิตที่วงวันนี้ครับต้องขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับระหว่างครับช่วงที่2ของเราใน Wise Vision วันนี้คุยกับนักวิชาการแขกรับเชิญประจำของเรา
3: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจพบกับแขกรับเชิญที่โดดเด่นคุยเรื่องเทรนด์ธุรกิจหลายรสชาติหลากมุมมองเรื่องของคนทำงานและการบริหารทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz
4: สารคดีเทิดพระเกียรติวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์8ตุลาคม2569พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ประสูติเมื่อวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2525พระองค์เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเข้ารับการศึกษาระดับอนุบาลที่โรงเรียนจิตรดาจากนั้นประทับณรัฐแมริแลนด์ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยทรงสนพระทัยด้านศิลปะไทยส่งเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาพพิมพ์สำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และระดับปริญญาโทสาขาศิลปะไทยจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ณมหาวิทยาลัยศิลปากรภายหลังสำเร็จการศึกษาพระองค์มีพระปณิธานมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยทรงนำความรู้และใช้พระปรีชาสามารถประกอบพระกรณียกิจเกี่ยวกับงานศิลปะและพระพุทธศาสนาอาทิการจัดประมูลภาพฝีพระหัตถ์เพื่อช่วยเหลือสุนัขจรจัดการทรงงานบูรณะพระวิหารปรับภูมิทัศน์วัดวาอารามทรงทุ่มเทพระวรกายดูแลการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังพระวิหารวัดหนองน้ำขุ่นจังหวัดระยองด้วยพระองค์เองสะท้อนถึงพระวิริยะอุตสาหะและน้ำพระทัยที่ทรงทุ่มเทเพื่อจะลงศิลปะวัฒนธรรมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาพระกรณียกิจนานัปการของพระองค์นับเป็นคุณูปการต่อวงการศิลปะไทยและเป็นแรงบันดาลใจในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
6: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
8: ไม่กี่วินา าทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
9: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
8: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
9: หยุดอย่า กดอย่าโอน
8: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
9: จ่ายคิดให้ดี
8: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
10: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
11: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
12: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
14: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอะ
14: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
12: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
15: เมโทรไลฟ์สไตล์เมโทรไลฟ์สไตล์
16: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่ฟังอยู่ทางบ้านนะคะสวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนด้วยค่ะพบกับการแถลงข่าวของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะคะประจำวันที่7ตุลาคม2569ค่ะโดยในวันนี้นะคะจะมีผู้ร่วมแถลงทั้งสิ้น4ท่านด้วยกันค่ะได้แก่นายฟาตามัททวีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยานายธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานนายปริญญาจันทคุปผู้อำนวยการส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครและดร.สิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมปภ.ค่ะโดยเราจะมาสรุปสถานการณ์ให้เข้าใจง่ายๆนะคะว่ามีจุดไหนที่เริ่มดีขึ้นและจุดไหนยังเสี่ยงอยู่โดยฝนข้างหน้าจะเป็นยังไงค่ะโดยจะมาอัปเดตข้อมูลของวันนี้นะคะเวลา8นาฬิกาค่ะและหากในระหว่างวันข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงเราจะมาอัปเดตในเพจไทยคู่ฟ้าให้ได้ทราบค่ะจุดที่น้ำเริ่มลดลงนะคะได้แก่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาสุพรรณบุรีค่ะระดับน้ำจะค่อยๆลดลงอย่างช้าๆนะคะในส่วนของชลบุรีค่ะอำเภอพนัสนิคมนะคะสถานการณ์เริ่มดีขึ้นค่ะจุดที่ยังต้องเฝ้าระวังนะคะได้แก่ภาคตะวันตกของประเทศค่ะราชบุรีกาญจนบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีเนื่องจากจะมีปริมาณฝนที่เข้ามาเติมในระหว่างวันที่10ถึง12นี้นะคะปทุมธานีค่ะการระบายน้ำออกค่อนข้างช้านะคะส่วนหนึ่งมีน้ำมาจากทางองครักษ์ด้วยค่ะและในจุดที่ต้องเฝ้าระวังอีกจุดหนึ่งนะคะได้แก่บริเวณฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีค่ะยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะคะในเรื่องของน้ำเหนือค่ะวันนี้วัดปริมาณน้ำจากนครสวรรค์นะคะได้ที่1915ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะและเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำที่2500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะและจะลดระดับการระบายอยู่ที่2400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงบ่ายวันนี้โดยจะทยอยลดระดับการระบายชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะในลุ่มแม่น้ำแม่กลองนะคะยังต้องเฝ้าระวังที่จังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีและเพชรบุรีสมุทรสงครามที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นค่ะเนื่องจากจะมีปริมาณฝนที่เข้ามาเติมและการระบายน้ำของเขื่อนค่ะในส่วนลุ่มแม่น้ำบางปะกงค่ะช่วงนี้น้ำทะเลหนุนสูงการระบายน้ำออกไปได้อย่างล่าช้านะคะยังต้องเฝ้าระวังในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีค่ะกรุงเทพมหานครนะคะเมื่อวานนี้ได้แจ้งว่ามีน้ำท่วมขังเหลือถนนแค่1สายเท่านั้นที่ยังท่วมขังอยู่นะคะแต่ในวันนี้ค่ะเนื่องจากมีปริมาณฝนที่ตกหนักเมื่อวานทำให้มีน้ำท่วมขังอยู่ที่ถนนรวมกัน3สายด้วยกันนะคะโดยทางกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้ให้รายละเอียดในส่วนนี้ค่ะในส่วนฝนที่ตกในวันนี้นะคะฝนจะตกมากในช่วงภาคใต้ค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันที่9นะคะฝนจะตกในช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้วันที่10ค่ะฝนจะตกทั่วทุกภาคค่ะแต่จะตกหนักในตอนล่างค่ะภาคใต้ภาคตะวันตกและริมทะเลจังหวัดระยองค่ะวันที่11นะคะฝนตกภาคตะวันตกค่ะส่วนวันที่12ฝนจะตกช่วงภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันที่13นะคะจำนวนฝนจะเริ่มน้อยลงค่ะในส่วนของการโอนเงินเยียวยาค่ะวันนี้มีตัวเลขที่ได้รับยอดเยียวยาที่จะได้รับยอดเยียวยาในวันศุกร์นี้นะคะอยู่ที่ 1,453 ครัวเรือนค่ะแล้วในวันนี้ปภ.จะมาแถลงไขข้อข้องใจด้วยค่ะในเรื่องของการไม่มีรหัสบ้านต้องทำอย่างไรบ้านเช่าที่มีการซอยหลายห้องต้องทำอย่างไรค่ะโดยเราจะขอเริ่มกันที่กรมอุตุนะคะขอเชิญกรมอุตุค่ะ
1: สวัสดีครับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสำหรับวันนี้วันพรุ่งนี้นะครับก็ตอนนี้เนื่องจากความกดอากาศสูงนะครับเริ่มลงมาแล้วนะครับก็จะขยับนะครับฝนจะขยับนะครับจากตะวันจากที่ขยับจากตะวันออกของประเทศไปตะวันตกของประเทศนะครับตอนนี้ก็อยู่ในแนวตะวันตกของประเทศนะครับวันนี้พรุ่งนี้ทางภาคใต้ก็ยังคงมีฝนนะครับจะมีฝนอยู่นะครับส่วนในเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงท้ายของฤดูฝนนะครับบริเวณประเทศไทยก็ยังคงมีอากาศแปรปรวนนะครับโดยจะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงนะครับรวมทั้งลูกเห็บตกด้วยนะครับโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับจะมีผลกระทบตามวันต่างๆดังต่อไปนี้นะครับวันที่9นะครับจะมีบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับบุรีรัมย์ศรีสะเกษสุรินทร์นะครับประมาณตรงนั้นนะครับรวมถึงทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับส่วนวันที่10เนี่ยก็จะเป็นบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันและภาคใต้ก็คือในส่วนของประเทศไทยตอนล่างลงไปนะครับส่วนภาคเหนือก็จะเป็นบริเวณแถวตากกับทางด้านกำแพงเพชรนะครับที่จะมีผลกระทบนะครับส่วนวันที่11นะครับก็จะเป็นทางด้านแนวตะวันตกแล้วจะเป็นภาคเหนือตอนล่างแนวทางตากเนี่ยแหละครับแล้วก็ ภาคกลางทางแถวกาญจนบุรีนะครับแล้วก็มีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ยังมีผลกระทบอยู่นะครับและทางด้านภาคใต้นะครับตั้งแต่ราชบุรีเพชรบุรีนะครับก็จะเน้นไปที่ทางเพชรบุรีนะครับอาจจะมีฝนเยอะหน่อยนะครับในวันที่11นะครับส่วนวันที่12เนี่ยก็จะเป็นบริเวณภาคกลางตอนล่างละก็จะค่อนข้างน้อยนะครับก็จะมีไม่เยอะมากก็จะเป็นแค่ฝนหนักไม่มีหนักมากนะครับก็จะมีทางภาคใต้นะครับทางฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็จะน้อยลงเรื่อยๆวันที่13ก็จะไม่ค่อยเยอะจะเป็นภาคใต้ตอนล่างแหละครับแถวปัตตานีนราธิวาสนะครับโซนทางด้านนั้นครับขอบคุณครับ
0: ค่ะจะขอเชิญคุณธวัชชัยนะคะในอธิบายในรายละเอียดของการจัดการน้ำค่ะ
2: ครับสำหรับในส่วนของกรมชลประทานนะครับจากฝนที่ตกในพื้นที่ตอนบนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่ที่จังหวัดน่านนะครับก็ในส่วนของส่วนนี้เองเนี่ยทางเขื่อนภูมิพลนะครับเขื่อนศิริกิติ์เราก็สามารถรองรับน้ำไว้ได้ทั้งหมดนะครับไม่ส่งผลกระทบกับพื้นที่ตอนล่างนะครับในเรื่องของการระบายน้ำท้ายเขื่อนเองเนี่ยเราก็ระบายน้ำให้น้อยที่สุดนะครับให้เพียงพอกับต่อการใช้นะครับอุปโภคบริโภคและสาธารณเวชแล้วก็เกษตรของพี่น้องประชาชนเท่านั้นนะครับส่วนที่เขื่อนเจ้าพระยาเองนะครับวันนี้เองเนี่ยที่สถานี42ที่นครสวรรค์เองเนี่ยปริมาณน้ำไหลผ่านก็อยู่ที่ประมาณ 1,915 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็ลดลงมาจากเมื่อวานประมาณสัก 30-40 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับสถานการณ์แนวโน้มนะครับในส่วนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับเราก็ได้บริหารจัดการน้ำนะครับโดยทำสมดุลน้ำนะครับระหว่างน้ำด้านเหนือด้านข้างแล้วก็การระบายน้ำนะครับก็ณวันนี้เองนะครับเราได้มีการลดนะครับการระบายน้ำนะครับทางด้านตอนล่างจาก 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับโดยค่อยๆเริ่มลดตั้งแต่ตอน 8:00 นที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะไปเหลือ 2,400 ตอนประมาณสัก 13:00 นะครับแล้วก็มีการลดน้ำนะครับออกทางฝั่งแม่น้ำน้อยนะครับแม่น้ำท่าจีนนะครับแล้วก็คลองชัยนาทป่าสักนะครับลดลงเป็นลำดับด้วยเช่นกันนะครับแนวโน้มสถานการณ์น้ำนะครับในส่วนของพื้นที่ก็เริ่มดีขึ้นนะครับก็จากการลดการระบายน้ำเนี่ยก็จะทำให้พื้นที่ด้านท้ายน้ำเนี่ยลดลงอีกสักประมาณ10-25เซนติเมตรนะครับแนวโน้มก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับน้ำส่วนนี้เองเนี่ยก็จะไปผ่านนะครับจังหวัดชัยนาทนะครับสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยานะครับปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพสมุทรปราการนะครับแล้วก็ออกอ่าวไทยนะครับก็ส่วนนี้เองเนี่ยจะไม่ผ่านน้ำเข้าไปในพื้นที่ไม่ให้ได้รับผลกระทบนะครับจะลงอ่าวไทยโดยตรงนะครับในส่วนของภาคตะวันตกนะครับทางฝั่งลุ่มน้ำแม่กลองเองเนี่ยซึ่งทางกรมอุตุก็นำเรียนแล้วว่าจะมีฝนเยอะนะครับในช่วงที่กำลังจะถึงนี้นะครับก็เราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของการพร่องน้ำหน้าเขื่อนแม่กลองลงนะครับเพื่อที่จะรองรับน้ำฝนในส่วนนี้นะครับแต่เนื่องจากฝนที่ตกหนักเมื่อคืนนี้เองก็ทำให้แถวอำเภอไซโยกเองนะครับปริมาณน้ำก็มีล้นตลิ่งนะครับในบางจุดนะครับน้ำที่ผ่านมาถึงเขื่อนแม่กลองนะครับวันนี้เราระบายอยู่ที่ประมาณ 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะครับประมาณ100กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็จะส่งให้ผลให้พื้นที่ทางท้ายน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดกาญจนบุรีเองราชบุรีนะครับสมุทรสาครนะครับก็จะมีน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะครับสักประมาณ 40-50 เซนนะครับในส่วนนี้ก็คาดว่าปริมาณน้ำที่จะมาเติมเนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบเหมือนช่วงที่ผ่านมานะครับจะปริมาณฝนน้อยกว่ารอบที่แล้วนะครับในส่วนของภาคใต้นะครับเองตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดเพชรบุรีเองเนี่ยทางเขื่อนแก่งกระจานเองเนี่ยเราก็ยังควบคุมการระบายน้ำนะครับระบายน้ำอยู่วันละประมาณ10ล้านซึ่งไม่ให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่ท้ายน้ำนะครับมาถึงหน้าเขื่อนเพชรนะครับอยู่ที่ประมาณ160ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งมีศักยภาพในการรองรับน้ำได้อยู่ที่ประมาณ320นะครับตอนนี้น้ำก็อยู่ที่ประมาณครึ่งนึงนะครับเราระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเพชรนะครับไปทางตัวเมืองเพชรบุรีเนี่ยประมาณสัก75ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับศักยภาพนะครับของลำน้ำที่ผ่านตัวเมืองเพชรบุรีนะครับเราสามารถรับได้ถึง150นะครับตอนนี้เราก็ระบายไปเพียงครึ่งเดียวยังไม่มีผลกระทบครับในเขตตัวเมืองของเพชรบุรีนะครับสถานการณ์น้ำตอนนี้ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับก็จะไปอยู่ในส่วนของภาคตะวันออกนะครับในส่วนของพื้นที่ตอนบนนะครับทางฝั่งแม่น้ำบางประกงนะครับก็จะเป็นที่รวมกันระหว่างแม่น้ำนครนายกนะครับกับแม่น้ำปราจีนบุรีนะครับในส่วนของแม่น้ำนครนายกเองเนี่ยพื้นที่ตอนบนเองนะครับก็เริ่มสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะมาอยู่ที่พื้นที่ตอนล่างแถวอำเภอองครักษ์นะครับที่ปริมาณน้ำค่อนข้างจะส ทรงตัวเล็กน้อยนะครับก็เนื่องจากได้รับผลกระทบนะครับจากระดับน้ำทะเลแล้วก็น้ำที่มาเติมจากที่ฝั่งปราจีนบุรีมาชนกันนะครับในส่วนของลำน้ำปราจีนบุรีเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ตั้งแต่สระแก้วนะครับจังหวัดปราจีนบุรีตอนต้นเนี่ยสถานการณ์น้ำก็ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะมากระทบนะครับในส่วนของทางตัวเมืองเองนะครับซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยแนวโน้มก็ค่อยๆลดลงแต่จะลดลงอย่างช้าๆนะครับในส่วนของทุ่งรับน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นทุ่งท่าแหหรือทุ่งบางพวงเองนะครับตอนนี้ปริมาณน้ำก็ยังทรงๆอยู่นะครับก็จะค่อยๆระบายนะครับออกตามระบบชลประทานนะครับซึ่งปริมาณน้ำนะครับที่ระบายลงตอนนี้อาจจะกระทบกับพื้นที่ทางฝั่งนะครับฉะเชิงเทรานะครับตั้งแต่บางน้ำเปรี้ยวนะครับบางคล้านะครับพนมสารคามแล้วก็ที่อำเภอเมืองนะครับจะทำให้ระดับน้ำนะครับทรงตัวถึงสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับเนื่องจากตอนนี้เองเนี่ยก็มีอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนนะครับแต่หลังจากน้ำทะเลนะครับอยู่ในช่วงขาลงแล้วสถานการณ์ก็จะเริ่มดีขึ้นซึ่งปัจจุบันเองหน่วยงานต่างๆเองไม่ว่าจะเป็นทางกองทัพเรือนะครับหรือว่ากรมชลประทานเองเนี่ยก็ได้ระดมเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องผลักดันน้ำนะครับเรือผลักดันน้ำต่างๆไปติดตั้งนะครับเพื่อเร่งระบายน้ำนะครับคาดว่าสถานการณ์ก็จะค่อยๆดีขึ้นเป็นลำดับครับ
0: ค่ะลำดับถัดไปนะคะขอเชิญคุณปริญญาค่ะตัวแทนจากกทม.ให้รายละเอียดเรื่องน้ำท่วมขังในกทม.การจัดการรวมถึงการลงทะเบียนเยียวยาเลือกเอกสารโฉนดที่เป็นประเด็นในโลกโซเชียลด้วยค่ะขอเชิญค่ะ
3: ครับสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมถนนสายหลักของกรุงเทพมหานครนะครับเนื่องจาก24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับยังมีปริมาณฝนกระจายทั่วทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับเพราะฉะนั้นถนนสายหลักที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงและควรหลีกเลี่ยงก็ได้แก่ถนนฉลองกรุงนะครับช่วงบริเวณสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับผมถนนสุวินทวงศ์นะครับบริเวณแยกเมืองมีนครับและถนนลาดกระบังบริเวณแยกจระเข้น้อยครับผมสำหรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับวันนี้คาดการณ์น้ำขึ้นสูงสุดเนี่ยอยู่ที่เวลา 17:15 นนะครับซึ่งระดับน้ำอยู่ที่ 1.88 เมตรจากระดับน้ำทะเลกลางนะครับซึ่งก็ยังต่ำกว่าคันกั้นน้ำโดยเฉลี่ยของกรุงเทพมหานครนะครับอยู่ที่เมตรกว่าๆครับก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่น่าไว้วางใจครับผมสำหรับต่อไปเป็นปฏิบัติการกู้คืนพื้นที่แขกลัดลมกาวลาดกระบังนะครับเนื่องจากเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยยังมีฝนตกหนักในพื้นที่นะครับผมนั้นยังทำให้ในซอยย่อยบางแห่งซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยยังคงมีน้ำขังอยู่ที่ประมาณ20เซนติเมตรนะครับโดยกรุงเทพมหานครเนี่ยจะเร่งระบายน้ำจากที่ขังเนี่ยให้ออกโดยเร็วครับผมสำหรับต่อไปในสถานการณ์น้ำในพื้นที่มีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงและสายไหมนะครับผมโดยพื้นที่มีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงยังมีฝนตกในพื้นที่นะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยได้เร่งสูบระบายน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในคลองเนี่ยไม่ให้เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ใกล้เคียงครับผมในบริเวณพื้นที่สายไหมอ่อเงินนะครับก็ได้เร่งเปิดประตูระบายน้ำโดยรับน้ำจากพื้นที่ของปทุมธานีเพื่อให้ระบายออกได้โดยเร็วด้วยครับผมในขณะที่การจัดการขยะชิ้นใหญ่นะครับผมกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ได้เร่งจัดการขยะอย่างต่อเนื่องนะครับโดยหากประชาชนในพื้นที่นะครับพบเห็นว่ายังมีขยะตกค้างเนี่ยสามารถแจ้งสำนักเขตในพื้นที่หรือแจ้งผ่านทางระบบทัฟฟี่ฟองดูได้ครับเพื่อที่กรุงเทพมหานครจะได้เข้าจัดการเคลียร์ขยะดังกล่าวครับผมครับสำหรับต่อไปนะครับจะเป็นการในเรื่องของการลงทะเบียนเยียวยาผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับในปัจจุบันเนี่ยในช่วงวันนี้จะมีผู้ลงทะเบียนผ่านทางเพจเคลมแบงคอกแล้วนะครับ 56,611 รายนะครับผมโดยพื้นที่ที่มีการลงทะเบียนมากที่สุดนะ3ระดับแรกก็มีพื้นที่เขตลาดกระบังนะครับพื้นที่บางกะปิแล้วก็พื้นที่เขตสายไหมนะครับโดยในส่วนของหลักสิทธิ์ที่ขอเนี่ยก็จะเป็น3ระดับแรกก็จะเป็นค่าดำรงชีพนะครับค่าซ่อมแซมบ้านแล้วก็ค่าเครื่องมือและทุนประกอบอาชีพนะครับโดยในส่วนเนี้ยกรุงเทพมหานครเนี่ยได้เพิ่มจุดบริการเพื่อช่วยเหลือผู้ลงทะเบียนผู้ประสบอุทกภัยจากเดิมที่เปิดที่สำนักเขต50เขตนะครับเพิ่มอีก22แห่งรวมเป็น72แห่งนะครับก็ได้แก่ศูนย์นักธนาการของกรุงเทพมหานคร7แห่งนะครับศูนย์กีฬาของกรุงเทพมหานคร7แห่งและห้องสมุดประชาชน10แห่งนะครับโดยสามารถศูนย์ในจุดที่เปิดเพิ่มเนี่ยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาครับสำหรับคำถามที่มีการสอบถามเข้ามามากในเรื่องเอกสารประกอบการลงทะเบียนนะครับผมก็ในส่วนของเอกสารที่เกี่ยวกับทางกรุงเทพมหานครเนี่ยสำนักงานเขตเนี่ยจะช่วยอำนวยความสะดวกโดยการคัดสำเนาให้นะครับผมในส่วนของเอกสารที่ไม่สามารถหามายืนยันได้เนี่ยทางสำนักงานเขตเนี่ยจะได้ดำเนิน ินการให้สอบปากคำหรือปค14นะครับเป็นหลักฐานเพื่อประกอบการยื่นลงทะเบียนขอเข็มฉีดต่อไปครับ
0: ขอเชิญทางดร.สิริธรค่ะอัปเดตเรื่องการเยียวยานะคะรวมถึงไขข้อข้องใจเรื่องการไม่มีรหัสบ้านนะคะรวมถึงการที่เป็นบ้านเช่าและซอยหลายห้องด้วยค่ะ
4: จากการที่เราได้ประสานแจ้งไปยังกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะคะว่าขอให้เร่งดำเนินการส่งข้อมูลเพื่อที่จะจ่ายเงินเยียวยาพี่น้องประชาชนให้ทันภายในสัปดาห์นี้ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะคะในเมื่อเวลาช่วงเช้ายอดตัดณเวลา 7:50 นาทีนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยได้รับข้อมูลเรื่องของจังหวัดที่มีการโอนเข้ามาขออภัยค่ะที่มีการแจ้งข้อมูลเข้ามาและปภ.ได้ทำการส่งให้กับธนาคารออมสินนะคะเพิ่มเติมเป็นจำนวน 9,842 ครัวเรือนนะคะเป็นจังหวัดสระแก้ว 5,742 ครัวเรือนและจังหวัดสมุทรปราการ 4,100 ครัวเรือนซึ่งทั้งหมดนี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รวบรวมกับจังหวัดที่ส่งมาในช่วงของวันแรกที่ผ่านมาด้วยนะคะได้รวมจำนวนทั้งสิ้นแล้วเป็นจำนวน 14,053 ครัวเรือนเป็นเงินทั้งสิ้น 94,077,000 บาทโดยได้ทำการส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วซึ่งกลุ่มผู้ประสบภัยในกลุ่มนี้จะได้รับการเยียวยาภายในเช้าของวันศุกร์ที่9ตุลาคมนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องของเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีค่ะสำหรับข้อมูลเรื่องของระบบลงทะเบียนที่มีพี่น้องประชาชนแจ้งข้อมูลการลงทะเบียนเข้ามาเพิ่มเติมนะคะตอนนี้ข้อมูลณ 7:30 นาทีรวมข้อมูลทั้งสิ้นมีการรายงานเข้ามาที่กรุงเทพมหานครเพิ่มเป็น 552,709 ครัวเรือนสมุทรปราการ 188,153 ครัวเรือนปทุมธานี 161,594 ครัวเรือนฉะเชิงเทรา 52,949 ครัวเรือนแล้วที่เพิ่มขึ้นมานะคะก็จะเป็นจังหวัดนนทบุรีที่มีการรายงานเพิ่มขึ้นมาเป็น 45,102 ครัวเรือนค่ะซึ่งในจำนวนเหล่านี้ที่มีการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะทางปภ.ก็จะได้ประสานทางจังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครให้เร่งดำเนินการจะส่งข้อมูลมาให้ทางปภ.เพื่อที่จะได้ส่งข้อมูลให้ทางออมสินเหมือนดังเช่นข้อมูลกลุ่มแรกที่จะทำการโอนเงินได้ภายในวันศุกร์นี้ค่ะส่วนประเด็นเรื่องที่สองค่ะเรื่องของเมื่อวานนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยช่วงฤดูฝนตามมติคณะรัฐมนตรีครัวเรือนละ 9,000 และ 7,000 บาทนะคะในวงเงินที่ได้อนุมัติไปแล้วภายใต้วงเงิน 4,700 กว่าล้านบาทจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,569 งบกลางนะคะซึ่งก็จะทำให้จังหวัดสมุทรสงครามเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีทางปภ.ก็ได้ประสานไปยังจังหวัดให้เร่งดำเนินการตรวจสอบและก็แจ้งประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนให้ลงทะเบียนยืนยันข้อมูลเข้ามาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อที่จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาต่อไปนะคะส่วนสำหรับข้อคำถามที่พี่น้องประชาชนมีความสงสัยกันเข้ามาเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยากรณีของบ้านเช่าที่จำเป็นต้องใส่กรอกรหัสบ้านซึ่งจะเป็นรหัสตามทะเบียนบ้านที่อยู่นะคะในกรณีนี้สำหรับผู้เช่าบ้านที่ไม่ทราบรหัสบ้านผู้เช่าสามารถกรอกเป็นเลขที่บ้านที่เราเช่าอยู่ได้นะคะซึ่งในระบบจะมีการให้กรอกเลขที่บ้านที่เราเช่าอยู่ซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลมาเข้ากับที่ระบบได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกรณีในบ้านหลังใหญ่ที่เป็นบ้านเลขที่นะคะเป็น1บ้านเลขที่แต่มีการซอยย่อยเป็นหลายห้องในลักษณะของห้องเช่านะคะถ้าหากว่าตรวจสอบแล้วหรือสภาพความเป็นจริงประจักษ์ อย่างแท้จริงว่าเป็นการแบ่งให้เช่าเป็นห้องเช่าแล้วมีผู้อยู่อาศัยจริงนะคะผู้เช่าก็จะได้รับการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีในวงเงิน 9,000 และ 7,000 นะคะลักษณะของน้ำท่วมและน้ำล้อมทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะขึ้นอยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครที่จะเข้าไปสำรวจตรวจสอบและเพื่อเป็นการยืนยันว่าบ้านหลังนี้เป็นลักษณะของบ้านเลขที่เดียวแต่มีการแบ่งซอยเป็นการเช่าอยู่อาศัยจริงก็จะเป็นข้อมูลเพื่อให้ทางหน่วยงานได้สามารถอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่มีลักษณะเข้าเกณฑ์เงื่อนไขเหล่านี้ให้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาค่ะ
5: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณทุกหน่วยงานค่ะที่เข้ามาให้รายละเอียดนะคะแล้วก็บางพื้นที่นะคะน้ำลดส่วนบางพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างไรหากถ้ามีการเดินทางนะคะอยากให้ประชาชนทุกคนเช็คเส้นทางก่อนเดินทางค่ะแล้วก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลรอบต่อไปได้ในวันพรุ่งนี้นะคะและถ้าเกิดมีสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะทางเราจะอัปเดตให้ทราบในเพจไทยคู่ฟ้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: 10:22 ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะ
2: สวัสดี
1: ทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราเจอกันกับชั่วโมงสุขภาพค่ะอาจจะเลทมานิดนึงนะคะเนื่องจากว่าเรารับสัญญาณแถลงจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารเรื่องของอุทกภัยนะคะน้ำท่วมในแต่ละพื้นที่มีมาตรการเยียวยายังไงดูแลกันยังไงแล้วก็ช่วงนี้เข้าสู่การฟื้นฟูในบางพื้นที่แล้วค่ะแต่ว่าน้ำยังไม่ไปนะบางพื้นที่ก็ยังท่วมขังแล้วก็ยังมีมาตรการที่จะรองรับน้ำฝนที่จะมาในช่วงนี้นะคะแล้วไหนจะน้ำเหนือด้วยนะคะก็สู้กันไปนะคะ
2: ต้องเตรียมพร้อมเตรียมตัวกันอยู่
1: ใช่ค่ะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับทุกท่านที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเลยค่
2: ะ
1: สำหรับในช่วงนี้ค่ะชั่วโมงสุขภาพเรามาพบกันนะคะก็เข้าสู่ในช่วงของการอัปเดตข้อมูลข่าวสารแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะทุกวันพุธเนี่ยเราก็จะนำเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มนะคะมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนั้นไปติดตามเรื่องราวของมาตรการโครงการที่ยกระดับเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมติครม.ออกมาแล้วนะว่านโยบายนี้เนี่ยจะต้องเดินหน้าต่อไปแล้วก็หลายๆภาคส่วนด้วยกันค่ะคุณไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการเนาะ
2: กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยนะในภาคของจังหวัดนะ
1: ใช่ค่ะก็เข้ามาดูแลกันด้วยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดนะคะจะเป็นยังไงเราจะพาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กนี่แหละค่ะซึ่งเราได้ไปสัมภาษณ์นะคะคุณเรืองศักดิ์ปิ่นประทีปค่ะซึ่งเราก็จะนำเรื่องนั้นมาส่งต่อคุณผู้ฟังนะคะท่านเป็นผู้จัดการมูลนิธิเกี่ยวกับเรื่องของเด็กนะคะ
2: นิทานเด็กนะการร้องเพลง
1: ใช่ค่ะ
2: หนังสือเพื่อเด็กหนังสือเพื่อเด็ก
1: หนังสือเพื่อเด็กมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กนะคะ
2: ค่ะ
1: เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามกันเลยค่ะกับคุณเรืองศักดิ์ปิ่นประทีปค่ะเรื่องราวที่เราจะมาอัปเดตกันค่ะนั่นก็คือเรื่องที่เราจะปล่อยผ่านไม่ได้เลยค่ะนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มนะคะเป็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยเพื่อให้เด็กในวัยที่ต้องเจริญเติบโตแบบนี้นะคะพัฒนาการสมองได้ดีแล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและที่สำคัญเนี่ยคืออนาคตของประเทศไทยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมาเท้าความถึง เรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญแบบนี้นะคะซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติตามที่คณะกรรมการของสภาศึกษานะคะกระทรวงศึกษาธิการนั้นเสนอเข้าไปค่ะก็ได้มีการรับทราบข้อเสนอเชิญนโยบายนะคะแล้วก็เห็นชอบข้อเสนอเชิญนโยบายเป็นวาระแห่งชาติแล้วก็เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็ยังมีกระทรวงสาธารณสุขรวมไปถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็อีกหนึ่งหน่วยงานนะคะที่เราก็ร่วมมีบทบาทก็คือกรมประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ยังมีหน่วยงานอื่นๆของภาครัฐเอกชนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ด้วยก็เข้ามาร่วมมาพัฒนานะคะที่มีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอยู่ในพื้นที่เนี่ยภายใต้การกำกับดูแลแล้วก็รับผิดชอบหรือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัยก็จะช่วยกันขับเคลื่อนนำนโยบายที่เรียกว่า3เร่ง3ลด3เพิ่มนี้นะคะมาขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะเห็นผลเป็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งรายการชั่วโมงสุขภาพของเรานะคะทุกวันพุธเนี่ยก็จะเป็นอีก1ชั่วโมงค่ะที่ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มคือถ้าฟังแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังหลายท่านก็เอ๊ะทำไมต้องพูดเป็นเชิงวิชาการจริงๆแล้วเนี่ยไอ้3เร่ง3ลด3เพิ่มเนี่ยถ้าพูดเป็นภาษาบ้านๆก็คือการนำหลักการต่างๆมาผนวกกันแล้วก็มาผลักดันส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยก็คือเด็กตั้งแต่แรกเกิดเนาะเข้ามาโตขึ้นมาเนี่ยมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับ การเจริญเติบโตของเขาอย่างธรรมชาติไม่ใช่ไปพึ่งพาทางด้านโซเชียลมีเดียหรือปัญหาต่างๆคือเขาจะเข้าไปดูทุกอย่างสำหรับเด็กนะคะเด็กหนึ่งคนโตขึ้นมาเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ครอบครัวนะคะเขาก็จะเข้าไปดูเลยว่าครอบครัวมีปัญหาไหมเด็กคนนี้เป็นยังไงนะคะเจริญเติบโตถูกต้องไหมมีปัญหาเรื่องของการเรียนหรือเปล่าพัฒนาการเป็นยังไงนี่แหละค่ะเข้าไปดูแลทั้งหมดเลยซึ่งทุกๆวันพุธเนี่ยเราก็ได้รับเกียรติจากหลายๆภาคส่วนค่ะที่จะมาร่วมพูดคุยกันนะคะแล้วก็วันนี้เช่นกันค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณเรืองศักดิ์ปิ่นประทีปท่านเป็นกรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กนะคะก็จะมาพูดคุยกันกับประเด็นเรื่องของคืนแม่ให้ลูกคืนสุขให้บ้านด้วยการอ่านร้องท่องร้องเล่าแล้วก็เล่นค่ะฟังดูแล้วโอ้โหมันน่าสนใจนะมันเป็นประโยคที่คล้องจองแล้วก็น่าสนใจโดยเฉพาะกับครอบครัวแล้วก็เด็กๆด้วยนะคะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะไปพูดคุยกับคุณเรืองศักดิ์กันค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีผู้จัดรายการและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะสวัสดีนะคะก็ชั่วโมงนี้นะคะก็จะต่อยอดกันนะคะสำหรับการที่เราจะช่วยกันนะคะที่จะขับเคลื่อนเรื่องของคุณก็เรียกว่าพัฒนาการเด็กนะคะซึ่งเราจะคืนแม่ให้กับลูกแล้วก็คืนสุขให้กับบ้านนะคะอันดับแรกเลยท้าความนิดหนึ่งค่ะว่าทำไมต้องใช้คำว่าอ่านท่องร้องเล่นและเล่าซึ่งเป็นเครื่องมือที่มันไปสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกใช่ไหมคะ
3: ครับเบื้องต้นก่อนขอแก้หัวข้อก่อน
1: ค่ะ
3: คือแม่อย่างเดียวไม่ได
1: ้
3: การเลี้ยงลูกถ้าจะให้ดีและเป็นคนที่มีคุณภาพของชาติเนี่ยต้องทั้งแม่และพ
1: ่อ
3: การเลี้ยงลูกไม่ใช่ภาระหน้าที่ของแม่อย่างเดียว
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แม่เป็นผู้ให้กำเนิดเป็นผู้ท้องนั่นก็คือรับผิดชอบแรกของแม่คือ9เดือนที่ลูกต้องใช้ลมหายใจเดียวกับแม่อ
1: ัน
3: นั้นคือแม่ต้องดูแลทั้งตัวเองและลูกเมื่อคลอดออกมาแล้วเนี่ยการเลี้ยงลูกไม่ใช่หน้าที่แต่การเลี้ยงลูกเป็นสิ่งที่ต้องทำและต้องทำทั้งคู่บ้านเราเนี่ยยังติดกับดักความคิดเนาะยิ่งเฉพาะยุคใหม่เนี่ยก็จะกลายเป็นเลี้ยงลูกเนี่ยเป็นเรื่องของแม่ซ
1: ึ่
3: งมันทำให้ภาพจำของพ่อที่ลูกจะมีด้วยในช่วงเล็กๆเนี่ยมันหายไปถ้างั้นเอาใหม่เรื่องของการเลี้ยงลูกนะจะทำอย่างไรให้ลูกได้ดีและมีความสุขเนี่ยต้องคืนพ่อแม่ให้ลูกคืนสุขให้บ้านด้วยการอ่านท่องร้องเล่าและเล่นนั่นคือเป็นคำสำคัญที่พี่ปองใช้ทำงานมาตลอด
1: ค่ะ
3: ยี่เท่าไหร่ตั้งแต่ปี2526อ่ะ
1: โอ้
3: 43ปีของการทำงานด้านเด็กที่เป็นเรื่องเป็นราวที่ทำแบบรับผิดชอบเรื่องความเรื่องการพัฒนาเด็กเนี่ยใช้คีย์เวิร์ดนี้มาโดยตลอดเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนนะเป้าหมายปลายทางของเราเนี่ยเราจะเลี้ยงลูกสักคนหนึ่งเนี่ยให้ไปสู่จุดหมายให้ได้เนี่ยต้องเข้าใจโครงสร้างของมนุษย์ก่
1: อ
3: นมนุษย์ของเราเนี่ยจริงๆแล้วสมองของลูกเนี่ยเจริญเติบโตตั้งแต่อยู่ในท้องตั้งแต่7-8สัปดาห์ที่ท้องได้ซ้ำไปนั่นหมายความว่าพ่อแม่ต้องใส่ใจคำว่าพ่อแม่พี่ปองจะใช้คำว่าพ่อแม่นะครับไม่ใช่แม่อย่างเดียวนั่นหมายความว่าพ่อก็ต้องดูแลใจแม่ด้วยเพราะขณะที่แม่ท้องเนี่ยแม่มีชีวิตอีกชีวิตหนึ่งที่หายใจใช้ลมหายใจเดียวกับแม่อยู่ที่รับผิดชอบพ่อก็ต้องดูแลใจแม่ดูแลกายแม่เพื่อที่จะได้ให้ลูกได้ผลต่อการทำดีของพ่อต่อแม่และแม่ต่อลูกที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของเด็กในบ้านเราจริงๆไม่ใช่บ้านเราอย่างเดียวโทษทีทั้งโลกขนาดนี
1: ้ทั่วโลกค่ะ
3: เด็กเนี่ยเกิดมาพร้อมกับของร้อนเด็กเกิดมาคู่กับหน้าจ
1: อ
3: ย้อนหลังไป10ปีแล้วกันไม่ต้องไกลกว่านี้น
1: ะ
3: ย้อนหลังไป10ปีเนี่ยลองหลับตานึกนะพี่ว่าเกือบร้อยทั้งร้อยนะที่แม่ท้องอยู่เนี่ยคือลูกปฏิสนธิในร่างกายของแม่แล้วเนี่ยแม่ก็ยังไถจออยู่แม่ก็ยังทำงานหน้าจออยู
1: ่
3: แม่ก็ยังดูทีวีอยู่แม่ก็ยังไถโทรศัพท์อยู่นั่นหมายถึงว่าลูกเนี่ยเติบโตในท้องเนี่ยมากับการเคลื่อนไหวที่เร็วๆรัวๆแล้วก็ได้ลำใจประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจริงๆแล้วเด็กตั้งแต่ปฏิสนธิ จนถึงขวบปีแรกเนี่ยไม่ควรดูจอเลยแต่ถามว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันบ้านเราเนี่ยกี่คนเนี่ยที่ไม่ดูอ่ะ
4: มันน้อยมากเปอร์เซ็นต์น้อยมากแทบจะไม่มีเลย
3: ขอบใจนะที่หนูบอกว่าน้อยมากพี่นี่คิดว่าเอ๊ะไม่มีมั้ง
4: น้อยมาก
3: เพราะพี่เชื่อว่าพ่อแม่เองก็ดูทีวี
4: ใช่ค่ะ
3: นี่ก็ใช่ไหมเพราะทีวีเนี่ยมันเร้าใจเราให้ร้อน
4: ค่ะ
3: แล้วถามว่าทีวีขณะนี้มีเรื่องอะไรดีๆบ้างในบ้านเราเมืองเราละครมีอะไรบ้างที่สุภาพอ่อนโยน
4: ค่ะ
3: ผู้ประกาศข่าวหรือข่าวมีข่าวอะไรดีๆบ้างน้อยมาก
4: แล้วโซเชียลก็เยอะคือช่องข่าวที่มันเป็นอิสระค่อนข้างเยอะ
3: นี่ไงมันไหลลงต่ำด้วยหรอไหมมันจูงใจให้สลดหัวทัวเวลาดูโอ้ตายแล้วไม่น่าอย่างนี้เลยเนาะโอ้อย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมซึ่งมันมีผลต่อความรู้สึกและการเติบโตของลูกอ้าวอย่างนี้นะเมื่อรู้ตัวท้องขอให้ทำ5อย่าง
4: อ่
3: านท่องร้องเล่าและเล่นซึ่งต้องทำทั้งแม่และพ่อ
4: ค่ะเริ่มจากท้องเลยนะคะ
3: คือแม่จากลูกใช่ตั้งแต่รู้ว่าตัวปฏิสนธิเนี่ยร
4: ู
3: ้ตัวว่าท้องเนี่ยเริ่มทำเลยอ่านท่องร้องเล่าและเล่นอันที่หนึ่งก่อนนะทำความเข้าใจก่อนว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยเกิดมาเนี่ยชีวิตหนึ่งเกิดมาอย่าเพ่งไปที่การเจริญเติบโตของร่างกายอย่างเดียวพ่อแม่หลายคนก็จะดูเรื่องการเจริญเติบโตของร่างกายแต่ลืมเรื่องอื่นอันนี้ก่อนนะที่พี่ปองได้ทำงานกับสภาการศึกษาและองค์การยูนิเซฟประเทศไทยพี่ปองเชื่อในเรื่องนี้ต้องมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตกับลูกพี่ไม่ได้บอกเรื่องการเลี้ยงดูนะใช้ชีวิตกับลูกที่จะนำลูกไปสู่การสร้างสมรรถนะและทักษะชีวิตการเคลื่อนไหวและสุขภาวะทางกายสังคมอารมณ์การคิดสติปัญญาภาษาจริยธรรมและการสร้างสรรค์มันต้องครบซึ่งอ่านท่องร้องเล่าและเล่นเนี่ยตอบคำถามหมดเลยเพราะชีวิตของคนเราชีวิตมนุษย์เนี่ยเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง6ก็คือผ่านซิกเซนส์ของเรา
4: ค่ะ
3: มีอะไรบ้างลูกซิกเซนส์ตาดู
4: หูฟัง
3: จมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสใจสัมผัสตามองเห็นและทุกอย่างนะทุกเซนส์นะลูกภาษาสัมผัสที่ได้สัมผัสปุ๊บเนี่ยจะกระทบความรู้สึกและการเรียนรู้ของเราสมมติตาที่เด็กมองเห็นเนี่ยมองเห็นปุ๊บเนี่ยเขาจะเห็นเลยว่าเออมืดสว่างเอ๊ะสีนี่สีอะไรเอ๊ะแม่มีหน้าอย่างเงี้ยทำสีหน้าอย่างเงี้ยแม่รู้สึกยังไงเอ๊ะพ่ออย่างเงี้ยยังไงอย่างเงี้ยเป็นต้นจะกระทบความรู้สึกของเขาหูได้ยินก็กระทบความรู้สึกได้ยินมาเสียงหนักเสียงเบาเสียงอย่างนี้เกี้ยวกราดเสียงอย่างนี้อ่อนโยนเสียงอย่างนี้ใยดีมีความรักเด็กจะกระทบความรู้สึกจากเสียงที่ได้ยินทุกเสียง
4: ค
3: ่
4: ะ
3: จมูกได้กลิ่นลมหายใจเข้าลมหายใจออกบอกถึงอารมณ์และความรู้สึกของกลิ่นที่ได้รับสะอาดไหมสกปรกไหมหอมไหมเหม็นไหมดีไหมไม่ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็มาจบที่ว่าชอบหรือไม่ชอบ
4: ค่ะ
3: ลิ้นลิ้มรสผัสสะที่ได้จากการนำสิ่งนอกเข้าร่างกายของเราพอลิ้นสัมผัสปุ๊บร้อนเย็นเอ๊ะหวานเปรี้ยวไม่ชอบชอบอร่อยไม่อร่อยกายสัมผัสเวลาที่กายเราสัมผัสอ้าวใกล้ๆนะน้องลองสัมผัสนะลูกดีเจทั้งสองคนลองสัมผัสกันนะแล้วเราจะสัมผัสรับรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งเอ๊ะผิวเนี่ยร้อนเนาะเอ๊ะอยู่ในห้องแอร์เย็นเนาะแล้วมันจะกระทบความรู้สึกของเราว่าโอ๊ยตัวเย็นเอ๊ะไม่สบายหรือเปล่านึกออกใช่ไหมครับเราก็จะห่วงใยคนนั่งหน้าสุดท้ายทุกอย่างที่พี่ปองพูดมาเนี่ยมันไปกระทบใจสัมผัสทำให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกชอบหรือ

0: การอ่านอย่าเพ่งไปที่การอ่านเนี่ยคืออ่านหนังสืออย่างเดียวการอ่านหนังสือคือชีวิตหนังสือคือชีวิตการอ่านต้องสอนให้เด็กมีทักษะของการอ่านเห็นไหมครับการอ่านสีหน้าเราเคยใช้คำนี้ไหมอ่านสีหน้าว่าเอ๊ะสีหน้านี้รู้สึกยังไงเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยม
1: ัน
0: จะน
1: ี่
0: คือทักษะชีวิตได้แล้วก็โยมาถึงการอ่านหนังสือเพราะการอ่านหนังสือที่มีเนื้อหาดีๆภาพประกอบดีๆภาษาดีๆสนุกสนานเราให้เด็กไม่น่าเบื่อเนี่ย 1. เด็กได้ภาษา 2. เด็กได้ภาษาต่อไปถึงคลังคลำในสมองที่มากขึ้นมากขึ้นกับทุกเรื่องที่เราอ่านให้เด็กฟังที่สำคัญที่สุดเด็กได้อะไรลูกความรักเพราะถ้าไม่รักแม่ไม่มาอ่านให้ฟังหรอกเด็กได้ภาพจำที่ดีของแม่กับพ่อที่อ่านหนังสือให้ลูกฟังเด็กจะมีภาพจำที่ดีเป็นเวลาที่อบอุ่นของพ่อแม่ลูกและจะติดใจลูกไปตลอดชีวิตเลย
1: เหมือนกับเวลาค่ะเหมือนกับเวลาที่คุณพ่อคุณแม่เล่านิทานให้น้องฟังแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ภาพนั้นจะเป็นการดึงใจลูกให้สูงขึ้นเพราะเขาอยู่ในสายตาเราเขาเป็นคนสำคัญของเราเราจึงให้เวลาในการอ่านท่องร้องเล่นกับเขาแล้วการอ่านหนังสือเนี่ยหนังสือมีเรื่องราวมีตัวละครที่ทำให้เรื่องยากๆที่เราจะสอนเนี่ยง่ายสำหรับความเข้าใจของเด็กเพราะมันมีความเป็นรูปธรรมจากภาพประกอบจากเหตุการณ์ที่ทำให้เด็กเชื่อมโยงมาถึงชีวิตจริงได้คนโบราณเขาถึงว่าจริงๆแล้วนะเขาใช้วิธีการสอนคนโบราณนะก็จะเป็นเรื่องของการใช้ตัวละครในนิทานเนี่ยเป็นตัวสอนให้ทำอย่างนี้ให้ละเลิกอย่างนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องนิทานนะอันนี้คือการอ่านเรามีหนังสือนะครับอ่านหนังสือเล่มนอกก็คือหนังสือเป็นเล่มๆที่เราอ่านเนี่ยมันนำไปสู่การอ่านหนังสือเล่มในคือใจลูกนิสัยของลูกแล้วเราจะรู้เลยว่านิสัยของลูกเราเนี่ยพื้นฐานนิสัยเป็นยังไงแล้วเราจะปรับเปลี่ยนนิสัยของลูกเรายังไงก็ใช้ตัวละครเนี่ยเป็นรูปธรรมในการสอนลูก
1: ค่ะ
0: ท่องท่องจริงๆแล้วการท่องเนี่ยมันทำให้เด็กมีสมาธิทำให้เด็กนิ่งเป็นเย็นได้ลองถามนะดีเจและท่านผู้ฟังนะครับป
1: ิ๊
0: งปิ๊งแวบขึ้นมาบทท่องร้องเล่นสมัยโบราณที่เราเคยท่องสมัยเด็กๆมีอะไรบ้างเช่น
1: โยกเยก
0: นี่เห็นไหม
1: นี่เห็นไ
0: หมเห็นไหม
1: แค่กระต่ายแล้วอันนี้เราจะจำแม่นเลย
0: ใช่และระหว่างท่องแล้วถ้าหากเราท่องนะหนูลองตอบคำถามนะระหว่างท่องหนูจะคิดถึงเรื่องอื่นไหม
1: ไม่อะ
0: หนูจะคิดถึงเนื้อหา
1: คิดถึง
0: เนื้อหาและที่สำคัญคือใช่เพื่อที่จะไม่ให้มันผิดและที่สำคัญคือเราจะคิดถึงภาพพ่อหรือแม่หรือปู่ย่าตายายที่ท่องและเล่นกับเราภาพนั้นมันจะมาอย่างนี้เป็นต้นแต่การท่องเนี่ยก็เหมือนกับการสวดมนต์แต่ว่าง่ายแล้วเด็กเข้าใจไม่เหมือนกับสวดมนต์สวดมนต์เนี่ยอาจจะยากและภาษาที่เด็กไม่ได้แปลความและเด็กจะไม่เข้าใจแต่การท่องร้องเล่นเนี่ยมันมีความเข้าใจในภาษาในเรื่องราวนั้นและที่สำคัญบทท่องร้องเล่นล้วนมีคติชนล้วนมีคติชนที่จะสอนเด็กนี่หรอใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ตั้งไข่ล้มต้มไข่กินไข่ตกดินอดกินไข่เนอนั่นหมายถึงสอนให้ระมัดระวังในการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยเป็นต้นมันจะมีคติชนที่แฝงอยู
1: ่
0: ไก่ปุ๊บปุ๊บไก่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินลูกร้องเจี๊ยบเจี๊ยบแม่พาเลียไปคุ้ยดินทำมาหากินตามประสาไก่เอ่ยนี่คือโยนเมล็ดพันธุ์ของความกตัญญูตาใส่ไว้ในใจของลูกว
1: ่
0: าพ่อแม่เลี้ยงดูลูกนะหาอาหารให้ลูกกินนะอย่างงี
1: ้ค่ะทำให้เกิดภาพจำขึ้นมา
0: ใช่อ่านท่องร้องเพลงสำหรับเด็กนะ5ปีแรกขอให้เป็นเพลง1เพลงกล่อมเด็ก2เพลงร้องเล่นสนุกสนานที่ไม่หยาบคาย3เพลงเด็ก4เพลงนิทานเพราะการร้องเนี่ยก็จะเหมือนกับการท่องแต่มันมีจังหวะเราเคยได้ยินไหมดนตรีบำบัดเนี่ยจังหวะทำให้เด็กนิ่งเป็นเย็นได้ทำให้เด็กสนใจและทำให้เด็กมีความสุขแล้วก็เรียนรู้จากความสุขนั้นถ้าคิดถึงเพลงนะเพลงเด็กเพลงเด็กก่อนนะเพลงเด็กมีเพลงอะไรบ้างสมัยก่อน
1: จำได้เด็ก
0: ปูดำ
1: ขยำ
0: ปูนาจับปู

0: ผ้าปูทะเลเห็นไหม
1: ก็เพลง
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: คือเพลง
1: ห
0: นึ่งสมัยก่อน
1: ช้าง
0: ต่อไปนะ
1: ช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าใช่ไหม
0: เดี๋ยวช้างนี่นะ
1: คุ
0: ณหญิงชิ้นศิลปะบรรเลงท่านแต่งไว้เมื่อร้อยกว่าปีเราลองผิดกันมาตลอด
1: ใช่กำลังสงสัยค่ะคุณปองว่า
0: ช้าง
1: หรือว่าช้าง
0: ไม่ใช่ช้างแค่3เชือกท่านเขียน3เชือกแต่อ่าวทีนี้นะขอใช้โอกาสเวลาของรายการนี้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ความถูกต้องของเพลงนี้เราจะได้สืบทอดสมบัติของชาติมรดกของชาติอย่างถูกต้อง
1: ค่ะ
0: ช้างหนูรู้จักช้างหรือเปล่าช้างมันละตัวโตไม่เบาจมูกมันยาวเรียกว่างวงสองเขี้ยวข้างงวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวใช่เรามักจะร้องสองเขี้ยวใต้งวงซึ่งช้างพิการแต่ท่านเขียนว่าสองเขี้ยวข้างงวง
1: สองเขี้ยวข้างงวง
0: ถูกต้อง
1: แต่เราร้องแสดงว่าเราร้องผิดมาตลอดนะคุณปอง
0: ถูกต้อง
1: กบก็ร้องสองเขี้ยวใต้งวงเรียกว่าง่า
0: ได้นั่นคือช้างพิการไม่มีช้างคนไหนเขี้ยวอยู่ใต้งวงเขี้ยวข้างงวงลูก
1: เขี้ยวข้างงวง
0: ร้องเพลงเด็กนะร้องเพลงน่ารักเพลงกล่อมสมัยก่อนลองดูซิว่าเพลงกล่อมสมัยก่อนคนโบราณเนี่ยแม่เราร้องเพลงอะไรกล่อมบ้าง
1: วัดเอ่ยวัดโบส
0: ถ์วัดเอ่ยวัดโบสถ
1: ์โ
0: อ้ามัน
1: คือต้องหลับคือต้องหลับอ่ะ
0: ใช่นี่ไงหลับแล้วที่สำคัญแม่พี่ปองชอบนะขณะนี้พี่ปองยังจำได้เลยนะแม่ร้อง
1: คุณคน
0: แม่นกหน่อยนี่แน่ก้าวเอ่ยชะเอ่ยแม่นกแม่นกก้าวเอ่ยไข่ไว้ให้แม่กาฟักนี่ไงม
1: ัน
0: ม
1: ี
0: ความเย็นแล้วม
1: ัน
0: ม
1: ี
0: ความอบอุ่นใช่ไหม
1: แล้วฟังแล้วมันจะดูแบบว่ารู้ว่าเพลงแนวไหนด้วยนะ
0: ได้เพลงเด็กไปแล้วเพลงกล่อมไปแล้วเพลงนิทานเพลงนิทานหลับตานึกปิ้งปิ้งแวบที่มีเพลงนิทานสมัยก่อนมีเพลงอะไรบ้าง
1: กระต่ายกระเต่าก
0: ระต่ายกระเต่านี่มันเป็นรุ่นใหม่แล้วนะเป
1: ็
0: นรุ่นของคุณมนตรีผลพันธินที่ดอกไม้ป่าเหรอเต
1: ่
0: าตัวลายเดินย้ายโครงเคลง
1: กระต่ายแบนเล้ง
0: เนี่ยรุ่นใหม่แล้วแต่รุ่นเก่าๆเนี่ยต้องดูนะน่ารักมากเพลง
1: จะทันไหมคุณ
0: แต่พี่คิดว่าไม่ทันรุ่นพี่เนี่ยทัน
1: กบอาจจะทันก็ได
2: ้เพลงอะไร
1: คุณปองร้องคุณปองร้องมาก่อน
0: เมื่อวานฉันนอนกลางวันตัวฉันนั้นเพลินฝันไปในฝันนั้นเห็นอะไรฉันพอจำได้จะเล่าให้ฟังฝันว่ามดแดงตีจริงเจ้าลิ้นนั้นตีละครั้งข้างคกเคาะกาละมังขึ้นตีประดังร่วมวงบรรเลงปักตาร้องคลอสำเนียงส่งเสียงคล้ายดังเสียงเพลงฟังเสียงแล้วใจวังเวงได้ยินเสียงเพลงจิตใจเลื่อนลอยเจ้าหมูนั้นคึกขะนองจึงร้องน้อยน้อยน้อยน้อยข้างคกนั้นเดินตัวลอยชวนหมดตะน้อยจับคู่เต้นรำน่ารักไหมล่ะ
1: น่ารักแล้วเห็นภาพเลย
0: สุดเลย
1: เห็นภาพด้วย
0: ใช่แล้วเด็กจะมีจินตนาการว่าไอ้ตัวเจ้ามดเป็นยังไงอุ๊ยงูมดมาตีระฆังมดตะนอยชวนคู่เต้นรำเด็กจะมีจินตนาการแล้วมันจะมีความสุขมากนี่คือดึงให้เด็กอยู่กับที่แล้วจินตนาการตามคำที่แม่ร้องพ่อร้องนี่คือน้องเพลงนิทานสุดท้ายคือการเล่นเล่นกับลูกทุกวันเบื้องต้นการเล่นนะเล่นกอดกันแล้วก็บอกรักกันการเล่นเนี่ยมันทำให้เด็กได้เคลื่อนไหวการเล่นเล่นอะไรก็ได้ที่เราจะเล่นกับเด็กๆกันนะเป่ายิงฉุบ
1: ได้
0: จ้ำจี้เรามีจ้ำจี้ผลไม้แตงไทยแตงกวาก็หยิบมือน้อยๆของลูกขึ้นมา
1: แล้ว
0: เอาอีกมือหนึ่งของลูกหรือมือแม่เนี่ยจี้ไปทีละนิ้วอย่างเงี้ยเป็นต้น
1: จ้ำจี้มะเขือเปาะแปะแต่เด็กสมัยนี้น่าจะไม่
0: เดี๋ยวลูกเอาใหม่ลูกไม่แปะลูกไม่มีแปะเอาใหม่
1: เ
0: หรอไหนจ้ำจี้มะเขือเปาะอีกทีสิลูก
1: จ้ำจี้มะเขือเปาะกระเทาะหน้าแว่นเนาะไม่มีเปาะแปะกระเทาะหน้าแว่นพายเรืออกแอนอาบน้ำท่าไหนอาบน
0: ้
1: ำ
0: ลูก
1: อันไหนคะ
0: เอาใหม่นะ
1: เอาใหม่นะเอาใหม่เลยค่ะพี่ปอง
0: ผิดแล้วกระเทาะหน้าแว่นพายเรืออก แอนกระแท่นต้นกลุ่มสาวสาวหนุ่มหนุ่มอาบน้ำท่าไหนอาบน้ำท่าวัดเอาแป้งที่ไหนผัดเอากระจกที่ไหนส่องเยี่ยมเยี่ยมมองมองนกขุนทองร้องวู
1: ้สนุกแต่ว่าเห็นไหมพอเวลาเปลี่ยนไปอ่ะการเวลาเปลี่ยนไปคำจะหายไปเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะพี่ปอมเพราะว่ากระแท่นต้นกลุ่มไม่เคยได้ยินเลย
0: ใช่นี่ไงเด็กเดี๋ยวนี้เราท่องกันผิดเอาใหม่น
1: ะ
0: อ่านท่องร้องเล่าต่อไปเล่าการเล่าจริงๆแล้วเนี่ยการเล่านิทานเนี่ยเป็นวัฒนธรรมประเพณีของไทย
1: ค่ะ
0: เราสืบทอดกันมาเป็นพันๆปี
1: โอ้เยอะแยะมาก
0: คนโบราณคนโบราณใช้นิทานที่เล่าขานผ่านชีวิตตนเองเนี่ยเป็นตัวสร้างพฤตินิสัยให้กับลูกให้กับหลานเรื่องเล่าจะเป็นเรื่องเล่าขานที่สืบทอดกันมาเป็นภาษาปากแล้วก็สอนให้เด็กมีอย่างนั้นมีอย่างนี้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ไม่ควรทำอย่างนั้นไม่ควรทำอย่างนี
1: ้
0: นิทานเนี่ยมันจะมีนิทานพื้นบ้านที่จริงๆแล้วเราละเลยและหลงลืมกันไปมากเราไปเพ่งอยู่แต่หนังสือแต่นิทานที่ครูเคยเล่าให้เราฟังพ่อแม่เคยเล่าให้เราฟังปู่ย่าตายายเคยเล่าให้เราฟังเอามาเล่าให้ลูกฟัง
1: อ
0: าจจะถามนะน้องดีเจสองคน
1: ค่ะ
0: ปิ๊งปิ๊งแวบนิทานเก่าๆที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยเล่าให้ฟังมีเรื่องอะไรบ้างเช่น
1: หนูน้อยหมวกแดงได้จำแม่นเลย
0: หนูน้อยหมวกแดง
1: หนูน้อยหมวกแดง
0: หนูน้อยหมวกแดงสอนให้เราเรื่องของการระมัดระวังการเชื่อคนการอยู่กับคนข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยนี่ของใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะแต่ถ้าโตขึ้นมาหน่อยของคุณมดก็จะเป็นหมูสามตัว
0: ใช่ไหมแล้วหมูสามตัวก็จะเป็นนิทานเอกของโลกอย่างของพี่ปองนะก็ย้อนกลับไปกับพี่ปองเนี่ยก็คือแก้วหน้าม้า
1: โอ
0: ้แก้วหน้าม้าซึ่งแม่พี่ปองเล่าให้ฟังเนี่ยนะพี่ปองชอบมากเพราะว่าคีย์เวิร์ดของการสอนแก้วหน้าม้าเนี่ยก็คือแก้วหน้าม้าเป็นคนที่หน้าตาอุบาทอุกานะหน้าตาอุปละอัปลักอัปลักแล้วก็คนล้อกันทั้งหมดแต่ว่าทุกคนล้อแต่ไม่เกียดแต่รักแก้วหน้าม้าแก้วหน้าม้าหน้าตาไม่สวยแต่จิตใจงา
1: ม
0: เป็นคนที่มีน้ำใจช่วยเหลืออย่างเงี้ยเป็นต้นมันเป็นการสอนเรื่องการเข้าสังคมหน้าตาไม่เกี่ยวแต่พฤติกรรมของเราที่เราทำต่อคนในสังคมอันนั้นน่ะเป็นสิ่งที่สังคมจะตัดสิน
1: แล้วก็
0: แต่ที่ประทับใจที่ปองมากที่สุดและทำให้ข้าพเจ้าสมัยก่อนนะข้าพเจ้าไม่ใส่บาตรพระธุดงค์เลยเพราะแม่เล่าเรื่องดาวลูกไก่ให้ฟังเพราะว่าพระทุดงมาแม่ไก่เลยต้องถูกยายฆ่าไปแกงแล้วก็ถวายพระ
1: ก็เลยจำแม่นเลยใช่ไหมคะ
0: สมัยก่อนพี่บอกไม่ใส่บาตรพระทุดงพระเดินหนใส่บาตรแต่พระทุดงไม่เพราะว่าพระทุดงเนี่ยทำให้แม่ไก่ต้องตายและลูกไก่ต้องกระโดดเข้ากองไฟ
1: นี่ไงมันเป็นความจำอย่างหนึ่งนะคุณปองเพราะว่าคือถ้าเป็นนิทานเนี่ยก็จะคิดว่าน่าจะทำให้เห็นภาพมากแล้วก็สร้างความอบอุ่นให้สำหรับคนในครอบครัวได้เลย
0: ใช่สุดท้ายคือการเล่นเล่นกับลูกทุกวันในวันที่มีการเล่นกันให้เล่นลูกจะเล่นกับเราแค่ห้าหกปีแค่นั้นนะพอโตขึ้นสังคมของเขาไปอยู่โรงเรียนไปแล้วเนี่ยนะเขาก็จะเล่นกับเราน้อยลงหรือบางทีเขาไม่อยากเล่นกับเราแล้วนะเพราะเราเล่นไม่สนุกเหมือนกับเพื่อน
1: ใช่
0: ฉะนั้นเล่นกับลูกในช่วง 5-6 ปีแรกที่สมองทำงานเต็มที่เนี่ยให้เล่นกับลูกเพราะการเล่นกับลูกเนี่ยคีย์เวิร์ดของพี่ปองนะและพี่ปองบอกพ่อแม่และครูเนี่ยขณะที่เด็กกำลังเล่นสมองของเด็กกำลังแล่นขณะที่ลูกกำลังเล่นสมองของลูกกำลังแล่นเพราะการเล่นทำให้เด็กเนาะทั้งๆที่มันเป็นเรื่องเดิมเล่นแบบเดิมนะแต่เขาจะคิดว่าจะเล่นยังไงจะทำยังไงทดลองทำคิดวิเคราะห์ทดลองมาปรับใหม่อันนี้ไม่ได้อันนี้ดีกว่ามันทำให้เด็กใช้สมองเยอะมากแต่การเล่นต้องนำไปสู่การสอนจริยธรรมคุณธรร
1: ม
0: คือเล่นรู้แพ้รู้ชนะไม่ใช่เอาชนะฆ่าคานแต่เล่นเพื่อให้ได้เพื่อนเล่นเพื่อสร้างมิตรไม่ใช่เล่นเพื่อตัดมิตรรู้แพ้รู้ชนะรู้กติกาอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะการเล่นการเคลื่อนไหวเนี่ยสมองของเด็กเนี่ยทำงานขณะที่เด็กเล่นเด็กมีการเคลื่อนไหวเด็กมีสังคมเด็กมีอารมณ์เด็กมีการคิดสติปัญญาเด็กได้ใช้ภาษาเด็กมีจิตใจและเด็กมีการสร้างสรรค์ที่ดีในการที่จะเล่นเป็นจริตของตัวเองเป็นบุคลิกของตัวเองอ่านท่องร้องเล่าและเล่น จึงมีความสำคัญมากในการที่จะสร้างชีวิตคนคนหนึ่งให้เติบใหญ่ได้ดีรอดและปลอดภัยในสังคมได้แต่เราละเลยและหลงลืมไม่ให้โอกาสเด็กได้ทำในสิ่งที่ต้องทำในช่วงของสมองมันเปิดมากที่สุดถ้าเราสอนลูกผ่านการอ่านต้องร้องเล่าเล่นเนี่ยนะมันจะทำให้เด็กเนี่ยจำทำบ่อยๆฟังบ่อยๆเล่นบ่อยๆเล่าบ่อยๆร้องบ่อยๆอ่านบ่อยๆมันจะซ้ำย้ำทวนกลายเป็นหน่วยความจำในสมองเขาก็จะกลายเป็นสิ่งที่เขาจะทำได้ในชีวิตประจำวันของเขาเพราะการทำผ่านการเล่าเรื่องการร้องการเล่นเนี่ยสมองเด็กมีความสุขก็เปิดรับทำบ่อยๆก็จะทำเป็นนิสัยได้แต่ถ้าเราบังคับให้ลูกทำเนี่ยทุกครั้งที่เราดุและบังคับเนี่ยเด็กมีความกลัวเด็กมีความทุกข์สมองเด็กปิดทำเพราะกลัวจะโดนดุแต่ทำไม่ใช่เป็นนิสัยแต่ถ้าเปิดสมองด้วยความสุขเล่นกันไปทำไปด้วยเล่นอย่างนี้นะมันทำให้เด็กเนี่ยสมองเปิดและรับไว้เป็นนิสัยของตัวเองได้เลยดังนั้นอ่านท่องร้องเล่าและเล่นจึงมีความสำคัญมากของเด็กในวัย0ถึง5ปี
1: ค่ะ
0: คืนพ่อแม่ให้ลูกคืนสุขให้บ้านผ่านการอ่านท่องร้องเล่าและเล่นกับลูกทุกวันในวันที่มีกันและกันเพราะการอ่านท่องร้องเล่าและเล่นจะเป็นการดึงเด็กหน้าจอมาอยู่หน้าใจจะเป็นการดึงเด็กที่หลงอยู่ในโลกเสมือนจริงมาอยู่ในโลกของชีวิตจริงแล้วเรียนรู้จากของจริงก่อนที่จะไปเรียนรู้จากของปลอม
1: ค่ะก็ยังไม่สายนะคะสำหรับครอบครัวไหนก็ตามที่มีลูกๆมีหลานๆอยู่ที่บ้านอยากให้คุณปองฝากข้อคิดดีๆสำหรับคุณแม่คุณพ่อหรือว่าครอบครัวที่มีน้องๆเด็กๆอยู่นะคะว่าในเรื่องของการคืนแม่ให้ลูกคืนสุขให้บ้านเนี่ยฝากอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะ
0: ฝากพ่อแม่ปู่ย่าตายายทุกคนนะครับที่มีหลานอยู่ในบ้านดูแลใจตัวเองให้ดีรักตัวเองให้เป็นแล้วใช้หัวใจและความรักของเราไปดูแลลูกไปดูแลใจลูกถ้าเราดูแลตัวเราเองไม่ดีเราจะดูแลลูกหลานเราดีได้อย่างไรถ้าเราไม่รักตัวเราเองเราจะรักลูกรักหลานของเราได้อย่างไรเบื้องต้นดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจแล้วใช้หัวใจดวงเดียวกันไปดูแลเด็กที่อยู่ในชีวิตของเราสมัยก่อนผู้ใหญ่ทำอะไรกับเราที่เราไม่ชอบก็อย่าเอามาทำกับลูกทำพูดใดที่ผู้ใหญ่ทำพูดกับเราแล้วเราไม่ชอบก็อย่าไปพูดกับลูกอะไรที่ผู้ใหญ่ทำแล้วเราชอบเราประทับใจมาทำกับลูกคำพูดไหนที่ชูใจดึงใจเราให้สูงทำใจให้แช่มชื่นเอามาใช้กับลูกเอามาพูดกับลูกวิธีปฏิบัติอย่างไรที่เราชอบในทางที่ดีนะเอามาใช้กับลูกอย่างอ่อนโยน อยู่กับลูกอย่างอ่อนโยนไม่หยาบคาย
1: ค่ะ อ
0: ยู่กับลูกอย่างอ่อนโยนไม่รุนแรง อยู่กับลูกอย่างสุภาพไม่รุนแรง
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็มองเห็นภาพความสุขของครอบครัวที่จะเกิดขึ้นนะคะยังไม่สายนะสำหรับครอบครัวไหนนะคะที่อาจจะกำลังเริ่มต้นที่จะมีลูกน้อยหรือว่ามีลูกน้อยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะนำทักษะหรือว่าเรื่องราวดีๆแบบนี้คืนแม่อย่าบอกว่าคืนแม่อย่างเดียวคืนแม่และพ่อให้ลูกคืนสุขให้บ้านด้วยการอ่านท่องร้องเล่าและเล่นค่ะวันนี้ขอบคุณคุณเรืองศักดิ์ปิ่นประทีปค่ะคุณปองนะคะกรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กค่ะขอบคุณมากค่ะโอกาสหน้าเราอาจจะได้คุยกันอีกนะคะ
0: ค่ะยินดีครับสวัสดีครับดูแลสุขภาพใจตัวเองให้ดีนะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณเรืองศักดิ์ปิ่นประทีปค่ะท่านเป็นกรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ใครที่เคยติดตามเรื่องราวของเด็กๆผ่านทางหน้าจอทีวีคงจะจำกันได้นะคะหนูทำได้รายการนี้ คุณออมจำได้ไหมหนูทำได้นี่แหละค่ะที่มาก็คือคุณเรืองศักดิ์นี่แหละนะก็ใครที่เป็นแฟนคลับคุณเรืองศักดิ์อยู่แล้วนะคะก็สามารถติดตามได้หรือว่าเดี๋ยวโอกาสหน้าเนี่ยเราก็จะนำเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเด็กแบบนี้เนี่ยมาให้ทางด้านของคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยนะคะแต่ว่าไม่ใช่แค่คุณเรืองศักดิ์อย่างเดียวนะยังมีอีกหลายท่าน
2: หลายเลยค่ะ
1: เรื่องของเด็กเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขอนามัย การดูแลสุขภาพก็จะเป็นพวกคุณหมอจะเป็นกลุ่มคุณหมอนะคะจาก
2: นักวิชาการ
1: สาธารณสุขแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องการเรียนการเรียนก็จะเป็นเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการหรือแม้แต่คุณภาพชีวิตนะคะความเป็นอยู่เรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆกระทรวงพม.แล้วก็ยังมีในพื้นที่อีกมากมายนะคะที่ผนึกกำลังกันมาร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มค่ะฟังดูแล้วมันเหมือนวิชาการเนาะเหมือนวิชาการนะคะแต่ว่าวิชาการแบบนี้แหละค่ะมีประโยชน์กับเด็กๆแล้วก็ลูกหลานของเราซึ่งโตขึ้นไปในอนาคตเนี่ยก็จะเป็นเด็กที่สมบูรณ์แบบถ้าอยู่ในกรอบที่เราได้ช่วยกันขับเคลื่อนแบบนี้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะ 10:56 นาทีนะคะเราจะส่งต่อคุณผู้ฟังไปเตรียมรับฟังข่าวต้นชั่วโมงนะคะแล้วก็เรายังเจอกันในชั่วโมงที่2
2: ชั่วโมงที่2นะคะ
1: โอ้ยจะบอกว่าชั่วโมงที่2เนี่ยต้องรีบเข้ามาติดตามเลยนะใครที่ติดตามทางออนไลน์นะคะเพจของMetro Life FM 95.5 นะคะแล้วก็หน้าปัดวิทยุของเรานะคะสามารถรับฟังได้95 FM 95.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ก็รับฟังได้ AM 819 891 kHz นะคะรับฟังได้หลากหลายช่องทางแต่ว่าช่วงหน้าพิเศษค่ะเพราะว่าเรามีนัดกับใครคะ
2: มีนัดกับเภสัชกรพงศิวะกู่นอกค่ะผู้ช่วยเลขาธิการด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้และจัดการตนเองของประชาชนสภาเภสัชกรรมค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยในประเด็นเรื่องการใช้ยาในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม
1: ว่าต้องใช้ยาแบบไหนแล้วก็ต้องระมัดระวังอะไรบ้างนะคะ
2: แต่ไม่ได้แค่พูดคุยค่ะคุณ
1: ค่ะอะไรคะไม่ได้แค่พูดคุยเอาไปว่านะคะเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมด
2: เดี๋ยว
1: ไปติดตามในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
3: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: อะไรที่พอดีดีทั้งนั้นหวานพอดีเปรี้ยวพอดีเผ็ดพอดีเค็มก็ให้พอดี
5: เค็มพอดีแล้วแค่ไหนอ่ะ
4: ร่างกายเราต้องการโซเดียมไม่ควรเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเทียบได้กับเกลือ1ช้อนชา
5: สบายใจหน่อยวันนี้ยังไม่ได้กินเกลือแล้วก็ยังไม่ได้หยอดน้ำปลาด้วย
4: เดี๋ยวโซเดียมไม่ใช่เกลือหรือน้ำปลาเท่านั้นแต่อยู่ในรูปแบบของเครื่องปรุงรสอาหารสำเร็จรูปต่างๆขนมนี่ก็ด้วยดูฉลากข้างซองสิไม่อยากให้ไตเดี้ยงดูปริมาณโซเดียมบนฉลากโภชนาการให้เป็นลดเค็มลดโรค
6: จะวัยไหนรุ่นไหนก็ใช้สื่อออนไลน์ให้ปลอดภัยได
7: ้อ๋อแค่เลือกใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไม่สร้างความตื่นตระหนกข่าวปลอมหรือเรื่องที่ทำให้เครียดค่ะ
8: ผมไม่แสดงความคิดเห็นที่หมิ่นประมาทครับแล้วก็ไม่เช็คอินหรือแชร์โลเคชั่นโดยไม่จำเป็นครับ
9: ก็ไม่เชื่อคนแปลกหน้าออนไลน์แล้วก็ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไปค่ะ
6: ออนไลน์อย่างปลอดภัยสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
10: Metro Lifestyle.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศเชิงรุกหน่วงน้ำในพื้นที่มีศักยภาพและเร่งระบายพื้นที่เสี่ยงอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน 11 มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศเชิงรุกหน่วงน้ำในพื้นที่มีศักยภาพและเร่งระบายพื้นที่เสี่ยงพร้อมเตรียมรับมือฝนภาคใต
6: ้นายธนันท์สุทธิพิสารรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานติดตามสถานการณ์ฝนน้ำเหนือและพื้นที่ท้ายน้ำอย่างใกล้ชิดมีการปรับแผนให้ทันต่อสถานการณ์โดยพื้นที่ประสบปัญหาจะเร่งส่งเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายจะเคลื่อนย้ายทรัพยากรไปเสริมจุดเสี่ยงทันทีสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแนวโน้มปริมาณน้ำทางตอนบนที่ลดลงพร้อมปรับลดการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งซ้ายและขวาขณะที่ลุ่มน้ำยมใช้พื้นที่ทุ่งบางระกำช่วยหน่วงน้ำส่วนภาคตะวันออกเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีและนครนายกพร้อมสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำ28เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายลงทะเลส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเร่งสูบและระบายน้ำโดยเฉพาะคลองรังสิตประยุรศักดิ์พร้อมเตรียมรับมือฝนที่อาจตกเพิ่มขณะที่ภาคใต้ได้เตรียมเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่รองรับสถานการณ์โดยขณะนี้ระดมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำรถบรรทุกและเครื่องจักรรวมประมาณ786หน่วยสนับสนุนพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนกรมชลประทาน1460ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์รองรับสถานการณ์อุทกภัยและสาธารณภัยในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
7: นาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เปิดเผยว่าหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ได้ตรวจความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยณค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์สาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนการเตรียมความพร้อมครั้งนี้ ครอบคลุมทั้งกำลังพลกำลังพลจิตอาสาพระราชทานระบบการสื่อสารเรือรถบรรทุกและอากาศยานเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุพร้อมยืนยันว่าหน่วยมีความพร้อมปฏิบัติการทุกด้านและได้กระจายกำลังดูแลพื้นที่รับผิดชอบทั้ง5อำเภออย่างใกล้ชิดทั้งนี้หน่วยงานจะติดตามสถานการณ์และประสานการปฏิบัติกับจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพประพิจารณ์นันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: องค์การอนามัยโลกและทางการเคนยาร่วมยกระดับมาตรการควบคุมโรคให้เข้มงวดมากขึ้นหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลารายแรกในเคนยาองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการวันนี้ระบุว่า WHO กำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับทางการเคนยาเพื่อยกระดับมาตรการควบคุมโรคให้เข้มงวดมากขึ้นหลังทางการเคนยายืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลารายแรกซึ่งเป็นพลเมืองเคนยาที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงไนโรบีเมืองหลวงของเคนยาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดย WHO และทางการเคนยาประสานงานด้านการสอบสวนโรครวมทั้งติดตามและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้ออีโบลารายนี้และสิ่งสำคัญเร่งด่วนในเวลานี้คือการเร่งตรวจหาผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมโดยเร็วก่อนที่เชื้อไวรัสอีโบลาจะมีโอกาสแพร่กระจายเป็นวงกว้างคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: 11:07 น.ค่ะคุณผู้ฟัง
3: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2นะคะชั่วโมงที่2นี้นะคะก็นำเรื่องของสุขภาพมาฝากเช่นเคยค่ะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะใครที่อาจจะต้องไปลุยน้ำเจอกับสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ในหลายพื้นที่เนี่ยหลังจากน้ำลดไปแล้วบอกว่าโอ้โหไม่ไหวแล้วเตรียมตั้งรับอีกแล้วเพราะว่าบ้านอยู่ริมแม่น้ำบ้างนะคะหรือว่าบางจังหวัดตอนนี้น่าเห็นใจหลายๆจังหวัดที่เจอน้ำท่วมเพราะว่าไม่ต่างกับกรุงเทพมหานครเลยนะคะอย่างปราจีนบุรีก็หนักเหมือนกันฉะเชิงเทรานะคะนครนายกไล่ไปเลยคือจริงๆแล้วหลายจังหวัดตั้งแต่ทางเหนือลงมาแล้วนะคะบางทีเนี่ยบางคนก็บอกว่าเอ๊ะข่าวมันออกไม่ครอบคลุมหรือเปล่านะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยทั่วทุกพื้นที่ของน้ำท่วมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือว่าเอกชนก็ตามหรือว่าจิตอาสาประชาชนทั่วไปนะคะต่างก็มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วก็ผนึกกำลังกันนะคะอะไรที่ช่วยเหลือได้ในเบื้องต้นเราเข้าไปช่วยก่อนนะคะถ้าเกิดว่าในพื้นที่ไหนขาดเหลืออะไรนะคะยังไม่ได้รับการดูแลเยียวยาหรือว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปไม่ถึงเนี่ยส่งสัญญาณมาได้นะในพื้นที่ถ้าเป็นในส่วนต่างจังหวัดเนี่ยผู้นำชุมชนก่อนเลย คุณต้องมีเบอร์นะเบอร์ผู้นำชุมชนแบตเตอรี่ชาร์จแบตอะไรเนี่ยต้องส่งต่อกันไปนะคะหรือว่าในผู้นำเองก็ตามเนี่ยเขาจะสำรวจอยู่แล้วอย่างเป็นหมู่บ้านเล็กๆผู้นำชุมชนเนี่ยเขาจะทราบอยู่แล้วบ้านหมู่บ้านของเขาเนี่ยมีกี่หลังคาเรือนนะคะแต่ถ้าเป็นกรุงเทพมหานครเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยเพราะว่าในซอยเข้าไปลึกแล้วแต่ละพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต่างจังหวัดเองก็ตามนะคะขาดเหลืออะไรนะก็แจ้งไว้ก่อนเลยว่ายังเจ้าหน้าที่ยังเข้าไปไม่ถึงนะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะคะคนไทยเหมือนกันค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะ11:09 น.ชั่วโมงนี้นะคะเมื่อวานนี้เราคุยกับสตรีมเป็นช่วงสตรีมหยาดนะคะในช่วงนี้ในชั่วโมงนี้นะคะคือต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะเป็นคุณหมอที่เป็นเภสัชกรคุณหมอพงศิวะกู้นอกนะคะท่านเป็นผู้ช่วยเลขาธิการด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้และการจัดการตนเองของประชาชนสภาเภสัชกรรมค่ะซึ่งในวันนี้นะคะท่านก็ใจดีเข้ามาพูดคุยกับเราอีกค่ะประเด็นที่น่าสนใจเหมือนที่คุณมดบอกไว้คือการใช้ยาในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมนะคะเดี๋ยวก่อนค่ะวันนี้เป็นสตรีมหยาดนะคะทางทีมงานประสานไปแล้วนะคะคุณมด คุณไม่ต้องตกใจอะไรคะเป็นสตรีมหยาดคุณออมเดี๋ยวทางทีมงานน่าจะเข้าไปคุณหมอนะคะที่สแตนบายรอนะคะก็เตรียมที่จะเข้ารายการนะคะสตรีมหยาดวันนี้นะคะคุณหมอก็จะคุยเรื่องการใช้ยาในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมเดี๋ยวให้คุณมดออกไปคุยประสานงานรอไว้ก่อนละกันนะคะคุณผู้ฟังคะใครที่ติดตามหน้าปัดวิทยุ FM 95.5 105 MHz แล้วก็ยังมี AM 819 891 kHz ค่ะคุณผู้ฟังสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้นะคะตอนนี้เราไลฟ์สดผ่านทาง Metro Live FM 95.5 และอีกหนึ่งช่องทางค่ะสามารถติดตามได้ช่องบ้านดำนะคะพูดชื่อช่องไม่ได้ช่องบ้านดำกบบบนะคะเข้ามาก็ฝากเข้าใจด้วยนะคะส่งสติ๊กเกอร์ส่งหัวใจมาได้นะคะร่วมจัดรายการกับเราใครที่มีปัญหาเรื่องของน้ำกัดเท้าเนาะมีปัญหาเรื่องของพวกยาที่จะใช้ในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้ไปลุยน้ำมาหรือว่าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยการใช้ยาต้องใช้แบบไหนวันนี้เราได้รับเกียรติจากเภสัชกรพงศิวะกู้นอกค่ะท่านเป็นผู้ช่วยเลขาธิการด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้และการจัดการตนเองของประชาชนจากสภาเภสัชกรรมนะคะท่านก็จะมาพูดคุยกับเราด้วยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่แล้วกันนะคะตอนนี้น่าจะกำลังประสานอยู่นะคะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราคุยกันไว้ว่าเราจะสตรีมหยาดแต่ไม่แน่ใจว่าอาจจะขัดข้องหรือเปล่านะคะตอนนี้นะคะติดต่อไปที่น้องโบ๊ทหรือยังนะคะคุณหมอเข้ามายังคะคุณหมอมาแล้วนะคะคุณหมอมาแล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณหมอกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะคุณหมอได้ยินเสียงเราไหมนะคะกำลังสตรีมอยู่นะคะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับ สวัสดีครับได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับ
3: ชัดเจนเลยค่ะคุณหมอค่ะ
4: โอเคได้เลย
3: ค่ะวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามชั่วโมงสุขภาพก็อาจจะเจอกับคุณหมอบ่อยๆนะคะคุณหมอก็จะมาทั้งให้ความรู้ทั้งให้คำแนะนำนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องสุขภาพต่างๆและแม้แต่การใช้ยาโดยเฉพาะในช่วงนี้สถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยยังอยู่ค่ะคุณหมอแล้วก็น้ำท่วมขังด้วยวันนี้คุณหมอนะคะจะมาคุยเรื่องของการใช้ยาต้องระมัดระวังยังไงหรือว่ายาอะไรใช้ได้ใช้ไม่ได้เชิญคุณหมอเลยค่ะ
4: ครับจริงๆแล้วต้องขอออกตัวก่อนนะครับเป็นเภสัชกรนะครับเป็นเภสัชกรไม่ใช่หมอใช่แล้วก็ของผมเนี่ยจะมาแนะนำเกี่ยวกับยาครับท่านผู้ชมคือตอนนี้นะครับอันนี้รายงานสดเลยจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับตอนนี้เนี่ยใช่ตอนนี้อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขอาคารมหิตลาธิเบศรนะครับเรากำลังทำวอลลูมเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรสิ่งของในการสนับสนุนด้านการแพทย์ครับเพราะว่าเรื่องนี้จะยังไม่หายไปในเร็วๆแน่ๆจะยังยืดเยื้อและกินเวลาต่อเนื่องราวๆเกือบจะ 2-3 อาทิตย์ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าลองสังเกตดูจากข่าวนะครับจะเริ่มเห็นว่ามีบริเวณฉะเชิงเทราสมุทรปราการสมุทรสาครได้รับผลกระทบเนี่ยอยุธยามาก่อนเพื่อนอยู่แล้วนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนเราได้รับความเดือดร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินจนไปถึงสุขภาพร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยหรือแม้กระทั่งเภสัชกรเองก็จะคนเข้าไปดูแลเบื้องต้นครับตอนนี้กังวลอย่างนึงก็คือเรื่องของหยุกยาครับคุณกบนะครับพอจะทราบเนาะยาสามัญประจำบ้านเนี่ยเราติดบ้านไว้ใช่อยู่แต่พอน้ำมาเปียกน้ำหมดเลยนะครับมันหาตรงไหนไม่ได
3: ้
4: อันนี้พอมันเปียกน้ำเนี่ยอันไหนที่มันพอที่จะใช้ได้ก่อนที่หน่วยทางการแพทย์จะไปถึงบริเวณที่ท่านติดอยู่ตรงนั้นนะครับอาจจะต้องดูนิดนึงว่า1สภาพยามันยังคงเดิมไหมนะครับอันดับแรกน
3: ะ
4: ดูก่อนนะครับดูว่าสภาพยาคงเดิมไหมเช่นมันยังเป็นเม็ดเหมือนเดิ
3: ม
4: ฉลากฟอยล์นู่นนี่นั่นยังโอเคอยู่กับสีของมันเนี่ยไม่ได้เป็นสีด่างออกไปหรือเพี้ยนออกไปอันนี้ก็โอเคกับอย่างที่สองนะครับท่านผู้ชมอันนี้เจอเยอะวันหมดอายุยาครับ
3: บางคนไม่ค่อยสังเกตค่ะ
4: อันนี้เพิ่งทราบข่าวมาจากหน่วยการแพทย์ที่อยู่ในพื้นที่นะครับว่าพื้นที่ลาดกระบังเนี่ยที่เพิ่งท่วมไปแล้วยังกำลังจะค่อยๆลดนะครับ
3: ค่ะคุณหมอ
4: มีคนเอายาแก้ท้องเสียไปกินแต่ปรากฏว่าหมดอายุไปแล้วปีหนึ่ง
3: โอ้
4: ใช่คือท่านผู้ชมครับยาเนี่ยขึ้นชื่อว่าสารเคมีนะถ้าใช้ให้ตรงด้วย2กฎเกณฑ์นี้นะครับกฎเกณฑ์แรกคือ dosing ครับ dosing คือปริมาณกับ timing ครับ timing คือระยะเวลาถ้า2กฎนี้ถูกต้องคุณจะปลอดภัยครับแต่ถ้า2กฎนี้ไม่ถูกต้องคุณอันตรายแน่นอนมันจะเป็นอันตรายที่เป็นอาการข้างเคียงจากยาหรือเป็นภาวะพิษจากยาครับท่านผู้ชม
3: มันจะไม่เหมือนการแพ้ยาถูกไหมคะมันจะต่างกัน
4: ใช่ครับ
3: อันนั้น
4: จะต่างกัน
3: ค่ะมันจะต่างกันแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันใช้แบบว่าใช้ไม่ถูกต้องคือเรื่องของการหมดอายุความรุนแรงเนี่ยจะแค่ไหนคะถ้าเรา
4: อย่างที่บอกเลยอย่างที่บอกเลยว่าความรุนแรงจะขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยนี้คือ dosing คือขนาดที่เรากินเข้าไปถ้าเรากินเข้าไปในปริมาณที่มันมากจนเกินไปและระยะเวลาที่กินอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยที่ไม่ได้หยุดพักนะครับ2สิ่งนี้แหละจะทำให้ความรุนแรงมันเยอะขึ้นนะครับท่านผู้ชมอีกอันนึงเมื่อกี้ท่านผู้ดำเนินรายการได้กล่าวไปแล้วว่ามันมีเรื่องของแพ้ยาแพ้ยาเนี่ยบอกตามตรงคาดเดาไม่ได้นะครับท่านผู้ชมแพ้ยานึกอยากจะเกิดก็เกิดแต่อาการข้างเคียงจากยาเนี่ยมันรู้ด้วยข้อมูลทางการแพทย์ครับว่ากินยาตัวนี้ไปแล้วจะเกิดอาการอะไรขึ้นประมาณนี้ครับ
3: มันจะเห็นชัดกว่า
4: ใช่ครับ
3: มันจะต่างกันตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที
4: ่
3: บ้านน้ำท่วมแล้วก
4: ็
3: คือถามว่าเสียดายไหมมันก็เสียดายแหละแต่ถ้ามันดูไปแล้วเหมือนที่คุณหมอเหมือนที่เภสัชกรแนะนำไปนะคะว่าขนาดยาเนี่ยมันเปื่อยหรือเปล่าสีเปลี่ยนไปไหมแต่ถ้ามันแช่น้ำนานๆเนี่ยเราต้องตัดสินใจทิ้งไปเลยไหมคะ
5: ก่อน
4: ถูกต้องใช่ครับเพราะว่า กินไปก็คงไม่มีประโยชน์นะครับท่านผู้ชมต้องบอกตามตรงแล้วก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรทำร่างกายให้อุ่นๆเข้าไว้นะครับแล้วก็อาจจะต้องถนอมเรี่ยวแรงพลังงานไว้รอให้หน่วยการแพทย์หรือกู้ภัยเข้าไปนำท่านออกมาให้เร็วที่สุดนะครับวิธีนี้จะทำให้เราปลอดภัยไว้ก่อนเนาะอย่าเพิ่งก็ต้องบอกตามตรงนะว่าทรัพย์สินมันก็สำคัญแหละแต่ว่าชีวิตสำคัญกว่าครับท่านผู้ชมชีวิตสำคัญกว่าคราวนี้ปัญหาถัดมาอันนี้ยอดฮิตเลยด็อกซี่ไซคลินครับท่านผู้ชมรู้จักกันไหมเอ่ยเม็ดยาใช่คือเม็ดอ๋อเดี๋ยวนี้เขาจะเป็นเม็ดเขียวๆนะครับ
3: ใช่ค่ะ
4: ท่านผู้ดำเนินรายการยี่ห้อมีหลายยี่ห้อแต่ยี่ห้อที่เป็นที่นิยมของประชาชนเนี่ยจะเป็นเม็ดเขียวๆล้วนๆนะครับ
3: อ๋อเขียวล้วนใช่
4: เขียวล้วนเขียวฟ้านี่มีหมดเลยนะครับแต่ว่าแล้วแต่บริษัทจะผลิตด็อกซี่ไซคลินเนี่ยถ้ามีตามท้องตลาดเนี่ยเขาจะมีกันที่ความแรง100มิลลิกรัมนะครับต้องบอกตามตรงนะ100มิลลิกรัมเนี่ยเป็นขนาด usual dose คือขนาดปกตินะครับทำไมถึงพูดยาตัวนี้ทำไมถึงชวนคุยยาตัวนี้เพราะว่ายาตัวนี้เนี่ยเรามี evidence base นะครับคำว่า evidence base ก็คือมีข้อมูลทางการแพทย์ครับใช้ในการป้องกันโรคฉี่หนูหรือleptospirosis จะบอกว่าช่วงนี้เหมือนผู้ดำเนินรายการก็จะวนเวียนกับเรื่องพวกนี้เยอะหน่อย
3: ใช่ค่ะ
4: ถูกไหม
3: ใช่ค่ะเพราะว่าหลายคนเจอปัญหาเรื่องโรคฉี่หนูด้วยคือยังไม่เจอบางคนยังไม่เจอเพียงแต่ว่าคือปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องลุยน้ำตลอดเวลาก็จะมีความกลัว
4: ถูกต้องความกลัวคือมันเป็นเรื่องที่ป้องกันได้นะต้องบอกตามตรงเพราะว่าบางทีเนี่ยโรคฉี่หนูเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนนะครับจากข้อมูลทางการแพทย์เนี่ยพอเวลาอัตราการระบาดเนี่ยหนูที่อยู่ตามต่างจังหวัดจะพบได้มากกว่าหนูที่อยู่ในเมืองมีแบบนี้ด้วยครับอาจจะเพราะว่าสภาวะเชื้อเองก็ดีหรือเขาเรียกว่าบ่อพักเชื้อในตัวร่างกายคือโฮสต์คือตัวหนูเนี่ยมันไม่เหมาะสมที่เชื้อมันจะเติบโตขึ้นมาได้ทำให้หนูเมืองเนี่ยหนูท่อหรือหนูเมืองเนี่ยเชื้อมันน้อยมากแต่ก็ประมาทไม่ได้เพราะว่าเลปโตสไปโรซิสเนี่ยไม่ได้พบแค่ในหนูมันพบในแมวในหมานะครับจะเห็นว่าได้หมดเลยคือสัตว์ที่มีฟันแท้สัตว์ที่มีฟันเคี้ยวมันอันตรายเนาะแต่ว่าจะบอกว่าถ้าเห็นข่าวอยู่ช่วงนึงว่าประชาชนก็จะเป็นห่วงสัตว์เลี้ยงนะอันนี้ก็เข้าใจเพราะตัวเองก็เป็นทาสแมวนะต้องบอกตามตรง
3: เป็นทาสแมว
4: ใช่ๆคือจะบอกว่าไม่เป็นไรเลยเราสามารถเอาเขาออกมาได้แต่เราก็ต้องดูแลเขาให้ดีด้วยประมาณนี้ก็หลักการคือต้องแจ้งหน่วยการแพทย์ที่อยู่ใกล้บริเวณนั้นนะครับเพื่อให้เขาช่วยประเมินความรุนแรงแล้วก็อาจจะต้องให้การรักษาตามไปส่วนตัวเราเองก็ต้องประเมินตัวเราเองเหมือนกันว่ามีอาการดังต่อไปนี้ไหมหนึ่งนะครับคืออาการปอดครับโรคนี้จะแอคแทรคที่ปอดโดยตรงรู้ไหมทำไมครับปอดมนุษย์เราเนี่ยมีความชื้นนะครับเชื้อตัวนี้ชอบความชื้นในปอดของเราจะมีถุงลมมีท่อลมมันจะอยู่ได้แล้วมันก็จะเติบโตได้แล้วคราวนี้พอเป็นอะไรที่ปอดเนี่ยเขาเรียกว่าอาการทางระบบทางเดินหายใจก็จะมาละมาเป็นธีมเลยไม่ว่าจะเป็นจมูกไอจามอะไรประมาณนี้ครับอีกอันนึงนะครับคือถ้ามันรุนแรงมากๆเนี่ยอาจจะมีภาวะตัวเหลืองตาเหลืองนะ
3: อันนี้แรง
4: นะคือใช่ๆแต่จริงๆแล้วคนไข้ที่อยู่ในขั้นรุนแรงแล้วเนี่ยอาจจะต้องรีบปรึกษาแพทย์หรือเข้าหาหน่วยการแพทย์ที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ละ
3: อืม
4: ครับไอ้เจ้ายาด็อกซี่ไซคลินเนี่ยมันเป็นยาปฏิชีวนะนะครับท่านผู้ชมคำว่าปฏิชีวนะก็คือเป็นยาฆ่าเชื้อนี่แหละครับถ้าใช้ไม่ถูกนะครับมีคนแพ้ยาตัวนี้เยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชมพอจะจำชื่อยาที่ชอบใช้กันได้เนาะมันจะมีคำว่ายา TC ไมซินจำได้ไหมเอ่ย
3: ใช่ค่ะจำได้
4: อันนี้เป็นยาแบบเขาเรียกว่าคลาสสิกมาก
3: คลาสสิกมาตั้งแต่เด็ก
4: คลาสสิกมากคือใช่ไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมที่ฟังเราอยู่นี่จะเป็นอายุประมาณเท่าไหร่นะถูกไหม
3: ถ้าแบบคุ้นชินส่วนใหญ่จะอยู่วัยนี้แหละค่ะวัยที่คุ้นชินชื่อยา
4: ครับถ้าแบบอายุเยอะหน่อยเขาก็จะรู้จักคือถ้าท่านผู้ชมแพ้ตัวยาด็อกซี่แพ้ตัวยา TC ไมซินเนี่ยอาจจะกินตัวนี้ไม่ได้เห็นไหมครับซึ่งมันสามารถคาดเดาได้ว่าถ้ามีอาการการแพ้ทีซีไมซินแล้วจะกินด็อกซี่ไซคลินไม่ได้นะครับ มันเป็นตัวยาที่มีโอกาสแพ้ไปมาหากันได้แล้วเวลาร่างกายเรารับสารก่อภูมิแพ้หรือตัวที่แพ้เข้ามาเป็นครั้งที่สองเนี่ยปฏิกิริยาตอบโต้จะรุนแรงกว่าครั้งแรกประมาณนี้เคยเห็นไหมที่เขาออกข่าวแบบผิวลอกออกมาเป็นแผ่นๆเลย
3: ปากบวม
4: ตาบวมปากบวมจริงจริงจริงๆไม่ใช่มีปัญหาไปหมดเลยจริงๆไม่ได้มีแค่ตาหรือปากนะรูทวารก็บวมคือพวกเนื้อเยื่ออ่อนนะครับพวกเนื้อเยื่ออ่อนพวกซอฟทิชชูเนี่ยบวมหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอการใช้ยาตัวนี้เขาจะมีการแบ่ง severity ครับหรือแบ่งความรุนแรงมันออกมาว่าคุณมีความรุนแรงระดับไหนคุณเสี่ยงไหมแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะกินได้ด้วยนะเพราะว่าในหญิงท้องหรือหญิงให้นมบุตรก็กินไม่ได้นะครับเพราะยาตัวนี้มันมีโอกาสทำให้เกิดทารกมีปัญหาได
3: ้
4: หรือเด็กที่กำลังดูดนมมีปัญหาได้เด็กที่อายุต่ำกว่า8ขวบเนี่ย7ขวบ6ขวบเนี่ยก็กินยานี้ไม่ได
3: ้ค
4: ่
3: ะ
4: อีกประเภทนึงยาตัวนี้คนแก่นะชอบกินแคลเซียมชอบกินซิงค์ชอบกินแร่ธาตุยาตัวนี้ตีกับแร่ธาตุนะครับถ้าจะกินต้องกินห่างกันข้อมูลเนี้ยเภสัชกรจะเป็นคนคอยบอกนะไม่งั้นไปกินสุ่ม4สุ่ม5เนี่ยยาตีกันไม่ไหวนะครับเนาะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่จะแจ้งเตือนก็คือถ้าเป็นคนที่เขาลุยน้ำมานะครับลุยแบบโดนน้ำมาเลย24ชั่วโมงเลยเนี่ยแต่แบบไม่ได้มีแผลไม่ได้มีอะไรนะอันนี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงต่ำมากต่ำมากๆแต่มีความกังวลเพราะว่าตัวเองเป็นกู้ภัยอาจจะต้องลุยน้ำต่ออีก72ชั่วโมงนะครับจะกินป้องกันก็กินได้นะครับแต่จะกินป้องกันเนี่ยเขากินครั้งเดียวเลยนะครับท่านผู้ชมกินครั้งเดียวแล้วก็จบเลยใช่
3: แต่
4: ถ
3: ้าการกินต้องกี่มิลลิกรัมคะ
4: ตอนนี้ด็อกซี่ไซคลินในท้องตลาดเนี่ยมีขายเขาเรียกว่ามีขายโดยเภสัชกรเนา
3: ะ
4: 1เม็ดของมันเนี่ยเขาจะมีแค่100มิลลิกรั
3: ม
4: แต่โดสในการกินป้องกันเนี่ยเราจะกิน200มิลลิกรัมครั้งเดียวครับท่านผู้ชมก
3: ิ
4: น2เม็ดครั้งเดียวจบเลยนะครับในการป้องกันเพราะฉะนั้นอ๋อแต่ว่าอีกอย่างนึงนะเวลากินแล้วเนี่ยห้ามนอนนะครับกินแล้วต้องนั่งตัวตรงหรือยืนตัวตรงประมาณ30นาที
3: เพราะอะไรคะคุณหมอ
4: และ
3: ท่านเภสัช
4: คือยาตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเอาใจยากนิดนึงต้องใช้คำนี
3: ้
4: มันค่อนข้างที่จะคือมันดูดซึมได้นะครับแต่ว่าอีกอันนึงด้วยคือมันจะคลื่นไส้สูงมากนะครับเคยมีรายงานในทางการแพทย์นะครับว่าผู้ป่วยที่มีความเซนซิทีฟต่อยานะครับคำว่าเซนซิทีฟคือมีความอ่อนไหวต่อยาเนี่ยเขากินยาตัวนี้เขาคลื่นไส้ไม่หยุดเลยนะต้องไปหาหมอเลยนะครับเพราะฉะนั้น
3: อาการแบบนี้กบเคยเป็นลักษณะเวลาที่ตอนนั้นไม่สบายแล้วไปหาคุณหมอคุณหมอจ่ายยาให้กินเป็นยาแก้อักเสบยาฆ
4: ่
3: าเชื้อเนี่ยแหละค่ะปรากฏว่าพอกินปุ๊บมันมีอาการเหมือนมันติดอยู่ตรงคอแล้วก็คลื่นไส้ออกมา
4: ใช่
3: แต่หลังจากนั้นคุณหมอก็เลยแนะนำว่าเอ้ยเรานึกว่าเราแพ้ยาก็กลับไปหาคุณหมออีกวันนึงคุณหมอบอกว่ากินแล้วนั่งหรือว่ายืนดูก่อนซิสักเนี่ยละค่ะประมาณนี
4: ้
3: หลังจากนั้นหายไม่เป็นไรแสดงว่ามันเหมือนการซึมการย่อยเนี่ยมันยังไม่ได้ที่หรือเปล่าคะ
4: ถูกต้องคุณกบเนี่ยน่าจะเป็นประเภทที่เซนซิทีฟหรืออ่อนไหวต่อยาประมาณนี
3: ้
4: คือจะบอกว่าคนไทยเป็นแบบนี้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกว่าการกินยาแล้วนอนหรือขยับลึกเลยเนี่ยอันตรายมากเพราะมีโอกาสที่จะหกล้มมันจะวูบฟุบไปเลยนะครับอันนี้อันตรายมากไม่ควรและยิ่งคุณกบอาจจะต้องตรวจสุขภาพประจำปีละหนึ่งครั้งอย่างน้อยนะ
3: เพื่อ
4: เช็คภาวะไขมันในเลือดด้วยเอาเป็นกรดไหลย้อนด้วย
3: แล้วเป็นกรดไหลย้อนและไขมันในเลือด
4: วิอันนี้ก็น่าสนใจกดไหลย้อนถ้าดูแลตัวเองไม่ดีนะครับสามารถพัฒนาต่อเป็นมะเร็งได้นะ
3: เพราะว่าตอนนี้
4: ต้องระวังนะ
3: เพราะอะไรคะคุณหมอท่านเ
4: ภสัชอย่างนี้นะครับนึกภาพตามผมหลอดอาหารคนเราเนี่ยอยู่ข้างหลังตรงนี้มันจะอยู่ใกล้ๆกับหลอดลมนะครับหลอดอาหารกับหลอดลมอยู่ใกล้กันพวกที่เป็นกดไหลย้อนคือพวกที่กินข้าวไม่ตรงเวลา
3: อ
4: ันที่หนึ่งนะครับกับพวกที่กินแอลกอฮอล์ใกล้กับเขาเรียกว่ากินตอนท้องว่างหรือกินอาหารที่เป็นกรดเช่นกรดผลไม้พวกที่ชอบกินยำพวกเนี้ยต้องระวังตัวเอง
3: จัดค
4: ่
3: ะ
4: ใช่ไม่แน่ใจผู้หญิงอย่างคุณกบกินไหม
3: ส่วนใหญ่แล้วจะก็เพิ่งไปปาร์ตี้ส้มตำกันมาแต่ว่าหลังจากที่ตรวจเจอว่าเป็น ช่วงนั้นที่เป็นเนี่ยแล้วก็ดูแลตัวเองดีตอนนี้ก็คือปกติไม่เป็นแล้วเพราะว่าเลี่ยงทุกอย่างที่มันจะเป็นตัวเป็นปัจจัยเสี่ยงกระตุ้นนะคะ
4: ครับคราวนี้ถ้ามีปัจจัยเสี่ยงกระตุ้นก็คือทำทุกอย่างเลยอย่างที่ผมพูดมาเช่นกินเหล้ามีความเครียดนอนพักผ่อนน้อยเนี่ยตัวหลอดอาหารของเราเนี่ยมันจะหนาตัวขึ้นเพื่อที่ป้องกันเนื้อเยื่อที่หลอดอาหารไม่ให้ได้รับอันตรายจากกรดคราวนี้คุณกบลองนึกภาพเซลล์อะไรนะที่เติบโตอย่างไม่หยุดยั้งและไม่มีลิมิเตชัน
3: เซลล์มะ
4: เซลล์มะเร็ง
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ใช่โอ้ยเราสามารถพูดมะเร็งออกอากาศได้ไหมเนี่ย
3: ได้ค่ะ
4: ไม่ได้ใช่ไหม
3: ได้
4: ควรที่ว่าแบบ
3: ได
4: ้ได้คืออย่างนี้แหละครับจำง่ายๆครับว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยเป็นเซลล์ที่ไม่มีลิมิเตชันเลยในการเติบโตของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่ไม่มีขีดจำกัดในการเติบโตนั่นคือมะเร็งครับแล้วจะบอกว่ามนุษย์เรามีเซลล์มะเร็งอยู่ในตัวเองทุกคนทุกคนนะครับผมใช้คำว่าทุกคนแต่เซลล์ของพวกเราจะไม่ตื่นหรือเอาเวกขึ้นมาถ้าเราไม่มีปัจจัยกระตุ้นนะครับอย่างเช่นคนที่สูบบุหรี่จัดมากเลยนะสูบวันละซองวันละซองวันละซองเนี่ยนั่นแหละคือตัวเอาเวกหรือนาฬิกาปลุกเซลล์มะเร็งให้ตื่นขึ้นมาเขาก็จะกลายเป็นมะเร็งปอดคนที่กินเหล้าเยอะมากๆเลยก็จะเป็นนาฬิกาปลุกเซลล์ตับเซลล์มะเร็งที่ตับให้ตื่นขึ้นมากลายเป็นมะเร็งตับตอนนี้เมื่อกี้เราคุยถึงยาน้ำท่วม
3: เรื่องยา
4: กับ
3: เนี่ยเราสามารถต่อยอดไปได้เยอะเรากลับมาที่ยาทีซีไมซิน
4: ยาน้ำท่วม
3: ดอกซีไมซินค่ะ
4: คือเมื่อกี้เราบอกว่าเป็นโดสของการป้องกันเนาะคือกินครั้งเดียวนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมจำผมนิดนึงนะว่าถ้าไม่อยากได้รับอันตรายหรืออาการข้างเคียงจากยาจำไว้อยู่สองอย่างนี้คือขนาดยาที่กินกับปริมาณกับระยะเวลาที่กินนะครับขนาดยาต้องกินตามที่ผมแนะนำนะครับกับปริมาณกับระยะเวลาที่กินก็ต้องกินตามที่ผมแนะนำถ้าบอกว่าครั้งเดียวก็คือครั้งเดียวเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ากลัวว่าอุ๊ยมันกลัวเอาไม่อยู่นี่นั่นซ้ำอีกดีกว่าเอาละเริ่มจะเกิดอันตรายละถูกไหมครับเพราะว่าระดับถัดไปมันจะเป็นความรุนแรงแล้วคราวนี้ถ้ามีความรุนแรงปานกลางจนถึงความรุนแรงสูงเนี่ยเขาจะกินกัน 3-5 วันเลยครับ
3: oh.
4: หรือเคยเกิดเคสในต่างประเทศนะว่ามีกู้ภัยที่มีความเสี่ยงสูงมากคือมีบาดแผลอยู่ตลอดเวลาแล้วมันจำเป็นต้องลุยน้ำเนี่ย เขาจะกินตัวนี้จนกว่าจะจบภารกิจเลยนะครับ เพื่อป้องกันโรคฉี่หนูใช
3: ่
4: ยาตัวนี้มันจะพิเศษอย่างนึงนะครับตรงที่มันเป็นยาอันตรายจะใช้สุ่ม4สุ่ม5เหมือนแบบยาสามัญหรือยาที่มีความอันตรายน้อยกว่าอย่างพาราเซตามอลเนี่ยไม่ได
3: ้
4: นะครับท่านผู้ชมต้องดูแลตัวเองนะช่วงนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่โรคฉี่หนูแหละครับคุณกบ
3: ม
4: ันยังมีโรคตาแดงน้ำกัดเท้ามันยังมีโอ้โหอุจจาระร่วงเยอะเต็มไปหมดเลย
3: คนเป็นเยอะด้วยช่วงนี้ค่ะถ้าน้ำกัดเท้าเราต้องดูแลตัวเองยังไงคะ
4: นี่เลยวันนี้เนี่ยที่ผมมาที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยผมกำลังมาบริหารจัดการสต็อกของยาน้ำกัดเท้าครับท่านผู้ชม
3: จริงๆแล้ว
4: รายการใช่รายการชั่วโมงสุขภาพจะถามเหมือนกันว่ารายการชั่วโมงสุขภาพได้รับคำขอช่วยเหลือจากประชาชนไหมครับว่าอยากได้ยาน้ำกัดเท้าหรืออะไรอย่างเงี้ยมีไหม
3: ตอนนี้เหรอคะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราประชาสัมพันธ์เลยแล้วกันถ้าเกิดว่าให้คุณพงศิวะประชาสัมพันธ์ฝากประชาสัมพันธ์ได้เลยค่ะว่าถ้าใครต้องการ
4: ได้เลยได้เลยจริงๆก็ขออนุญาตใช้รายการชั่วโมงสุขภาพของกรมประชาสัมพันธ์เป็นที่ประชาสัมพันธ์เลยแล้วกันนะครับว่าถ้าประชาชนท่านใดนะครับสงสัยเรื่องยาหรือมีอาการที่อยากจะถามเภสัชกรเนี่ยสามารถแอดไลน์นะครับ My Pharmacist เขียนติดกันนะครับ
3: ชื่อไลน์
4: นะครับแอดเป็นภาษาอังกฤษครับเป็นภาษาอังกฤษใช่ครับ @sign และสะกดว่า my pharmacist เขียนติดกันเลยครับก็คือเป็น LINE official ของสภาเภสัชกรรมครับในนั้นเนี่ยจะมีเภสัชกรคอยให้คำปรึกษาแบบออนไลน์ถ้าสะดวกออนไลน์นะครับหรือถ้าอยากจะโทรมาก็โทรมาที่สภาเภสัชกรรมได้นะเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ไว้ให้แล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าประชาชนท่านใดอยู่รอบๆกระทรวงสาธารณสุขหรืออยู่แถวๆนี้ต้ ้องการที่จะได้รับยาน้ำกัดเท้านะครับสามารถเข้ามารับฟรีได้เลยที่อาคารมหิตลาชั้น8นะครับมาที่สภาเภสัชกรรมนะครับหรือถ้ามาไม่ถูกสามารถแจ้งมาทางผมได้เลยนะครับอินบ็อกซ์มาที่เพจสภาเภสัชกรรมแล้วก็ติดต่อเภสัชกรพงศิวะได้เลยครับเดี๋ยวผมจะคอยอำนวยความสะดวกให้ท่านเรามีสต็อกเรามี4คณะเภสัชเรามี4เรามีคณะเภสัชศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์จากมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วก็จากมอรังสิตเป็นวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ผลิตยาน้ำกัดเท้าเพื่อคอยให้สภาเภสัชช่วยแจกประชาชนครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องเลี่ยงหรืองดการเดินลุยน้ำก่อนเพราะว่าจำได้ไหมว่าตอนนี้ฝนตกมันจะเป็น2อาทิตย์แล้วบางพื้นที่น้ำมันขังใช่น้ำมันเน่านะครับท่านผู้ชมน้ำมันเน่า
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ใช่ใช่บางพื้นที่นี่สงสารประชาชนมากเพราะว่าเราไม่เป็นเขาเราไม่รู้นะต้องบอกตามตรงแต่เราต้องพยายามให้ประชาชนให้ความมีความรู้ในการดูแลตัวเองเพื่อให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ให้มากที่สุดถ้าสภาเภสัชกรรมมีส่วนช่วยเหลืออะไรประสานงานอะไรก็แจ้งมาได้เลยเดี๋ยวเราเอาให้แล้วก็เรามีสต็อกยาบางส่วนนะครับก็คือเป็นยาน้ำกัดเท้านี่แหละ แล้วก็มาเอาที่เราได้เรายินดีให้บริการประชาชนนะครับแล้วก็ทางรายการชั่วโมงสุขภาพด้วยถ้าต้องการเอาไปเก็บไว้ตรงนั้นเพื่อจ่ายแจกประชาชนก็บอกที่อยู่มาได้เลยเดี๋ยวจัดไปสัก200เซตไปก่อนก็ได้ครับเพื่อเอาไว้แจกแถวๆนั้นนะครับ
3: ค่ะอยากให้คุณพงศิวะแจ้งเบอร์โทรศัพท์หน่อยค่ะเผื่อว่าใครที่อยากจะโทรสอบถามเบื้องต้นนะคะเบอร์โทรศัพท์ของทางสภาเภสัชที่จะรับยาค่ะ
4: ตอนนี้เบอร์คู่สายมีปัญหานิดนึงแต่อยากจะให้ติดต่อไม่แน่ใจว่าทางรายการชั่วโมงสุขภาพจะพอเป็นสื่อกลางให้ได้ไหมครับ
3: ได้เลยค่ะยินดีค่ะได้เลยค่ะ
4: เรามีไลน์ติดต่อกันอยู่แล้วก็อาจจะขอความอนุเคราะห์ให้รายการชั่วโมงสุขภาพเป็นสื่อกลางไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าคู่สายกลับมาใช้ได้งานปกติแล้วเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบในลำดับถัดไปเนาะเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกตามตรงว่าทางกระทรวงเราก็ได้รับผลกระทบเหมือนกัน คือเมื่อวันที่25เนี่ยน้ำก็ท่วมกระทรวงนะครับน้ำท่วมกระทรวงเหมือนกัน
3: โซนนั้นจะท่วมอยู่แล้วปกติเนี่ยจังหวัดนนท์จะอยู่ในที่ต่ำแล้วก็ติดแม่น้ำเจ้าพระยานะคะ
4: ถูกต้องใช่ครับพี่กบใช่เลยแล้วก็นี่เราเพิ่งฟื้นฟูกันเสร็จแล้วเรากำลังคิดแผนต่อไปว่าพวกของสำคัญเนี่ยหรือพวกอุปกรณ์ไอทีเราต้องยกขึ้นชั้น2ชั้น3แล้วเพราะว่าชั้น1ของอาคารวิชาชีพเนี่ยอาจจะโดนผลกระทบประมาณนี้ครับ
3: ค่ะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับทีมงานทุกคนเลยนะคะที่เจอปัญหาเรื่องน้ำท่วมแต่ว่าเรื่องที่สำคัญเนี่ยวันนี้คุณพงศิวะก็บอกว่าเรื่องยาสำคัญการใช้ยาต้องใช้ให้ถูกอย่างน้ำกัดเท้าสมมติว่าคนที่ต้องไปลุยมาแล้วกลับมาเนี่ยเบื้องต้นต้องทำยังไงบ้างแล้วยาที่สามารถใช้ได้มีอะไรบ้างคะ
4: ครับเบื้องต้นเลยนะท่านผู้ชมอันดับแรกเลยล้างให้สะอาดด้วยน้ำธรรมดานี่แหละล้างแล้วดูทุกซอกทุกมุมเลยนะว่ามีแผลมีอะไรไหมเพราะว่าผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยอย่าลืมนะว่าท่านเป็นเบาหวานท่านไม่รู้สึกนะว่ามือไอ้เท้าท่านไปเหยียบไปโดนอะไรท่านไม่รู้ตัวนะคราวนี้ไปรู้อีกทีนึงคือดันเป็นแผลแล้วเนี่ยครับสำคัญมากล้างก่อนล้างดูนี่นะไม่มีแผลโอเคคราวนี้ผิวหนังเราเวลาแช่น้ำนานมันจะเหี่ยวใช่ไหมครับท่านต้องทาความชุ่มชื้นกลับคืนเข้าไปถ้าที่บ้านท่านมีมอยส์เจอร์ไรเซอร์อะไรก็ตามเนี่ยทาไปก่อนเช่นใช่ครีมทาผิวหรือพวกแว็กซ์พวกไขพวกขี้ผึ้งพวกออยนะครับแต่นะครับคุณกบและท่านผู้ชมต้องระวังนะครับครีมที่มีความหอมให้หลีกเลี่ยงก่อนนะครับ
3: ที่มีส่วนผสมความหอมที่เดี๋ยวนี้เขาผลิตขึ้นมาอ
4: ัน
3: นี้ต้อง
4: ไม่ใช่ว่าใช่เพราะว่าอย่างนี้เคยเจอคนไข้น้ำท่ว
3: ม
4: แล้วไปเอาครีมทาหน้านี่แหละมาทาเท้าก่อนเพราะว่าเขาเจ็บมากแต่พอทาไปแล้วเจ็บกว่าเดิมอีก

0: อหลักการของการใช้แอลกอฮอล์คือใช้แอลกอฮอล์เช็ดรอบๆแผลไม่ใช่เช็ดตรงกลาง
1: อ๋อ
0: แผลนี่คือหลักการปฐมพยาบาลใช่
1: ก็แสด
0: แ
1: งว่าหลายคนอาจจะเข้าใจผ
0: ิ
1: ด
0: รอบ
1: ๆหลายคนอาจจะเข้าใจผิดเวลาที่เกิดบาดแผลปุ๊บเอาแอลกอฮอล์ราดเลยแบบนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมคะ
0: ไม่ได้เลยครับ ไม่ได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือต้องระวังเรื่องนึงนะคะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยหลังจากทาเสร็จแล้วเนี่ยแอลกอฮอล์จะดึงน้ำออกจากผิวสังเกตง่ายๆนะบุญกบครีมของคุณกบอ่ะครีมของกบดูเลยใช้เจลอ่ะเวลาใช้เจลล้างมือแป๊บเดียวอ่ะเจลแห้งหมายความว่าพอเจลแห้งเสร็จปุ๊บมันดีเนาะเพราะแห้งเร็วเพราะว่า
1: ค่ะ
0: เจลแอลกอฮอล์เนี่ยมันดึงน้ำออกจากผิวทำให้สิ่งที่หลงเหลืออยู่คือตัวครีมที่มันผสมอยู่ในแอลกอฮอล์เช่นความอาจจะเป็นสารบำรุงผิวสารไวท์เทนนิ่งอะไรครับแต่ว่าผิวที่เท้าเนี่ยซึ่งถ้าเขามีแผลปรีอยู่แล้วเนี่ยไม่เหมาะกับแอลกอฮอล
1: ์
0: มันจะทำให้เท้าเรามันแห้งยิ่งกว่าเดิมแล้วมันก็จะปรีแตกแล้วก็แสบเพราะแอลกอฮอล์นะครับท่านผู้ชมต้องระวังเพราะฉะนั้นใช้เป็นขี้ผึ้งจะเหมาะกว่าหรือถ้ามันจะมีเชื้อราเกิดขึ้นควรใช้ยาฆ่าเชื้อราอย่างเดียวไม่ควรใช้ยาฆ่าเชื้อราที่ผสมสเตียรอยมันจะเป็นการไปกดภูมิคุ้มกันอันนี้เรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ว่าหมอผิวหนังรณรงค์เลยว่าให้แยกการรักษาให้ชัดเจนเพราะว่าเวลาเราไปใช้ปนกันแล้วเนี่ยมันยากต่อการวินิจฉัยแล้วมันทำให้โรคมันเลวร้ายยิ่งกว่าเดิมประมาณนี้ครับ
1: คุณหมอคะขออนุญาตอันนี้เราจะอ่านคำถามไปด้วยเลยนะคะเพราะว่าในช่องต่อบ้านดำนะคุณเลิฟๆฝากถามว่าแอลกอฮอล์ล้างแผลที่ทางการแพทย์ใช้อะที่หมอใช้เนี่ยเขาเรียกแอลกอฮอล์อะไรคะ
0: แอลกอฮอล์ที่ใช้ตรงนั้นมันเป็นแอลกอฮอล์ 70% นะครับท่านผู้ชมคือนี้ต้องเรียนแจ้งให้ต้องเรียนแจ้งให้ทราบก่อนว่าแอลกอฮอล์มันมีเปอร์เซ็นต์ของมันแอลกอฮอล์ที่เราใช้กินดื่มก็เป็นอีกเปอร์เซ็นต์นึงแอลกอฮอล์ที่ใช้ในการล้างเครื่องยนต์ก็เป็นอีกอันนึงนะมีนะหรือแอลกอฮอล์ที่ใช้ในเครื่องสำอางก็เป็นอีกอันนึงแต่แอลกอฮอล์ที่ใช้ล้างแผลจะอยู่ที่ประมาณ 70% จริงๆแล้วอ่ะมีแอลกอฮอล์ที่เป็น 99% ด้วยนะครับพุทธกบ
1: อันนั้นเขาใช้แบรนด์ไหนคะ
0: คือเปิดออกมาไม่ทันได้ทำอะไรฟลุปหายไปในอากาศ
1: ละใ
0: ช่ใช่หรือน้ำมันที่เราเติมรถนะก็เป็นอีกแบบนึงใช่ไหมครับแต่คราวนี้ในทางยาผมให้ความรู้ง่ายๆในชื่อของมันนะครับชื่อเคมีของมันนะถ้าเป็นเอทิลแอลกอฮอล์นะครับคุณกบอันนี้สมัยเรียนเลยนะมีน้องๆมอปลายฟังอยู่หรือเปล่ามีน้องๆมอปลาย
1: เอทิลแอลกอฮอล
0: ์น้องๆมอปลายถ้าเป็นเอทิลเนี่ยเอทิลเนี่ยเอทก็คืออีทครับก็คือเป็นแอลกอฮอล์ที่ใช้กินได
1: ้
0: เช่นแอลกอฮอล์ที่อยู่ในเหล้ายาปาปิ้งอะไรเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ได้แนะนำไม่ได้ส่งเสริมให้กินนะต้องบอกก่อนไม่ได้ส่งเสริมให้เมาเหล้านะครับแต่แอลกอฮอล์ที่ชื่อว่าเมทิลเนี่ยเมทิลหรือเมทานอลเนี่ยอันนี้กินไม่ได้เป็นอันตรายต่อร่างกายประมาณนี้ครับอันนี้เป็นเคมีตอนสมัยเรียนเลยเบื่อน้องมอปลายฟังอยู
1: ่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะไอแอลกอฮอล์ที่เขาแบ่งว่าทำไมต้อง 70% หรือ 80% หรือว่ามีส่วนผสมอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยใช้ให้ถูกต้องนะคะคือทางการแพทย์ก็จะใช้70แต่ว่าคุณหมอก็แนะนำว่าอะไรก็ตามที่เกิดบาดแผลเราไม่ควรที่จะใช้แอลกอฮอล์เนี่ยลาดเข้าไปในแผลอย่างนี้ถ้าเกิดว่าสมมติว่าลุยน้ำไปปุ๊บไปเจอสิ่งของที่มันคมมันบาดแก้วขวดอะไรที่เราไม่เห็นเนี่ยบาดมาคุณหมอแนะนำเภสัชกรคุณพงศิวะแนะนำหน่อยค่ะว่าเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงดีคะ
0: คืออันดับแรกก่อนเลยนะครับท่านผู้ฟังท่านประชาชนก็คือต้องประเมินความรุนแรงก่
1: อ
0: นถ้ามันรุนแรงมากเราไม่สามารถรักษาได้เองนะครับอาจจะต้องรีบเลยครับรีบไปหาหน่วยการแพทย์ที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อทำการหยุดบาดแผลคือหยุดเลือดอันนั้นแต่อันนี้จะมีจุดระวังอีกอันนึงนะครับท่านผู้ชมเป็นจุดระวังที่ผมเฝ้าเตือนเลยนะว่า เลือดหรือสารคัดหลั่งเนี่ยไม่ควรสัมผัสกับมือหรือผิวหนังของเราโดยตรงเพราะเราไม่รู้ว่ามันอาจจะมีเชื้อไวรัสเช่นไวรัสตับอักเสบบีไวรัสอื่นๆที่มันอยู่ของคนคนนั้นอยู่ก่อนแล้วเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยเวลาเราเห็นคนที่กำลังได้รับอันตรายไม่ว่าจะเป็นบาดแผลอะไรก็ตามประเมินความรุนแรงก่อนว่า1สิ่งที่ต้องมีอันแรกเลยนะครับเราต้องมีสติตั้งสติก่อนอย่าเพิ่งโวยวายดู

0: จะทำยังจะทำยังไงต่อได้นะครับจะทำยังไงต่อได้ถ้ามันเป็นบาดแผลเล็กๆน้อยๆนะครับเอาผ้าแห้งพันไว้รีบไปโรงพยาบาลได้เลยแต่ถ้ามันเป็นแผลแบบขีดข่วนนิดๆหน่อยๆครับเดี๋ยวมาล้างทำความสะอาดแผลด้วยตัวน้ำยาฆ่าเชื้อแต่บาดแผลให้แห้งแป๊บเดียวก็หายได้ครับประมาณนี้
1: ทีนี้น้ำยาฆ่าเชื้อหลายคนอาจจะสงสัยเอ๊ะน้ำยาฆ่าเชื้อของที่ทางเภสัชแนะนำคืออะไร
0: จริงๆแล้วหลักการรักษาปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยเรายังยืนพื้นอยู่ที่ตัวโพวิโดนไอโอดีนนะครับเป็นตัวยาฆ่าเชื้อที่หาซื้อได้แล้วก็จัดเป็นยาสามัญประจำบ้านเลยก็คือใช้แบบค่อนข้างปลอดภัยนะถ้าเก็บให้ห่างจากไกลมือเด็กเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยพอสมควรแต่ว่ามันก็อาจจะมีข้อห้ามใช้เล็กๆน้อยๆเช่นคนที่แพ้ยาตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับคือยาเนี่ยมันเป็นสารเคมีเราไม่มีทางรู้เลยว่าเราจะแพ้มันไหมถ้าเราไม่ได้ลองใช้มันแต่ถ้าบางคนเนี่ยเขามีอาการแพ้เช่นมีผื่นคันอะไรพวกนี้ครับอาจจะต้องรีบหยุดยาก่อนเพราะว่ามันก็มีตัวยาอย่างอื่นที่สามารถฆ่าเชื้อได้เหมือนกันแต่ว่าเบื้องต้นต้องประเมินก่อนว่าถ้าล้างไม่ดีนะท่านผู้ชมล้างไม่ดีมีเศษหินเศษแก้วเนี่ยติดอยู่ข้างในอันเนี้ยติดเชื้อแน่นอนติดเชื้อแน่นอนต่อให้ทายาฆ่าเชื้อนู่นนี่นั่นแต่ไม่ได้เอาเศษสกปรกพวกนั้นออกก็มีโอกาสติดเชื้อได้เป็นหนองเลยใช่ครับอีกอันหนึ่งที่ใช้ได
1: ้
0: ตอนนี้มีประเด็นตรงที่ว่าประชาชนบางคนโดนหมากัดอันนี้ก็สำคัญ
1: ค
0: ือเวลาเราโดนหมากัดเราทำยังไงรู้ไหมบางคนเนี่ยเอาแอลกอฮอล์ราดเลยโอ้โห
1: เห็นหลายคน
0: ค่อนข้างรุนแรงนะรุนแรงซึ่ง
1: ค่ะแต่ไม่ต้องไปเอาทางการแพทย์มันไม่ดำ
0: โอ้ไม่ใช่
1: ไม่ใช่อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้
0: เดี๋ยวนี่ไม่ได้
1: ไม่ได้
0: เดี๋ยวเราต้องรีบมาดูแผลเราก่อนเดี๋ยวเราก็ไปตบมันทีหลังเอา
1: คือโบราณก็จะบอกว่าหมากัดใช่ไหมเอารองเท้ามาตบที่เหนือแผลหรือตบบอกว่าเดี๋ยวนะจะอักเสบ
0: จริงๆจะบอกประชาชนอย่างหนึ่งว่าถ้าโดนสัตว์มีเขี้ยวกัดเนี่ยสิ่งแรกที่ทำคือสติเหมือนกันตั้งสติก่อนแล้วก็ล้างแผลด้วยน้ำสบู่เป็นด่างอ่อนๆเนี่ยล้างเพราะว่าน้ำสบู่จะค่อนข้างปลอดภัยแล้วคอยเอาพวกเศษหินเศษดินเศษหญ้าที่มันอยู่ในฟันมันอะอยู่ในนั้นออกแล้วอาจจะต้องรีบไปโรงพยาบาลเพื่อประเมินว่าควรจะต้องได้รับวัคซีนกันบาดทะยักหรือกันพิษสุนัขบ้าไหมประมาณนี้ครับสำคัญมากคืออย่าเอาแอลกอฮอล์ไปราดเพราะแอลกอฮอล์อย่าลืมนะผมบอกไปแล้วว่าแอลกอฮอล์มันดึงน้ำออกจากผิวได
1: ้
0: พอมันดึงน้ำออกจากผิวปุ๊บเลือดจะไหลไม่หยุดเลยนะครับท่านผู้ชม
1: ต้องระวังให้ดีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะคุยกับคุณหมอนั้นนานเลยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะได้รับเกียรติมากๆเลยค่ะที่คุณหมอมาร่วมขออภัยเภสัชกรฝากเรามีไฮไลท์สำคัญจริงๆแล้วเนี่ยเห็นทางด้านของคุณพงศิวะบอกว่าเตรียมไว้แล้วเรื่องของที่ระลึกที่จะมาแจกแฟนรายการของเรานะคะท
0: าง
1: ให้ทางคุณพงศิวะได้แนะนำค่ะ
0: ก็อยากให้ทุกท่านเข้าไปที่หน้าเพจ Facebook สภาเพศสัจกรรมนะครับแล้วก็ช่วยกดแชร์เพจ Facebook ของเราแล้วช่วยบอกเล่าหน่อยครับว่าเพศสัจกรที่คุณพบครั้งสุดท้ายเนี่ยคุณไปประทับใจเขาด้านไหน
1: หรือง่ายเลยนะกติกาง่ายมาก
0: ใช่ๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะขออนุญาตส่งแก้วน้ำเก็บความเย็นไปให้เป็นเข้าไปที่เพจ Facebook ชื่อว่าสภาเพศสัจกรรมนะครับเป
1: ็
0: นตอนนี้หน้าจอโปรไฟล์เราจะเป็นหน้าจอสีเทาๆอยู่เนาะเพื่อเป็นการร่วมไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีกับองค์พานะครับก็จะเป็นหน้าจอสีเทาๆอยู่ก็กดแชร์เพจของเราแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามเพจสภาเพศสัจกรรมนะครับหรือถ้าปรึกษาเรื่องยาก็อินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับมีเพศสัจกรคอยให้คำปรึกษาอยู
1: ่
0: แล้วก็ช่วยบอกเล่าหน่อยได้ไหมว่าเพศสัจกรที่คุณพบคนสุดท้ายเนี่ยคุณประทับใจอะไรกับเขาที่คุณไปรับบริการกับเขามาอะไรเงี้ยครับประมาณนี้เลยครับ
1: โอ้กติกาไม่มีอะไรเยอะเลยนะคะแต่ว่าแค่อยากให้ทุกคนนั้นร่วมสนุกแล้วก็ติดตามเรื่องราวของทางเพศสัจกรรมสภาเพศสัจสัจกรรมนะคะซึ่งสามารถติดตามได้แล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็อธิบายเข้าไปในนั้นค
0: ่
1: ะ
0: โอกาสหน้าเราน่าจะเปิดโอกาสให้ได้โทรเข้ามาสอบถามผมได้เลยเนา
1: ะ
0: เพราะว่าใช่เดี๋ยวเรานัดแนะกันก็คือ
1: ได้ค่ะ
0: เขาเรียกว่าความรู้ที่ดีมันต้องเป็นความรู้ที่เขาสงสัยจริงๆไม่ใช่พวกเราเอามาพูดเนาะเพราะเราไม่รู้ว่าเขาสงสัยแบบนั้นจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ย

0: อยากเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังรายการชั่วโมงสุขภาพอยู่เนี่ยได้โทรเข้ามาแล้วร่วมพูดคุยกับผมได้เลยแต่ท่านต้องเตรียมข้อมูลมาด้วยนะว่าท่านกินยาอะไรอยู่มีโรคประจำตัวอะไรอย่างเงี้ยผมจะให้คำแนะนำได้เลยว่าต้องทำแบบนั้นต้องทำแบบนี้นะครับอะไรอย่างเงี้ยครับหรือจะให้ประสานการรักษาหรือส่งต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ในนามของสภาเภสัชกรรมเนี่ยยินดีรับใช้ชั่วโมงสุขภาพและประชาชนครับ
1: ค่ะโอ้โหวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ทางด้านของคุณเภสัชกรพงศิวะกู้นอกนะคะผู้ช่วยเลขาธิการด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้และการจัดการตนเองของประชาชนจากสภาเภสัชกรรมมาให้ทั้งความรู้มาให้ทั้งข้อคิดดีๆและที่สำคัญมีของที่ระลึกมาฝากด้วยนี่แหละค่ะ
0: ใช่ใช่
1: จะฝากอะไรเพิ่มเติมไหมคะเชิญค่ะ
0: ชื่อผมเป็นพกนะครับไม่ใช่พย
1: พกใครใส่พกไป
0: พยเป็นผู้ชาย
1: ขออภัยด้วยค่ะพกนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีนะคะใครที่ติดตามชั่วโมงสุขภาพก็อย่าลืมไปติดตามสภาเภสัชกรรมไปลุ้นไม่ต้องลุ้นเลยค่ะงานนี้ได้รับฟรีๆเลยนะคะแก้วน้ำเยติมาใส่น้ำรับประทานดูแลสุขภาพค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: ขอบคุณนะคะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะก็จะบอกว่าดีใจมากๆนะคะที่ทางด้านของเภสัชกรพงศิวะกู้นอกท่านเป็นกันเองมากๆแล้วท่านก็น่ารักด้วยนะคะมาบอกต่อเรื่องของการใช้ยาหร
2: ือ
1: แม้แต่เรื่องสุขภาพต่างๆอันนี้เป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่คุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงการดูแลสุขภาพในเบื้องต้นโดยที่ก่อนที่เราจะไปหาหมอหลักๆใหญ่ๆเนี่ยก็มาดูแลกันก่อนเน
2: า
1: ะ
2: บางคนอ่ะไม่สะดวกไปหาหมออาจจะอยากโทรมาสอบถามใช้ยาอะไรอาการ
1: เตรียมข้อมูลไว้เลยเหมือนที่คุณพงศิวะแนะนำนะคะเราก็จะติดว่าเป็นคุณหมอแต่จริงๆแล้วท่านเนี่ยเป็นเภสัชกรนะคะถ้าผู้ชายเป็นเภสัชกรผู้หญิงเป็นเภสัชกรหญิงนะคะก็อ่ะใครที
2: ่ครั้งหน้าอย่างที่บอกถ้ามีโอกาสก็อาจจะเชิญท่านมา
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเรื่องราวดีๆแบบนี้เนี่ยเราก็อยากจะให้คุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยได้มีส่วนร่วมแล้วก็ปรึกษาสุขภาพต่างๆได้นะคะคุณหมอก็ใจดีด้วยนะคะคุณหมออีกแล้ว ท่านเป็นเภสัชกรนะคะท่านเภสัชกรเองท่านก็ใจดีนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปติดตามเพจเภสัชกรรมซึ่งตอนนี้นะคะก็มีเรื่องราวดีๆอยู่ในหน้าจอนั้นแล้วก็อาจจะอย่าเพิ่งตกใจนะเมื่อวานเราคุยกับคุณเภสัชกรไปท่านก็โปรโมทให้ด้วยนะคะก็อาจจะเห็นทั้งชั่วโมงสุขภาพอยู่ในนี้แล้วก็อยู่ในนั้นด้วยนะคะก็เป็นเครือข่ายกันค่ะ
2: เป็นเครือข่ายกันแล้วก็สภาเภสัชกรรม
1: ใช่ใครที่ต้องการน้ำกัดเท้าไม่ใช่น้ำยาน้ำกัดเท้ายาป้องกันน้ำกัดเท้าคุณน้ำขำคือยาป้องกันน้ำกัดเท้านะยาน้ำกัดเท้านี่แหละอ่ะใครที่สนใจก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้นะในเพจนี้หรือว่าจะฝากคำถามไว้ได้ฝากมาในช่องทางคอมเมนต์ได้เลยค่ะหรือว่าใครที่จะโทรตรงไปก็ได้แอดไลน์ตัวนี้แอดไลน์ดีกว่าเนาะ Line Official นะคะ @mypharmacist นะคะ mypharmacist เป็นของสภาเภสัชกรรมท่านสามารถที่จะติดต่อแล้วก็ขอรับยาน้ำกัดเท้าได้นะคะหรือว่าในชุมชนของท่านเนี่ยรวบรวมกันไปนะคะขอทีเดียวเลยนะคะ
2: ส่งให้โทรไป
1: แล้วก็ไปรับการจะรับจะส่งอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวทางทีมงานของเภสัชกรนั้นก็จะแนะนำนะคะว่าจะสามารถรับได้ที่ไหนเพราะว่าเห็นบอกว่าใครที่อยู่ใกล้ๆก็ไปรับได้ที่มหิตลาชั้น8อาคารเภสัชกรรมนะคะหรือว่าการส่งต่อยาจะทำยังไงได้บ้างเนี่ยก็สอบถามได้เลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันช่วงท้ายรายการกับชั่วโมงสุขภาพค่ะ
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆ เล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
7: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ
8: ้กินอะไรเข้าไปบ้างละนั่นน่ะเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
7: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
9: ดูท่าจะนั่งยาวเลยแหละครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
10: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
9: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
10: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
9: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
10: ถูกต้องค่ะ
9: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
3: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
11: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: 11นาฬิกา54นาทีนะคะมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะหลังจากน้ำลดไปแล้วนะคะในหลายพื้นที่จะต้องดูแลตัวเองยังไงคุณหมอก็ได้แนะนำแล้วด้วยน
2: ะ
1: แล้วก็สิ่งที่จะตามมาอะไรก็ตามที่มันเกิดปัญหาขึ้นมาในชีวิตเราเนี่ยสิ่งที่จะตามมาคือความเครียดบางคนเนี่ยเครียดนะคะหลายอย่างมีความกังวลยิ่งพอฝนตกหนักๆโดยเฉพาะในช่วงนี้กลับมาอีกรอบหนึ่ง
2: กังวล
1: ไปหมดแล้วตอนนี้นะคะ
2: จะนอนคนที่อยู่ใกล้น้ำนะบ้านใกล้น้ำ
1: ต้องเฝ้าน้ำตลอดเวลาเหตุการณ์เนี่ยมันอาจจะกลับมาซ้ำอันนี้คือจะบอกว่าทางการแพทย์เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่กระตุ้นเป็นตัวกระตุ้นนะคะสิ่งกระตุ้นรอบตัวเนี่ยมันจะทำให้เกิดอาการที่เขาเรียกว่าวิตกกังวลเครียดจนใจสั่นทำไมถึงใจสั่นเพราะว่าเราอ่ะกังวลอยู่ในเรื่องนั้นนานๆเสียงฝนน้ำขังกลิ่นโคลนอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสิ่งกระตุ้นรอบตัวกลิ่นโคลนหรือแม้แต่ระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นยิ่งข่าวน้ำท่วมใครที่ไปติดตามข่าวน้ำท่วมแล้วก็หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยเขาบอกว่าสมองคนเราเนี่ยมันอาจจะมีการเชื่อมโยงประสบการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นแล้วก็จดจำไว้อาจจะทำให้เกิดความรู้สึกตามมาก็คือความกลัวความกังวลหรือว่าตื่นตัวมากนะคะหรือแม้แต่สถานการณ์ตรงหน้าเนี่ยยังไม่ได้รุนแรงมากเหมือนครั้งก่อนๆเองก็ตามมันจะมีความรู้สึกว่ามันเริ่มที่จะเหมือนกับว่ามากดดัน
2: อ
1: ะมันมากระตุ้น
2: มันเป็นปฏิกิริยาที่บางทีก็ไม่รู้ตัว
1: ใช่ค่ะ
2: คือมันเกิดโดยที่เราไม่รู้ตัว
1: เราให้สังเกตอาการแบบนี้ค่ะคือใครที่มีอาการแบบนี้เนี่ยนั่นคือสิ่งกระตุ้นที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือใจเต้นเร็วกระสับกระส่ายกังวลกังวลว่าน้ำมันจะมาอีกไหมอยากจะรีบยกของแล้วก็เตรียมตัวทันทีเลยแล้วก็นอนไม่หลับแล้วก็พอนอนไม่หลับเนี่ยใจก็จะโฟกัสหรือว่าไปติดตามเรื่องข่าวสารไม่จบไม่สิ้นฟีดไล่ดูข่าวนึกภาพสิเราทำแบบนี้ ในที่สุดเนี่ยสุขภาพเราก็จะเสียเมื่อรู้สึกว่าใจสั่นลองหยุดสักนิดหนึ่งค่ะหยุดนิดหนึ่งแล้วก็เช็คตั้งหลักค่ะหยุดเรื่องของสังเกตความรู้สึกของตัวเองด้วยแล้วก็ต้องรีบ อย่าไปตื่นตระหนกจนเกินไปนะคะค่อยๆมีสติเหมือนที่คุณหมอบอกว่าอันดับแรกเลยสติต้องมามีสติแต่ถ้าใครไม่อยู่ในเหตุการณ์ก็จะไม่เข้าใจนะคะเราเข้าใจดีเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนที่อยู่ในเหตุการณ์อาจจะมีความเครียดนะคะแต่ว่าเราก็อยากจะส่งต่อความหวังดีปรารถนาดีไม่อยากให้ทุกคนนั้นเครียดจนเกินไปแล้วก็เช็คตรวจสอบสถานการณ์จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้
2: อ
1: ัน
2: นี้จำเป็น
1: ข่าวสาร
2: ข่าวปลอมเยอะ
1: โอ้โหคุณเยอะนะเกิดขึ้นมาแต่ละวันเนี่ยบางทียังไม่รู้เลยข่าวตั้งแต่ปีไหนไม่รู้เอามาโพสต์แล้วทุกคนก็เข้าไปคอมเมนต์เนี่ยมันเกิดขึ้นที่ไหนอะไรยังไงบางคนเนี่ยก่อนที่จะโพสต์หรือว่าลงคลิปอะไรก็ตามแปะข้อความไปสักหน่อยเนาะคอนเทนต์ว่าอะไรเหตุนี้มันเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นเมื่อเวลาเท่าไหร่ตอนนี้เนี่ยโฟกัสที่ว่าข่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่อะไรเวลาไหนเพราะว่าบางคนอะลงภาพน้ำมาหึมาลงมาเลยแต่ว่าเหตุการณ์เนี้ยเกิดเมื่อปี54
2: เป็นน้ำท่วมใหญ่
1: ม
2: ัน
1: ก็มีเหมือนกันบางคนอยากได้ยอดการเข้าถึงเอ็นเกตอะไรก็ว่ากันไปนะคะแต่ว่าอย่ามาใช้
2: ทำบนความทุกข์ของ
1: คนอื่นเลยเนาะแล้วก็ประชาชนคนไทยหลายๆคนหลายๆพื้นที่เนี่ยก็เจอความทุกข์เรื่องน้ำท่วมพออยู่แล้วนะคะหลังจากเช็คตรวจสอบข่าวลืออะไรที่ไม่โอเคแล้วก็ไม่ต้องไปติดตามแล้วเนี่ยก็ต้องตั้งหลักก็คือกลับมาอยู่กับปัจจุบันในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะแล้วก็ทำเฉพาะสิ่งที่จำเป็นในขณะนั้นเท่านั้นค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็ต้องดูแลสุขภาพเพราะว่าฝนมาอีกรอบนึงละนะคะช่วงนี้ก็มาอีกสักหลายวันเหมือนกันนะก็ต้องตั้งรับกันให้ดีแล้วก็ดูแลสุขภาพชั่วโมงสุขภาพก็เป็นกำลังใจให้สำหรับทุกท่านด้วยเช่นกันนะ
2: คะ
1: หมดเวลาแล้วค่ะคุณมดขา
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: สำหรับวันนี้นะคะเราทั้งสองคนนะคะมดกบแล้วก็พี่ออมพร้อมด้วยทีมงาน Facebook Live นะคะ
1: คุณโบ๊ทค่ะ
2: คุณโบ๊ทค่ะ
1: ค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
11: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร
12: ์หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
13: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
14: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
15: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
16: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
15: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
16: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
15: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
16: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
17: Metro Lifestyle. Metro Lifestyle.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับทุกภาคส่วนบูรณาการลงพื้นที่ประสบอุทกภัยและเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรในช่วงที่จัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี 2,569 วันที่ 12 ถึง 18 ตุลาคมนี้ผู้นำสหรัฐเตรียมหารือกับผู้นำรัสเซียเกี่ยวกับกรณีการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยต่อต้านการระลอกของรัสเซียนักกีฬาพาราทีมชาติไทยพร้อมแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยกีฬาบ็อกเซียและยกน้ำหนักพร้อมชิงเหรียญทองอีกครั้งต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกภาคส่วนบูรณาการลงพื้นที่ประสบอุทกภัยและเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทส่วนภาคใต้ให้เตรียมพร้อมระบบขนส่งอาหารเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนัก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่องเป็นวันที่8โดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์ในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ยังมีบางจังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมขังและรอการระบายน้ำอาทิปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดูแลอย่างใกล้ชิดด้านการรับมือฝนตกหนักในภาคใต้ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมโดยถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ที่ผ่านมารวมทั้งกำชับให้เร่งประสานห้างสรรพสินค้าตลาดและระบบขนส่งเพื่อสำรองและลำเลียงอาหารพร้อมรับประทานไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนพร้อมปรับแผนการแจกถุงยังชีพให้เน้นอาหารสำเร็จรูปที่สามารถรับประทานได้ทันที
3: สถานการณ์ก็ปรับระดับขึ้นมามีโอกาสเป็นปกติมากขึ้นทุกพื้นที่ยกเว้นพื้นที่ในบางจังหวัดที่ยังมีสถานการณ์ที่ยังไม่สามารถระบายน้ำแล้วก็ทำให้ยังเกิดสภาวะน้ำท่วมขังอยู่อย่างเช่นพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราแล้วพื้นที่ในเขตปริมณฑลอีกหลายจังหวัดช่วงนี้ก็ยังมีปริมาณฝนก็เข้าภาคใต้แล้วนะครับก็ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับเรื่องทรัพยากรเรื่องซัพพลายเชนอาหารเส้นทางคมนาคมขนส่งปลายปีที่แล้วที่หาดใหญ่เนี่ยในช่วงวัน2วันแรกนี่การลำเลียงอาหารวัตถุดิบนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันถูกตัดขาดเลยนะครับจะต้องเร่งเตรียมแล้วก็สร้างเครือข่ายนะครับ
2: ปัจจุบันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันและบ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยจ่ายเงินช่วยเหลือแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า94ล้านบาททั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบคอบและโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังสั่งการกรมโยธาธิการและผังเมืองและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติศึกษาการพัฒนาโครงการแก้มลิงรอบพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพราะเป็นส่วนสำคัญของระบบกักเก็บและระบายน้ำตามนโยบายของกรมชลประทานโดยได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เร่งศึกษาแนวทางการขยายและเพิ่มพื้นที่แก้มลิงอย่างต่อเนื่องทางนี้ได้รับข้อเสนอจากนายอรรถวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการแก้มลิงเพิ่มเติมซึ่งได้นำข้อเสนอดังกล่าวสั่งการไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองให้เร่งพิจารณาภารกิจและขอบเขตอำนาจหน้าที่หากอยู่ในส่วนที่กรมโยธาธิการและผังเมืองสามารถดำเนินการได้โดยตรงทางกระทรวงมหาดไทยพร้อมที่จะสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการทันทีรวมทั้งให้กรมชลประทานจัดทำแผนงานร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งให้แก่ประชาชนอย่างครอบคลุมกรมชลประทานปรับแผนการบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศแบบเชิงรุกด้วยการหน่วงน้ำในพื้นที่มีศักยภาพเร่งระบายน้ำในจุดวิกฤตและติดตั้งเครื่องจักรในพื้นที่เสี่ยง
4: นายธนันท์สุทธิพิสารรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานยังคงติดตามสภาพฝนน้ำเหนือและพื้นที่ท้ายน้ำอย่างใกล้ชิด มีการปรับแผนให้ทันต่อสถานการณ์และพื้นที่ไหนมีปัญหาให้เร่งนำเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายให้เคลื่อนย้ายทรัพยากรไปเสริมจุดที่ยังมีความเสี่ยงทันทีสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเนื่องจากน้ำทางตอนบนเริ่มลดลงควบคู่กับการปรับลดการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาให้เหมาะสมเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนแต่ยังคงติดตามปริมาณน้ำเหนือและสถานการณ์ฝนในระยะนี้อย่างใกล้ชิดด้านลุ่มน้ำยมได้ใช้พื้นที่ทุ่งบางระกำช่วยหน่วงน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างขณะที่ภาคตะวันออกยังคงเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำนครนายกลงสู่แม่น้ำบางปะกงพร้อมสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำ28เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่ทะเลซึ่งช่วงน้ำทะเลหนุนสูงอาจส่งผลให้การระบายน้ำชะลอตัวส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรียังคงติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเตรียมเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำประจำจุดเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ตอนล่างและอำเภอเมืองเพชรบุรีเตรียมรับมือและเร่งระบายน้ำหากมีฝนตกเพิ่มในพื้นที่ขณะเดียวกันกรมชลประทานยังเร่งสูบและระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมเพิ่มกำลังสูบน้ำบริเวณคลองรังสิตประยุรศักดิ์ลดปริมาณน้ำสะสมและเตรียมพื้นที่ไว้รองรับฝนที่อาจตกเพิ่มรวมทั้งเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงเครื่องจักรกำลังเจ้าหน้าที่และแผนเผชิญเหตุให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านนายธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานชี้แจงเพิ่มเติมว่าสถานการณ์น้ำพื้นที่ตอนบนทั้งเชียงใหม่และน่านรวมถึงเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังสามารถรองรับน้ำได้โดยระบายน้ำท้ายเขื่อนเท่าที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศและการเกษตรสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ประมาณ 1,915 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดลงจากเมื่อวาน 30-40 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจาก 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมลดการระบายน้ำผ่านแม่น้ำน้อยแม่น้ำท่าจีนและคลองชัยนาทป่าสักคาดว่าระดับน้ำพื้นที่ท้ายน้ำจะลดลงประมาณ 10-25 เซนติเมตรส่วนลุ่มน้ำแม่กลองเตรียมพร่องน้ำหน้าเขื่อนแม่กลองรองรับฝนที่อาจเพิ่มขึ้นขณะที่ระบายน้ำประมาณ 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เนื่องจากยังมีฝนตกเพิ่มเติมในพื้นที่จึงอาจปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่กาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสาครมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 40-50 เซนติเมตรแต่คาดว่าจะไม่รุนแรงเท่ารอบที่ผ่านมาขณะที่ภาคตะวันออกยังต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะลุ่มน้ำบางปะกงที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลหนุนกรมชลประทานระดมเครื่องจักรและเครื่องผลักดันน้ำเร่งระบายคาดว่าสถานการณ์จะทยอยคลี่คลายหลังระดับน้ำทะเลลดลงล่าสุดอธิบดีกรมการปกครองลงนามคำสั่งย้ายนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีช่วยราชการวิทยาลัยการปกครองนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามในคำสั่งกรมการปกครองเรื่องให้ข้าราชการช่วยราชการโดยให้นายเศรษฐวุฒิวงเลวุฒินายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปช่วยราชการที่กรมการปกครองโดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ณวิทยาลัยการปกครองเป็นการประจำให้มีผลตั้งแต่วันที่7ตุลาคมถึง5พฤศจิกายน2569กรมทางหลวงเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปและขากลับจนถึงวันที่11ตุลาคมนี้หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเพื่อเพิ่มทางเลือกหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมให้กับประชาชนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขานรับนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปและขากลับเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมจนถึงวันที่11ตุลาคมนี้เวลา24นาฬิกาหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยกรมทางหลวงพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบริหารจัดการเส้นทางสอดคล้องกับสถานการณ์และช่วยลดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่เสนอเร่งเยียวยาลดภาระเอกสารช่วยเหลือประชาชนให้กลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็ว
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ซึ่งมีนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เข้าหารือโดยประเด็นส่วนใหญ่ยังคงอยู่ที่สถานการณ์น้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการวางระบบป้องกันในระยะยาวนายพัชสินปิตุเตชะส.ส.ระยองพรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งเยียวยาและซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอแกลงและอำเภอเขาชะเมาพร้อมเสนอให้รัฐช่วยตรวจสอบเอกสารแทนประชาชนที่เอกสารสำคัญสูญหายไปกับน้ำท่วมรวมถึงเรียกร้องให้ปรับปรุงการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดระยองไม่ให้การบริหารเขื่อนและระบบน้ำเอื้อประโยชน์เฉพาะกลุ่มเช่นเดียวกับนางการดีเลียวไพโรธส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เสนอให้รัฐบาลเร่งมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟต์โลนเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ารายย่อยที่รับผลกระทบโดยลดขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตนและการยื่นเอกสารให้น้อยที่สุดขณะที่นายเชตวันเตือประโคนส.ส.ปทุมธานีพรรคประชาชนเสนอแนวคิดให้เร่งระบายน้ำในพื้นที่คูคตลำสามแก้วและรังสิตซึ่งเผชิญน้ำท่วมต่อเนื่องพร้อมเสนอให้ใช้พื้นที่สนามกอล์ฟทูปัตเตมีเป็นพื้นที่รับน้ำและพิจารณาควบรวมเทศบาลเมืองคูคตกับเทศบาลเมืองลำสามแก้วเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่รอยต่อและระบบระบายน้ำที่ไม่เชื่อมโยงกัน
6: วันนี้เนี่ยอย่าเคียวยาเพียงแค่โครงสร้างของพื้นที่อาศัยเครื่องมือทำมาหากินก็เป็นเรื่องที่สำคัญค่ะอยากจะขอเร่งรัดให้ติดตามในเรื่องของซอฟท์โลนนะคะสำหรับเครื่องมือทำหากินสำหรับผู้ค้ารายย่อยผ่านธนาคารออมสินและกระบวนการการพิสูจน์ทราบตัวตนต้องง่ายที่สุดเพราะข้อมูลทุกอย่างมีอยู่ที่รัฐแล้วไม่มีความจะเป็นอะไรจะต้องขอข้อมูลให้ยุ่งยากไปกว่านี้อีกแล้ว
7: ท่านประธานผมมีข้อเสนอ2เรื่องสนามกอล์ฟทูปะเตมีผมพูดว่าเอามาทำสวนสาธารณะล่าสุดน้ำเต็มกองทัพอากาศบอกว่าจะให้เป็นพื้นที่รับน้ำยินดีครับขุดเลยให้ลึกมากกว่านี้รองรับน้ำได้มากขึ้นกว่านี้ด้วยแล้วก็กลายเป็นสวนสาธารณะให้พี่น้องประชาชนอีกเรื่องนึงเทศบาลเมืองคูคตกับเทศบาลเมืองลำสามแก้วตำบลเดียวกันแต่มี2เทศบาลเมืองผมเสนอควบรวมเลยครับพื้นที่ที่เป็นรอยต่อที่เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาท่อระบายน้ำไม่ตรงกันไม่เชื่อมกันนายกคนเดียวเอาอยู่
5: นายสุไลมานบือแนปีแนส.ส.ยะลาพรรคประชาชาติหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดยะลาพร้อมขอให้ประธานสภาประสานไปยังกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่ทหารเข้าช่วยเหลือท้องถิ่นในการขุดลอกคูคลองและเตรียมพื้นที่รองรับน้ำชวิสาประทุมมารายงาน
1: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งส่งข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินช่วยเหลือให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดซึ่งกลุ่มแรกจะโอนภายในช่วงเช้าวันที่9ตุลาคมนี้พร้อมชี้แจงกรณีบ้านเช่ามีสิทธิ์รับเงินเยียวยาตามจริง
8: นางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภเปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีว่าปภ.ได้เร่งประสานกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งจัดส่งข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเพื่อเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ทันภายในสัปดาห์นี้โดยข้อมูลล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รวบรวมข้อมูลครัวเรือนที่ผ่านการตรวจสอบและเร่งส่งต่อให้ธนาคารออมสินแล้วรวมทั้งสิ้น 14,053 ครัวเรือนคิดเป็นวงเงินเยียวยารวมกว่า94ล้านบาทซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสระแก้วและสมุทรปราการโดยประชาชนกลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยาโอนเข้าบัญชีภายในเช้าวันที่9ตุลาคมนี้อย่างแน่นอนขณะเดียวกันภาพรวมการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐในหลายจังหวัดอาทิกรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีฉะเชิงเทราและนนทบุรีมีประชาชนยื่นขอรับสิทธิ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งปภ.จะเร่งประสานพื้นที่เพื่อตรวจสอบและทยอยส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินโอนเงินในรอบถัดไปโดยเร็วที่สุดสำหรับข้อสงสัยเรื่องการลงทะเบียนของผู้เช่าบ้านปภ.ชี้แจงว่ากรณีผู้เช่าที่ไม่ทราบรหัสทะเบียนบ้านสามารถกรอกเลขที่บ้านที่เช่าอยู่จริงในระบบได้ทันทีส่วนกรณีบ้านหลังใหญ่ที่มีบ้านเลขที่เดียวแต่แบ่งเป็นหลายห้องเช่า หากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สำรวจแล้วพบว่ามีการเช่าอยู่อาศัยและได้รับผลกระทบจริงผู้เช่าทุกห้องมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลลงทะเบียนและรับเงินช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนนิรภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโทร1784ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สำหรับ14จังหวัดภาคใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสภาพอากาศและปริมาณฝนเพื่อเตรียมรับมืออย่างเหมาะสมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้กล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือฝนที่จะตกในพื้นที่ภาคใต้โดยเน้นบริหารจัดการน้ำและพร่องน้ำตลอดจนติดตามการคาดการพยากรณ์อากาศและปริมาณฝนที่จะตกว่าจะตกในพื้นที่จังหวัดใดบ้างและมีปริมาณเท่าใดเพื่อให้การจัดการเป็นไปอย่างเหมาะสมที่สุดหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้พร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ตรวจความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยณค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ครอบคลุมทั้งกำลังพลกำลังพลจิตอาสาพระราชทานระบบการสื่อสารเรือรถบรรทุกและอากาศยานเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุพร้อมยืนยันว่าหน่วยมีความพร้อมปฏิบัติการทุกด้านและได้กระจายกำลังดูแลพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้หน่วยงานจะประสานการปฏิบัติกับจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้กองทัพเรือได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งอุทกภัยในช่วงฤดูฝนและเหตุไฟป่าพรุในช่วงฤดูร้อนตลอดจนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้ทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยเฝ้าระวังลุ่มแม่น้ำบางนาราโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชน
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มน้ำบางนาราโดยกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงสำหรับพื้นที่เสี่ยงได้มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุซักซ้อมการปฏิบัติเตรียมกำลังคนเครื่องจักรกลและศูนย์พักพิงรองรับประชาชนอย่างพร้อมเพรียงโดยอำเภอจะแนะเตรียมศูนย์พักพิง23แห่งอำเภอเจาะไอร้องเร่งขุดลอกคูคลอง23สายพร้อมจัดเตรียมกำลังและทรัพยากรฉุกเฉินอำเภอสุไหงปาดีเตรียมศูนย์พักพิง40แห่งอำเภอตากใบเตรียมศูนย์พักพิง49แห่งและอำเภอระแงะจัดชุดเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย4จุดพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราว36แห่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำให้ทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประสานการแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้งานแอปพลิเคชันพ้นภัยเพื่อแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยพิบัติอันจะช่วยให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมการค้าภายในประสานผู้ผลิตและห้างค้าส่งค้าปลีกเพิ่มสต็อกและตรึงราคาสินค้าไม่ให้ขาดแคลนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม
10: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงแผนการดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมและหลังน้ำลดว่าขณะนี้กรมการค้าภายในดูแลไม่ให้สินค้าอุปโภคบริโภคขาดแคลนโดยประสานผู้ผลิตซัพพลายเออร์และห้างค้าส่งค้าปลีกเพิ่มสต็อกสินค้าและปรับแผนการขนส่งเพื่อให้สามารถกระจายสินค้าเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยได้อย่างต่อเนื่องพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมนำรถและกำลังพลทหารช่วยขนส่งและลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่ที่การเดินทางได้รับผลกระทบขณะเดียวกันจะหารือผู้ประกอบการอาหารสำเร็จรูปดูแลต้นทุนวัตถุดิบและขอความร่วมมือให้ตรึงราคาให้นานที่สุดรวมถึงหารือร้านสะดวกซื้อและภาคเอกชนจัดทำเมนูทางเลือกในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้ ส่วนการดูแลหลังน้ำลดช่วงปลายเดือนตุลาคมกรมการค้าภายในเตรียมจัดรถโมบายและจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดโดยเริ่มจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงประสานผู้ประกอบการนำสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพวัสดุก่อสร้างและเครื่องใช้ไฟฟ้ามาจัดโปรโมชั่นเช่นลดราคาและโครงการเก่าแลกใหม่เพื่อช่วยประชาชนฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนหลังน้ำลด
11: ในห้วงน้ำท่วมเองนะครับผมได้มีการพูดคุยกับทางผู้ประกอบการนะครับห้างร้านห้างค้าปลีกค้าส่งนะครับรวมทั้งผู้ผลิตสินค้านะครับในหลายๆกลุ่มนะครับก็คงจะได้มีการให้ขอความร่วมมือให้ตึงราคาสินค้าออกไปปลายเดือนตุลาเนี่ยนะครับเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับเราก็คิดว่าเราจะได้มีการขับเคลื่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดหาสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพนะครับเข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่อาจจะมีน้ำลดลงมาแล้วนะครับก็จะจัดสินค้าราคาประหยัดนะครับลงไปช่วยพี่น้องประชาชน
10: นายวัฒนศักดิ์กล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในเตรียมเสนอของงบกลางประมาณ 1,000 ล้านบาทเพื่อดำเนินแผนดูแลราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับจังหวัดระดับภาคจนถึงระดับชุมชนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนทั้งในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมและหลังน้ำลดผู้ริมประสบภาพภาครายงาน
12: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรในช่วงที่จัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้พร้อมเตรียมแผนสำรองรับมือฝนตกน้ำท่วมและเหตุฉุกเฉิน
4: พลตำรวจตรีธวัชเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายร่วมกับหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาความปลอดภัยและอำนวยการจราจรรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้โดยดูแลศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และโรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,300 คนจากประมาณ190ประเทศทั้งนี้ตำรวจเตรียมเส้นทางหลักเส้นทางสำรองและแผนเผชิญเหตุรองรับฝนตกหนักหรือน้ำท่วมพร้อมประสานกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเส้นทางที่คาดว่ารถหนาแน่นได้แก่ถนนสุขุมวิทพระราม4และรัชดาภิเษกช่วงเช้าและเย็นจึงขอให้ผู้ไม่มีภารกิจจำเป็นหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวขณะที่รัฐบาลกำหนดให้วันที่12 14และ15ตุลาคมทำงานจากที่บ้านและวันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษคาดว่าจะช่วยลดปริมาณรถได้ส่วนหนึ่ง
13: เราใช้กำลังประมาณเกือบ 5,000 นายนะเรามีความพร้อมที่จะดูแลความปลอดภัยแล้วก็จัด
4: 14และ15ตุลาคมทำงานจากที่บ้านและวันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษคาดว่าจะช่วยลดปริมาณรถได้ส่วนหนึ่ง
13: เราใช้กำลังประมาณเกือบ 5,000 นายนะเรามีความพร้อมที่จะดูแลความปลอดภัยแล้วก็จัดการ
4: และการชุมนุมเพื่อ
0: และวันนี้เมื่อเวลา 11 นาฬิกานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการประชุม Forbes Global CEO Conference ครั้งที่24ณสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยจะเข้าร่วมการเสวนาแบบวันออนวันและพบปะพูดคุยกับ CEO รวมถึงนักลงทุนชั้นนำจากทั่วโลกราว400คนเพื่อแสดงวิสัยทัศน์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติ450บาทคาดว่าจะเริ่มไตรมาสที่1ปีหน้า นางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติหลังเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศเป็นเวลา35วันโดยผลการรับฟังความคิดเห็นพบว่ากว่า80%เห็นด้วยกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติในอัตรา450บาทต่อคนซึ่งการจัดเก็บระยะแรกจะเริ่มกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศส่วนทางบกและทางน้ำจะดำเนินการภายหลังเนื่องจากมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางข้ามแดนและความหนาแน่นของด่านที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมโดยคาดว่าจะเริ่มจัดเก็บในไตรมาสที่1ปีหน้าทั้งนี้หลังหักค่าจัดเก็บและค่าประกันภัยคาดว่าจะมีเงินอย่างน้อยประมาณ 8,000 ล้านบาทต่อปีโดยส่วนหนึ่งจะนำไปใช้จัดทำประกันภัยนักท่องเที่ยวเพื่อลดภาระค่ารักษาพยาบาลของระบบสาธารณสุขและอีกส่วนใช้พัฒนาความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมากที่สุดกระทรวงแรงงานเดินหน้าปรับปรุงแผนประกันสังคม5ปีเพื่อให้รองรับสังคมสูงวัยและดึงแรงงานกลุ่มใหม่เข้าระบบด้วยการเพิ่มผลตอบแทนการลงทุน
14: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเพื่อจะทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคมระยะ5ปีพุทธศักราช2571ถึง2575เห็นชอบนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนให้เหมาะสมกับการดำเนินงานในช่วงปี2571ถึง

0: 2575โดยแผนดังกล่าวมี4ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่การจัดทำกระบวนงานและระบบดิจิทัลที่เชื่อถือได้ยกระดับความคุ้มครองและบริการเชิงรุกเสริมสร้างความยั่งยืนและธรรมาภิบาลของกองทุนและยกระดับองค์กรแห่งความเชื่อมั่นสำหรับการพัฒนาระบบบริการจะปรับปรุงระบบเทคโนโลยีและกระบวนงานภายในเพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างรวดเร็วเป้าหมายสำคัญคือเมื่อเกิดสิทธิ์ผู้ประกันตนสามารถได้รับสิทธิ์โดยไม่ต้องร้องขอพร้อมยกระดับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบประกันสังคมขณะเดียวกันจะเดินหน้าขยายฐานผู้ประกันตนไปยังแรงงานกลุ่มใหม่ให้มากขึ้นเช่นกลุ่มคนทำงานบ้านกลุ่มหาบเร่แผงลอยกลุ่มแรงงานเกษตรและในระยะต่อไปจะขยายไปยังกลุ่มทำงานบนแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้แต่ละกลุ่มได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมและดึงคนเข้าสู่ระบบประกันสังคมให้มากขึ้นส่วนความกังวลเรื่องจำนวนผู้เกษียณอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะในปี2579ขณะที่จำนวนผู้ส่งเงินสมทบอาจลดลงจากโครงสร้างสังคมสูงวัยและรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงกระทรวงแรงงานและสำนักงานประกันสังคมได้เตรียมรับมือโดยทบทวนโครงสร้างและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนแต่ละมาตราให้เหมาะสมดึงแรงงานกลุ่มใหม่เข้าสู่ระบบมากขึ้นและเพิ่มอัตราการตอบแทนจากการลงทุนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: สสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายสร้างสุขภาวะที่ดีลดภาระโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD อย่างยั่งยืนหลังพบคนไทยเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังปีละกว่า 400,000 ราย
2: นายแพทย์พงเทพวงศ์วัชระไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เปิดเผยถึงการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพปี2569หรือ NCDH 2026ระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคม2569ว่าประเทศไทยกำลังเผชิญภาระจากโรคไม่ติดต่อในระดับสูงโดยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขพบคนไทยเสียชีวิตจากกลุ่มโรค NCD ประมาณ 400,000 รายต่อปีคิดเป็นร้อยละ81ของการเสียชีวิตทั้งหมดซึ่งมีผลมาจากสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นยาสูบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอาหารที่มีไขมันเกลือหรือน้ำตาลสูงในการประชุม NCDH 2026ครั้งนี้จึงจัดขึ้นภายใต้แนวคิดจากภูมิทัศน์สู่การกระทำการกำกับดูแลปัจจัยเชิงพาณิชย์เพื่อสุขภาวะที่เป็นธรรมโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมและสังเคราะห์หลักฐานเกี่ยวกับปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพในบริบทประเทศไทยให้เห็นผลกระทบความเสี่ยงโอกาสและกลไกที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนบทเรียนและแนวปฏิบัติที่ดีข้ามภาคส่วนสร้างฉันทามติและกลไกขับเคลื่อนร่วมของทุกภาคส่วนผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น CDOH โดยมุ่งให้เกิดทิศทางร่วมในการขับเคลื่อนระบบนิเวศวิสาหกิจสร้างเสริมสุขภาวะในไทยเพื่อให้ความร่วมมือนโยบายและการปฏิบัติที่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงทางเลือกสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมสามารถต่อยอดสู่ระดับสากลผ่านเวที PMAC 2027และเวทีนานาชาติต่อไป
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบข่าวของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเขามีกำหนดการที่จะหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเกี่ยวกับประเด็นการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยต่อต้านการระโรคในแว้นอิคุตภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียโดยมีสาเหตุจากการติดเชื้อการระโรคปอดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่นายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกมาเรียกร้องให้รัสเซียเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตที่เกิดจากโรคปอดและรายละเอียดอื่นๆอย่างโปร่งใสภายใต้กฎอนามัยระหว่างประเทศเพื่อสามารถประเมินความเสี่ยงด้านสาธารณสุขที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตียิงขีปนาวุธจำนวน2ลูกโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในเมืองเอเดนซึ่งเป็นเมืองหลวงชั่วคราวของฝ่ายรัฐบาลเยเมนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวขณะเดียวกันกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียอ้างว่าสามารถสกัดการขีปนาวุธของกลุ่มกบฏฮูตีที่ถูกยิงเข้ามายังเมืองคามิสมูชัยทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่าขีปนาวุธดังกล่าวมีต้นทางมาจากกรุงซานารวมถึงจังหวัดซาดาและจังหวัดอัมรานซึ่งพื้นที่เหล่านี้อยู่ภายใต้การยึดครองของกลุ่มกบฏฮูตีอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตียังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างของซาอุดีอาระเบียสำนักข่าว AFP รายงานว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเรียกตัวนายปีแอร์โกชาทูตฝรั่งเศสประจำอิหร่านเข้ามาพบเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจฝรั่งเศสปราบปรามประชาชนและนักเรียนมัธยมปลายที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลฝรั่งเศสภายใต้การนำของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาเช่นตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปปัญหาขาดแคลนครูและห้องเรียนทรุดโทรมกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านยังกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจฝรั่งเศสใช้ความรุนแรงในการปราบปรามผู้ประท้วงเหล่านี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนมัธยมพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างจงแจ้งส่วนรัฐบาลฝรั่งเศสยังไม่ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับแถลงการณ์ของทางการอิหร่านในตอนนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของการประชุมระดับรัฐมนตรีกลุ่มแปซิฟิกซึ่งจัดขึ้นที่ฟิจิและตูวาลูเมื่อวานนี้โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเร่งด่วนเพื่อลดขนาดและระยะเวลาของการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกขณะที่อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นสูงใกล้ถึงระดับ 1.5 องศาเซลเซียสและกำลังเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงพร้อมย้ำว่าการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยจะยิ่งเร่งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสี่ยงสำหรับกลุ่มเปราะบางถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่31หรือ COP 31ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองอันตันยาทางตะวันตกเฉียงใต้ของตุรกีในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: การแข่งขันพู9ลูกชิงแชมป์ประเทศไทยที่สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบชิงชนะเลิศพูชายแข่งขัน25แรกใครทำได้13แรกก่อนจะคว้าแชมป์ทันทีผลปรากฏว่าบู๋พัทยาปรีชาบุญม่วงแชมป์เก่า4สมัยและอดีตทีมชาติไทยแทงได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะโอ๊ตรนองพระรากรเตียวสกุลนักสนุกเกอร์ที่ผันตัวมาเล่นพู13ต่อ9แรกบู๋พัทยาคว้าแชมป์ไปครองไปสมัยที่5พร้อมกับรับถ้วยรางวัลและเงินสดอีกจำนวน 80,000 บาทส่วนรองแชมป์ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาทขณะที่ภูเก้าลูกหญิงน้ำพัทยาเพนนิพานาคจุ้ยอดีตทีมชาติเอาชนะติ้งต่าง TBC วุฒิพันธ์คงคาเขตรองแชมป์ปีก่อน13ต่อ8แรกคว้าแชมป์เป็นสมัยที่2คว้าเงินรางวัล 30,000 บาทวอลเลย์บอลเยาวชนชายหญิงรุ่นอายุไม่เกิน15ปีชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี Prime Minister Youth Cup วอลเลย์บอล U15 รอบชิงชนะเลิศจังหวัดศรีสะเกษที่โรงยิมขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษผลปรากฏว่าโรงเรียนสตรีสิริเกตคว้าแชมป์ทั้งทีมชายและทีมหญิงโดยทีมชายชนะโรงเรียนขู่ขัน2ต่อ0เซต25-20 25-18 และทีมหญิงชนะโรงเรียนไตรมิตร2ต่อ0เซต25-13 25-16 ซึ่งทั้ง4ทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศได้เป็นตัวแทนจังหวัดไปเข้าสู่รอบภูมิภาคต่อไปส่วนรอบชิงชนะเลิศจังหวัดขอนแก่นที่สนามวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีมชายโรงเรียนชุมแพศึกษาชนะโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม2ต่อ0เซต25-19 25-15 ทีมหญิงโรงเรียนหนองเรือวิทยา

ดูการแล้วนพนุชบุญประเวศทำคะแนนสะสมรวมทั้งหมด32คะแนนอยู่อันดับที่12จากนักแข่งรวม25คนดูสนามต่อไปจะทำการแข่งขันที่มันดาลิก้าอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพนักกีฬาพาราไทยพร้อมสู้ศึกใหญ่มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026วันที่18ถึง24ตุลาคมที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการเตรียมการทุกด้านไร้ปัญหานักกีฬามีขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมส่วนแผนการเดินทางเตรียมเช่าเหมารำการบินไทยทั้งไปและกลับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬา265คนและเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนอย่างเต็มที่สำหรับมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026เจ้าภาพญี่ปุ่นจัดการแข่งขัน18ชนิดกีฬาได้แก่ยิงธนูกรีฑาวีลแชร์เรซซิ่งแบดมินตันบ็อกเซียจักรยานฟุตบอลโกบอลยูโดยกน้ำหนักยิงปืนวอลเลย์บอลนั่งว่ายน้ำเทเบิลเทนนิสเทควันโดวีลแชร์บาสเกตบอลวีลแชร์ฟันดาบวีลแชร์รักบี้และวีลแชร์เทนนิสชิง492เหรียญทองทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาทัพนักกีฬาบ็อกเซียทีมชาติไทยเตรียมลงแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026โดยทีมไทยชุดนี้นำโดยวรวุฒิแสงอัมพาในประเภท BC2 ที่เพิ่งคว้าแชมป์โลกที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้เป็นสมัยที่3และระดามณีกล้าหาญประเภท BC3 เจ้าของแชมป์โลกจากรายการเดียวกันนอกจากนี้ยังมีวิษณุห้วยประดิษฐ์เจ้าของแชมป์เอเชียนพาราเกม4สมัยและพรโชคลาภเย็นแชมป์เอเชียนพาราเกมครั้งก่อนในประเภท BC4 ที่พร้อมกับมาลงสนามอีกครั้งวรวุฒิแสงอัมพากล่าวว่าความสำเร็จจากแชมป์โลกสมัยที่3ช่วยเพิ่มความมั่นใจได้เป็นอย่างมากหลังซ้อมหนักมาอย่างต่อเนื่องพร้อมตั้งเป้าลุยศึกเต็มที่เพื่อผลงานที่ดีที่สุดแม้จะมีจีนและอินโดนีเซียเป็นคู่แข่งสำคัญที่จะประมาทไม่ได้ก็ตามนั่นทัพนักกีฬายกน้ำหนักพาราไทยเตรียมส่งนักกีฬา6คนลงแข่งขันเอเชียนพาราเกมโดยมีกมลพันธ์กระราชเพชรเจ้าของเหรียญทองแดงจากเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนที่หางโจเป็นหนึ่งในความหวังของทีมโดยผลงานยกน้ำหนักพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก110กิโลกรัมไปประมาณ113กิโลกรัมทั้งนี้ตั้งเป้ากลับขึ้นโพเดียมและทำลายสถิติของตัวเองสำหรับนักกีฬาไทยทั้ง6คนได้แก่กมลพันธ์กระราชเพชรอรวรรณบุตรโพทองสามราศีหัดโหมดนอกสมควรอนนท์และพงศกรชุมชัยขณะนี้อยู่ระหว่างเก็บตัวฝึกซ้อมที่จังหวัดสุพรรณบุรีบิลภูริพลบุญสอนนักวิ่งหนุ่มทีมชาติไทยที่เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมทั้งวิ่ง100เมตรและ200เมตรล่าสุดสหพันธ์กรีฑานานาชาติได้สรุปอันดับสถิตินักวิ่งที่ทำผลงานดีที่สุดในฤดูกาล2026ผลปรากฏว่าภูริพลบุญสอนขยับจากอันดับ21ขึ้นมาอยู่ที่14ของโลกในปีนี้ประเภท100เมตรด้วยสถิติ 9.90 วินาทีขณะที่ในประเภท200เมตรจากเดิมอันดับ25ของโลกพุ่งขึ้นมาอยู่ที่11ของโลกด้วยเช่นกันหลังทำสถิติ 19.88 วินาทีพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าแผนการพัฒนายกระดับมาตรฐานนักกีฬาจักรยานไทยสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืนโดยในปี2570ถึง2571จะเน้นไปที่การเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งในปีหน้าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดในการเก็บคะแนนสะสมและในขณะเดียวกันก็จะเดินหน้าพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่และนักกีฬาดาวรุ่งเพื่อเตรียมรองรับแผนระยะยาวต่อเนื่องไปจนถึงเอเชียนเกมครั้งที่21ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์และโอลิมปิกเกม2032ที่นครบริสเบนประเทศออสเตรเลียนอกจากนี้จะให้ผู้ฝึกสอนรุ่นใหม่ที่ผ่านหลักสูตรผู้ฝึกสอนระดับ3อันเป็นระดับสูงสุดของสหพันธ์จักรยานนานาชาติเข้ารับหน้าที่เต็มตัวทั้งจุฑาทิพย์มณีพันธ์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนทีมประเภทลู่ระยะสั้นและจันเพ็งนนทศิลป์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนประเภททีมถนนหญิงโดยเป้าหมายแรกคือผลงานการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพในปีหน้างานแถลงข่าวความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปี้ครับรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตัวแทนจากประเทศไทยเปิดบ้านพบกับบอร์เนียว FC ซามารินดาตัวแทนจากประเทศอินโดนีเซียแข่งขันในวันนี้เวลา 19:00 นที่บุรีรัมย์สเตเดียมมาริโอซินวาหัวหน้าผู้ฝึกสอนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกล่าวว่าในฐานะแชมป์เก่าของรายการเป้าหมายเดียวคือป้องกันแชมป์ให้ได้การคว้าชัยชนะในเกมนัดแรกเป็นสิ่งสำคัญมากต้องพิสูจน์ให้เห็นว่ามีดีพอด้านเคนเนตดูโกลกัปตันทีมกล่าวว่าตอนที่เคยเจอกับบอร์เนียว FC ซามารินดาทีมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นไปหลายคนดังนั้นเกมวันนี้จะแตกต่างไปจากเดิมมีความกดดันที่ต้องพิสูจน์ที่เห็นถึงการป้องกันแชมป์ให้ได้

0: ผลจับสลากฟุตบอลถ้วยช้าง FA ครับรอบ64ทีมสุดท้ายแชมป์เก่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดสนามพบกับ DPU FC ส่วนรองแชมป์เก่าพีทีประจวบ FC เจอกับนนทบุรียูไนเต็ดชลบุรี FC เจอกับ BFB พัทยาซิตี้ราศีสไลยูไนเต็ดพบกับการท่าเรือ FC ขอนแก่นยูไนเต็ดพบกับ PG ปทุมยูไนเต็ดบุรีพายูไนเต็ดพบกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดและสุพรรณบุรี FC พบกับลำพูนวอริเออร์เป็นต้นพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: โปรแกรมเถื่อนอาจไม่ได้เสียแค่ค่าปรับแต่อาจเสียทั้งข้อมูลสำคัญกรมทรัพย์สินทางปัญญาเตือนซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์เสี่ยงแฝงมัลแวร์ไวรัสและโปรแกรมเรียกค่าไถ่ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการเงินอาจรั่วไหลพร้อมหารือ Adobe ถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำแพ็กเกจราคาพิเศษให้ผู้สร้างสรรค์นักเรียนนักศึกษาฟรีแลนซ์และ SME เข้าถึงซอฟต์แวร์ถูกกฎหมายได้ง่ายขึ้นเลือกของแท้ปลอดภัยกว่ายกระดับการคุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ได้ทางหนึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและด้านตะวันตกของประเทศไทยส่วนประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบการเส้นทางเดินเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรและพิจิตรอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:29 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง54 เซนติเมตรและเวลา 16:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 56 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง70 เซนติเมตรและเวลา 22:55 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง8 เซนติเมตรวันนี้ที่พระภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจัดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12 พฤศจิกายน 2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานหมายเลขโทรศัพท์026602052หรือสายด่วน1506-3ในวันและเวลาราชการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นิติกรปฏิบัติการวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mdes.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึง26 ตุลาคม 2569ตลอด24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน7 อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2 อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน4 อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ในสาขาวิชาการบัญชีการเงินและการธนาคารหรือเทียบเท่าเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ที่ m-society.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง26 ตุลาคม 2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
4: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหัตถศิลป์ปีกแมลงทับของฝากชาวบ้านสู่งานศิลป์หลวงท่านผู้ฟังคะในโลกของงานหัตถศิลป์ไทยมีวัสดุธรรมชาติชิ้นหนึ่งที่ทั้งสวยแปลกตาและมีตำนานอันงดงามซ่อนอยู่นั่นคือปีกแมลงทับที่ให้สีเขียวคลับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและด้วยปีกสีเขียวเหลือบฟ้าม่วงวิบวับราวอัญมณีนี้คนอีสานจึงถือเป็นของดีประจำถิ่น และเป็นสัญลักษณ์ของความเอื้อเฟื้อที่ราษฎรถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งงานหัตถศิลป์ไทยย้อนกลับไปเมื่อพุทธศักราช2498สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคอีสานชาวบ้านต่างน้อมนำปีกแมลงทับและแมลงทับที่ตายแล้วตามธรรมชาติมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นจำนวนมากด้วยความเชื่อว่าเป็นของธรรมชาติที่งดงามที่สุดที่พวกเขามีกระทั่งในปีพุทธศักราช2525ระหว่างที่พระองค์ทอดพระเนตรโบราณวัตถุในพระตำหนักต่างๆได้ทรงพบผ้าทรงสะพักประดับปีกแมลงทับของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าแม้ผ้าไหมจะเก่าตามกาลเวลาแต่ปีกแมลงทับกลับยังวิบวับสดใสทำให้พระองค์รำลึกถึงปีกแมลงทับที่ราษฎรเคยมอบให้และทราบทันทีว่าวัสดุชิ้นนี้มีคุณค่ามากกว่าที่ใครเคยคิดจากนั้นจึงทรงตั้งแผนกประดับปีกแมลงทับในโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาเพื่อพัฒนาวิธีใช้ประโยชน์จากปีกแมลงทับให้เกิดเป็นงานศิลป์ชั้นสูงทั้งเพื่อเพิ่มคุณค่าให้ของในท้องถิ่นและเพื่อสืบสานภูมิปัญญาที่งดงามของราษฎรไทยและเพื่อให้คนทั่วโลกรู้จักความงามของมันพระองค์จึงได้ทรงสวมชุดฉลองพระองค์ปีกแมลงทับครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2528ทำให้ชุดนี้โดดเด่นจนสื่อมวลชนต่างประเทศลงข่าวชื่นชมอย่างมากท่านผู้ฟังคะถ้าพูดถึงเรื่องการตกแต่งด้วยปีกแมลงทับนี้มีวิธีการหลายขั้นตอนซึ่งจะต้องมีความประณีตพิถีพิถันตั้งแต่การเลือกปีกคัดสีและเตรียมปีกแมลงทับที่นำมาใช้ตกแต่งต้องเป็นแมลงทับที่ทิ้งตัวตายตามธรรมชาติจึงจะคงทนมีสีเหลือบมันวาวไล่สีต่างกันอย่างสวยงามและเมื่อผ่านกรรมวิธีการเตรียมปีกที่จะช่วยให้ปีกและส่วนต่างๆของแมลงทับไม่เน่าเปื่อยหรือแห้งกรอบแล้วจะสามารถนำมาตกแต่งด้วยการสารไปพร้อมกับการสารย่านลิเผาหรือประดับลงบนงานไม้แกะสลักหรือปักประดับชุดเสื้อผ้าสร้างมูลค่าและด้วยความแวววาวอันเป็นเอกลักษณ์ของปีกแมลงทับทำให้มันถูกเรียกว่าอัญมณีแห่งธรรมชาติที่ส่องประกายไม่มีวันเสื่อมคลายคือมรดกหัตถศิลป์ที่ทั้งโลกชื่นชมและคนไทยภาคภูมิใจอย่างแท้จริงจบบทความประจำวันเรื่องหัตถศิลป์ปีกแมลงทับของฝากชาวบ้านสู่งานศิลป์หลวงรีบเรียงโดยอัธพรปานกลัดจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงาม พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: สูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจรีบโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์1441

FM 103.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังรายการเส้นทางสุขภาวะรายการที่จะนำคุณสู่หนทางชีวิตที่เป็นสุขพร้อมมีสุขภาพที่ดี

สวัสดียามบ่ายค่ะคุณผู้ฟังที่รักต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Together นะคะสุขภาพดีไปด้วยกันกับดีเจเจี๊ยบรัชนีกอไผ่แก้วค่ะพบกันทาง FM 93.5 MHz Art and Culture Radio สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยชั่วโมงนี้ก็ลิงก์สัญญาณไปที่ FM

95.5 เมกะเฮิรตซ์ด้วยอยู่ด้วยกันที่นี่1ชั่วโมงเต็มค่ะ13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายนี้น้องหนิงสุขเกษมกล้ารบก็อยู่ด้วยกันที่ห้อง FM 93.5 แต่ว่าเสียงไปออกที่ FM 95.5 ด้วยนะคะสื่อสารพูดคุยทักทายกันได้ทางไลน์935AD และ SMS 4689935วันนี้ก็คุยกันถึงเรื่องของสุขภาพเช่นเคยนะคะในช่วงที่2จะมีผู้เชี่ยวชาญอาจารย์ศาสตราจารย์นายแพทย์ชิษณุพันเจริญจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเข้าสายมาพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้กับเราในเรื่องของโรคที่มักจะมากับหน้าฝนนะคะภัยร้ายจากยุงลายที่มีการระบาดทุกปีคุณฟังทราบแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะคุยกันถึงเรื่องอะไรแน่นอนค่ะเรื่องโรคไข้เลือดออกนะคะดูแล้วก็น่าที่จะเหมือนกับไม่อันตรายเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วโรคนี้เป็นโรคที่ต้องอาศัยความไวค่ะเพราะว่าถ้ารักษาไวก็จะเสี่ยงอันตรายน้อยนะคะแต่ถ้าได้รับการวินิจฉัยล่าช้าเนี่ยก็อาจจะเสียชีวิตได้และทางที่ดีก็คือทำลายแหล่งเพาะพันยุงลายสวมใส่เสื้อผ้าให้รัดกุมนะคะนอนกลางมุ้งหรือว่าติดมุ้งลวดที่ห้องนอนซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยในยุคนี้ก็น่าจะไม่มีห้องนอนไหนที่ไม่มีมุ้งลวดนะคะรวมทั้งการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมออันนี้ก็จะเป็นแนวทางการป้องกันโรคนี้นะคะโรคไข้เลือดออกเนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังกันชัดๆละเอียดจากอาจารย์หมอชิษณุกันว่ามันจะอะไรยังไงนะคะโรคนี้มีวิธีป้องกันไหมเป็นแล้วเป็นซ้ำได้อีกหรือเปล่าแล้วคนที่ได้รับเชื้อเนี่ยมันจะสังเกตอาการได้ยังไงเพราะว่าไวรัสที่ทำให้เกิดโรคไข้เลือดออกเนี่ยนะคะเมื่อเป็นแล้วเนี่ยอาการก็คือจะมีไข้เขาบอกว่าสูงมากเลยนะแต่ว่าเมื่อเทียบกับโรคอื่นแล้วเนี่ยก็อาจจะใกล้เคียงกันเพราะว่าหลายโรคเนี่ยก็จะมีอาการปวดหัวตัวร้อนใช่ไหมคะโรคนี้ก็เหมือนกันนะคะโรคไข้เลือดออกเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องสังเกตดีๆค่ะแต่จะสังเกตอย่างไรเดี๋ยวก็ไปถามอาจารย์กันนะคะไปถามอาจารย์หมอกันแล้วก็เดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยมีวัคซีนป้องกันได้ไหมนะคะเราก็จะไปรู้เรื่องราวกันในช่วงที่2ของรายการหลังจากที่ได้ฟังเพลงอีก2เพลงเดี๋ยวจะมีเพลงมาให้ได้ฟังก่อนอีก2เพลงนะคะวันนี้วันพุธกลางๆสัปดาห์ค่ะสุขสันต์วันพุธสุขกายสุขใจปลอดภัยโชคดีขอบคุณมากๆนะคะที่ส่งเข้ามาทางไลน์935AD รวมทั้งภาพท้องฟ้าดูเหมือนว่ายังสดใสอยู่ใช่ไหมคะแถวเชียงใหม่แต่ว่าที่กรุงเทพไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่เดี๋ยวให้ได้ฟังเพลงกันอีก2เพลงก่อนแล้วกันนะคะนำงานเพลงของโอลิเวียนิวตันจอห์นที่อยู่ในอัลบั้ม Come On Over ปี1976 Green Leaves แล้วก็จะต่อด้วย The Green Leaves of Summerของคณะ The Brothers Four ค่ะที่เป็นการเปิดตัวครั้งแรกเลยนะคะในภาพยนตร์เรื่อง Alamo ปี1960ก็ย้อนวันเวลากันไปไกลสักนิดหนึ่งค่ะกับทั้ง2เพลง2เพลงนี้ก็ห่างกัน10กว่าปีเพลงที่2ย้อนไปไกลหน่อยยังไงก็ยังฝากเพลงไว้ได้นะคะอยากฟังเพลงอะไรหรือว่าสื่อสารพูดคุยกันได้ผ่านทางไลน์935AD และทาง SMS 4689935ขอบคุณสำหรับการ Say Hello เข้ามาทาง SMS ด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังฝากเพลงมาด้วยไม่ร้อนเท่าไหร่วันนี้เพราะว่าเมื่อวานมีฝนตก
ใช่ค่ะขอบคุณกาแฟที่มาพร้อมกับดอกไม้สวยๆสีเขียวๆนะคะขนมที่แกล้มกาแฟก็เป็นสีเขียวด้วยขอบคุณมากๆค่ะ

0: The Green Leaves of Summer นะคะงานเพลงของคณะ The Brothers Four ที่เปิดตัวครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่อง Alamo ปี1960วันนี้ก็พาคุณผู้ฟังย้อนเวลาไปไกลสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้น Green Leaves งานเพลงของ Olivia Newton-John ค่ะนำมาฝากกันนะคะหวานๆวันนี้เราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ชิสนุพันเจริญภาควิชากุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยตอนนี้อาจารย์ก็อยู่ในสายโทรศัพท์กับเราแล้วอาจจะคุยกันถึงเรื่องของโรคไข้เลือดออกที่จะมาในช่วงฤดูฝนนะคะแล้วตอนนี้ก็รู้สึกมาเยอะมาเยอะเหมือนกันสวัสดีค่ะอาจารย์หมอชิสนุคะ
1: ครับ
0: วันนี้ขอบพระคุณนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการแล้วก็สละเวลามาพูดคุยให้ความรู้เรื่องของโรคไข้เลือดออกเนี่ยค่ะว่ากันว่าถ้าเป็นแล้วรักษาได้เร็วคือประเด็นมันอยู่ที่จะต้องรักษาได้เร็วใช่ไหมคะถึงจะไม่เป็นอันตราย
1: ก็อาจจะไม่ถูกสักทีเดียวนะครับมันทีก็ขึ้นกับความรุนแรงของโรคบางทีถ้าการติดเชื้อครั้งนั้นมันจะรุนแรงเนา
0: ะ
1: ต่อให้หมอรู้ได้เร็วนะครับก็อาจจะรักษายากสิ่งที่สำคัญก็คือจะต้องรู้ว่าเราเป็นไข้เลือดออกที่รุนแรงหรือเปล่า
0: อ
1: ันนั้นต่างหากครับกลุ่มที่เป็นไข้เลือดออกที่อาการไม่รุนแรงก็อยู่บ้านไปเด
0: ี๋
1: ยวก็หายไข้เลือดออกที่รุนแรงต่างหากเนาะที่ประชาชนต้องรู้ที่หมอจะต้องรู้กลุ่มนั้นต้องให้การรักษาเร็วครับ
0: ที่อาจารย์ว่ารุนแรงเนี่ยค่ะจะประมาณไหนคะเขาจะมีเหมือนมีระดับความรุนแรงใช่ไหมคะ
1: ครับรุนแรงนะครับกลุ่มที่จะติดไข้เลือดออกแล้วรุนแรงก็คือเคยติดเชื้อไข้เลือดออกมาก่อนแล้วอันนี้เป็นการติดเชื้อครั้งที่สองการติดเชื้อครั้งที่สองจะรุนแรงกว่าการติดเชื้อครั้งแรกติดเชื้อครั้งแรกมักจะมีแค่ไข้สูงแล้วก็หายไปแต่ติดเชื้อครั้งที่สองเนี่ยนะครับอาจจะทำให้เลือดออกเยอะๆได้ตามชื่อของมันนะครับ อาจจะทำให้เกิดภาวะช็อกได้ส
0: ิ่
1: งที่กลัวมากคือภาวะช็อกภาวะเลือดออกอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากคนไข้ไข้เลือดออกจะรอดไม่รอดขึ้นกับสองเรื่องนี
0: ้
1: นะครับแต่คนไข้ส่วนใหญ่จะไม่มีเลือดออกเยอะแยะนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะไม่มีภาวะช็อกแต่เราต้องเลือกคนกลุ่มนี้ดีๆเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่าเป็นไข้เลือดออกแล้วอย่าเพิ่งตื่นเต้นตกใจครับอย่าเพิ่งขอนอนโรงพยาบาลครับนะให้ติดตามอาการต่อแล้วก็มาตามนัดที่หมอนัดไว้ครับหมอจะติดตามอาการแล้วก็อาจจะติดตามผลเลือดนิดนึงซึ่งมันพอจะบอกเราได้ว่าผู้ป่วยจะมีอาการรุนแรงไหมครับ
0: ค่ะอาการที่ถ้าคนป่วยเขาเหมือนโดนยุงลายที่มีเชื้อไวรัสที่เรียกว่าเดงกีใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ครับ
0: กัดนะคะโดนยุงลายที่มีเชื้อกัดแล้วเนี่ยเขาจะทราบได้ยังไงคะว่าตัวเขาเนี่ยแบบเป็นไข้เลือดออกแล้วอะอาการมันจะออกยังไงอะ
1: ไม่ต้องดูเลยว่าโดนยุงอะไรกัด
0: ค่ะ
1: คนไทยมันโดนยุงกัดอยู่แล้วเนาะไม่ต้องดูด้วยว่าเป็นยุงลายหรือไม่ยุงลายไม่ต้องดูนะครับวันหนึ่งถ้าเกิดเรามีไข้ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ
0: ่ค่ะ
1: นะครับไข้มีลักษณะเป็นไข้สูงลอยสูงลอยแปลว่าสูงแปลว่าไข้เกิน39 40ลอยแปลว่ากินพาราละไข้ลดลงนิดเดียวแต่ไม่ได้ตัวเย็นเหมือนกับโรคทั่วไปที่เรากินนะครับพวกนี้ต้องระมัดระวังมากนะครับส่วนใหญ่พอไข้ขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ตอนนี้ขอให้ตรวจ ATK ก่อนถ้าตรวจ ATK แล้วเป็นลบก็ตัดโควิดออกไปนะครับติดตามอาการเองต่อที่บ้านได้ประมาณ 2-3 วันแปลว่าถ้าวันรุ่งขึ้นหรือวันต่อๆมานอกจากไข้แล้วมีน้ำมูกมีไอมีเจ็บคอเป็นกลุ่มการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจคือกลุ่มโควิดกับไข้หวัดใหญ่ตามทันนะครับ
0: ค่ะ
1: โควิดใช้ตรวจ ATK ที่บ้านถ้าเป็นลบโอกาสเป็นโควิดน้อยไข้หวัดใหญ่ต้องมาตรวจที่โรงพยาบาล ATK มันอยู่ที่โรงพยาบาลตรวจเองที่บ้านไม่ได
0: ้ค่ะ
1: อันนี้เป็นสายหนึ่ง สายที่สองครับจะเป็นสายที่ไม่ค่อยมีอาการทางระบบทางเดินหายใจไม่ค่อยมีน้ำมูกไม่ค่อยไอไม่ค่อยเจ็บคอแต่มีอาการของระบบทางเดินอาหารคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องกลุ่มนี้เอ็นเอียงมาทางไข้เลือดออกดังนั้นโดยสรุปอีกทีนะครับถ้าไข้สูง2วันแรกตรวจ ATK ก่อนว่าใช่โควิดไหมนะครับถ้าไม่ใช่เฝ้าดูอาการต่อนะถ้า 2-3 วันไข้ยังสูงอยู่มาโรงพยาบาลนะครับหมอก็จะถามเนี่ยมีประวัติน้ำมูกหมอก็อาจจะตรวจไข้หวัดใหญ่ให้ถ้ามีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องหมอก็อาจจะตรวจไข้เลือดออกให้นะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องรู้ว่าตัวเองเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่าแต่ให้รู้ตัวเองว่าไข้สูง 2-3 วันไข้ไม่ลดลงหาหมอครับ
0: ค่ะค่ะเขาก็จะมีระยะของเขาใช่ไหมคะในการเป็นไข้เลือดออกเนี่ยค่ะ
1: ครับก็ระยะไข้สูงเนี่ยก็เป็นระยะที่เราจะตกใจอ่ะเนา
0: ะ
1: มันก็จะมีไข้สูงสัก 2-3 วันจากนั้นก็เริ่มมีคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องนะครับบางคนอาจจะมีเลือดออกตามชื่อของไข้เลือดออกปวดเมื่อยตามตัวเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอาการที่มันมีไข้สูงมากปวดเมื่อยตามตัวปวดหัวนี่แยกจากโควิดไข้หวัดใหญ่ไม่ได้เลยอ่ะเนาะแต่ถ้ามีอาการทางระบบทางเดินอาหารเราคิดว่าเอ็นเอียงมาทางไข้เลือดออกช่วงหน้าฝนแบบตอนนี้นะเราก็ต้องคิดถึงไข้เลือดออกเพราะโควิดมันซาไปนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราคิดถึงไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่เป็นหลักนะครับจากนั้นไข้จะเป็นอยู่ประมาณ 3-4 วันหรืออย่างช้าถึง7วันไข้จะลดลงตอนนี้เป็นระยะที่2ช่วงไข้ลดลงเป็นช่วงที่หมอกลัวมากคนไข้บางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมไข้ลดลงแล้วมันก็น่าจะดีขึ้นเนาะ
0: คือ
1: โรคทั่วๆไปไข้ลดลงอาการจะดีขึ้นยกเว้นไข้เลือดออกครับไข้ลดลงแล้วอาการจะแย่ลงนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่อาจจะเกิดภาวะช็อกได้ถ้าเรามองเส้นเลือดเหมือนกับท่อน้ำในช่วงที่ระยะไข้ลงที่เราเรียกว่าระยะวิกฤตเนี่ยมันจะมีรูรั่วให้น้ำออกไปจากท่อแต่เม็ดเลือดไม่ออกไปตามทันนะครับจึงทำให้เลือดข้นขึ้นเพราะน้ำออกเม็ดเลือดยังอยู่ทำให้เลือดข้นขึ้นพอมันรั่วออกไปเยอะๆปั๊บเนี่ยมันเริ่มมีความดันต่ำละมันเริ่มมีภาวะช็อกตามมาแล้วเพราะฉะนั้นจนช่วงไข้ลดคือสิ่งที่สำคัญมากหมอจะบอกกับคนไข้เสมอว่าถ้าไข้ลดลงและอาการมันแย่ลงนะอ้วกมากขึ้นปวดท้องมากขึ้นมีเลือดออกที่ไหนรีบมาโรงพยาบาลเลยตอนช่วงไข้สูงไม่ค่อยกลัวนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เชียร์ให้คนไข้ไข้เลือดออกเนี่ยอยู่โรงพยาบาลตั้งแต่ไข้วันแรกๆเพราะมันจะต้องนอนนานเป็น7วันเลยอะเรามาติดตามมาให้ดูทุกวันทุก 2-3 วันมาดูนะครับว่าไข้จะลงหรือยังผลเลือดเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราต้องเฝ้าดูอาการต่อไม่จำเป็นจะต้องนอนโรงพยาบาลเสมอไปนะครับแต่ขอให้ติดตามการรักษากับหมอจนกระทั่งไข้ลงและมีอาการดีขึ้นไข้ลงต้องมีอาการดีขึ้นด้วยนะครับ
0: ค่ะก็คือันนี้ก็เป็นการวินิจฉัยเป็นการวินิจฉัยของคุณหมอแล้วก็เป็นแนวทางการรักษาพูดถึงแนวทางการรักษาเนี่ยค่ะก็คือให้ยาใช่ไหมคะ
1: ครับไม่มียาฆ่าเชื้อไวรัสเดงกีเพราะฉะนั้นก็ไม่มียาจำเพาะสำหรับการรักษาไข้เลือดออกนะครับก็เป็นเหมือนการติดเชื้อไวรัสทั่วไปคือรักษาตามอาการให้หายเองนะครับมีไข้ก็กินยาลดไข้เนาะแนะนำให้กินพาราเซตามอลตัวเดียวยาตัวอื่นๆเนี่ยอาจจะมีอันตรายทำให้เลือดออกมากขึ้นใช้พาราตัวเดียวนะครับและอย่าคาดหวังว่าไข้จะลดดีมากนักนะพอหมอบอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่าไข้สูงลอยนะครับจำเป็นต้องเช็ดตัวช่วยด้วยแล้วในที่สุดไข้ลงเองแต่มันหลายวันหน่อยนะอดทนหน่อย3วัน5วัน7วันประมาณนั้นแหละว่าไข้มันจะลงนะครับคลื่นไส้อาเจียนก็กินยาแก้คลื่นไส้อาเจียนได้ปวดท้องก็กินยาแก้ปวดท้องได้นะครับที่สำคัญคือต้องดื่มน้ำให้เพียงพอเพราะว่าพวกนี้มันจะไข้สูงมันเสียน้ำเยอะกินก็ไม่ค่อยได้คลื่นไส้อาเจียนก็เยอะ นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดื่มน้ำเกลือแร่บ่อยๆเนาะทีละน้อยๆบ่อยๆเนาะให้ปริมาณปัสสาวะมันไม่น้อยอ่ะเพราะว่าถ้าขาดน้ำเยอะเนี่ยก็จะต้องนอนโรงพยาบาลเพื่อให้น้ำเกลือซึ่งการรักษาที่สำคัญเป็นการรักษาตามอาการถ
0: ้
1: านอนโรงพยาบาลการรักษาที่สำคัญการให้น้ำเกลือ ให้น้ำเกลือเพื่ออะไรครับเพื่อทดแทนน้ำที่รั่วออกไปจากท่อ
0: ค่ะ
1: โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตเราจะเห็นเลยว่าพอตรวจเลือดปั๊บโหเลือดเข้มมากเลยเราก็จะให้น้ำเกลือไปเพื่อไปทดแทนไอ้น้ำที่รั่วออกไปซึ่งช่วงระยะวิกฤตเนี่ยมันจะกินเวลาประมาณแค่48ชั่วโมงประมาณเนี้ยครับแล้วเดี๋ยวมันก็หายรั่วแล้วมันก็ไปถึงระยะสุดท้ายที่เรียกว่าระยะพักฟื้น
0: ค่ะ
1: ฉะนั้นกล่าวโดยรวมเนี่ยการรักษาเนี่ยคือการรักษาตามอาการนะครับกินน้ำให้พอทางปากถ้ากินไม่พออ่อนเพลียมากนะครับอาเจียนรุนแรงหมอก็จะรับไว้แล้วก็ให้น้ำเกลือทางเส้นเลือดครับแล้วก็ปรับน้ำเกลือนะครับในช่วง48ชั่วโมงให้ผ่านระยะวิกฤตไปให้ได้แล้วจากนั้นก็จะหายเป็นปกติครับ
0: คือถ้าในช่วงแรกนะคะระยะแรกเนี่ยผ่านระยะนั้นไปได้ก็คือการรักษาตามอาการนะคะถ้าคนที่ได้รับเชื้อแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาจะรู้ได้ไงคะอาจารย์ว่ามันเป็นปกติเพราะว่าคือจริงๆแล้วถ้าไข้ลงเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าเป็นปกติอะ
1: เอาอย่างนี้สิครับไข้ลงโดยทั่วไปอาการของโรคต้องดีขึ้นถูกไหมครับนะจนถ้าไข้ลงและเด็กดีขึ้นผู้ใหญ่ดีขึ้นรู้สึกว่าตัวเองสบายขึ้นก็จบเป็นอะไรได้บ้างก็อาจจะเป็นไข้เลือดออกที่ไม่รุนแรงก็จะไม่มีระยะวิกฤตหรือเป็นไข้จากการติดเชื้อไวรัสอื่นเพราะฉะนั้นถ้าจบลงด้วยไข้ลงแล้วคนไข้สบายดีก็ไม่ต้องรู้ว่าเป็นโรคอะไรก็ได้เนาะหรือถ้าไปตรวจมาแล้วหมอบอกแล้วว่าเป็นไข้เลือดออกก็เป็นไข้เลือดออกที่ไม่รุนแรงไงครับแต่ถ้าไข้ลงเด็กอาการแย่ลงนี่คือหัวใจเลยนะครับต้องรีบไปโรงพยาบาลเนาะคลื่นไส้อาเจียนมากปวดท้องรุนแรงมีเลือดออกอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะแล้วก็อาจจะมีอ่อนเพลียเยอะบางคนมีภาวะช็อกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมือเท้าเย็นกระสับกระส่ายคือมีอาการผิดปกติชัดนะครับฉะนั้นพ่อแม่ต้องเฝ้าดูอาการหรือคนไข้ที่เป็นไข้เลือดต้องเฝ้าดูอาการตอนไข้ลงถ้าอาการแย่ลงรีบไปโรงพยาบาลอันนี้คือคำสำคัญที่อยากให้ผู้ฟังได้รับทราบไว้ครับสำหรับไข้เลือดออกอย่างรุนแรงครับ
0: เป็นแล้วอาจารย์บอกว่าก็เป็นซ้ำได้อีกใช่ไหมคะทีนี้มันเป็นซ้ำได้กี่ครั้งคะมีคนที่เป็นหลายครั้งไหมคะ
1: สี่ชนิดนะครับไวรัสเดงกีมี4ชนิดชนิดที่1ชนิด2ชนิด3และชนิด4เพราะฉะนั้นโดยทฤษฎีก็เป็นได้4ครั้งครับเนาะแต่ส่วนใหญ่คนทั่วไปก็จะเป็นประมาณ 2-3 ครั้งเป็นอย่างมากเป็นตอนเด็กเล็กๆทีนึงมาเป็นตอนเด็กโตวัยรุ่นสักตอนนึงแล้วก็ไปเป็นตอนอายุสูงอายุหน่อย
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่ก็เป็นไม่ค่อยเกิน3ครั้งนะครับ
0: ค่ะแล้วกลุ่มเสี่ยงที่เมื่อเป็นไข้เลือดออกแล้วอาการจะรุนแรงเนี่ยจะเป็นกับกลุ่มไหนคะ
1: ไข้เลือดออกเนี่ยเนาะไม่ค่อยมีอาการรุนแรงในพวกผอมแห้งแรงน้อยแปลกเนาะเพราะมันเป็นเรื่องการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
0: ค่ะ
1: เราจะสังเกตว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยคือเด็กและผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรงทั้งนั้นเลยแต่โรคมันรุนแรงนะครับยังไงก็ตามโรคมันมีความรุนแรงเป็นพิเศษในคนอ้วนนะครับเพราะว่าให้น้ำเกลือลำบาก
0: ค่ะ
1: เนาะความอ้วนเนี่ยเป็นอุปสรรคแน่นอกจากนั้นก็คือถ้าผู้ใหญ่แต่โรคมันรุนแรงนะครับยังไงก็ตามโรคมันมีความรุนแรงเป็นพิเศษในคนอ้วนนะครับเพราะว่าให้น้ำเกลือลำบาก
0: ค่ะ
1: เนาะความอ้วนเนี่ยเป็นอุปสรรคแน่นอกจากนั้นก็คือถ้าพูดแต่โรคมันรุนแรงนะครับยังไงก็ตามโรคมันมีความรุนแรงเป็นพิเศษในคนอ้วนนะครับเพราะว่าให้น้ำเกลือลำบาก
0: ค่ะ
1: เนาะความอ้วนเนี่ยเป็นอุปสรรคแน่นอกจากนั้นก็คือถ้าผู้ใหญ่แรกนี่ก็ใช้มาประมาณ5ปีละนะครับก็มีข้อจำกัดนิดนึงนะครับคือจะต้องเคยเป็นไข้เลือดออกมาแล้วแปลกไหมเคยเป็นไข้เลือดออกมาแล้วจึงฉีดวัคซีนถึงจะมีประโยชน์และปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้น การใช้วัคซีนมันก็เลยมีข้อจำกัดตรงนี้เยอะ
0: ค่ะ
1: นะครับปัจจุบันก็มีวัคซีนรุ่นใหม่ขึ้นมาจะเคยเป็นไข้เลือดออกไม่เคยเป็นไข้เลือดออกฉีดได้ทั้งนั้นไม่ต้องตรวจเลือดทั้งสิ้นนะวัคซีนรุ่นเก่าอาจจะต้องตรวจเลือดนะครับแถมขยายอายุไปฉีดได้ตั้งแต่เด็กอายุ4ขวบขึ้นไปถึงผู้ใหญ่อายุไม่เกิน60แล้วก็ฉีด2เข็มนะครับวัคซีนรุ่นเก่าต้องฉีด3เข็มงั้นวัคซีนรุ่นใหม่เนี่ยข้อดีของมันก็คือ1ฉีดในอายุที่กว้างขึ้น4ขวบถึง50ถึง60ปีนะครับฉีดแค่2เข็มห่างกัน3เดือนนะครับจะฉีดในคนที่เคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อนก็ได้หรือไม่เคยเป็นไข้เลือดออกก็ได้ไม่ต้องตรวจเลือดก่อนนะครับฉะนั้นก็เลยเป็นที่นิย
0: ม
1: มากพอสมควรในปัจจุบันครับ
0: ยังไงก็อาจจะมีคนสนใจไปฉีดป้องกันเพราะบ้านเรายุงเยอะเหมือนกันนะคะอาจารย
1: ์แบบเราก็อยู่กับการอย่าให้ยุงกัดทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเราก็ทำนี้มา50ปีแล้วครับทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมเนาะ เพราะว่ายุงลายมันก็คู่กับประเทศไทย ให้เลือดออกมันก็เป็นโรคประจำถิ่นเพราะฉะนั้นคิดว่าทางออกมันน่าจะเป็นวัคซีนครับเพียงแต่ว่าวัคซีนเนี่ยมันกว่าจะผลิตสำเร็จเนี่ยมันใช้เวลาหลายสิบปีมากนะครับจนกระทั่งเมื่อมันสำเร็จแล้วเนี่ยหมอคิดว่าก็เป็นวัคซีนที่น่าสนใจนะเพียงแต่ว่ารัฐบาลก็ยังไม่ได้บรรจุให้เป็นวัคซีนพื้นฐานเนาะเพราะว่ามันต้องใช้เงินมากมายมหาศาลงั้นตอนนี้ใครจะฉีดวัคซีนก็ต้องเสียเงินเองวัคซีนที่น่าสนใจนะเพียงแต่ว่ารัฐบาลก็ยังไม่ได้บรรจุให้เป็นวัคซีนพื้นฐานเนาะเพราะว่ามันต้องใช้เงินมากมายมหาศาลงั้นตอนนี้ใครจะฉีดวัคซีนก็ต้องเสียเงินเอง
0: สี่แล้วก็คือการทำบ้านช่องอะไรให้มันปลอดโปร่งนะคะไม่มีอะไรรกรุงรังโอ่งอ่างกระถางอะไรไม่จำเป็นน้ำขังก็ทำลายมันทิ้งไปนอกเหนือจากนี้แล้วอาจารย์ฝากอะไรกับคุณผู้ฟังคลื่น FM 93.5 และ 95.5 ผ่านคลื่นผ่านรายการ Healthy Togetheryอยากให้อาจารย์ได้ฝากอะไรถึงผู้ฟังสักนิดนึงค่ะ
1: ครับก็สถานการณ์ไข้เลือดออกปีนี้ก็หนักหนาสาหัสมากนะครับหลังจากที่โควิดได้ซบเซาลงนะครับประกอบกับการเป็นฤดูฝนเนาะเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเพิ่มขึ้นนะคนเราก็มีโอกาสที่จะถูกยุงกัดมากขึ้นจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกเนี่ยมาก็ครึ่งแสนนะครับเนาะมีแนวโน้มว่าจะถึงแสนภายในปลายปีแล้วก็สถานการณ์แบบนี้หมอคิดว่าสิ่งที่เราทำมาตลอดเวลาคือหลีกเลี่ยงไม่ให้ยุงกัดก็ยังเป็นเรื่องสำคัญอยู่นะครับการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำและยุงก็ยังเป็นเรื่องสำคัญอยู่เนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในความเห็นส่วนตัวนี่คิดว่าวัคซีนไข้เลือดออกเนี่ยถ้าไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณในการจ่ายตังค์เนาะน่าจะมีบทบาทสำคัญในการ

0: คิดว่าก็เริ่มหาฉีดได้ในโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนครับนะครับก็ต้องเข็มหนึ่งก็เกือบ 2,000 บาทอะครับนะครับจนกว่ารัฐบาลจะเห็นความสำคัญวัคซีนไข้เลือดออกอันนั้นแหละก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ว่ามันยังไม่ถึงจุดนั้นครับเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องจ่ายเงินกันเองไปก่อน
1: ก็ยังไงก็เราก็หวังนะคะเราก็มีความหวังตรงนี้สงสัยนิดนึงค่ะอาจารย์บอกว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยฉีดได้ถึงอายุ60ทำไมเกิน60นี่ฉีดไม่ได้หรือว่ามันติดขัดด้วยอะไรคะหรือว่าคนอายุเกิน60แล้วจะไม่เป็นไข้เลือดออกนะคะ
0: คืองี้ครับส่วนใหญ่คำแนะนำเนี่ยมันมาจากการศึกษาวิจัย
1: ค่ะ
0: การศึกษาวิจัยเขาก็จะเลือกกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นเยอะต้องยอมรับก่อนไข้เลือดออกเป็นโรคของเด็กและผู้ใหญ่อายุน้อยเราไม่ได้สนใจคนแก่ถามว่าคนแก่เป็นไข้เลือดออกได้ไหมได้แต่ส่วนใหญ่คงติดไปเยอะแล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญในอนาคตเนี่ยเนาะคงจะมีการศึกษาเพิ่มเติมว่าในคนเกิน60ปีฉีดได้ไหมในเด็กต่ำกว่า4ปีฉีดได้หรือเปล่าแต่ณวันนี้เนาะคนเกินอายุ60เอาไว้ก่อนไปฉีดวัคซีนคนแก่ก่อน อย่าเพิ่งฉีดวัคซีนให้เลือดออกวัคซีนเลือดออกเป็นเรื่องของเด็กกับคนวัยทำงานเนาะก็มีคนสูงอายุอยากจะฉีดมากหมอก็เลยรอไปก่อนไปฉีดวัคซีนอื่นก่อนนะครับ
1: อย่างเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ครั้งหน้า
0: ไข้หวัดใหญ่หรือวัคซีนโควิดเนี่ยอย่าไปฉีดกันเลยจะไม่ฉีดวัคซีนไข้เลือดออกก็โดนหมอดูไฟ
1: สัปดาห์หน้าอาจารย์จะมาคุยเรื่องไข้หวัดใหญ่นะคะแม้หลายคนรอฟังรัชนีก็รอฟังค่ะว่าอยากจะได้รับความรู้จากอาจารย์อีกนะคะเกี่ยวกับเรื่องของไข้หวัดใหญ่วันพุธหน้า
0: ระหว่างรอฟังนะครับไม่ต้องรอการฉีดวัคซีนนะครับฉีดได้เลยครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ราคาถูกประมาณ300บาทเพราะฉันไม่ต้องคิดเยอะน้องไปฉีดไว้ก่อนเลยแล้วที่หน้าค่อยมาฟังกันอีกทีว่าวัคซีนป้องกันได้มากน้อยขนาดไหนครับ
1: ขอบพระคุณมากเลยค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์ชิษณุพันธ์เจริญนะคะเดี๋ยวพบกันครั้งหน้าพุธหน้าขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยค่ะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์ชิษณุพันธ์เจริญนะคะจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยโอวันนี้เคลียร์คัดเลยเกี่ยวกับเรื่องของโรคไข้เลือดออกอาจารย์พูดได้กระจ่างมากเดี๋ยวครั้งหน้าอาจารย์จะมาคุยกับเราอีกในเรื่องไข้หวัดใหญ่แต่อย่างที่อาจารย์บอกค่ะไม่ต้องรอนะคะวัคซีนเนี่ยไปฉีดได้เลยไข้หวัดใหญ่โอเคกลับมาฟังเพลงกันต่อค่ะ

พลงของ Fool's Garden นะคะ Lemon Tree น่ารักน่ารักเพลงนี้เด็กๆชอบนะคะก่อนหน้านั้น Rainbow Tree งานของ The Lemon Pipers ในปี1967และก่อนหน้านั้นอีกก็คือ Take Good Care of My Baby เป็นเวอร์ชั่นที่ไม่เคยนำมาเปิดในรายการเลยนะคะเวอร์ชั่นของดอนนี่ออสมอนอัลบั้ม Too Young ในปี1972ก็คิดว่าคุณผู้ฟังคงจะชอบนะคะเราก็สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปละค่ะเวอร์ชันนู้นบ้างเวอร์ชันนี้บ้างนะคะเพลงนู้นบ้างเพลงนี้บ้างคุณผู้ฟังช่วยเลือกกันมารวมทั้งดีเจเลือกมาให้ได้ฟังกันด้วยผสมผสานเรียงร้อยกันไปให้ได้เกิดความสุขนะคะความสุขในการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจวันนี้เราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคไข้เลือดออกนะคะอาจารย์พูดได้ชัดเจนมากมันมีบางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นไข้ลอยเงี้ยนะคะที่หลายคนอาจจะไม่ได้ลึกซึ้งว่าแล้วไข้ลอยมันเป็นยังไงนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือดูเหมือนว่าก็จะต้องไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปนะคะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างอาจจะเมื่อรักษาตามอาการแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะทุเลาเบาบางโดยที่ไม่ต้องไปหาหมอที่สำคัญก็คือพยายามทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีงานเพลงที่คุณผู้ฟังถามถึงไว้ค่ะงานเพลงของโลโบMy First Time

คงจะต้องลากันด้วยเพลงนี้นะคะพรุ่งนี้มาฟังกันต่อค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณสำหรับการสื่อสารกันในทุกช่องทางขอบคุณทีมเทคนิค FM 93.5 และ 95.5 เมกะเฮิรตซ์รัชนีไปก่อนโชคดีมีความสุขรักษาสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่กรุงเทพมหานครดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งเร่งฟื้นฟูหลังน้ำลดอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมลงพื้นที่กรุงเทพมหานครดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งเร่งฟื้นฟูหลังน้ำลดยืนยันจะสนับสนุนกำลังพลและยุทธโภคกรเพื่อช่วยเหลืออย่างเต็มที
7: ่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่เกหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายโดยบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันทำความสะอาดเก็บขนขยะและฟื้นฟูชุมชนเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วที่สุดจากนั้นได้ลงพื้นที่หมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกเพื่อติดตามสถานการณ์และการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ซึ่งยังมีน้ำท่วมขังตามเส้นทางภายในหมู่บ้านหลายจุดส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนพร้อมกล่าวว่าเมื่อระดับน้ำในหลายพื้นที่เริ่มลดลงภารกิจสำคัญต่อจากนี้คือการที่หน่วยงานต่างๆต้องเร่งฟื้นฟูตามความรับผิดชอบและความเชี่ยวชาญโดยสนับสนุนกำลังและทรัพยากรให้ตรงกับความต้องการซึ่งมีกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่ทั้งนี้สถานการณ์น้ำท่วมยังคงมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่บางแห่งระดับน้ำลดลงและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูขณะที่บางแห่งยังต้องเร่งระบายน้ำจึงต้องดำเนินการทั้งสองด้านควบคู่กันโดยหน่วยงานที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเป็นผู้ดำเนินการหลักและกระทรวงกลาโหมกับกองทัพพร้อมสนับสนุนกำลังพลเครื่องมือและทรัพยากรตามความต้องการของพื้นที่ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเถินลงพื้นที่สำรวจและติดตามความเสียหายด้านปศุสัตว์หลังเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ถอด4หมู่บ้านเบื้องต้นไม่พบความเสียหายด้านปศุสัตว์
8: นายสัตวแพทย์สราวุธเขียวศรีปศุสัตว์จังหวัดลำพางเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเถินลงพื้นที่สำรวจและติดตามความเสียหายด้านปศุสัตว์จากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ถอดอำเภอเถินจังหวัดลำพางเมื่อช่วงวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาการลงพื้นที่ครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่บ้านแม่แก่งหมู่ที่4บ้านนาบ้านไร่หมู่ที่5บ้านดงชัยหมู่ที่7และบ้านสุขสวัสดิ์หมู่ที่12ตำบลแม่ถอดเพื่อประเมินผลกระทบและตรวจสอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรและสัตว์เลี้ยงในพื้นที่จากการตรวจสอบได้รับข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านทั้ง4หมู่บ้านพบว่ายังไม่มีความเสียหายด้านปศุสัตว์แต่อย่างใดทั้งในส่วนของสัตว์เลี้ยงและผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ขณะที่สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ได้คลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วทั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปางจะติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังผลกระทบด้านปศุสัตว์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติขึ้นอีกครั้งบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
0: ผู้นำฝรั่งเศสเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นการฉุกเฉินเพื่อหารือเกี่ยวกับการรับมือสถานการณ์ชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลฝรั่งเศสระบุว่าประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นการฉุกเฉินช่วงค่ำของวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับการรับมือสถานการณ์ชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาที่เกิดในโรงเรียนหลายแห่งในฝรั่งเศสเช่นตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปปัญหาขาดแคลนครูและห้องเรียนที่ไม่เอื้ออำนวยสำหรับการเรียนการสอนขณะที่นายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลกอนูแห่งฝรั่งเศสออกแถลงการประณามเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งปะทุขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการที่กลุ่มผู้ประท้วงจุดไฟเผาทำลายสถานศึกษาไม่ได้ช่วยให้สภาพแวดล้อมด้านการศึกษาดีขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกา
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5

สวัสดีค่ะคุณที่รักค่ะเวลาตอนนี้บ่าย 2:18 นาทีดีเจอึ๋งและท็อปเซเลคชั่นในช่วงบ่ายค่ะส่วนช่วงเช้ามีท็อปเซเลคชั่นภาคเช้า 8:00 นถึงเที่ยงดีเจพิเทวีแย้มสวนนะคะส่วนช่วงบ่ายเราก็พบกันบ่าย 2:00 นถึง 4:00 นเย็นชั่วโมงแรกของช่วงบ่าย 2:00 นเป็นอีซี่เอาก็คือเราได้ฟังเพลงไพเราะแบบต่อเนื่องและเราได้ฟังเพลงไพเราะนั้นแบบ2คลื่นพร้อมกันทางท็อปเรดิโอ FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วลิงก์สัญญาณไปสู่ FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะทั้ง2สถานีอยู่ในเครือของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ดีเจอึ๋งรับหน้าที่นะคะเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังช่วงบ่ายของวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้พุธที่7ตุลาคมวันนี้แดดมาแต่เช้าแต่ว่าช่วงเช้าตื่นขึ้นมามีความรู้สึกว่ามีอากาศเย็นนิดจริงๆไม่ได้เย็นเยอะแต่ก็เย็นจนพอรู้สึกได้ว่าเอ๊ะเช้าวันนี้เย็นกว่าเช้าวันอื่นๆนิดหน่อยเล็กน้อยนะคะแล้ววันนี้แดดก็ดีมากๆฟ้าเป็นฟ้าเมฆเป็นเมฆนี่ขาวปุยสีขาวเลยแต่ว่าค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันและฟ้าก็ยังแจ่มใสแต่ก็เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้โดนหลอกก็เยอะอยู่นะคะทักก็ไม่ได้ทักปุ๊บเดี๋ยวเมฆเทามาทันทีเพราะฉะนั้นไม่ทักมากนะคะวันนี้เราเริ่มรายการกันด้วย ABC แต่ว่าเรียงลำดับไม่เป็น ABC เป็นBAC เริ่มต้นกันด้วย Words จาก Bee Gees เพลงตั้งแต่ไหนแต่ไรของ Bee Gees ที่ยังคงอยู่ในใจของคนฟังทุกคนแฟนๆทุกคนนะคะรักเพลง Words กันทั้งนั้นค่ะส่วนเพลงที่2วันนี้ดีเจอึ๋งอยากฟังเป็นการส่วนตัวและคิดว่าหลายท่านก็คงชอบเพลง Slipping Through My Fingers ซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงรุ่นยุค 80s ช่วงต้น 80s ABBA มีอัลบั้มชุด The Visitors นะคะต้น 80s เลยเพลงนี้รวมอยู่ในอัลบั้มชุดนี้เพลงนี้แต่งโดย2สมาชิกผู้ชายของวง ABBA ก็คือ Benny Anderson และ Björn Ulvaeus ค่ะเสียงร้องนำคนเดียวเพลงนี้ไม่ได้ร้อง2คนนะคะถึงแม้ว่า ABBA มีนักร้องนำ2คนบางเพลงเขาก็ร้องด้วยกันบางเพลงก็ผลัดกันเป็นนักร้องนำก็แล้วแต่เพลงเพลงนี้เสียงหวานๆของ Agneta Felskog ค่ะจากอัลบั้มชุด The Visitors เพลงนี้เขาได้แรงบันดาลใจจาก Linda Ulvaeus ซึ่ง Linda เป็นลูกสาวของ Björn Ulvaeus นะคะหนึ่งในสมาชิกของ ABBA Linda ตอนนั้นเป็นลูกสาววัย7ขวบของ Björnและเจ้าของเสียงร้องก็คือแอกเนต้าผู้เป็นคุณแม่เนื้อหาของเพลงนี้เขาบอกเล่าความรู้สึกและเสียงสะท้อนของแม่ที่เห็นลูกสาวของตัวเองเติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วและความที่ทั้งเธอและคุณพ่อบิยอนเนี่ยนะคะคุณพ่อของลินดาก็คือสามีของเธอเป็นวงแอปบ้าอยู่ด้วยกันตอนนั้นก็น่าจะแล้วกำลังดังก็น่าจะไม่ค่อยว่างอยู่อาจจะต้องมีธุระไปอัดเพลงไปออกคอนเสิร์ตนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นการเติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วของลูกสาวลินดาอัลเวอุสเนี่ยนะคะบางขณะของการเติบโตนั้นคุณแม่คุณพ่ออาจพลาดไปเธอก็ถ่ายทอดในเพลงนี้ซึ่งเพราะจริงๆนะคะ Slipping Through My Fingers ก็คือเป็นเสียงของคุณแม่คนหนึ่งที่ลูกสาวนั้นเติบโตอย่างรวดเร็วค่ะส่วนเพลงที่3 Carpenters นำเพลงของเจ้ากบเคอร์มิตกบตัวเขียวมาร้องใหม่ในสไตล์ของ Carpenters ก็นุ่มนวลแล้วก็ฟังแล้วชวนฝันนะคะอย่างที่เราเคยฟังสัมภาษณ์วงการวง The Parkinson ใช่ไหมคะน่าจะใช่เขาบอกว่าวง Carpenters เนี่ยคาเรนนักร้องนำร้องเพลงแบบเขาเล่นกับลมเล่นยังไงนะคะก็คือเสียงร้องของเธอเหมือนจู่โจมห
ูเราโดยเฉพาะเลยแล้วก็ทำให้เรานั้นจินตนาการไปกับเสียงที่เธอร้องในแต่ละเพลงของ Carpenters นะคะและ Carpenters ก็มีการบันทึกเสียงและเรียบเรียงเพลงอย่างละเมียดละไมจริงๆสมเป็นวงที่แบบคุณภาพเต็มที่จากยุค 70s นะคะวันนี้ก็เลยได้ฟัง The Rainbow Connection จาก Carpenters Slipping Through My Fingers ของ ABBA และ Bee Gees Words นะคะเรียงกันมาเลย BAC และเมื่อพระอาทิตย์มาอย่างดีวันนี้คุณผู้ฟังก็เลยขอเพลงนี้มาค่ะ Here Comes the Sun จาก The Beatles ค่ะ

ไม่ได้ฟังนานมากนะคะภาษาอะไรก็ไม่ยากและแปลไม่ค่อยเข้าใจเท่าภาษารักอีกแล้ว Waltz for Moon จากฮอชคิมและซีรีส์ดังมากๆ Can This Love Be Translated นะคะก่อนหน้านั้น Buddy Holly และ The Royal Philharmonic Orchestra เพลงที่บอกว่าขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจอแต่สิ่งดีๆ every day นะคะ The Beach Boys ก็มากับ The Royal Philharmonic Orchestra เช่นกันเพลงนี้ของ The Beach Boys ฟังทีไรก็ต้องยิ้มได้แล้วก็มีความรู้สึกว่าปัญหาที่อยู่ตรงหน้านั้นมีทางแก้ไขเสมอนะคะ Don't Worry Baby และ The Beatles ฉลองที่วันนี้พระอาทิตย์มาแต่เช้ามาถึงช่วงบ่ายฟ้าก็ยังใสคุณผู้ฟังส่งรูปมาจากในรถนะคะเห็นเมฆขาวๆฟ้าใสๆเหมือนฟ้าและเมฆที่ดีเจอึ่งเห็นขณะขับรถเหมือนกันเป๊ะเลยแต่น่าจะอยู่บนถนนคนละเส้นกันนะคะก็เป็นสัญญาณที่ดีวันนี้ว่า Here Comes the Sun เพราะฉะนั้นก็ฟัง Original Version จาก The Beatles นะคะพูดถึง Rainbow หรือว่าสายลุงคุณมนรักมีคำถามบอกว่าเมื่อตอนยังเด็กเล็กๆอยู่นะคะคุณมนรักถูกห้ามว่าอย่าชี้ไปที่สายรุ้งเดี๋ยวนิ้วจะด้วนด้วยความเป็นเด็กแน่นอนว่าเราก็เชื่อผู้ใหญ่แต่พอโตขึ้นเรามีความส

ในเครื่องคอมพิวเตอร์ก็แล้วกันนะคะเขาบอกว่าความเชื่อเรื่องห้ามใช้นิ้วชี้สายรุ้งหรือรุ้งกินน้ำนั้นนะคะโบราณเขาจะสอนว่าห้ามชี้นิ้วใส่รุ้งเพราะจะทำให้นิ้วกุดนะคะความหมายก็คือว่าการลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องไม่ดีเพราะคนโบราณเชื่อว่ารุ้งกินน้ำนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากอิทธิฤทธิ์ของเทวดาหรือเป็นคันธนูของพระอินทร์ก็คือเป็นอินธนูแปลว่าธนูของพระอินทร์การชี้นิ้วใส่จึงเป็นเหมือนการลบหลู่เทวดาฟ้าดินอันนี้เป็นความเชื่อนะคะเหตุผลที่แท้จริงเป็นกุศโลบายก็คืออุบายที่ชาญฉลาดสอนเด็กว่าอย่างนั้นก็เพราะว่าในอดีตเนี่ยนะคะผู้ใหญ่ห้ามเด็กไม่ให้ชี้ฟ้าหลังฝนตกเนื่องจากว่าเด็กๆเนี่ยมักจะวิ่งเล่นด้วยความตื่นเต้นว่าโอ้โหฝนตกฝนหยุดตกออกไปเล่นอะไรแบบนี้นะคะและการชี้มือขึ้นไปบนท้องฟ้าอาจทำอาจจะไปเหวี่ยงหรือจิ้มถูกตาผู้อื่นโดยไม่ระวังก็เป็นไปได้ด้วยความตื่นเต้นดีใจวิ่งเล่นชี้นิ้วแบบนี้อาจจะไปโดนตาคนอื่นผู้ใหญ่ก็เลยสอนเป็นกุศโลบายบอกอย่าชี้นิ้วไปที่สายรุ้งนะคะอย่างนี้ก็คือเหตุผลที่แท้จริงแล้วก็ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่ารุ้งกินน้ำเป็นเพียงปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นหลังฝนหยุดโดยแสงแดดหักเหผ่านละอองน้ำในอากาศจนเกิดเป็นแถบสีทั้ง7สีมีสีอะไรบ้างคะรุ้งก็มีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงท่องกันได้ตั้งแต่เด็กๆจริงๆเพราะฉะนั้นไม่ได้มีอำนาจลึกลับใดๆที่จะทำให้นิ้วกุดได้เป็นแบบนั้นนะคะคุณมนรักและท่านอื่นด้วยที่อาจจะสงสัยเหมือนกันได้คำตอบเรียบร้อยเราก็มาฟัง Over the Rainbow แล้ว What a Wonderful World จาก Cliff Richard ค่ะ

ปกติเวลาฟังเพลงนี้ก็มักเป็นเสียงของโทนี่ออร์แลนโดและสาวสาววงดอนเรียกสาวสาวนี่คือวงเล็บว่าสาวสาวในตอนนั้นมาตอนนี้วงดอนน่าจะไม่ใช่สาวแล้วนะคะแต่วันนี้เราฟังดอลลี่พาร์ตันผู้ซึ่งล่วงลับไปแล้วเรียบร้อยเมื่อไม่นานมานี้หน้าปกอัลบั้มชุด For God and Country ที่มีเพลงนี้รวมอยู่หน้าปกสดใสพื้นหลังเป็นธงชาติของอเมริกานะคะธงชาติของสหรัฐอเมริกาและข้างหน้าก็เป็นดอลลี่พาร์ตันสวมชุดนะคะสวยงามลายคล้ายๆธงชาติอเมริกันเหมือนกันนะคะแล้วก็ยกขาขึ้นเล็กน้อยคือรูปหน้าปกเนี่ยน่ารักเลยดอลลี่พาร์ตันดูสดใสในชุดที่เป็นขาวแดงน้ำเงินนะคะแล้วก็ร้องเพลงนี้มีเพลงนี้รวมอยู่ค่ะ Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree วันนี้ฟังดอลลี่พาร์ตันร้องกันแล้วก็ The Eagles มากับเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากๆนะคะ Tequila SunriseCliff Richard มากับ2เพลงที่เขานำมารวมเป็น1 Somewhere Over the Rainbow และ What a Wonderful World วันนี้ท้องฟ้าสีดีจังเลยแดดก็ดีแต่ก็ไม่รู้ว่าทุกช่วงเย็นจะดีแบบนี้หรือเปล่านะคะเอาแน่อะไรไม่ได้ดูกันต่อไปแต่ก็อยากจะให้ทุกท่านมีความสุขกันทุกวินาทีสุขใกล้ๆตัวก็ต้อง Stay Tuned กันที่นี่ท็อปเรดิโอนะคะแล้วก็เห็นว่าพี่ต๋องซึ่งติดเกาะมาหลายวันเป็นอาทิตย์เนี่ยตอนนี้อยู่ในรถเรียบร้อยปกติพี่ต๋องเวลาส่งข้อความมาใน LINE ก็มักจะถ่ายหน้าปัดที่ฟังคลื่นนี้ในรถทุกครั้งยกเว้นตอนที่ติดเกาะก็ได้แต่บอกว่าติดเกาะแต่ตอนนี้มาเป็นหน้าปัดวิทยุในรถแล้วสรุปว่าพี่ต๋องก็คงจะไม่ติดเกาะไม่เป็นชาวเกาะอีกต่อไปก็แสดงความยินดีด้วยกับอีกหลายท่านที่อาจจะกลับเข้าบ้านได้แล้วเป็นผู้อพยพกันไปหลายวันนะคะงานต่อไปใช้กำลังกายกำลังใจและกำลังเงินด้วยนะคะฟื้นฟูบ้านทำความสะอาดบ้านช่องซ่อมแซมสิ่งที่เสียนะคะก็ให้กำลังใจทุกท่านเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้เคียงข้างคุณผู้ฟังตลอดนะคะแล้วก็มีเพลงมาฝากกันด้วยส่งกำลังใจพร้อมเพลงนี้ Def Leppard Stand By Me ค่ะ

Over the Rainbow วันนี้ก็ได้ฟังทั้งที่มีเสียงร้องและที่เป็นบรรเลงซะส่วนใหญ่ในเพลงนี้นะคะร้องนิดเดียว Over the Rainbow เวอร์ชันของ Herb Alpert และเดี๋ยวเราพักสักครู่ฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงดีเจอึ่งกลับมาทาง 93.5 MHz ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือลงพื้นที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดบริเวณเคหะร่มเกล้าอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือลงพื้นที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดบริเวณเคหะร่มเกล้าและลาดกระบังต่อเนื่องวันที่2ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าภารกิจฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่2ภายใต้แนวทางทศ.1เดียวหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมปฏิบัติการรวม105นายทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการลำเลียงน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนภารกิจในพื้นที่และเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุดสำหรับการลงพื้นที่ฟื้นฟูชุมชนเคหะร่มเกล้าลาดกระบังครั้งนี้มุ่งเน้นการทำความสะอาดเก็บกวาดสิ่งปฏิกูลและสิ่งตกค้างจากน้ำท่วมสนับสนุนทรัพยากรและกำลังเจ้าหน้าที่ที่จำเป็นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชนให้ได้มากที่สุดปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: ประเทศไทยย้ำความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในสัปดาห์หน้าเตรียมแสดงศักยภาพผ่านซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมอาหารไทยและวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สายตาชาวโลก
8: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่12-18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยในระยะยาวทั้งการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์การเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีคุณภาพและยั่งยืนตลอดจนการพัฒนาคนการอนุรักษ์วัฒนธรรมและการดูแลสิ่งแวดล้อมการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชน เสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงมุ่งผลักดันประเด็นสำคัญ4ด้านได้แก่การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์โอกาสของประชาชนขนาดกลางในโลกที่แบ่งเป็นหลายขั้วการสร้างสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อรองรับสังคมสูงวัยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ส่วนที่กำลังฝ่ายปกครองแถลงผลงานชิ้นโบแดงรวบยาบ้าล็อตใหญ่รวมกว่า5ล้าน6แสนเม็ดพร้อมเคตามีนอีก10กิโลกรัมและผู้ต้องหา4รายสกัดกั้นการลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ภาคกลาง
9: นายคุณากรโคชฮีลันรองผู้ว่าการจังหวัดแพร่รักษาราชการแทนผู้ว่าการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยพลตำรวจตรีกฤษดาพันเกษมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ร่วมแถลงผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญ2คดีติดต่อกันคดีแรกสกัดจับรถกระบะซุกซ่อนยาบ้าตบตาเจ้าหน้าที่อำพรางมากับพืชผลทางการเกษตรพร้อมรถนำทางรวมยึดยาบ้าได้กว่า2ล้าน4แสนเม็ดควบคุมผู้ต้องหาได้2รายและล่าสุดชุดสืบสวนบูรณาการกำลังร่วมกับด่านตรวจห้วยไร่สกัดจับรถบรรทุกเป้าหมายตรวจค้นด้วยอุโมงค์เอ็กซเรย์พบความผิดปกติที่พื้นกระบะดัดแปลงเป็นช่องลับซุกซ่อนยาบ้าเพิ่มอีกกว่า3ล้าน1แสนเม็ดและเคตามีนอีก10กิโลกรัมรวบผู้ต้องหาได้อีก2รายจากการสอบสวนผู้ต้องหาสารภาพว่ารับยาเสพติดมาจากจังหวัดเชียงรายเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เร่งขยายผลสาวถึงผู้ร่วมขบวนการที่เหลือพร้อมยืนยันเดินหน้าสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนประมวลภิกิจทีมข่าวสวทแพร่รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle Good Time
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการ Good Time ผมเฉลิมชัยมาชวนคุณคุยนะครับผมวันนี้วันอังคารนะครับวันอังคารที่อุ้ยไม่อังคารนะครับประธานโทษหลงวันพุธแล้วครับพุธพุธที่7นะครับก็ประธานโทษนะครับ ก็เป็นวันที่ใกล้จะถึงวันประชุมเรียกว่า World Bank กับ IMF นะครับซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพนะจะเริ่ม12 13 14 15 16นะครับก็จะเป็นช่วงเดียวกับกินเจนะฮะแต่ปีนี้

เจนี่รับรองคุณไม่ต้องกลัวฮะปกติมันก็ช่วงกินเจก็ผักแพงแล้วใช่ไหมเออปีนี้จะแพงยิ่งกว่าเพราะว่าน้ำมันท่วมหลายจุดที่มากนะครับเพราะฉะนั้นผักหญ้าเขาจะตายกันเยอะแยะนะครับผมก็ IMF ก็คือฟัน IMF ก็คือ International World Bank กับ IMF เนี่ยมันเกี่ยวข้องยังไงกับเศรษฐกิจโลกนะครับมันเกี่ยวข้องฮะเพราะว่าเป็นเรื่องของการดูแลเรื่องเศรษฐกิจนะฮะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเงินนะครับผมอันนี้ไม่ได้เกี่ยวเรื่องค้าขายนะค้าขายมันจะเป็น WTO World Trade Organization นะครับผมแต่ว่าไอ้องค์กรเหล่านี้นะฮะมันก็เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะดูแลเรียกอะไรเดียการทำการดำเนินธุรกิจทางด้านเกี่ยวกับการเงินนะครับแล้วก็เรื่องเราเรียกว่าเป็นbanking นะฮะคำว่า monetary นะฮะก็คือมาจาก money นะฮะก็คือตัวนี้ IMF ก็เป็นคนดูแลอยู่ใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูนะครับไอ้ตัว IMF นะครับกับ World Bank เนี่ยมันมีความเกี่ยวพันกันเพราะว่ามันถือว่าเป็นสถาบันทางการเงินที่มีความสำคัญในระดับนานาชาตินะครับคือเป็น international organization นะครับมันก่อตั้ง1944ปี1944จำได้เพราะว่าอันนี้คือเป็นความจำเดือนจำไม่ได้ต้องไปดูนะครับไหนๆก็เดี๋ยวขอเปิดดูนิดนึงแล้วกัน IMF นะครับ IMF เดี๋ยวนะ IMF เดี๋ยวนะขึ้นหรือยังขึ้นแล้วครับอันนี้ผมเอามาจาก AI นะครับ The International Monetary Fund หรือ IMF and the World Bank are international financial institutions established in July 1944รอตัวไปคือจำได้ว่า1944นะครับผมแล้วก็มันมีการตั้งขึ้นมาในช่วงที่มันมี Bretton Woods System นะฮะคือตอนนั้นยังมีระบบ Bretton Woods นะครับซึ่งมันเป็นการประชุมกันที่เมือง Bretton Woods แล้วก็ตัวของ IMF กับ World Bank เนี่ยมันมี Headquarter สำนักงานใหญ่อยู่ที่ Washington DC ในสหรัฐอเมริกานะครับผมตัว IMF เนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อนะครับ Core Mandate ของมันนะครับหรือว่าหน้าที่หลักของมันเนี่ย ensures the stability of the international monetary system ก็คือเพื่อจะสร้างความมั่นใจให้กับเสถียรภาพของระบบการเงินระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ monitoring ด้วยนะฮะมีการ monitor นะครับเศรษฐกิจของโลกด้วยนะจับตามองผู้สังเกตการเศรษฐกิจของโลกและ and prevents financial crisis นะครับก็แล้วก็ป้องกันการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งจริงๆก็ป้องกันได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับเพราะถ้าป้องกันได้มันต้องไม่เกิดใช่ไหมฮะประเทศไทยก็แจ็คพอตไปแล้วใช่ไหมต้มยำกุ้งจำได้ไหมจริงๆมันนอกจากต้มยำกุ้งในอเมริกาก็ยังมีแฮมเบอร์เกอร์คริสต์นะครับคือมันก็มีแต่ว่ามันถ้าไม่มีมันจะหนักกว่านี้นะครับประเด็นต่อมาที่มันเป็นตัวสาระสำคัญของ IMF นะก็คือ financial support นะก็สนับสนุนด้านการเงินนะครับprovide short to medium term loan to countries facing balance payment or exchange rate difficulty นะฮะก็จริงๆเราก็เคยพึ่ง IMF จำได้ไหมตอนต้มยำกุ้งของเรานะครับแล้วก็พึ่งอันนี้ก็ provide short to medium term loan ก็ให้กู้เงินในระยะสั้นกับระยะกลางนะครับกับประเทศที่มันประสบปัญหาเรื่องเกี่ยวกับBalance of Payment นะครับในเรื่องของการสร้างสมดุลในการค่าใช้จ่ายในการจ่ายในประเทศนะครับหรือในเรื่องของExchange Rate นะครับ Exchange Rate ก็คือไอ้ค่าอัตราแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือ Funding Source อันนี้ก็เป็นเรื่องของ Funding คือการให้ทุนนะ Primary Fund Through Quota Subscription Paid by MemberCountry นะครับก็คือเดี๋ยวนะจริงๆมันต้องบอกอย่างนี้ไอ้ทุนในการดำเนินการไม่การให้ทุนในการดำเนินการของไอ้ตัว IMF เ

ก็จะมาจากสมาชิกแหละสมาชิกก็ต้องจ่ายนะครับอะไรประมาณนี้นะครับส่วน World Bank นะ World Bank หน้าที่นะ focusing นะหรือ focus on long term economic development ครับก็ให้ความสำคัญในการดูแลเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวนะครับแล้วก็ป้องกันเรื่อง poverty นะความยากจนนะซึ่งก็ไม่สามารถจะป้องกันได้นะครับนะแต่ว่าเขาก็ช่วยบ้างนะแต่ก็ช่วยได้ไม่มากนะครับช่วยได้บ้างนะครับเป็น property reduction ขจัดความยากจนซึ่งก็ไม่จริงนะก็ยังจนกันอยู่นะประเทศไทยก็ใช่ว่าจะรวยนะแต่ก็ยังไม่ถึงกับขนาดจนมากแต่ก็คนจนในประเทศไทยก็เต็มเลยนะฮะส่วนพอแล้วไม่เอาดีกว่า เดี๋ยวก็จะไปถึงนักการเมืองอีกนะครับผมพอเห็นนักการเมืองรวยจนเรางงตอนนี้ก็คุยกันแหลกเลยนะคุยกันเรื่องน้องอะไรสุชาดาน้องไอเดียนะฮะก็เราก็ตอนแรกก็งงผมก็ไม่ได้ดูชื่อเขานะเขาเขียนไงอ๋อเป็นOII แล้วก็เดียเติมไอเดียเติม S ไอเราก็งงไปว่าอะไรวะตอนแรกนึกว่า IDEA ไอเดียที่แปลว่าความคิดเอาไม่ใช่ไอเดียเดียของ I อ่ะจริงๆมันต้องไอเดียเดี๋ยวมันจะไอเดียได้ไงไม่ต้องโอเค anyway ก็เขาบอกว่า and raising living standard นะครับอะไรอ่ะยกระดับมาตรฐานการครองชีพนะฮะIn developing nation ในประเทศกำลังพัฒนานะครับคือประเทศพัฒนาแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขามากนะอันนี้ก็ดูประเทศกำลังพัฒนานะครับแล้วก็มีเรื่อง financial support เหมือนกันนะครับ financial support ก็คือ provide long term project loan นะฮะก็ให้กู้เงินนะครับในโครงการหรือโปรเจกต์ที่เป็นโครงการระยะยาวนะครับ concessional financing นะครับ concession ก็พวกมีระบบสัมปทานเวลามีการกู้ไปทำสัมปทานระดับประเทศอะไรประมาณนี้นะครับ and grant for infrastructure แล้วก็ให้กู้เพื่อเอาไปสร้างอะไรระบบสาธารณูปโภคนะฮะแล้วก็ education นะเรื่องการศึกษาให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแล้วก็ institutional reform แล้วก็ใช้ในการปฏิรูปสถาบันต่างที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจในประเทศอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับหรือสถาบันที่มีส่วนทำให้เศรษฐกิจมันเจริญขึ้นการศึกษาเนี่ยก็ถือว่าจริงการศึกษาไม่ได้เป็นสถาบันเศรษฐกิจโดยตรงแต่ว่าประเทศที่มีการศึกษาดีเนี่ยมันก็หมายความว่าก็เชื่อได้ว่าเศรษฐกิจมันจะดีเมื่อคนมีการศึกษาอะไรประมาณนี้นะครับส่วน funding sources แหล่งทุนที่จะมาเนี่ยก็จะมาจากเนี่ย rest true member contribution นะก็ member ก็ต้องบริจาคนะ contribute ให้นะครับการระดมทุนจากเมมเบอร์นะครับหรือก็แคปิตอลมาร์เก็ตตลาดทุนนะครับ and bond นะครับแล้วก็อะไรในเรื่องเกี่ยวกับ bond insurance นะครับแล้วก็อะไรกันอะไรประมาณนี้นะครับก็คือก็มาจากการบริจาคเนี่ยนะของสมาชิกนะแล้วก็จากตลาดทุนมันก็จะเป็นค่าธรรมเนียมที่เก็บเข้าเพื่อจะซัพพอร์ตตัว World Bank อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้ก็จะมาบอกว่ามี Annual Meeting in Bangkok 2026เนี่ยนะครับก็จะมีการประชุมระดับต้องบอกว่าระดับ Global นะระดับนานาชาติเนี่ยมารวมตัวกันที่กรุงเทพเดือนนี้ออกโทเบอร์นะฮะเดือนตุลาคมเนี่ย12ถึง18นะครับผมก็จะประชุมที่กรุงเทพนะฮะกรุงเทพเคยจัดมาแล้วครั้งหนึ่งเหรอผมก็จำไม่ได้แต่นี้เขาบอก returning to the capital 35 years after it โอเคเดี๋ยวนะไม่ต้องอ่านภาษาอังกฤษแล้วกันก็กลับมาจัดอีกครั้งหนึ่งในกรุงเทพหลังจากที่เคยจัดไปแล้วเมื่อ35 ปีก่อนปีอะไรอ่ะ35ปี2534ใช่ละตอนที่สร้างศูนย์เศรษฐกิจตอนนั้นประมาณ34นึกออกแล้วนะครับนะครับผมอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมก็ว่ากันไปนะครับก็รู้สึกเขาจะประกาศวันหยุดพิเศษอีก1วัน16ใช่ไหม16ตุลาคมแต่อยู่เฉพาะในกรุงเทพนะไม่ได้อยู่ทั้งประเทศนะครับอยู่เฉพาะในกรุงเทพโดยเฉพาะหน่วยราชการนะครับทีนี้ก็มีคนงงถ้าหน่วยราชการหยุดแล้วต่างจังหวัด
มันจะทำงานยังไงอูผมก็งงๆเหมือนกันเมื่อเช้าคุยกับน้องคนหนึ่งที่อยู่บ้านไม่ไกลกันนะครับเขาก็ทำงานอยู่ที่องค์การอาหารและยาผมก็ถามเขาหยุดงานไหม16เขาบอกเขาไม่ได้อยู่ในกรุงเทพนะที่ทำงานเขาอยู่อะไรนนทบุรีผมอ้าวก็ทำเนียบรัฐบาลหยุดอ่ะแล้วกระทรวงสาธารณสุขไม่หยุดอ่ะเขาบอกไม่รู้เขาบอกเขาประกาศอยู่ในกรุงเทพไม่ใช่เหรอผมไม่ทราบผมก็ฟังดูเห็นบอกว่าหยุดเท่านั้นเองอ่ะเดี๋ยวลองดูนะหยุดที่ไหนบ้างนะครับรัฐบาลประกาศหยุดพิเศษนะครับแต่จำได้ว่าบอกว่า16หยุดประกาศให้ประกาศหยุดแล้วกัน16อ่ะตุลาใช่ไหมคมอ่ะลองดูสิครับหยุดที่ไหนบ้างรัฐบาลประกาศให้วันศุกร์ที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเฉพาะกรุงเทพออกปริมณฑลก็หยุดนี่ไงผมก็บอกแล้วแหมถ้าปทุมธานีไม่หยุดเนี่ยนะครับหรือนครอะไรนครปฐมหรือนนทบุรีไม่หยุดเนี่ยผมว่ามันไม่มีทางทําได้หรอกเพราะว่าคนกรุงเทพคนปทุมคนนครปฐมคนอะไรนนทบุรีคนสมุทรปราการเนี่ยมันแทบจะเป็นจังหวัดเดียวไปหมดแล้วนะก็สรุปว่าหยุดนะครับหยุดนะก็คือเป็น IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นะครับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลนะครับในกทม.หยุดตามมติครม.หน่วยราชการนอกกทม.ไม่หยุดอ้าวอะไรงงคืออะไรของเธอเนี่ยก็เมื่อกี้บอกว่าปริมณฑลไงอ่ะดูกันเอาเองแล้วกันนะครับไม่ทราบแต่13เนี่ยยังไงหยุดอยู่แล้วนะฮะ13เป็นวันหยุดเนื่องจากเป็นวันนวมินทร์มหาราชนะครับผมอันนั้นหยุดอยู่แล้วนะครับส่วนวันอื่นๆนะครับคือจริงๆเขาเริ่มประชุมเนี่ยนะครับเริ่มประชุม12ตุลาคมนะครับ12ก็ไม่หยุดนะแต่13มาหยุดราชการอยู่แล้วทีนี้ประเด็นคือผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวตั้งแต่วันศุกร์เนี่ยก็น่าจะหยุดเพราะตอนนี้โรงเรียนก็เริ่มปิดเทอมแล้วใช่ไหมฮะก็จะมีคนเดินทางออกไปต่างประเทศบ้างถ้ามีสตังค์นะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็อย่างที่บอกเวลาคนนั่งเครื่องบินก็ไม่นั่งการบินไทยทุกคนบอกเลยว่าฉันไม่นั่งการบินไทยเพราะอาทำไมไม่รักสายการบินไทยแล้วหรือเขาบอกก็รักนะแต่ว่าชนิดที่ว่าทํากระเป๋าฉันหายไปหรือว่าฉันกลับมาจากต่างประเทศ3วันแล้วฉันไม่ได้กระเป๋านี่ฉันก็ไม่เอานะนะก็รักขนาดไหนก็ไม่นั่งนะครับผมนอกจากตัวเครื่องบินจะแพงมากแล้วยังกระเป๋ากระเป๋าชาอีกนี่ก็ไม่ไหวนะเครื่องบินก็เก่าอีกนะฮะนะฮะโอเค anyway ก็ผมเชื่อว่าเนี่ยวันศุกร์เนี่ยคนก็จะเริ่มออกต่างจังหวัดเยอะนะฮะแต่คงไม่จะไปไหนนะน้ำก็ท่วมอ่ะนะน้ำก็ท่วมยกเว้นขึ้นภาคเหนือขึ้นก็ขับรถไม่ไหวเหมือนนะไปแต่ก็ไม่แน่นะถ้าหยุดไปวันที่9ตอนเย็นอ่ะ10หยุด11หยุด12จริงๆมันไม่หยุดอ่ะแต่คุณก็หยุดกันเองอ่ะนะครับแล้วก็13ก็เป็นวันหยุดใช่ไหมก็จะประมาณ4วันนะตอนเนี้ยนะครับแล้วก็บางคนก็บอกอ้าวเดี๋ยว16หยุดอะไรเงี้ยเดี๋ยววันที่23วันปิยะก็ตรงกับวันศุกร์อีกนะอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมไม่มีอะไรครับได้หยิบเรื่องนี้มาพูดยาวๆเลยนะครับผมเขาบอกอย่างนี้12 14 15เนี่ยให้ work from home สำหรับหน่วยงานราชการที่อยู่ในกรุงเทพมหานครมีคำสั่งให้ work from home เนี่ยไงสาเหตุที่ต้อง work from home เพราะอะไรเขากลัวรถติดเขากลัวเดี๋ยวพวกที่มาประชุม IMF จะรู้ว่าประเทศไทยกรุงเทพรถติดผมก็เคยพูดเล่นๆนะผมบอกว่าพวก IMF ถ้ามันไม่เคยมาเมืองไทยเลยเนี่ยก็แสดงว่ามันก็ไม่รู้ฉลาดหรือไม่ฉลาดไม่รู้นะแต่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วกรุงเทพรถติดนะฮะเพราะฉะนั้นโอเครัฐบาลเขาก็ไม่อยากจะให้ผู้มาประชุมเนี่ยมันรถติดมากนักใช่ไหมเพราะคนเหล่านี้เวลาเดินทางเนี่ยถ้าเป็นพวกระดับ executive top executive เนี่ยเขาจะต้องมีรถเขาก็ไม่ขึ้นรถไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวจริงๆถ้าเขาขึ้นรถไฟฟ้าก็คือจบแต่ก็กลัวเรื่องความปลอดภัยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะต้องใช้รถใช่ไหมใช้รถเพราะมันมีผู้นำของแต่ละประเทศแต่ละองค์กรเนี่ยก็มาร่วมประชุมด้วยรู้สึกว่าต้องประมาณ160เท่าไหร่ประเทศผมจำตัวเลข exactly ไม่ได้นะครับแล้วก็160กว่าประเทศประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็เพราะว่าคนจะมางานเนี่ยนะรวมๆกันทั้งงานเนี่ยนะครับเป็นหมื่นนะฮะเป็นหมื่น
ก็แต่อย่าลืมว่าอันนี้ก็เป็นตลาดแบบไฮเอ็นนะนะกำลังซื้อสูงแต่ถามว่าคุณคิดว่าเขาไม่รู้ว่ากรุงเทพรถติดหรอครับก็โอเคก็เลยพยายามทําให้เขารู้สึกว่ารถไม่ติดเดี๋ยวถ้าสมมติถ้าเขาไปเข้าใจว่ากรุงเทพรถไม่ติดแล้วต่อไปเขามาเที่ยวเองโดยที่ไม่มีการประชุม IMF หรือ World Bank แล้วเขามาเจอรถติดแล้วเขาด่าเอานี่คุณจะว่ายังไงครับทำไมไม่ให้เขาเจอของจริงไปเลยนะหรือก็เจอของจริงไปเลยว่ามันเป็นอย่างนี้นะรถติดขนาดนี้นะอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ที่รัฐบาลกําลังสยองอยู่แล้วก็ผมว่าชาติชาติก็คงไม่ชาติชาติคงไม่ค่อยสยองมั้งครับเพราะว่าขนาดท่วมแถวแถวลาดกระบังหนองจอกเลยมาจะ2 อาทิตย์แล้วนะคนที่ลาดกระบังหนองจอกด่ามาจนถึงขนาดเนี้ยนะครับก็วันนี้มันวันที่7แล้วใช่ไหมมันเริ่มท่วมมาตั้งแต่26อ่ะเอ้ยโนโน25ดิ25เริ่มท่วมอ่ะจริงๆเขาบอกบางคนบอก24ตอนเย็นก็เริ่มท่วมแล้วนะ25ก็เริ่มท่วมหนักนะนี่ก็นี่มันมาวันที่7นะนี่ก็1 สัปดาห์ของเก่าก็1 สัปดาห์ประมาณท่วมมาแล้วประมาณ10 วันได้นะครับอ๋อแล้วก็มีคนบ่นอีกเรื่องนึงบอกว่าอ้าวแล้วตกลงที่ตรงเขาเรียกอะไรนะแฟลตคลองจันเนี่ยตกลงได้ไม่ได้เงินที่จากน้ําท่วมเหรอเห็นอธิบดีกรมป้องกันปภป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบอกว่าไม่ได้เงินเพราะไม่ได้หลักเกณฑ์เพราะท่วมไม่ถึง7 วันจริงเหรอเอ๊ะผมพัดคลองจันก็ท่วมนานนะแต่จำไม่ได้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆคือร่มเกล้าลาดกระบังอ่ะเกิน7 วันชัวร์นะครับนี่ผมเห็นซอยแถวแถวไปทางอะไรสายไหมอ่ะนะครับมีน้องคนหนึ่งถ่ายรูปมาบอกว่านี่น้ำท่วมมาตั้งแต่25นะวันที่7เนี่ยน้ำยังไม่หมดซอยเลยนะแต่มันไม่ท่วมหนักเหมือนช่วงช่วงปลายเดือนกันยานะผมก็บอกนี่ไงก็ไปขอคดงานชดเชยเดี๋ยขอเงินชดเชยเขาบอกเขาจะให้ไหมล่ะพี่ผมบอกคุณก็ต้องขอไปก่อนให้ไม่ให้จะไปรู้ไหมล่ะแล้วก็นี่มันท่วมนานอ่ะนะอันนี้ไม่เทียบน้ําท่วมรอระบายแล้วนะคุณอันนี้มันท่วมมาประมาณเป็น10 วันแล้วนะผมไม่รู้ชัดชาติชัดเชิดหรือรัฐบาลเขาจะบอกอันนี้นะยังรอระบายอยู่ไหมนะครับหรือรอให้แบตเตอรี่แห้งก่อนรอให้ระยองแห้งก่อนแล้วเดี๋ยวกรุงเทพค่อยแห้งตามเลยประมาณนี้นะครับโอเคครับก็บ่นไปนะฮะฟังเพลงดีกว่านะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกบ่นไปก็ไม่ต้องการให้คุณเครียดนะเพราะเครียดไปคุณก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับเพราะเครียดไปคุณถ้าน้ำท่วมบ้านคุณก็ต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองอยู่ดีจริงไหมนะครับฟังเพลงดีกว่านะครับผมฟังเพลงนี้กันแล้วกันนะครับไม่ได้ฟังนานแล้วนะครับผม All for the love of a girl เชิญครับสักครู่นะครับโอเคไหม

โอเคครับอ่ะนี่มีชวนมีเรื่องมาชวนคุณไปชม ปรนทนะครับ มีการแสดงชื่อว่าดังแสงอรุณรุ่งดังแสงอรุณรุ่งนะครับรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามภาษาอังกฤษใช้คำว่า Light of Dawn Light of Dawn The Resilient Queen รำไพพรรณีสยามนะครับหรือถ้าอ่านเป็นภาษาอังกฤษก็ The Resilient ตันดูนะครับ The Resilient Queen ลำไพพรรณี of Siam นะครับก็ดั่งแสงอรุณรุ่งภาษาไทยใช้ชื่อว่ารำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามมีการแสดงวันเสาร์ที่31ตุลาคม2569นะครับเวลา15นาฬิกาที่หอแสดงดนตรีมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะครับบัตรก็มีราคาตั้งแต่800 1,000 1,500 2,000 2,500 บาทรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วจะสมทบทุนโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีและโครงการ

โรงงานยามีชีวิตมหาวิทยาลัยมหิดลบัตรทุกใบที่คุณซื้อนะครับสามารถหักลดหย่อนภาษีได้นะครับก็หมายถึงว่าก็เหมือนบริจาคเลยนะครับนะฮะก็หักลดหย่อนภาษีได้นะครับการแสดงจะมีวันที่31ตุลาคมตรงกับวันเสาร์เวลา15นาฬิกาเพราะฉะนั้นสนใจยังไงก็จองบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตนะครับไทยทิกเก็ตเดี๋ยวในงานเนี่ยนะครับก็จะต้องบอกว่างานนี้จัดทำขึ้นโดยมูลนิธิประชาธิปกรมไพพรรณีนะครับมูลนิธิประชาธิปกรมไพพรรณีเนี่ยที่ตั้งก็อยู่ในแถวคณะรัฐศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับร่วมกับนะร่วมกันจัดงานนี้กับมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับคอนเสิร์ตครั้งนี้จะจัดขึ้นเพื่อเฉลิมเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารมเพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสที่องค์การยูเนสโกยกย่องเชิดชูพระเกียรติคุณในวาระครบ100ปีแห่งพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสังคมและความเสมอภาคทางเพศคือตั้งแต่ปี2469จนถึง2569นะครับก็เป็น100ปีแห่งพระราชกรณียกิจดังกล่าวนะครับคอนเสิร์ตจะจัดขึ้นวันที่31ตุลาคมเวลา15นาฬิกาที่หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะครับผมก็การแสดงคร่าวๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับก็จะเป็นการผสมผสานออเคสตรากับศิลปะการแสดงรวมทั้งมีภาพยนตร์นะครับฉายประกอบนะครับไฮไลท์ของคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็คือการนำบทเพลงไทยเดิมและดนตรีตะวันตกมาเรียบเรียงใหม่นะครับทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อร้อยเรียงไปกับเรื่องราวตลอด5องค์การแสดงจะแบ่งเป็น5องค์ถ่ายทอดการบรรเลงผ่านฝีมือของ Thailand Philharmonic Orchestra นะครับแห่งวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับซึ่งเป็นวงออเคสตราที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศนะครับในงานเนี่ยนะครับก็จะมีหยุดองค์หนึ่งจะพูดถึงดั่งแสงรำไพซึ่งดั่งแสงรำไพเนี่ยเป็นบทประพันธ์ใหม่เพื่อจะถ่ายทอดพระเจริญวัฒน์และพระเกียรติคุณในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีโดยผ่านบทเพลงที่เปรียบพระองค์เสมือนแสงที่แสนจะอบอุ่นที่ส่องสว่างกลางใจก็จริงๆก็เป็นพระนามของพระองค์นะครับรำไพพรรณีนะครับผมเมื่อกี้ผมบอกแล้วครับรายจ่ายรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยจะนำไปสมทบในโครงการการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีแล้วก็มอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้ที่ศึกษาที่วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีแล้วก็สนับสนุนโครงการโรงงานยามีชีวิตมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับภายใต้กองทุนมหิดลเพื่อความยั่งยืนนะครับผมก็ลองไปสนใจรีบจองบัตรนะครับบัตรยังมีอยู่นะครับผมทีนี้พูดถึงพระราชประวัติในสมเด็จพระนางเจ้ารมไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนี่ยนะครับก็ต้องหลายคนก็คงทราบนะครับว่าพระนามเดิมนะคือหม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณีสวัสดิวัฒน์สวัสดิวัฒน์เนี่ยสะกดวัตนะนะวัตนะไม่ใช่วัฒนะนะวัตนะมีพระสมภพนะพระบรมสมภพในเวลาช่วงเช้าตรู่ของวันอังคารที่20ธันวาคม2477เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิ์วัฒนวิสิทธิ์และพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงอาภาพรรณีหรือหม่อมเจ้าอาภาพรรณีคัดขนางพระนามที่ได้รับคือรำไพพรรณีนะครับก็บ่งบอกอยู่แล้วครับว่า อยู่ในช่วงเวลาแห่งรุ่งอรุณนะรำไพพันนีนะครับผมพระนามลำรองนะหรือชื่อเล่นนะครับที่ในหมู่เจ้านาย
ที่เป็นผู้ใกล้ชิดก็จะขานพระนามว่าท่านหญิงนานะครับเพราะว่าตอนแรกประสูติเป็นหม่อมเจ้าอะนะครับหม่อมเจ้าก็คือท่านหญิงเนี่ยนะครับท่านชายท่านหญิงนะครับท่านชายก็เป็นหม่อมเจ้าที่เป็นผู้ชายนะครับผมแล้วก็มีเรื่องเล่านะครับบอกว่าตอนสมัยที่ทรงพระเยาว์เนี่ยนะครับชอบประทับอยู่ใกล้ชิดกับชาวไร่ชาวนาเนี่ยประมาณนี้นะครับหม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณีทรงเป็นพระธิดาพระองค์แรกนะฮะในพระมารดาก็หมายถึงว่าเป็นถ้าพูดง่ายๆเป็นลูกสาวคนโตนะครับมีพระเชษฐาพระเชษฐภคินีพระอนุชาและพระคณิษฐาร่วมพระมารดา5พระองค์แล้วก็ร่วมพระบิดารวม46พระองค์นะครับแรกเริ่มเนี่ยนะครับในประวัติระบุไว้ว่าพระองค์ท่านประทับอยู่ที่สถานที่ประสูติคือวังประทุมวันนะครับวังประทุมวันคือวังไหนคุณงงวังประทุมวันคือวังสัปปทุมหรือเปล่าซึ่งจริงๆไม่ใช่นะครับวังประทุมวันก็คือซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็คือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตปทุมวันนะครับซึ่งก็จะไม่คือเทคโนโลยีปทุมวันนะครับโดยที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิ์วัฒนวิสิทธิ์พระบิดาของพระองค์เป็นเชื้อพระวงศ์ต้นราชสกุลสวัสดิวัฒน์นะครับผมก็หลายคนก็คงทราบนะครับว่ากรมพระสวัสดิ์เนี่ยก็เป็นพระนุชาในสมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่5นะครับผมเมื่อครั้งทรงพระเยาว์เนี่ยนะครับพระบิดาทรงนำตัวถวายแด่สมเด็จพระศรีพัชรินทร์นะครับหรือว่าสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถรัชกาลที่5ผู้ทรงเป็นสมเด็จป้านะอย่างที่ผมบอกนะครับกรมพระสวัสดิ์เนี่ยเป็นถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือน้องชายคนเล็กของในถ้าไม่เอาราชาศัพท์นะครับหมายถึงใช้คำธรรมดาคือพี่น้องของพระองค์ท่านเนี่ยก็คือมีสมเด็จพระนางเรือร่มนะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาสมเด็จพระนางเจ้าสวัสดิ์ภาผ่องศรีเนี่ยแล้วก็กรมพระสวัสดิ์เนี่ยนะครับอันนี้ก็เอาเท่านี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวก็จะฟังเพลงต่อนะครับผมโอเคก็ทุกคนก็จะทราบดีว่าทรงเป็นพระชินีเพียงพระองค์เดียวในรัชกาลที่7นะครับผมแล้วก็เมื่อครั้งประกอบพระราชพิธีอภิเษกสมรสนะครับซึ่งจริงๆในตอนที่ทรงอภิเษกสมรสเนี่ยนะฮะยังไม่ได้ในรัชกาลที่7ยังไม่ได้ขึ้นทรงราชนะครับแต่ยังอยู่ในรัชสมัยพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับนั่นก็คือรัชกาลที่6เนี่ยพระราชทานพระบรมราชานุญาตและทรงพระนาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพิธีอภิเษกสมรสพระราชทานณพระที่นั่งวโรภาสพิมานซึ่งอยู่ที่บางปะอินนะครับเมื่อวันที่26สิงหาคม2461แล้วก็หลังจากทั้งสองพระองค์อภิเษกสมรสแล้วก็เสด็จไปประทับที่วังสุโขทัยซึ่งสร้างขึ้นใหม่บนที่ดินพระราชทานซึ่งอยู่ริมคลองสามเสนนะครับโอเคแล้วเมื่อครั้งต่อมาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิ์เดชกรมขุนสุโขทัยธรรมราชาหรือรัชกาลที่6เนี่ยเมื่อเสด็จขึ้นทรงราชต่อจากรัชกาลที่6นะครับก็ทรงมีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับหลังจากนั้นหม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณีพระชายาเนี่ยก็ได้รับการสถาปนาพระราชอิสริยยศขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนะครับก็ถือว่าเป็นพระราชินีพระองค์แรกที่มีพระราชพิธีสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีหรือว่าเป็นครั้งแรกในสยามนะครับผมโอเคครับผมก็ต้องบอกว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงมีพระภรรยาเจ้าเพียงพระองค์เดียวและทรงยกย่องสมเด็จพระบรมราชินีไว้ในพระราชสถานะ
เอกอัครมหาเอกอัครมเอกอัครมเหสีนะครับทรงอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขจนตลอดพระชนชีพของพระบรมราชสวามีนะครับเป็นระยะเวลา23ปีนะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินียังเสด็จประทับอยู่ที่ตำหนักคอมตันในประเทศอังกฤษและเสด็จนิวัตสู่ประเทศไทยตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลไทยแล้วก็มีในครั้งนั้นเนี่ยเมื่อเสด็จนิวัตประเทศไทยเนี่ยพระองค์เสด็จกลับพร้อมกับอัญเชิญพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกลับมาประเทศไทยเมื่อวันที่1พฤษภาคม2492นะครับผมโอเคก็เอาที่นี้กันนะครับเดี๋ยวไม่ได้ฟังเพลงนะเดี๋ยววันหน้ามาเล่าให้ฟังอีกนะครับผมยังไงสนใจที่จะไปกลับมาประเทศไทยเมื่อวันที่1พฤษภาคม2492นะครับผมโอเคก็เอาที่นี้กันนะครับเดี๋ยวไม่ได้ฟังเพลงนะเดี๋ยววันหน้ามาเล่าให้ฟังอีกนะครับผมยังไงสนใจที่จะไปแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคติยะนารีศรีสยาม Light of Dawn The Resilient นะครับ Resilient Queen รำไพพรรณีออฟสยามหรือออฟไซแอมเนี่ยนะครับผมโอเคเดี๋ยวทิ้งท้ายมีเพลงให้คุณฟังแล้วเดี๋ยวลาคุณไปเลยนะครับก็ขอบคุณคุณผู้ฟังขอบคุณนักร้องนักดนตรีนักประพันธ์เพลงอ้อนิดนึงลืมบอกจองบัตรได้นะครับที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับจองบัตรได้เลยนะครับการแสดงมีวันเสาร์ที่31ตุลาคม2569เวลา15นาฬิกานะครับอันนี้เป็นรอบประชาชนทั่วไปนะรอบแรกเนี่ยเป็นรอบกรมสมเด็จพระเทพรัตนเสด็จพระดำเนินทอดพระเนตรครับโอเคครับงั้นก็จะลาคุณด้วยเวลาตรงนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ฟังขอบคุณนักร้องนักดนตรีนักประพันธ์เพลงขอบคุณทีมงานในห้องส่ง 95.5 FM นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่นะครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงทิ้งท้ายแล้วลาคุณไปเลยนะครับขอบคุณครับฟังเพลงนี้แล้วกันนะครับผมไม่ได้ฟังนานละโอเคครับเชิญครับผม For Sentimental Reason ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับการเคหะแห่งชาติเร่งรับมือน้ำท่วมส่งผลกระทบ43โครงการรวมกว่า 76,000 หน่วยอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: การเคหะแห่งชาติเร่งรับมือน้ำท่วมส่งผลกระทบ43โครงการรวม 76,800 หน่วยพร้อมช่วยเหลือฟื้นฟูและป้องกันระยะยาว
5: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำชับการเคหะแห่งชาติเร่งรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในโครงการต่างๆหลังได้รับผลกระทบ43โครงการรวมประมาณ 76,800 หน่วยหรือประชาชนราว 223,000 คนแบ่งเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรง6โครงการและได้รับผลกระทบเล็กน้อย37โครงการพร้อมเร่งช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูความเสียหายหลังน้ำลดนายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติสั่งติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะชุมชนเคหะร่มเกล้าและแฟลตคลองจันทน์1-30ซึ่งบางจุดมีปัญหาการเดินทางรถไม่สามารถเข้าออกได้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเปิดเส้นทางและช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้การเคหะแห่งชาติวางแนวทางรับมือ3ระยะได้แก่ช่วยเหลือฟื้นฟูและป้องกันโดยระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมที่ผ่านมาได้ส่งมอบเข้ากล่องกว่า 47,000 กล่องน้ำดื่มกว่า 6,200 แพ็คและถุงยางชีพ 2,550 ชุดพร้อมนำบทเรียนจากสถานการณ์ครั้งนี้ไปยกระดับมาตรการป้องกันและรับมือภัยพิบัติในระยะยาวนิตยาคุณสิมรายงาน
1: เขื่อนวชิราลงกรณ์ระบายน้ำในอัตรากว่า40ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและไม่มีการระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้นหลังระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยบริเวณอำเภอทองผาภูมิไซโยกและเมืองกาญจนบุรีลดลงอย่างต่อเนื่อง
6: สถานการณ์น้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์วันนี้มีปริมาณน้ำกักเก็บกว่า 8,700 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 98.70 ของความจุเขื่อนสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า115ล้านลูกบาศก์เมตรโดยมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำกว่า26ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและระบายน้ำในอัตรากว่า40ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันขณะนี้ไม่มีการระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้นภาพรวมตัวเขื่อนและอาคารระบายน้ำล้นอยู่ในสภาพปกติซึ่งการระบายน้ำเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการณ์สถานการณ์น้ำภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ดยระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยบริเวณอำเภอทองผาภูมิลดลงส่วนระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยบริเวณอำเภอไซโยกและอำเภอเมืองกาญจนบุรีลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์และระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยอย่างต่อเนื่องจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแควน้อยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางพิพากษาจำคุกอดีตพระอลงกตกับพวก50ปีและสั่งให้ชดใช้เงินวัดกว่า300ล้านบาท
7: ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางอ่านคำพิพากษาคดีอดีตพระอลงกตหรืออดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุและนายเสกสรรทรัพย์สืบสกุลหรือหมอบีในคดีร่วมกันเบียดบังทรัพย์สินของวัดและร่วมกันฟอกเงินรวม193กระทงโดยศาลพิพากษาจำเลยที่1หรืออดีตพระอลงกตมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์และร่วมกันฟอกเงินตัดสินลงโทษจำคุกรวม742ปีส่วนจำเลยที่2หรือนายเสกสรรมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการเบียดบังทรัพย์สินและฟอกเงินลงโทษจำคุกรวม386ปีและ 1,480 เดือนอย่างไรก็ตามศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าคำให้การของจำเลยทั้งสองเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีจึงนำมาประกอบการลดโทษตามกฎหมายก่อนมีคำสั่งจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ50ปีนอกจากนี้ศาลมีคำสั่งให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนเงินจำนวน306ล้านบาทให้แก่วัดพระบาทน้ำพุดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: ย่อยข่าวสั้นคนเมืองและอัปเดตการจราจรพบกับรายการเพื่อนเดินทาง
2: สวัสดีครับเขาแบบพบกับพวกเรานะครับเอิร์ธรัชภาครับ
3: แล้วก็พลอยใสกนกนวลพัทรมังคลาคมังคลานนท์ค่ะ
2: ครับผมในรายการเพื่อนเดินทางครับผม
3: ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
2: ครับผมวันนี้นะครับตรงกับวันพุธที่7ตุลาคมนะครับก็รายการเพื่อนเดินทางของเรานะครับมีตั้งแต่เวลา 16:07 นาทีจนถึง 17:00 นะครับอย่างที่พุดดิ้งบอกเนอะก็คือสามารถติดตามรับฟังได้ที่ FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็
3: ทางจากนี
2: ้ออนไลน์
3: ทางออนไลน์นะคะสามารถเข้าไปรับชมแล้วก็พูดคุยกับพวกเราหรือว่าอัปเดตข่าวสารหรืออยากจะมาให้กำลังใจพวกเรามาดูหน้าตาของพวกเราว่าได้ยินเสียงแล้วแต่ว่าอยากจะเห็นหน้าตาอีกนะคะก็มาพูดคุยกันได้ที่ Facebook Page Metro Live 9 FM 95.5 MHz ค
2: ่
3: ะ
2: ใช่แล้วครับก็นะเรียกว่าครบทุกช่องทางนะครบทุกช่องทางเลยนะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุหรือว่าทางออนไลน์นะก็สามารถเข้ามาคือตอนนี้เรียกว่าทางวิทยุของเราเนี่ยก็ปรับตัวนะคุณดิ้งเนาะคือเราเนี่ยนอกจากให้คนฟังเนี่ยสามารถฟังเราผ่านวิทยุได้แล้วคุณอยู่ที่ไหนบางทีคุณไม่มีวิทยุเนาะแต่คุณมีอินเทอร์เน็ตคุณมีโทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยคุณสามารถฟังพวกเราได้แล้วเนาะ
3: ใช่ทั้งฟังและดูได้ด้วยนะคะ
2: เพื่ออย่างที่บอกก็ถ้าเกิดว่าอยากเห็นหน้าตาสวยๆหล่อๆของพวกเราเนาะนี่เราอวยกันเองว่าม
3: ีกันอยู่2คนนะคะก็เลยต้องอวยกันเอง
2: เดี๋ยวถามคนทางห้องส่งแล้วก็ทางบ้านเนี่ยว่าหน้าตาพวกเราสวยๆหล่อๆนี่จริงหรือไม่นะครับนะเอามีคนยกนิ้วโป้งมาให้แล้ว
3: ซึ่งตอนนี้ก็ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วด้วย
2: ถูกต้อง
3: นะคะในเพจ Metro Live FM 95.5 นะคะ
2: ครับผมตอนนี้ก็มีไลฟ์ประมาณโอ้โห500ไลฟ์แล้วมั้งคุณเนี่ย
3: โอ้โหขนาดนี้แฟนคลับเราเยอะขนาดน
2: ี้ดวงตาอีกประมาณ 180,000
3: เพราะว่าเขาอยากจะมารับฟังข่าวสารแล้วก็อยากจะเป็นเพื่อนเดินทางไปพร้อมๆกับพวกเรานะคะ
2: ใช่เราก็พร้อมทำหน้าที่เป็นเพื่อนเดินทางที่ดี
3: ใช่ซึ่งตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เรียกว่าหลายๆท่านก็อาจจะเลิกงานแล้ว
2: ใช่อ
3: ยู่ระหว่างการขับรถกลับบ้านหรืออะไรแบบนี
2: ้ถูกต้องอ่ะคุณพุดดิ้งข่าวแรกคุณมีอะไรมา
3: เอาเรื่องอากาศก่อนดีกว่า
2: ได้
3: เพราะว่าช่วงนี้อากาศแปรปรวนมากนะคะก็อัปเดตอากาศค่ะวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคมเขาบอกว่าจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะให้เตรียมตัวกันไว้เลยเพราะว่าอย่างตอนแรกที่เราอัปเดตข่าวสารก็คือคิดว่าฝนเนี่ยน่าจะหยุดแล้วแล้วก็น่าจะเรื่องน้ำท่วมอะไรเงี้ยก็น่าจะเผาๆลงแล้วแต่ว่าก็มีฝนมาใหม่
2: อ
3: ีกนะคะแล้วก็โดยที่เขาบอกว่าวันที่9ถึงวันที่10ตุลาคมเนี่ยภาคอีสานจะเจอฝนฟ้าคะนองส่วน11ถึง12ตุลาคมนะคะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเรื่องฝนค่ะส่วนกรุงเทพของเรานะคะและปริมณฑลได้รับผลกระทบวันที่10 11 12ตุลาคมค่ะ
2: ก็
3: 3วันติด
2: อย่างตอนนี้คือหลายๆพื้นที่ก็น้ำลงและก็ยังมีบางส่วนเนาะอย่างทางเคหะร่มเกล้าแล้วก็จะเป็นผมคิดว่าน่าจะเป็นส่วนของอนุสรณ์สถานที่บริเวณดอนเมืองแถวนั้นอาจจะมีนิดหน่อยอย่างเงี้ยอย่างคูบอนนี่ลงยังฮะ
3: คูบอนเหรอคะคูบอนลงแล้วนะแต่ว่า
2: ทางแถวบ้าน
3: แต่ว่าพอฝนตกอย่างเมื่อวานที่มีฝนตกแล้วก็เมื่อวานซืนที่ช่วงเช้ามืดก็ทำให้มีน้ำขังคือไม่มากเท่าเดิมแต่ว่ามันก็น้ำระบายช้าทีนี้ถ้าเกิดว่ามีฝนตกเพิ่มขึ้นแล
2: ้
3: วก็ติดต่อกันอีกอย่างเช่นเนี่ยที่เขาบอกวันที่9ถึงวันที่13ให้เฝ้าระวังถ้าตกติดต่อกันก็คือน่าจะท่วมเหมือนเดิม
2: อ๋อเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการระบายไหม
3: ใช่ตอนนี
2: ้มันถึงระบายได้แบบไม่มันระบายได้ช้าดิใช
3: ่
2: ไหม
3: ใช่ค่ะส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าขยะด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของน้ำจากแม่น้ำหรือว่าคลองอะไรเงี้ยที่เขา
2: หนุนมาใช่ป่ะ
3: ใช่หนุนมาด้วยแล้วก็เขาระบายออกไม่ทัน
2: พูดถึงนะเราชวนคุยนะครับคื ในแง่ที่ว่าถ้ามันเกิดจากขยะเนี่ยบางทีมันก็เกิดจากฝีมือของมนุษย์เราเนี่ยเนา
3: ะ
2: เวลาทิ้งขยะหรือว่าใช้ของเนี่ยเราทำให้สิ่งปฏิกูลเนี่ยมันไปติดอยู่ค้างอยู่ทำให้ร่องการระบายน้ำเนี่ยมันช้าลงน
3: ะ
2: มันดิ่งมันผมว่าจริงๆเราสามารถช่วยกันได
3: ้
2: นะการทิ้งขยะหรือว่าลดการใช้สิ่งที่มันย่อยสลายยากๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
3: ก็อย่างที่เห็นนะคะว่าพอหลังจากน้ำท่วมมันระบายไปแล้วอ่ะก็คือขยะกองเยอะมาก
2: ใช่ไหม
3: นะคะแล้วก็มีทั้งขยะที่เป็นขยะใหญ่แล้วก็ขยะเล็กๆเต็มไปหมดเลยนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้น้ำระบายไม่ทันด้วยแล้วก็ทำให้มีโรคติดต่อได้ง่ายมากขึ้น
2: จริง
3: โรคที่มากับน้ำนะคะ
2: อ่ะมาดูปิดเบี่ยงนะ
3: อ่ะเราเพื่อนเดินทางจะไม่มีปิดเบี่ยงไม่ได้เลย
2: เราเบี่ยงตลอดเลยต้องเบี่ยงต้องเบี่ยงหน่อยนะก็ปิดเบี่ยงนะครับเขามีแจ้งนะครับคุณผู้ฟังนะครับแล้วคุณผู้ชมเนี่ยที่ชมเราทางออนไลน์ด้วยเขาตอนนี้เขามีแจ้งเบี่ยงจราจรทางหลักถนนบางนาตราดนะครับช่วงกิโลเมตรที่17ถึง19นะครับถึง30พฤศจิกายนเพื่อสร้างทางแยกต่างระดับนะครับกรมทางหลวงโดยสำนักสะพานได้แจ้งขยายเวลาเบี่ยงการจราจรช่องทางหลักทางหลวงหมายเลข34เนี่ยก็คือบางนาตราดหรือถนนเทพรัตน์นะฮะเทพรัตน์นะไม่ใช่รักนะฮะเพื่อเข้าดำเนินการก่อสร้างถนนช่องทางหลักของงานโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข34น
3: ะ
2: หรือว่าถนนเทพรัตน์เนี่ยตัดทางหลวงชนบทหมายเลขสป2001นะครับแยกวัดศรีวารีน้อยระหว่างกิโลเมตรที่17บวก000ถึง19บวก000รวมระยะทางประมาณ2กิโลเมตรนะครับอันนี้ก่อนที่เราจะไปฟังดีเทลนะฮะคุณพุดดิ้งรู้ไหมว่าพอ17บวก000อะไรเนี่ยหรือ19บวก000เนี่ยมันหมายความว่าอะไรอ่ะ
3: ไม่แน่ใจเหมือนก
2: ัน ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมคุณผู้ฟังนะครับถ้าใครที่มีความรู้ตรงนี้นะครับว่าบวก000คืออะไรเนี่ยก็ลองแจ้งกันมาดูได้นะครับเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยกรมทางหลวงได้เข้าดำเนินงานก่อสร้างถนนเนี่ยแล้วเสร็จรวมระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตรแต่ว่ามีปัญหาอุปสรรคนะฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ก่อสร้างนะครับคันทางเดิมอ่อนตัวบริเวณไหลทางไหลทางด้านซ้ายครึ่งไม่สามารถรับน้ำหนักที่มันหนักอย่างรถบรรทุกเนี่ยได
3: ้
2: มันเลยต้องขุดรื้อวัสดุเดิมออกและนำวัสดุใหม่เนี่ย
3: ม
2: ีมาทดแทนนะครับก็ต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นตามแผนที่ตั้งไว
3: ้ก็เรียกได้ว่าทำไปแล้วเราก็ต้องมาขุดเราก็ทำใหม่
2: เหมือน
3: รื้อทำใหม่
2: มันก็เสียเวลาเพิ่มใช่ไหมก็ต้องมีการขอขยายเวลาเบี่ยงการจราจรเพื่อเข้าดำเนินการก่อสร้างถนนช่องทางหลักบนทางหลวงหมายเลข34นะครับทางขาเข้าอากาศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิถึงบางวัวนะครับระหว่างกิโลเมตรเหมือนเดิมที่17บวก000ถึง19บวก000นะครับทางหลักขาออกกรุงเทพ2ช่วงนะ
3: จำนวน2ช่วง
2: ช่วงแรกก็เป็นระหว่างกิโลเมตร18บวก500นะครับถึง19บวก000อีกเช่นเคยนะฮะก็ทางหลักขาออกกรุงเทพแล้วก็จะเบี่ยงการจราจรโดยทางหลักปิด1ช่องทางด้านซ้ายเหลือ2ช่องทางก็ตั้งแต่วันที่1ถึง31ตุลานี้นะครับส่วนช่วงที่2เนี่ยก็คือกิโลเมตรที่18บวก500ถึง19บวก000นะฮะจะเป็นทางหลักขาออกกรุงเทพจะเบี่ยงการจราจรช่องทางหลักนะโดยปิด1ช่องทางด้านขวาเหลือ2ช่องการจราจรตั้งแต่1ถึง30พฤศจิกายน
3: ก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงเนาะโดยช่วงแรกคือ1ถึง31ตุลาคมส
2: ่
3: วนช่วงที่2คือ1ถึง30พฤศจิกายน
2: ก็จะเป็นด้านซ้ายด้านขวานั่นเอง
3: ใช่เพื่อไม่ให้เหลือแค่ช่องทางเดียวเนาะก
2: ็
3: เลยต้องสลับกันปิดซ
2: ้
3: ายกับขวา
2: ใช่ยังต้องแบบสัญจรเพราะฉะนั้นเพื่อให้การสัญจรเนี่ยมันยังเกิดขึ้นได้นะก็ต้องสลับปิดเหมือนเวลาซ่อมถนนใช่ไหมคุณดิงเขาก็จะปิดซ้ายทีใช่ไหมพอซ่อมซ้ายเสร็จก็ปิดขวาทีอะไรอย่างเงี้ยโอ้เราพูดซะน่ารักนะซ้ายทีขวาทีอะไรอย่างเงี้ย
3: อันนี้ก็ปิดซ้ายปิดขวาแล้วก็เหลือตรงกลางเอาไว้ตรงกลางกับที่เหลือเอาไว้
2: เหมือนตอนถ้าอย่างตอนคุณทีเจมาเป็นพิธีกรนะเพราะว่าจะบอกว่าทึ่งก็ช่างไม่ทึ่งก็ช่างรู้ว่าอันนี้หมายถึงอะไร
3: ไม่ค่ะเราหมายถึง
2: แสดงคุณไม่ได้ฟัง
3: ไม่ใช่หรือเปล่า
2: โดยอะไร
3: โดยสวัสดิภาพ
2: ไม่ใช่โดยสารโดยอะไรไอ้ถึงก็ช่างไม่ถึงโอ้ถูกต้องเลยโอ้แสดงว่าฟ
3: ัง
2: รายการของพวกเราทุกวัน
3: เพ พื่อนเดินทางคือรายการที่ดีและรายการที่
2: ยังไงยังไงดีไง
3: เพราะว่าทำให้เราได้อัปเดตข่าวสาร
2: ใช่ใช่นึกว่าดีเพราะมีพวกเรานั่นเอง
3: แหมคุณนี่จะอวยแต่พวกเรานะคะก็มีกันอยู่แค่2คนน่ะ
2: อ่ะวันนี้มีอะไร
3: ทีนี้นอกจากบิดเบี่ยงเมื่อกี้นะคะก็มาในเรื่องของแขวงทางหลวงนครนายกค่ะกรมทางหลวงบูรณาการจัดการจราจรอำนวยความสะดวกหน้าทางเบี่ยงหน้ามสวองครักษ์ค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงจุดน้ำท่วมบนทล305รังสิตนครนายกค่ะก็คือตอนนี้เนี่ยเขากำลังตรงบริเวณเนี้ยคือน้ำท่ว
2: ม
3: ก็คืออัปเดตเมื่อประมาณไม่ถึง1ชั่วโมงที่แล้วก็คือฝนตกไงน้ำก็เลยท่วมตรงบริเวณนั้นนะคะเขาก็เลยได้ทำการบูรณาการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้จัดการจราจรแล้วก็ดูแลความปลอดภัยของประชาชนตลอดช่วงเวลาเปิดใช้ทางเบี่ยงค่ะโดยเวลาเปิดปิดทางเบี่ยงนะคะก็เริ่มตั้งแต่1คือ6โมงนะคะแขวงทางหลวงนครนายกจะเปิดทางเบี่ยงจากนั้นก็7โมงนะคะจะมีสภ.องครักษ์อำนวยการจราจรให้ค่ะแล้วก็บ่าย2แขวงทางหลวงนครนายกอำนวยการจราจรแล้วก็ช่วงเวลา5ทุ่มค่ะจะปิดทางเบี่ยงเพื่อให้มสวองครักษ์นะคะสูบน้ำออกจากพื้นที่ค่ะดังนั้นเขาจึงอนุญาตเฉพาะรถขนาดเล็กได้แก่รถจักรยานยนต์รถยนต์นั่งส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพค่ะส่วนรถขนาดใหญ่นะคะให้ใช้เส้นทางหลักตามปกติเนื่องจากทางเบี่ยงเนี่ยมีความคับแคบเพื่อป้องกันความเสียหายต่อผิวทางค่ะ
2: นะก็เรียกว่าตอนนี้เนี่ยคือการเบี่ยงเนี่ยเป็นเหมือนเป็นซิกเนเจอร์ของรายการเราแล้วการเบี่ยงเนี่ยทุกคนน่าจะชอบหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเราก็ต้องรายงานนะฮะ
3: แต่อย่างน้อยก็ยังทำให้เราได้รู้นะว่าโอเคเราต้องวางแผนล่วงหน้ายังไงอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่ๆก็เรียกซิกเนเจอร์ของรายการเราแล้วการเบี่ยงเนี่ยทุกคนน่าจะชอบหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเราก็ต้องรายงานนะฮะ
3: แต่อย่างน้อยก็ยังทำให้เราได้รู้นะว่าโอเคเราต้องวางแผนล่วงหน้ายังไงอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่ใช่ก็เรียกเดา ARL ลาดกระบังนะครับกลับมาให้บริการตามปกติแล้วนี่เรียกว่าเป็นข่าวดีนะใช่ไหม
3: ข่าวดีสิคะ
2: ใช่ก็สำหรับใครที่ใช้ BMA Feeder นะครับหลังจากที่มีการหยุดให้บริการชั่วคราวนะครับเนื่องจากปัญหาน้ำท่วมในเส้นทางตอนนี้เนี่ย BMA Feeder เนี่ยกลับมาให้บริการตามปกติแล้วตั้งแต่วันที่7ตุลาคมนะแล้วก็เส้นทางชุมชนเคหะล่ม9ไปกลับ ARL ลาดกระบังเนี่ยเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างชุมชนกับระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงนะครับเพิ่มความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนอ๋อ ARL ก็คือ Airport Railing นั่นเองนะครับใครที่ใช้จริงๆสะดวกเหมือนกันนะทาง Airport Railing เนี่ยก็คือเดินทางถึงสนามบิน
3: คือ Airport Railing นี่มันไปเชื่อมไปที่สนามบินอย่างเดียวหรือเปล่าคะ
2: ก็จริงๆคือมันสามารถคือในเส้นทางของ Airport Railing เนี่ยมันก็วิ่งยาวไงพอมันวิ่งยาวเนี่ยถ้าเกิดว่าใครจะไปทำงานไม่จำเป็นต้องไปที่สนามบินสุวรรณภูมิน
3: ะ
2: เราจะไปทำงานไปอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันผ่านเส้นทางที่เราจะไปเนี่ยเราก็สามารถใช้เจ้า Airport Railing ได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าคนที่จะคือชื่อมันบอกนะว่า Airport Railing ใช่ไหมก
3: ็
2: คือ Airport ไปสนามบินเงี้ยบางทีถ้าเราไม่อยากแบบขึ้นแท็กซี่รอนานหรือว่าค่าใช้จ่ายแพงบางทีเนาะเราก็เลือกที่จะใช้เจ้า Airport Railing เนี่ยได
3: ้ก็ถือว่าสะดวกแล้วก็ถ้าสมมติเวลาเราต้องรีบไปสนามบินเราก็ไม่อยากจะเจอรถติดอะไรอย่าง
2: น
3: ี
2: ้
3: เรา
2: ก็ออปชันที่ดีนะ
3: ใช้ทางเลือกนี
2: ้
3: เพื่อให้เราได้สะดวกแล้วก็เร็วมากขึ้นเนาะ
2: เคยใช้ไหมคุณพุดดิ้งเคยใช้ไหม
3: กลับมาปกติแล้วไม่ได้ใช้ค่ะเพราะว่าทางที่อยู่ไม่มี Airport Railing
2: อ๋อที่คูบอน
3: ใช่
2: มันก็ต้องเข้าไปไกลหน่อย
3: กว่าจะไปต่อ Airport Railing ก็คือเรียกได้ว่าไปแทบจะครึ่งทางแล้วดังนั้นก็เลยขึ้นทางด่วนค่ะ
2: ก็คือ
3: ขึ้นทางด่วนนั่งแท็กซี
2: ่ยิงยาวไปเลยแล้วก็ใช้วิธีการเผื่อเวลาเอา
3: ใช่แล้วก็เผื่อเวลาไหนๆก็เป็นพูดถึงเรื่องเครื่องบินแล้วเวลาที่เราจะไป ขึ้นเครื่องนะคะ
2: เ
3: ผื่อเวลาเอาไว้สักประมาณไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมง
2: ไอ้3ชั่วโมงเนี่ยมันคือกรณีที่ไปเดินทางออกนอกประเทศถูกไหม
3: ใช่ต่อให้เป็นในประเทศนะคะก็ควรที่จะไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุอะไรขึ้นอย่างเช่นคือการจราจรรถติดหรือเปล่าเกิดอุบัติเหตุไหมมันก็จะยิ่งช้าแล้วอีกอย่างนึงต่อให้เราไปถึงที่สนามบินแล้วถ้าเรายังไม่ได้ทำการเช็คอินหรือได้บอร์ดดิ้งพาสมาก็ถือว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์กระบวนการที่เราจะได้ขึ้นเครื่อง
2: อืมใช่ๆ
3: บางทีเราไปถึงก็คือแถวคนเยอะมาก
2: คิวยาวใช่ไหม
3: คิวยาวแล้วก็ช้าด้วยสุดท้ายก็คือแทบจะตกเครื่อง
2: ม
3: ันก็เหนื่อย
2: หวัดเสียวนะเวลาถึงจังหวะนั้นเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ค่ะก่อนที่แม็กกว่าจะได้ไปเที่ยวก็คือ เหนื่อยตั้งแต่เริ่มต้นเงี้ยบางที
2: มันเป็นการเริ่มต้นที่ไม่ค่อยดีป่ะ
3: ใช่เราควรที่จะมีความรับผิดชอบในเรื่องของเวลาด้วยอันนี้คือสำคัญมากๆนะคะ
2: เหมือนคุณว่าใครแถวๆนี้
3: เราไม่ได้เอ่ยถึงใครค่ะแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆเนาะก็เผื่อเวลากันไปนะคะสำหรับเรื่องของเครื่องบินนะคะต่อไปค่ะเมื่อกี้ที่เราได้พูดว่าเฝ้าระวังวันที่10เฝ้าระวังน้ำวันที่10ถึงวันที่13ตุลาคมหลายๆท่านก็อาจจะรู้สึกกังวลแล้วตอนน
2: ี้
3: เพราะว่าโดยเฉพาะในกทม.มันจะถึงแล้วอีกแค่3วันประมาณนั้นนะคะแต่ว่ากทม.ค่ะเขาได้แจ้งมาว่าตอนนี้เนี่ยเขาเฝ้าระวังน้ำปริ่มอยู่แล้วก็เร่งพร่องน้ำทุกจุดให้นะคะโดยผู้ว่ากทม.ค่ะคุณชัชชาติ

0: สิทธิพันธ์นะคะเขาได้เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในกรุงเทพค่ะแม้ว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยจะเริ่มคลี่คลายไปแล้วแต่ว่าภาพรวมนะคะก็ยังอยู่ในภาวะน้ำปริ่มแล้วก็เปราะบางอยู่โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกลาดกระบังหนองจอกคลองประเวศบางกะปิลาดพร้าวนะคะพื้นที่เหล่านี้ก็คือเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมง่ายแล้วก็ยังเรียกได้ว่ายังคลี่คลายไม่หมดด้วยซ้ำนะคะที่ยังมีมวลน้ำสะสมอยู่แล้วก็มีน้ำเดิมจากจังหวัดข้างเคียงด้วยอย่างเช่นจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะดังนั้นประเด็นสำคัญที่กทม.เขากำลังเร่งดำเนินการอยู่แล้วเขาอยากจะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมได้ทราบก็คือกำลังเร่งพร่องน้ำแล้วก็โยกเครื่องสูบน้ำค่ะโดยเร่งระบายน้ำจากคลองและแก้มลิงพร้อมกับซ่อมแซมแล้วก็โยกย้ายเครื่องสูบน้ำไปยังจุดเปราะบางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างเต็มกำลังก็คือไม่ได้นิ่งนอนใจอยู่นะคะตอนนี้ก็เร่งระบายน้ำอยู่แล้วก็จะมีการเตือนชาวบ้านพื้นที่เสี่ยงด้วยโดยจะขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงค่ะอย่าเพิ่งยกของลงจากที่สูงจนกว่าสถานการณ์เนี่ยจะคลี่คลายอย่างชัดเจนนะคะก็คือใครที่ยังคิดว่าตอนนี้ฝนเริ่มเบาลงแล้วหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็ยกของลงแล้วก็คือให้ระวังเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพอน้ำมาจะยกขึ้นไม่ทันทีนี้ของก็จะเสียหายนะคะ
1: ใช่ใช่ก็คือของที่อยู่บนเรายกขึ้นไว้ก่อนหน้านี้ที่ท่วมเนี่ยก็เอาไว้ก่อน
0: ค่ะโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าอันนี้คืออันตรายมากเพราะว่าถ้าเอาลงมาใช้ยกขึ้นไม่ทันเนี่ยอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดไฟดูดแล้วก็เป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะคะ
1: ใช่แล้วมันที่สำคัญคือมันจะช็อตมันจะพัง
0: ใช่
1: เพราะเกิดว่าของบางอย่างโดนน้ำอะไรเงี้ยเอาจริงนะพุดดิ้งอย่างของผมเนี่ยคือผมเนี่ยมีพวกรองเท้ากีฬาเยอะใช่ไหมบางทีแค่พวกผ้าใบหรืออะไรเงี้ยพอมันแช่น้ำมันนานเปียกน้ำเนี่ยเชื่อไหมพังเลยนะ
0: พังใช
1: ่แล้วคือบางทีจะเอามาใช้อีกเนี่ยมันก็คือความอับมันก็ไม่เท่าไหร่นะแต่บางทีผ้าใบเนี่ยเวลาโดนน้ำนานๆมันบวมพอบวมเสร็จเนี่ยก็ไม่รู้แหละคือตากแดดมันก็แข็งแห้งใช่ไหมก็ผมว่าแล้วบางอันบางคู่เป็นหนังที่มันแบบแซมๆมากับผ้าใบ
0: เสีย
1: เสียเลยเนาะ
0: เสียเลยค่ะ
1: เราเสียได้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ของรองเท้าหรือว่าอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นกีฬาหรืออื่นๆเนี่ยราคามันก็ไม่ได้ถูก
0: ใช่ไหมราคาก็แรงแล้วยิ่งเนี่ยขนาดเป็นแค่รองเท้าเนาะแต่ว่าถ้าเป็นของใช้โอ้โห
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: คือเสียดาย
1: เรา
0: ก็อะไรที่สำคัญแล้วก็ราคาสูงตอนนี้ก็คือเก็บขึ้นที่สูงได้ก็เก็บขึ้นไปก่อนอย่าเพิ่งรีบเอาลงมาตอนนี้นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็คือทางกทม.เนี่ยยังมีการส่งความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ด้วยโดยระดมกำลังดูแลพื้นที่ฝั่งตะวันออกค่ะทั้งอาหารการแพทย์แล้วก็การสูบน้ำรวมไปถึงประสานงานร่วมกับจังหวัดปริมณฑลใกล้เคียงให้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเขาฝากประชาสัมพันธ์มาว่าหากประชาชนพบเห็นน้ำเอ่อล้นท่อระบายน้ำหรือพบสิ่งผิดปกติในพื้นที่ให้แจ้งข้อมูลมายังกทม.เพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปแก้ไข
1: แจ้งนี่แจ้งปกติแจ้งทางไหนนะ
0: ก็แจ้งทางเข้าไปที่เพจกรุงเทพมหานครใน Facebook ได้แล้วในนั้นนะคะจะมีทั้งเบอร์หรือว่าแจ้งผ่านทางMessenger ข้อความก็ได
1: ้ Inbox ได้เลย
0: ใช่ถ้าอยากให้เร็วหน่อยก็คือโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงนะคะ
1: ก็มาดูตอนแจ้งไปแล้วนะมาดูว่าถ้าสมมติว่าตอนนี้ช่วยเหลือแล้วหลายๆที่ถ้าน้ำลดแล้วก็ต้องจะมีการลงทะเบียนขอรับเงินเนาะ
0: ก็ตอนนี้หลายๆคนกังวลอยู่ว่าจะได้เงินไหมได้เงินช่วยเหลือไหมในส่วนนี้ก็มันเป็นยังไงคะ
1: อันนี้นะฮะก็มีการลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับตรงนี้เนี่ยคือสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์นะครับเว็บไซต์นะครับ http นะครับclaim นะ claim ก็คือ claim claim.bangkok.go.th นะครับ bangkok ก็กรุงเทพเนี่ยก็สะกดตรงตัวเลยนะครับ .go.th นะครับโดยแนะนำให้เปิดใช้งานผ่านเบราว์เซอร์โดยตรงเช่น Google Chrome หรือว่า Safari นะฮะโดยการเนี้ยคือการใช้งานเนี่ยควรหลีกเลี่ยงการเปิดเว็บไซต์ผ่านเบราว์เซอร์ภายในแอปพลิเคชันเพื่อให้ระบบแสดงผลและทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพถามว่าใครเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือบ้างก็แน่นอนแหละคนที่บ้านที่อยู่อาศัยเป็นประจำเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับหรือว่าบ้านที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมถึงพื้นที่พักอาศัยนะครับแล้วก็สามก็คื บ้านที่เป็นที่อยู่อาศัยประจำนะครับแล้วก็4คือบ้านที่เป็นเขตที่มีการประกาศให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีอุทกภัยนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยที่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือก็บอกไปแล้วนะครับมันเป็นลักษณะบ้านเช่าบ้านพักอาศัยที่มีหลายชั้นนะครับแต่ว่าจะได้รับเฉพาะชั้นที่น้ำท่วมถึงเท่านั้นนะ
0: ก็เป็นชั้น1เนาะส่วนมาก
1: ถ้าชั้น2ก็ไม่ไหวละเราอยู่ไม่ได้ละ3นะครับที่อยู่อาศัยอื่นเช่นบ้านพักอาศัยประจำแต่ไม่มีทะเบียนบ้านนะครับให้สอบปค.14เพิ่มเติมนะครับก็มาตรการช่วยเหลือนะครับสำหรับผู้ประสบอุทกภัยปี69เราเนี่ยก็คือมีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือผ่าน2แหล่งที่มา1คือรัฐบาลนะครับรัฐบาลจะเป็นเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นจากรัฐบาลตามมติครม.นะครับโดยลงทะเบียนผ่านสำนักงานเขตแอปพลิเคชันทางรัฐ2คือกรุงเทพมหานครเนี่ยจะเป็นเงินช่วยเหลือค่าเสียหายและค่าซ่อมแซมตามระเบียบกรุงเทพมหานครเนา
0: ะ
1: เช่นค่าดำรงชีพเบื้องต้นค่าวัสดุเนี่ยก็คือวัสดุที่ซ่อมแซมที่พักอาศัยแล้วความช่วยเหลือด้านอื่นๆพิจารณาจากความเสียหายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดลงทะเบียนผ่านสำนักงานเขตเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th นะครับ
0: เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะอย่าลืมเก็บหลักฐานความเสียหายจากน้ำท่วมให้ครบด้วยก่อนที่เราจะทำความสะอาดหรือว่าซ่อมแซมสำหรับประชาชนที่บ้านหรือว่าทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมกทม.เขาแนะนำให้ถ่ายภาพแล้วก็วิดีโอเก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะเพื่อใช้ในการยื่นเอกสารขอรับความช่วยเหลือให้มันเป็นไปอย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะโดยจะต้องถ่ายให้เห็นสภาพบ้านโดยรวมพร้อมกับเลขที่บ้านด้วยแล้วก็ให้เห็นระดับคราบของน้ำและรายละเอียดทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายค่ะรวมไปถึงควรที่จะเปิดฟังก์ชันระบุวันเวลาและพิกัดสถานที่บนภาพถ่ายถ้าเกิดว่าทำได้นะคะก็คือให้เก็บข้อมูลให้ละเอียดที่สุดเพื่อความสะดวกแล้วก็ความรวดเร็วในการขอรับเขาเรียกว่าอะไรนะขอรับเงินช่วยเหลือ
1: ถูกต้องเงินช่วยเหลือตรงนี้
0: เยียวยาช่วยเหลือนะคะ
1: ครับผมอ่ะก็ตอนนี้นะครับ 16:31 นะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวจะกลับมาในช่วงที่2ของรายการเพื่อนเดินทางกันครับ
2: รายการเพื่อนเดินทางสิริสิมจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
8: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
9: ยังยิงเยาปากระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกคอน
10: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
11: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์สื่อสารมวลชัวตอนยุคนี้ใครก็เป็นสื่อมวลชนได้จริงหรือในยุคที่โซเชียลมีเดียกลายเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับผู้คนทั่วโลกอาชีพสื่อมวลชนต้องเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เคยมีมาก่อนข้อมูลถูกแชร์ด้วยความรวดเร็วและแพร่กระจายกว้างขวางในชั่วพริบตาทำให้การรายงานข่าวต้องต่อสู้กับกระแสข่าวลวงและข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันการรักษามาตรฐานวิชาชีพท่ามกลางคลื่นข้อมูลเหล่านี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งในขณะเดียวกันสื่อยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับสังคมเพื่อให้ผู้คนรู้เท่าทันและสามารถแยกแยะข้อมูลที่ถูกต้องจากข้อมูลเท็จได้สื่อสารมวลชัวร่วมพูดคุยกับคุณจิรพงศ์ประเสริฐพลกรังเลขาธิการและโฆษกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยถึงบทบาทของสื่อมวลชนท่ามกลางพายุข่าวสารและประโยคที่ว่าใครๆก็เป็นสื่อได้ครับ
12: เมื่อเราได้รับข้อมูลคือหนึ่งเราต้องตรวจสอบข่าวนั้นว่าเป็นข่าวจริงไหมนะครับอย่านำมาเผยแพร่เสนอทันทีเพราะว่าโอกาสที่เราจะตกเป็นผู้ส่งข้อมูลที่ผิดพลาดไปในสังคมต่อได้นะครับข้อมูลในโซเชียลมีเดียในเอฟในรีวิวในทิกต็อกแอปพลิเคชันใดก็ตามนะครับหน้าที่ของสื่อมวลชนคือทำหน้าที่เป็นเกตคีเปอร์ในการคัดกรองข้อมูลข่าวสารก่อนที่จะนำเสนอถึงประชาชนนะครับถ้านักข่าวนะครับไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นจะจริงเท็จอย่างไรวิธีการง่ายๆคือหนึ่งนะครับก็ถามหัวหน้าข่าวบรรณาธิการนะครับว่านำเสนอข่าวนี้ได้ไหมนะครับซึ่งบรรณาธิการหัวหน้าข่าวก็จะมีกระบวนการในการแนะนำว่าต้องตรวจสอบข่าวก่อนอย่างไรนะครับต้องเช็คข่าวโทรหาแหล่งข่าวหรือไม่ก็ตรวจสอบไปอย่างเส้นทางเพื่อต้องคัดกรองก่อนเพราะว่าถ้านักข่าวยังก๊อปปี้ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียแล้วนำไปเผยแพร่ทันทีหนึ่งแล้วก็เกิดข้อมูลนั้นผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยที่ใหญ่หลวงนั้นก็คือความน่าเชื่อถือขององค์กรนั่นเองนะครับที่จะขาดความน่าเชื่อถือในการที่จะเสพข่าวจากประชาชนต่อไปในอนาคตไม่ว่าข่าวนั้นจะเป็นข่าวดีมีคุณภาพแค่ไหนแต่มันถูกทำลายไปแล้วด้วยข่าวเดียวที่เป็นข่าวปลอมครับ
11: โซเชียลมีเดียส่งผลกระทบต่อการทำงานของสื่อมวลชนในหลายมิติทั้งในเชิงบวกและเชิงลบด้านหนึ่งมันเปิดโอกาสให้นักข่าวเข้าถึงแหล่งข่าวและข้อมูลได้รวดเร็วขึ้นสามารถสื่อสารกับผู้ชมได้ทันทีและสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่านโดยตรงแต่ในอีกด้านหนึ่งโซเชียลมีเดียก็สร้างความท้าทายในการคัดกรองข้อมูลที่อาจจะไม่ถูกต้องบิดเบือนมีเจตนาหลอกลวงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของสื่อในระยะยาว
12: เป็นความท้าทายนะครับที่เราเผชิญกันมานานแล้วก็เราถูกสังคมตั้งคำถามมานานแล้วนะเราคุยกันตั้งแต่เรื่องของเรตติ้งนะครับซึ่งเรตติ้งทีวีนะครับทีวีเราแสดงแบบนี้นะครับเรตติ้งจะมาแน่นอนข่าวออนไลน์ข่าวในเชิงดราม่านะครับข่าวที่ล้ำเส้นจรรยาบรรณไปเนี่ยมันจะนำมาสู่ยอดเอ็นเกียร์ยอดวิวยอดแชร์ต่างๆเลยนะแต่คำถามที่เราคุยกันในวงการสื่อก็คือว่าคุ้มไหมนะครับในระยะยาวกับการที่เราต้องข้ามเส้นจรรยาบรรณไปทำในเรื่องของสิ่งที่เป็นเพียงแต่ยอดหวังแต่ยอดทางโซเชียลนะครับโดยที่เราไม่คำนึงถึงคุณภาพเลยมันทำได้ในระยะสั้นนะครับสำหรับสื่อที่คิดว่าจะหารายได้อย่างเดียวในทางนั้นนะครับสุดท้ายแล้วในระยะยาวเนี่ยความน่าเชื่อถือของสื่อในนั้นก็จะถูกทำลายไปด้วยนโยบายองค์กรแบบนั้นนะครับที่เรามุ่งหวังแต่เพียงแต่ยอดเรตติ้งผมยังเชื่อว่าสังคมยังโหยหาสื่อที่มีคุณภาพมากกว่าสื่อที่เลือกแต่เรตติ้งและยอดไลค์ยอดเอ็นเกจ
11: เพื่อรักษามาตรฐานวิชาชีพนักข่าวต้องปรับตัวและพัฒนาทักษะในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่อง แนวทางสำคัญในการรับมือกับอิทธิพลของโซเชียลมีเดียโดยการยึดมั่นในหลักจริยธรรมของวิชาชีพการแยกแยะข้อมูลจากกระแสพิจารณาว่าข่าวใดเป็นเพียงกระแสชั่วคราวและข่าวใดมีคุณค่าทางข่าวสารที่แท้จริงนอกจากการรายงานข้อเท็จจริงนักข่าวยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้สังคมรู้จักบริโภคข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณโดยทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงที่ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์

0: เพื่อให้สังคมสามารถบริโภคข่าวสารได้อย่างมีสติและรู้เท่าทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วบทบาทนี้ไม่ใช่เพียงแค่การเขียนข่าวแต่คือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมผ่านข้อมูลที่ถูกต้องและเที่ยงตรง
1: เล่าทุกเรื่องเด่นเจาะลึกทุกประเด็นจราจร
2: 16:40 นะครับกลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการเพื่อนเดินทางนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมในช่องทางออนไลน์กันหน่อยนะครับตอนน
3: ี้
2: นะครับคุณน้ำเงินเบื่อโลกนะฮะ
3: ชอบชื่อจังเลยนะครับประจำของเราเลยนะคะคุณน้ำเงิน
2: แต
3: ่
2: ว่าอย
3: ่
2: าเพ
3: ิ่
2: งเบื่อนะครับเบื่อโลกได้แต่อย่าเพิ่งเบื่อพวกเรานะฮะติดตามรับชมรับฟังอยู่ค่ะเขตบึงกุ่มท้องฟ้าสว่างมีแดดแรงค่ะ
3: นับว่าเป็นข่าวดี
2: เพราะว่าไม่ตกไงฝนไม่ตก
3: แต่ว่าก็ต้องรอดูนะเพราะว่าไม่แน่ตอนเย็นหรือว่าตอนค่ำๆอาจจะมีฝนก็ได้
2: ใช่คุณชานิการแก้วตานะฮะสวัสดีทั้งสองข่าววันนี้ฝนกำลังจะตกนะ
3: ส่งดอกไม้ให้เราสติ๊กเกอร์ดอกไม้ให้ด้วย
2: เขาชมมาด้วยเขาบอกคุณน้ำเงินเขาบอกว่าสวยและหล่อทั้งคู่ค่ะ
3: ขอบคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณนะครับคุณวรรณพรนะครับสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: คุณชาตรีชื่นสุขรักนะครับสวัสดีครับพี่พลอยใสพี่เอิร์ธมารอฟังพี่ๆทุกวันพุธครับ
3: ขอบคุณมากค่ะ
2: FC นะ
3: FC ตัวยง
2: แล้วก็คุณประกิตนะครับ7ตุลาคมวันมะเร็งเต้านมสากล
3: โอ้วันนี้เป็นวันมะเร็งเต้านมสากลขอบคุณนะคะที่แชร์ข้อมูลให้เราได้รับรู้นะคะ
2: ครับผมอ่ะ
3: เรามาเข้า
2: อีก
3: เรื่องข่าวสาร
2: นะครับพุดดิ้งมีอะไรให้คุณผู้ฟังรับทราบกันบ้าง
3: ยังจำ
2: ได้ไหมถึงใครคนหนึ่ง
3: ยังจำได้ไหมถึงมอเตอร์เวย์ M6 ที่เราเคยอ่านเรื่องนี้ไป2รอบแล้ววันนี้มอเตอร์เวย์ M6 เขากลับมาอีกแล้วค่ะกรมทางหลวงค่ะเขาเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินถึงหินกองทั้งขาไปและขากลับนะคะโดยเพิ่มทางเลือกเพื่อเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมค่ะเมื่อวานค่ะ6ตุลาคมกรมทางหลวงโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองนะคะขานรับนโยบายกระทรวงคมนาคมค่ะในการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยทำการเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือที่เราเรียกกันว่า M6 ค่ะสายบางปะอินถึงนครราชสีมาช่วงบางปะอินถึงหินกองนะคะทั้งขาไปและขากลับเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมค่ะซึ่งการเปิดทดลองให้บริการครั้งนี้จะเริ่มตั้งแต่เวลา 18:00 นค่ะหรือ 18:00 นของวันเมื่อวาน6ตุลานะคะไปจนถึงวันที่11ตุลาคมเวลา 24:00 นค่ะหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยกรมทางหลวงนะคะพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยเพื่อให้การบริหารจัดการเส้นทางเนี่ยสอดคล้องกับสถานการณ์แล้วก็ช่วยลดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนด้วยค่ะ
2: ก็เป็นเรื่องราวที่ดีนะฮะ
3: ค่ะ
2: ก็เป็นการทำอะไรนะเปิดทดลองให้บริการ
3: ใช่ที่ต้องเปิดทดลองเพราะว่ามอเตอร์เวย์ M6 เขายังอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้
2: อม
3: ก่อนจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบนะคะกรมทางหลวงก็เลยขอให้ประชาชนเนี่ยวางแผนการเดินทางแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยการเปิดทดลองครั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าเหตุการณ์น้ำท่วมนะคะก็ช่วยเหลือประชาชน
2: เปิดทดลองให้บริการนี้ก็คือจะไม่เสียตังค์ใช่ไหมฮะฟรี5,000ทางใช่ไหม
3: เพื่อทำให้การเดินทางสะดวกยิ่งขึ้นนะคะตั้งแต่เมื่อวานไปจนถึงวันที่11ตุลาคมค่ะก
2: ็
3: สามารถใช้บริการได
2: ้ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนเนาะ
3: ใช่แล้วก็หนีน้ำท่วมด้วย
2: ใช่มาดูอันนี้นะครับประกาศดับไฟ
3: ค่ะ
2: ดับไฟที่กรุงเทพมหานครนะครับ8ตุลาคมนะครับ
3: ตุลาคมพรุ่งนี้
2: ใช่8โมงครึ่งถึงเที่ยงครึ่งนะครับถนนพุทธมณฑลสาย2ซอยพุทธมณฑลสาย2ซอย23และซอย25นะครับ8โมงครึ่งถึงบ่ายโมงนะครับถนนรัชดาภิเษกซอยรัชดาภิเษก36นะแยก19/9นะครับ8โมงครึ่งนะครับถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับถนนเรียบกาญจนาภิเษกนะครับบริเวณคริสตจักรนิมิตใหม่แล้วก็บริเวณข้างเคียงนะครับ9โมงถึงบ่ายโมงนะครับถนนรามคำแหง2ซอยท้ายซอยรามคำแหง8นะครับอันนี้คือวันที่8เนาะส่วนวันที่9เนี่ยวันถัดไปเนี่ย9ตุลาคมนะครับ

0: ศุกร์ค่ะ
1: 8โมงครึ่งถึง3โมงครึ่งนะครับก็เป็นถนนเรียบกาญจนาภิเษกหมู่บ้านนิยามแฟชั่นรามินทานะครับก
0: ็ทางรามินทา
1: ใช่ไหมแถวแถวเลยไปก็คูบอน
0: คูบอนอีกแล้ว
1: คูบอนก่อนไหมหรือว่าแฟชั่นก่อน
0: แถวแถวกม8แฟชั่นก็จะกม10กม11
1: คูบอนก่อนนะแล้วก็แฟชั่นไอแลนด์นะฮะเรซิโอโฮมวงแหวนรามินทานะครับนราวงแหวนรามินทานะครับคาซาวิววงแหวนรามินทาแล้วก็บริษัท T-Touch Equipment และบริเวณข้างเคียงนะครับแล้ว9โมงถึง11โมงนะครับถนนราชบูรณะซอยราชบูรณะ26อันนี้คือจะดับตลอดทั้งซอยนะแล้วก็จะมีสมุดปราการนะ8โมงครึ่งถึง3โมงครึ่งนะครับถนนบางนาตราดซอยหมู่บ้านเลคไซด์วิลล่านะครับตั้งแต่บ้านเลขที่725จนถึง744นะครับแล้วก็9โมงถึงเที่ยงนะครับถนนสุขสวัสดิ์คู่สร้างนะครับซอยสุขสวัสดิ์84บริเวณโครงการซับทวีโฮมแฟคทอรี่3นะอันนี้คือประกาศดับไฟทั้งหมดนะครับ
0: ก็ใครอยู่บ้านนะคะก็เอ้ยแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกก็อาจจะทำให้อากาศเย็นลงไหมคะ
1: ดีขึ้นในเรื่องของถ้าเกิดว่าหมายถึงว่าเปิดพัดลมหรือเปิดแอร์นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็ใครที่อยู่ในช่วงอยู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่เราบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็ลองดูเวลาแล้วก็ลองแพลนให้ดีว่าจะออกมาข้างนอกหรือว่าถ้าเกิดว่าต้องใช้จำเป็นจริงๆสำหรับบางคนเนี่ยพุดดิ้งสมมติว่าบ้านเขาเนี่ยต้องใช้เครื่องที่เหมือนกับว่าสำหรับผู้ป่วยอะไรเงี้ยที่ต้องใช้ไฟฟ้าเนี่ยอาจจะต้องออกมาข้างนอกออกมาโรงพยาบาลหรือคลินิกต่างๆอะไรเงี้ยนะเพราะว่าไฟจะดับ
0: ค่ะ
1: นะ
0: โอเคค่ะก็การดับไฟครั้งนี้นะคะก็เพื่อที่จะทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้านะคะก็อยากจะขอให้เข้าใจเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเขาดับเล่นๆหรืออะไรแบบนี
1: ้
0: ก็คือเราก็เตรียมการล่วงหน้าไว้ดับเพียงแป๊บเดียวค่ะไม่นานหรอกปกติส่วนมากเวลาเขาทำการดับไฟก็ในระยะเวลานั้นก็น่าจะปกติจะเสร็จไว
1: กว่า
0: ที่กำหนด
1: ใช่ใช่จริงๆเขาว่าเวลากำหนดไว้เนี่ยคุณบดินก็คือเหมือนเขากำหนดไว้แบบเผื่อเนาะ
0: เผื่อ
1: ว
0: ่
1: าว่าเวลามันจะมาเหมือนกับว่าเลยมาถึงตรงนี้แต่จากประสบการณ์เนา
0: ะ
1: ที่ผ่านมาก็คือเร็วกว่าใช่ไหมค
0: ุ
1: ณดิ้งก็ถ้าสมมติว่าเขาดับไฟเนี่ยโดยมากก็เร็วกว่า
0: เพราะเคยจริงๆอ่ะหลายครั้งที่แบบว่าโอ๊ยต้องนั่งรอจนถึงเวลานี้หรอสักพักนึงผ่านไปแป๊บเดียวอ้าวไฟมาแล้วหร
1: อ
0: ก็คือนั่นแหละค่ะอยากจะให้เข้าใจว่าส่วนนี้ก็เพื่อความปลอดภัยแล้วก็การพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้า
1: ใช่ใช่นะคะอันนี้ก็เข้าใจได้นะครับ
0: เป็นเรื่องที่จำเป็นเนาะต่อไปค่ะก็อยากจะมาอัปเดตเว็บรวบรว
1: ม
0: ไม่ใช่อัปเดตเว็บรวมข้อมูลน้ำท่ว
1: ม
0: กทม.ค่ะเพราะว่าตอนนี้กทม.ก็หนัก
1: ใช่ใช่
0: หนักไม่แพ้ที่อื่นเลยนะคะก็เว็บนี้ค่ะ
1: ต้องลุ้นตลอด
0: มีชื่อเว็บว่า now.bangkok.go.th now.now นะคะ
1: now แบบมานาวอย่าง
0: ตอนนี้now now.bangkok b-a-n-g-k-o-k นะคะ .go.th ค่ะก็คือเว็บไซต์นี้นะคะกทม.เขาประชาสัมพันธ์มาเลยว่านี่คือเว็บที่เราจะสามารถเข้าไปดูอัปเดตข้อมูลน้ำท่วมต่างๆได้นะคะมีทั้งการคาดการณ์ฝนแล้วก็ระดับน้ำคลองมีในเรื่องของอัปเดตพื้นที่ที่ยังมีน้ำขังแผนผลักดันน้ำการสูบน้ำนะคะมีการเช็คกระจายถุงยางชีพแล้วก็อาหารด้วยรวมไปถึงแผนทำความสะอาดพื้นที่ที่น้ำลดแล้วเก็บขยะชิ้นใหญ่ช่องทางลงทะเบียนเยียวยาค่ะซึ่งในเว็บเนี่ยถ้าเกิดว่าเข้าไปดูนะคะก็จะสามารถเลือกดูพื้นที่ได้เพื่อดูสถานการณ์น้ำทั้งในกทม.หรือว่าเลือกพื้นที่แบบที่เราสามารถกรอกพิกัดแล้วก็รัศมีเข้าไปดูได้ด้วยหรือจะอยากดูทั้งเขตก็ได้นะคะโดยเขาจะบอกข้อมูลทั้งเขตเลยค่ะเมื่อเข้าไปดูเขาก็จะมีบอกเลยว่าอย่างเช่นสมมุติเราเลือกพื้นที่กท
1: ม.
0: ก็จะมีเขาจะบอกว่าหลีกเลี่ยงควรหลีกเลี่ยงกี่จุดเฝ้าระวังกี่จุดแล้วก็
1: อัปเดตเรียลไทม
0: ์ใช่เรียกว่าเรียลไทม์เลยค่ะแล้วก็นอกจากนี้ อย่างเช่น จุดบริเวณที่ถนนน้ำท่วมอยู่เขาก็จะบอกเลยว่ามีถนนอะไรบ้างควรจะหลีกเลี่ยงตรงไหนเฝ้าระวังตรงไหนด้วยนะคะ
1: สมมติว่าคุณทีเจเนี่ยและพิธีกรของเราเนี่ยจะไปถนนเพชรบุรีต้องเช็คเข้ามาเช็คเลยใช่ไหมเข้ามาเช็คแล้วก็ทำไงกรอก
0: ก็คือเข้าเว็บไซต์นี้เสร็จแล้วเลื่อนลงมานิดหน่อยนะคะเขาจะมีบอกว่าเราจะเลือกพื้นที่กทม.พื้นที่ที่เรากรอกพิกัดเองหรือว่าพื้นที่ที่ดูทั้งเขตเนี่ยเราก็กรอกไปว่าโอเคถนนตรงไหนแอเรียตรงไหนที่เราพื้นที่ตรงไหนที่เราอยากจะดูก็พิมพ์เข้าไปได้เลยหรือว่าเลือกเขาจะมีตัวเลือกให
1: ้
0: ก็กดเช็คดูตามนั้นนะคะเขาก็จะมีบอกว่าพื้นที่ที่ต้องเลี่ยงถนนที่น้ำท่วมอยู่คือตรงไหนนอกจากนี้ยังมีคาดการฝนล่วงหน้าให้กับเราด้วย
1: ครับผม
0: ไม่ใช่แค่ล่วงหน้ามีฝนปัจจุบันด้วยว่ามีเขตไหนบ้างแล้วก็คาดการฝนว่าเขตไหนเป็นยังไงนะคะ
1: ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าคุณทีเจจะไปถนนเพชรบุรีไปนั่นผมไม่แน่ใจว่าแถวนั้นมีอะไรเยอะนะ
0: แต่ว่าถ้าไป
1: เมื่อยหรือเปล่า
0: แต่ว่าถ้าไปพื้นที่ที่มีน้ำคลองนะคะก็สามารถเข้าไปเช็คระดับน้ำคลองได้ด้วยอย่างเช่นกดเข้าไปเช็คคลอง2สายใต้เมื่อตอนบ่ายโมง43ระดับน้ำอยู่ที่เท่าไหร่เขาก็บอกเลยค่ะ 0.980 เมตรอยู่ในขั้นวิกฤตดังนั้นก็ให้คนที่อยู่พื้นที่ตรงนั้นเตรียมตัวแล้วก็คอยเฝ้าระวังนะคะก็สามารถเข้าไปเช็คได
1: ้จริงๆเขาก็ทำแอปพลิเคชันทำไม่ใช่แอปพลิเคชันเหมือนเป็นนวัตกรรมการรายงานเนี่ยแต่ว่าจริงๆแพลตฟอร์มก็คือเป็นเว็บไซต์ถูกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งเขาก็แต่ละพื้นที่เนี่ยผมคิดว่าเขาก็มีจุดวัดนั่นแหละอาจจะเป็นเครื่องหรืออาจจะเป็นคนแล้วคอยไปจดอะไรบางทีแล้วก็นำข้อมูลเหล่านี้มาอัปเดตในเว็บซึ่งเวลาคนเข้าไปเพื่อจะเช็คเนี่ยก็สามารถเช็คได้แบบเรียลไทม์เลย
0: ใช่ค่ะก็นอกจากจะเช็คเรื่องของน้ำท่วมระดับน้ำอะไรต่างๆแล้วเขายังมีเว็บไซต์เขายังมีเบอร์ติดต่อสำนักงานเขตให้ด้วยสามารถติดต่อฉุกเฉินด้านการแพทย์แล้วก็ติดต่อฉุกเฉินทั่วไปได้แล้วก็ยังสามารถค้นหาข้อมูลศูนย์พักพิงและที่จอดรถได้ด้วยนะคะก็คือเรียกว่ารอบด้านเลยค่ะก็ใครที่รู้สึกว่าเราจะเจอน้ำท่วมในอีกไม่กี่วันข้างหน้า อยากจะหาที่จอดรถก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลในเว็บนี้ได้นะคะซึ่งเว็บนี้มีชื่อว่า now.bangkok.go.th ค่ะ
1: ครับผม now.bangkok. now. จุดปะ
0: จุด now.bangkok.go.th
1: ครับผมก็เป็นการอัปเดตนะครับน้ำท่วมไปมาดูข่าวนี้นะครับประชาสัมพันธ์นะประชาสัมพันธ์กทม.ชวนร่วมใจฟื้นฟูเมืองหลังน้ำลดนะครับขอความร่วมมือเนอะให้อันนี้เราคุยกันไปตอนช่วงเปิดชั่วโมงนะ
0: เรื่องอะไรคะ
1: ว่าการแยกขยะนะต้องมีการแยกขยะนะแยกขยะทั่วไปออกจากขยะชิ้นใหญ่ก่อนนำมาทิ้งณจุดบริการนะกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็ร่วมส่งกำลังใจให้ประชาชนทุกท่านนะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ในการเร่งฟื้นฟูพื้นที่การจัดเก็บขยะในจุดทิ้งขยะชิ้นใหญ่ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับก็ทางกรุงเทพเนี่ยได้ขอความร่วมมือทุกท่านเนี่ยให้ร่วมกันแยกประเภทขยะก่อนนำมาส่งณจุดบริการที่กำหนด อย่างขยะชิ้นใหญ่เนี่ย
0: มีอะไรบ้างคะ
1: โซฟาฟูกที่นอนโต๊ะเก้าอี้ตู้เย็นนะหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหายโหโต๊ะเก้าอี้ตู้เย็นเนี่ยโหต้องบอกว่าเป็นของชิ้นใหญ่จริงนะ
0: ชิ้นใหญ
1: ่ตู้เย็นเนี่ยคุณคิดดูดิโอ้โหมาทิ้งทีนึงนี่มันต้องแยกอะเนาะสำหรับผมนี่ไม่แยกแล้วถ้ามันไปรวมกันเนี่ยแล้วถ้าเกิดเขาทิ้งไปสมมติขยะชิ้นเล็กเนี่ยเขาไปทิ้งตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราขยะชิ้นใหญ่ไปใส่ตรงเนี้ยโดยที่เราไม่แยกเนี่ยสุดท้ายมันอาจจะไปขวางกั้นหรือกีดขวางทางบางอย่างอะเดือดร้อนอีก
0: เข้าใจได
1: ้นะ
0: แล้วก
1: ็ขยะทั่วไปนะขยะทั่วไปขยะเปียกนะครับขยะอันตรายเนี่ยอันเนี้ยให้ใส่ถุงมิดชิดแยกทิ้งลงในถังขยะตามประเภทนะฮะไม่ควรนำมากองรวมกันกับขยะชิ้นใหญ่ถามว่าการแยกขยะดีอย่างไรถามพุดดิ้งก่อนว่าในความคิดของเราเนี่ยแยกขยะเนี่ยมันดีไง
0: คืออย่างน้อยก็ทำให้สะดวกไหมสะดวกต่อการที่พนักงานสุดท้ายพนักงานเขาก็ต้องเอาไปแยกขยะ อีกทีหนึ่งอันนี้เท่าที่พอจะทราบมานะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วพนักงานก็ต้องเอาขยะเนี่ยไปแยกอีกทีหนึ่งแต่ว่าถ้าเราแยกให้เรียบร้อยเนี่ยก็จะทำให้เขาอะนำไปสุดท้ายนำไปสู่จุด ที่เขาต้องไปทิ้งขยะรวมหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: ปลายทางใช่ไหม
0: จุดปลายทางของเขาให้มันสะดวกมากขึ้นรวมไปถึงถ้าเป็นขยะที่มันอันตรายแล้วถ้าเราไม่แยกนะคะบางทีอ่ะมันทำให้เกิดการรั่วไหลไห
1: ม
0: ทำให้คนไม่รู้ว่าโอ้ยอันนี้คือขยะอันตรายนะ
1: ใช่ใช่
0: หรืออะไรแบบนี้
1: อ่ะมาเฉลยอันนี้ก็ถูกนะ
0: อ่ะ
1: เฉลยก็เติมให้แล้วกันก็คือการแยกขยะเนี่ยตั้งแต่ต้นทางเนี่ยมันจะช่วยลดขั้นตอนเนอะและระยะเวลาในการขนย้ายขั้นตอนในการทำงานอ่ะจากที่บางทีมันซับซ้อนใช่ไหมบางทีเราจะต้องคือแน่นอนแหละเราทิ้งไม่แยกเขาก็ต้องไปแยกอยู่ดีเราขั้นตอนแล้วก็เวลาในการขนย้ายเขาจะได้ขนย้ายอย่างถูกต้องบางทีบางอย่างเนี่ยมันอยู่ในภาชนะนี้ไม่ได้เขาก็อาจจะต้องแยกเพื่อเอาสิ่งที่มันสามารถขนย้ายร่วมกันกับภาชนะนี้ได้บางทีมันอาจจะทำปฏิกิริยากันหรือว่าไม่เหมาะสมนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยจะได้สามารถจัดเก็บและนำขยะไปกำจัดได้อย่างถูกวิธีอันนี้ถูกต้องนะแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้น
0: ค
1: ืนพื้นที่สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยนะให้กับชุมชน
0: ของเราได้เร็วขึ้นประเด็นก็คือเพื่อความสะดวกและความรวดเร็วนะคะ
1: ก็ดีนะสุดท้ายผมว่าจริงๆเราแยกขยะไปเนี่ยจริงเราไม่ได้เสียเวลาเยอะเลยนะ
0: ใช่
1: นิดเดียวเอง
0: ใช
1: ่ทำให้เจ้าหน้าที่พี่ๆน้องๆเขาสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นเราเห็นใจนะคนทำงานบางทีอ่ะพูดดิ้งดูนะขยะเนี่ยแบบเวลาเราเก็บเราอะไรเงี้ยคือเราเองเนี่ยเรายังไม่ชอบเลยใช่ป่ะขยะแต่เจ้าหน้าที่ที่ทำงานเนี่ยด้วยหน้าที่ที่เขาต้องทำเนี่ยก็ผมเชื่อนะว่าไม่มีใครชอบหรอกขยะแต่สุดท้ายเนี่ยหน้าที่เขาต้องทำเขาต้องเก็บอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในจิตสำนึกของคนเราเวลาทิ้งเนี่ยช่วยแยกแค่นิดเดียวเนี่ย
0: เสียเวลาสละเวลาสักนิดเดียวไม่ได้นานหรอกค่ะเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ตัวเองด้วยนะคะสุดท้ายเดี๋ยวมันก็จะชินในที่นี้หมายถึงว่าสุดท้ายเราก็จะสร้างนิสัยการแยกขยะ
1: ปกติ
0: ของเรา
1: ไม่ได้เดือดร้อนอะไร
0: ไม่ได้เดือดร้อนเลยค่ะ
1: ดิ้งมีอะไร
0: ก่อนที่จะแยกย้ายกันไปวันนี้นะคะมาพูดกัน
1: แยกขยะแล้วเดี๋ยวจะแยกย้ายกันไปแล้ว
0: ใช่แต่ก่อนจะแยกย้ายนะคะเรามาพูดถึงโรคที่พบบ่อยแล้วก็ควรระวังเป็นพิเศษในช่วงที่ฝนตกน้ำท่วมนี้กันสักนิดนึงค่ะอันนี้คือข้อมูลนะคะจากกรมการแพทย์และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะเขาได้ออกมาเตือนภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วมขังแล้วก็วิธีป้องกันตัวที่ถูกต้องนะคะโดยมีทั้งหมด4 โรค
1: ด้วยกัน
0: ที่อยากจะให้ระวังเป็นพิเศษนะคะได
1: ้
0: แก่1โรคฉี่หนูค่ะ
1: ฉี่หนู
0: โรคฉี่หนูนี่คือเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่มันจะปนมากับปัสสาวะของหนูหรือว่าสัตว์อื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหมู
1: อูดๆเนี่ยแหละ
0: กระบือหรือแม้แต่น้องหมาน้องแมวของเราก็เช่นกันด้วย
1: ก็เป็นได้ใช่ไหมหมายถึงว่าเป็นโรคฉี่หนูด้วยก็ได
0: ้ทำให้เกิด
1: อ๋อเหรอเป็นพาหะคือหมายว่าม
0: าจากปัสสาวะ
1: ฉี่ของสุนัขและแมวเน
0: ี่
1: ยสามารถทำให้เกิดโรคฉี่หนูได้ด้วยกัน
0: ใช่ค่ะ
1: มันเป็นไงครับ
0: ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าการติดต่อเนี่ยมันจะติดต่อทางผิวหนังโดยเฉพาะผิวหนังที่มีบาดแผลมีรอยถลอกแล้วก็เดินลุยน้ำเป็นเวลานานนะคะคือบางคนอาจจะคิดว่า เราไม่ได้มีแผลเราไม่ได้ไปทำอะไรมาให้มันมีรอยถลอกแต่ว่าถ้าเราแช่น้ำนานๆแล้วน้ำมันสกปรกแล้วก็เนี่ยมามีทั้งพาหะนู่นนี่นั่นเนี่ยก็ทำให้ติดไม่ใช่ติดต่อติดเชื้อได้เหมือนกันนะคะซึ่งถ้าเกิดติดเชื้อแล้วอาการที่สังเกตได้ก็คือจะมีไข้สูงปวดศีรษะรุนแรงปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณน่องและโคนขาค่ะส่วนวิธีการป้องกันก็คือให้หลีกเลี่ยงการลุยน้ำนะคะแต่ว่าถ้าเกิดจำเป็นต้องลุยก็ควรจะหาอะไรมาปกป้องอย่างเช่นสวมรองเท้าบูทยางแล้วก็ถ้าเกิดว่าต้องไปโดนน้ำมาก็ให้ล้างเท้าด้วยน้ำสะอาดแล้วก็สบู่ทันทีหลังจากที่เราขึ้นจากน้ำค่ะ
1: ครับผม
0: ต่อไปเป็นโรคอะไรคะโรคน้ำกัดเท้า
1: น้ำกัดเท้าแล้วเดี๋ยวต้องรีบนิดนึงเพราะเวลาจะหมดน้ำกัดเท้าเนอะแล้วก็มี4โรคเนอะแล้วก็โรคระบบทางเดินอาหารนะครับแล้วก็โรคสุดท้าย
0: ก็คือโรคตาแดง
1: นะครับก็ตอนนี้นะครับ 16:59 นจริงๆเราก็อยากจะบอกในเรื่องของรายละเอียดเนาะแต่ว่าเวลาหมดเวลาแล้วนะครับวันนี้ผมนะครับเอิร์ธรัชภาคนะครับ
0: แล้วก็พลอยสายกนกนวลพัทรมังคลานนท์ค่ะ
1: พร้อมพี่ๆทีมงานนะครับพี่ออมนะครับแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียต้องขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้
0: สวัสดีครับ
2: ย่อยข่าวสั้นคนเมืองและอัปเดตการจราจรพบกับรายการเพื่อนเดินทาง
3: Metro Lifestyle. Metro Lifestyle.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรียืนยันเตรียมมาตรการรองรับอุทกภัยในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันเตรียมมาตรการรองรับอุทกภัยในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกอย่างเต็มที
5: ่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าโดยไทยเป็นเจ้าภาพยืนยันและให้ความมั่นใจว่ามีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเป็นเจ้าภาพโดยได้ร่วมมือกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรุงเทพมหานครเตรียมแผนรองรับไว้ทุกด้านรวมถึงแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและการกำหนดจุดวิกฤตสำหรับการเคลื่อนย้ายหากเกิดฝนตกหนักนอกจากนี้ในการประชุมดังกล่าวยังมีการหารือร่วมกับธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศถึงแนวทางการช่วยเหลือประเทศต่างๆในการสร้างภูมิคุ้มกันจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกด้วยปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กรมการค้าภายในเร่งเชื่อมโยงแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดทดแทนผลผลิตที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพบราคาผักหลายรายการเริ่มปรับลดลง
6: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในเร่งประสานแหล่งผลิตผักในหลายพื้นที่ที่ยังมีผลผลิตและสามารถจัดส่งได้เพื่อเพิ่มปริมาณเข้าสู่ตลาดและทดแทนผลผลิตจากพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจากการติดตามราคาขายส่งผักที่ตลาดสี่มุมเมืองพบว่าราคาผักหลายรายการเริ่มปรับลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหลังมีผลผลิตทยอยเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นสะท้อนว่าการเพิ่มปริมาณผักจากแหล่งผลิตทดแทนช่วยลดแรงกดดันด้านราคาได้ในระดับหนึ่งทั้งนี้ราคาผักยังขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตสภาพอากาศและการขนส่งในแต่ละพื้นที่โดยกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์และประสานแหล่งผลิตเพิ่มเติมหากพบว่าผักรายการใดมีปริมาณไม่เพียงพอพร้อมขอให้ประชาชนตรวจสอบป้ายราคาและน้ำหนักสินค้าก่อนซื้อหากพบการฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือไม่ติดป้ายแสดงราคาแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปุริมปราศภาภาครายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมแจกปัจจัยการผลิตและส่งทีมวิชาการเร่งฟื้นฟูสวนผลไม้จากอุทกภัยกว่า 1,700,000 ไร่ในพื้นที่49จังหวัดขณะที่หลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย
7: นายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่าขณะนี้อุทกภัยส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกว่า 1,700,000 ไร่ใน49จังหวัดมีเกษตรกรได้รับผลกระทบกว่า 150,000 รายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมช่วยเหลือทั้งก่อนและหลังน้ำลดทั้งการชดเชยตามระเบียบการแจกเมล็ดพันธุ์ผักต้นพันธุ์และกล้าพืชรวมทั้งปัจจัยการผลิตและชีวพันธุ์เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เกษตรขณะที่ภาคตะวันออกพบสวนผลไม้ได้รับความเสียหายโดยจะร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งทีมวิชาการช่วยฟื้นฟูโดยเฉพาะทุเรียนที่ยังสามารถรักษาไว้ได้ด้านนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าหลายพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายโดยเร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่ประชาชนที่มีบ้านเรือนติดริมตลิ่งขอให้เฝ้าระวังและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงชาวนันมาลีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันพุธที่7ตุลาคม2569ครับ 17:07 น.ครับวันนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมที่เก่าเวลาเดิมครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับใครที่ตอนนี้มีข้อความหลายคนน้องปูเป้สวัสดียามเย็นด้วยเชื่อว่าตอนนี้กำลังขับรถอยู่ก็มีนะครับข้อความบอกว่ารถติดเหมือนกันคุณบอลก็เดินทางกลับบ้านพอได้ยินเสียงอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเชื่อว่าหลายคนครับบอกว่าได้ยินเสียงคุณบอลก็เลิกงานเก็บของดีกว่าใจเย็นฮะแหมบางคนบอกว่าเก็บข้าวเก็บของเพราะว่าจะได้กลับบ้านแล้วพุธกลางสัปดาห์ครับเป็นพุธต้นเดือนของตุลาคมทาง FM 92.5 MHz นะครับ FM 95.5 MHz แล้วก็ยังมี FM 105 MHz ครับที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ด้วยหลายช่องทางเลยทีเดียวนะครับจากหลากหลายพื้นที่ไม่ว่าจะอยู่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้นะครับก็มีหลายเรื่องครับที่ต้องบอกว่านำเรียนกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ทางวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ในโซเชียลมีเดียด้วยนะครับเพจของเรา PR นะครับมีตัว P แล้วก็มีตัว R นะครับตัวใหญ่เลยแล้วก็ตามด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็จะมาอัปเดตกันนะครับข้อมูลต่างๆแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับใครที่ตอนนี้กำลังติดตามอยู่นะครับก็ต้องบอกว่ามีข้อมูลต่างๆแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจครับใครที่กำลังติดตามไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนนะครับส่งมาทักทายกันได้นะครับวันนี้ช่างเทคนิคของเราคุณทุนชัยคำรอดนะครับมีประสานงานคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับที่เบอร์02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721ไลฟ์สตรีมมิ่งก็เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็ยังคงทักทายแล้วก็สื่อสารกันหลายเรื่องราวครับที่เชื่อว่าพี่น้องประชาชนวันนี้ก็ติดตามกันอยู่นะครับแน่นอนท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็มีการประชุมนะครับเรื่องราวของการเตรียมรับมือครับฝนที่กำลังจะตกนะครับเขาบอกว่าเป็นระลอกใหม่ด้วยในห้วงของสัปดาห์นี้แล้วก็มีสัปดาห์หน้าด้วยนะครับแน่นอนวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีกำชับครับเรื่องราวของการบูรณาการการลงพื้นที่นะครับดูแลพี่น้องที่เดือดร้อนการเร่งจ่ายเงินเยียวยาเชื่อว่าหลายคนนะมีข้อความส่งมาบอกว่าได้รับเงินเยียวยาแล้วเรียบร้อยนะครับในพื้นที่ที่ต้องบอกว่าเดือดร้อนจากน้ำท่วมแล้วก็สั่งเตรียมเรื่องของความปลอดภัยดูแลพี่น้องที่ภาคใต้ด้วยเพราะว่าตามข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็จะมีฝนนะครับตกในสัปดาห์หน้าซึ่งก็จะมีผลกระทบครับกับภาคใต้ด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมนะครับเรื่องราวของการดูแลพี่น้องประชาชนจากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามครับสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่องเป็นวันที่8แล้วครับวันนี้ตรงกับวันที่7ตุลาคม2569มาดูภาพรวมกันหน่อยนึงสถานการณ์น้ำนะครับหลายพื้นที่วันนี้ครับพุธกลางสัปดาห์7ตุลาคมเนี่ยต้องบอกว่าหลายจุดครับก็ต้องบอกเป็นข่าวดีเนาะที่เราเจอเรื่องของน้ำท่วมมาในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างหนักเลยแต่พอมาถึงวันนี้ครับสถานการณ์ก็เข้าสู่ภาวะปกตินะครับแต่ก็ยังมีอีก หลายๆจังหวัดที่ก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่คุณผู้ฟังแล้วก็รอการระบายเช่นประจีนบุรีนะครับที่ส่งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ฉะเชิงเทราด้วยพื้นที่ปริมณฑลนะครับก็ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าดูแลพี่น้องประชาชนด้านการรับมือฝนตกหนักในภาคใต้ในห้วงสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้านะครับก็มีการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาสั่งการด้วยนะครับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเตรียมความพร้อมโดยถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมหัดใหญ่ที่ผ่านมากำชับครับให้เร่งประสานนะครับไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าเรื่องของตลาดระบบขนส่งนะครับเพื่อสำรองแล้วก็ลำเลียงอาหารนะครับพร้อมให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนแล้วก็มีการปรับแผนเรื่องของการแจกถุงยังชีพด้วยนะครับเน้น เป็นอาหารสำเร็จรูปนะครับที่สามารถรับประทานได้ทันทีในปัจจุบันครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เนี่ย ได้มีการเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันแล้วก็บ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยจ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยกว่า 1,400 ครัวเรือนนะครับมีหลายท่านเลยตอนนี้ส่งมาบอกได้รับแล้วเร็วมากๆเลยขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีขอบคุณคณะรัฐบาลด้วยนะครับที่เรียกว่ามีการโอนเงินมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเยียวยาน้ำท่วมซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ต้องเน้นเลยครับเรื่องของการเร่งจ่ายเงินเยียวยานะครับก็มีการจ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้วตอนนี้นะ 14,000 ครัวเรือนนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเงินกว่า94ล้านบาทก็กำชับครับผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบคอบนะครับแล้วก็โปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือเนี่ยไปถึงมือผู้ที่ประสบภัยอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นธรรมที่สุดนะครับนี่ก็เป็นเรื่องแรกเลยนะครับที่เป็นข้อสั่งการสำคัญนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่เป็นห่วงนะครับพี่น้องที่เดือดร้อนนะครับจากสถานการณ์อุทกภัยเน้นย้ำเลยเรื่องของการเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนต้องรวดเร็วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ใกล้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยได้เงินเยียวยามาก็จะได้มาดูแลตนเองดูแลครอบครัวกันนะครับก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับได้ดีเลยทีเดียวนะครับเรื่องราวของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับก็มีข้อความส่งมาได้รับแล้วคุณบอลเต็มไปหมดเลยข้อความนะครับเรื่องของเงินเยียวยาขอบคุณมากๆนะครับมาดูกันต่อครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังอยู่จุดไหนแล้วมีเรื่องราวอะไรที่อยากจะสื่อสารอยากจะให้สวทของเราประสานความร่วมมือนะครับแล้วก็เป็นสื่อกลางยินดีมากๆครับบอกแล้วว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยคือที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนในทุกๆภาวะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวปกติพี่น้องประชาชนก็มีความสุขก็ส่งมาบอกกันในห้วงเวลาที่หลายคนเดือดร้อนนะครับก็นึกถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราก็อยู่เป็นเพื่อนกันเราก็อยู่เคียงข้างกันแบบนี้มาดูอีกเรื่องนึงครับก็ต้องบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีสั่งเรื่องของการวางแผนระบายมวลน้ำข้ามจังหวัดแบบไร้รอยต่ออย่างที่บอกครับเรื่องราวของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภัยธรรมชาติซึ่งต้องนำเรียนว่าไม่มีใครอย่างที่อยากจะให้เกิดนะครับแต่ในขณะเดียวกันเมื่อมันเกิดแล้วก็ต้องดูแลกันไปนะครับท่านนายกสั่งวางแผนระบายมวลน้ำข้ามจังหวัดแบบไร้รอยต่อจากเพจของไทยคู่ฟ้าครับสำคัญเลยสรุปเอาไว้เป็นประเด็นที่น่าสนใจ3ประเด็นนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลสั่งวางแผนระบายมวลน้ำข้ามจังหวัดแบบไร้รอยต่อเรื่องแรกครับเพิ่มการสื่อสารทำความเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับให้ประชาชนเนี่ยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องลดความกังวลจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์เรื่องที่2ครับข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับฝ่ายปกครองร่วมกันสแกนพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะเกิดความขัดแย้งนะครับจากการระบายน้ำหรือว่าจากการทำคันกั้นน้ำแล้วก็สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่พี่น้องประชาชนอันนี้ก็สำคัญนะคุณผู้ฟังอีกเรื่องนึงจังหวัดที่มีสถานการณ์แล้วก็มีเส้นทางน้ำเชื่อมต่อนะครับกำลังตั้งการเดินทางของน้ำต่างๆเนี่ยมีเส้นทางน้ำเชื่อมต่อกันก็ต้องกำหนดแผนร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนนะครับทั้งข้อมูลการบูรณาการกับหน่วยทหารแล้วก็กรมชลประทานในการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำนะครับโดยมาดูรายละเอียดกันนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่เป็นข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติณห้องบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องรวมถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้โดยท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็กล่าวด้วยว่าหลายพื้นที่ตอนนี้เนี่ยนะครับว่าสถานการณ์คลี่คลายระดับน้ำตอนนี้ลดลงนะครับแต่ก็ยังมีบางจังหวัดครับที่ยังมีปัญหาน้ำท่วมขังอยู่ไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ก็ขอให้ทุกๆหน่วยงานคุณผู้ฟังเร่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับที่เดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับ พื้นที่ที่พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบหนักก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับนำแผนการระบายน้ำเนี่ยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกรมชลประทานกรมโยธาธิการและผังเมืองและก็จังหวัดด้วยนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลกับจังหวัดข้างเคียงที่มีเส้นทางน้ำเนี่ยเชื่อมต่อกันคือแต่ละจังหวัดก็ต้องผู้ว่าต้องคุยกันนะครับเรื่องของจังหวัดที่มีเส้นทางน้ำที่เชื่อมต่อกันนะครับระดับกระทรวงก็ต้องประสานข้อมูลภาพรวมกันนะครับเพื่อให้สามารถที่จะวางแผนเรื่องของการระบายน้ำข้ามพื้นที่และก็อีกเรื่องนึงครับคือการนำมวลน้ำเนี่ยไปสู่แหล่งรับน้ำทั้งพื้นดินนะครับแล้วก็ระบายน้ำลงสู่ทะเลได้อย่างเป็นระบบด้วยนะครับรวมทั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดครับประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันอย่างต่อเนื่องเช้าเป็นยังไงเย็นเป็นยังไงระบายน้ำเป็นยังไงพี่น้องประชาชนเดือดร้อนแค่ไหนต้องเรียกว่าติดตามตลอด24ชั่วโมงนะครับประชุมระดับย่อยระหว่างวันก่อนที่จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะครับเข้าสู่ส่วนกลางนะครับเพื่อเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างต่อเนื่องบูรณาการร่วมกับหน่วยทหารแล้วก็กรมชลประทานเพื่อให้มีการติดตั้งทั้งเครื่องผลักดันน้ำนะครับเพื่อให้การส่งต่อมวลน้ำระหว่างพื้นที่เนี่ยเป็นไปอย่างเชื่อมโยงแล้วก็ไร้รอยต่อสำหรับพื้นที่สำคัญนะครับก็ต้องมีการติดตามกันอย่างต่อเนื่องมาดูพื้นที่ที่ภาคใต้กันหน่อยนึงที่ได้มีการกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่อย่างที่ทราบกันนะครับภาคใต้ของเราเนี่ยก็จะเจอฝนในช่วงของกลางตุลาคมไปจนถึงปลายตุลาคมนะครับแล้วก็เดือนหน้าก็ต้องบอกว่าเป็นหน้าของฤดูฝนของภาคใต้นี่คือเรื่องสำคัญที่ต้องประสานแล้วก็เช็คแล้วก็สั่งการกันในส่วนของภาคใต้ที่จะเจอฝนในช่วงปลายตุลาแล้วก็ต้นพฤศจิกานะครับก็สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเตรียมความพร้อมนะครับหากเส้นทางคมนาคมเนี่ยถูกตัดขาดนะครับอาจจะกระทบต่อซัพพลายเชนเรื่องอาหารเรื่องน้ำดื่มท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็สั่งนะครับสร้างเครือข่ายรองรับการช่วยเหลือโดยเฉพาะน้ำดื่มนะครับอย่าให้ขาดแล้วก็จัดถุงยางชีพให้เหมาะสมนะครับกับพี่น้องประชาชนให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยพื้นที่ที่ถูกตัดไฟก็ต้องเน้นเรื่องอะไรครับอาหารสำเร็จรูปที่พี่น้องประชาชนเนี่ยมาได้รับปุ๊บก็เปิดทานได้เลยไม่ต้องไปใช้เรื่องฟืนเรื่องไฟต่างๆเพราะว่าบางพื้นที่น้ำท่วมสูงก็ถูกตัดไฟดังนั้นเนี่ยอาหารสำเร็จรูปจะเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับในส่วนพื้นที่สำคัญต่อมานะครับก็ยังคงต้องติดตามการกรณีที่การเยียวยาพี่น้องประชาชนนายกรัฐมนตรีกำชับพื้นที่ต้องมีการสำรวจความเสียหายแล้วก็เร่งส่งรายชื่อครัวเรือนที่เข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือมายังปภ.โดยเร็วที่สุดล่าสุดก็ได้มีการอนุมัติเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาไปแล้วเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนวงเงินกว่า94ล้านบาทครับดำเนินการตามหลัก first come first serve นะครับซึ่งต้องบอกว่าก็ถือว่าให้เงินเนี่ยส่งต่อถึงพี่น้องประชาชนโดยเร็วนะครับกำชับปภ.เร่งพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลภายในให้ถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนด้วยนะครับเพื่อความรวดเร็วแล้วก็ความชัดเจนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในข้อสั่งการสำคัญนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับซึ่งต้องบอกว่าทุกท่านที่กำลังติดตามอยู่ครับมีข้อความส่งมาแล้วก็มีข้อมูลส่งมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับขอบคุณมากๆเลยที่เรียกว่าให้ความสนใจแล้วก็ส่งกำลังใจกันมาเยอะมากนะครับจากทุกๆพื้นที่ดังนั้นครับพื้นที่ไหนที่เดือดร้อนนะครับ02-276-9717นะครับแล้วก็อีกเบอร์นึง02-276-9721ส่งต่อกันมาอย่างต่อเนื่องกันนะครับก็ถือว่าเป็นการเกาะติดสถานการณ์น้ำไปพร้อมๆกันต้องบอกว่าข่าวดีครับในหลายแต่หลายจุดเลยตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เริ่มคลี่คลายมีข้อความจากพี่น้องประชาชนว่ากลับมาใช้ชีวิตตามปกติแล้วขอบคุณรัฐบาลด้วยที่ดูแลอย่างดีนะครับแล้วก็การบริหารจัดการยอดเยี่ยมมากๆนะครับในส่วนของปภ.ก็มีการรายงานต่อเนื่องกันนะครับนำเรียนกับคุณผู้ฟังด้วยล่าสุดครับปภ.กรมป ้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ยังมีการเผยรายงานเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมก็ยังมีอยู่อีก27จังหวัดที่เราต้องดูแลกันต่อเนื่องรวมถึงกทม.ด้วยนะครับก็มีการผนึกกำลังทุกภาคส่วนรับมือน้ำท่วมเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยล่าสุดวันนี้ครับ7ตุลาคม2569กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ได้มีการเผยตัวเลขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดครับมีจังหวัดไหนบ้างที่ยังคงเดือดร้อนนะครับเราก็ต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชน27จังหวัดมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนนะครับจังหวัดน่านพะเยาจังหวัดตากนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีนะครับจังหวัดชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและก็จังหวัดระยองรวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับก็ตอนนี้ปภ.ครับวันนี้ก็ดำเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอดครับระดมทั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยกำลังพลนะครับเพื่อเข้าช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อนนะครับโดยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับท่านก็เปิดเผยนะครับเรื่องราวของสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็หนักมากในหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือมาสมทบครับกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันนี้ก็ยังคงหลงเหลือที่เดือดร้อนกันอยู่27จังหวัดอย่างที่นำเรียนกันนะครับก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังคงเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์แบบตลอด24ชั่วโมงทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนะครับก็เกาะติดทุกชั่วโมงครับรายงานข่าวสถานการณ์น้ำในทุกๆจุดนะครับที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนก็มีการโทรมารายงานโทรมาอัปเดตกันประสานหน่วยงานในพื้นที่ระดมเจ้าหน้าที่ระดมเครื่องจักรกลสาธารณภัยในการเร่งสูบน้ำเร่งระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับต้นนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็มีการนำเอาถุงยังชีพครับเรื่องของอาหารเรื่องของน้ำดื่มยารักษาโรคแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นเนี่ยเร่งเข้าช่วยเหลือในแต่ละจุดที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนแล้วก็ได้รับความเสียหายนะครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่ไหนที่นำเรียนตั้งแต่ต้นว่าน้ำลดลงแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วเนี่ยก็เรียกว่ามีข้อความส่งมาขอบคุณมากมายเลยทีเดียวที่ช่วยเหลือกันในยามที่เกิดวิกฤตเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องครับรวมถึงการแจ้งเตือนในอีกหลายๆจุดเลยทีเดียวนะครับข้อความจากคุณผู้ฟังที่ดำเนินรายการอยู่แล้วก็ส่งมาอย่างต่อเนื่องครับเดี๋ยวมาดูกันมีหลายๆพื้นที่เลยนะครับส่งเข้ามาทางด้านของ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับอย่างที่บอกไป276-9721นะครับวันนี้มีน้องชาตรีนะครับคุณรจนาด้วยบอกกำลังเตรียมตัวไปทำงานช่วงเย็นนะครับในเพจของเราแล้วก็มีจากคุณจาลินีนะครับมาฟังกันทุกวันเลยคุณโอ๋ด้วยนะครับส่งมาใครแล้วฟังแล้วนะครับก็อย่าลืมแชร์ไลฟ์ด้วยนะครับแล้วก็กดถูกใจให้กำลังใจทีมงานที่กำลังดำเนินรายการรวมถึงทีมข่าวของเราด้วยนะครับก็ยังบ่งว่ามีข้อความส่งมาติดตามกันอย่างต่อเนื่องในทุกๆพื้นที่นะครับอีกเรื่องนึงครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันนะครับในการเกาะติดสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยนะครับที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินหน้าในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนเผยนะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านบอกว่าตอนนี้มี9มาตรการนะครับที่จะช่วยน้ำท่วมย้ำครับก็คือการลดภาระแล้วก็บรรเทาทุกข์นะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่ตอนนี้เดือดร้อนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเปิดเผยถึง9มาตรการสำคัญครับที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากอุทกภัยนะครับโดยตอนนี้ครับตั้งแต่เกิดเรื่องของน้ำท่วมนะครับก็มีผู้ที่ได้ใช้สิทธิ์ช่วยเหลือทั้งในเรื่องของการซ่อมรถผ่านสมาคมอู่กลางการประกันภัยนะครับแล้วกว่า649คันนะครับแล้วก็มีผู้ใช้สิทธิ์ มาตรการของโฮมโปรด้วยนะจำนวนกว่า 11,185 รายแล้วก็มีสั่งการด้วยครับให้สคบติดตามการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเนี่ยลดค่าใช้จ่ายฟื้นฟูความเสียหายได้อย่างรวดเร็วนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำด้วยครับว่าในส่วนของรถยกก็มีการประสานกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลครับในการช่วยขนย้ายรถนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครมาตั้งแต่27กันยายนโดยประชาชนก็มีการติดต่อมาที่สายด่วน1197แล้วก็จะมีการปล่อยแถวขบวนรถยกช่วยเหลือน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องด้วยประสานไปยังกรมการค้าภายในตรวจสอบคุณผู้ฟังเรื่องของค่าบริการนะครับที่จะต้องเป็นธรรมนะครับครับพี่น้องประชาชนไม่ถือโอกาสขึ้นราคามีหลายคนแจ้งมานะโอ้รถยกแพงมากเลยคุณบอลน้ำท่วมเนี่ยบางจุดนะแล้วก็ให้มีการประสานกับสคบไปแล้วนะครับจุดไหนที่เรียกว่าถ้าเกิดมีการฉวยโอกาสจุดไหนที่เอาเปรียบพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดนะไม่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังกันด้วยในส่วนนี้สมาคมอู่กลางการประกันภัยครับตอนนี้ก็มีการออกมาตรการนะครับให้ประเมินราคาซ่อมฟรีสำหรับรถที่เจอเรื่องปัญหาน้ำท่วมนะครับลดค่าอะไหล่แท้พร้อมกับการรับประกันด้วยคุณผู้ฟังลดค่าแรงทำสีตัวถังร้อยละ20รับประกันคุณภาพสียาวไปเลยครับ1ปีประเมินความคุ้มค่าก่อนซ่อมแล้วก็ติดตามปัญหาเรื่องคิวซ่อมกับเรื่องของการจัดหาอะไหล่ด้วยเห็นไหมฮะนี่ก็เป็นมาตรการสำคัญจากท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีกกลุ่มนึงครับที่มีการแจ้งมาหลังไมค์เยอะเหมือนกันแล้วเราก็ได้นำเรียนเรื่องปัญหาเพราะว่าบางคนเจอน้ำท่วมแล้วก็เดือดร้อนส่งค่างวดเอาง่ายๆว่าส่งค่างวดก็แบบบางคนก็เครียดเนาะไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีอ่ะตรงนี้ท่านสุภมาศฝากมาบอกด้วยนะครับผมบอกว่าภาระหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยครับได้มีมาตรการออกมาแล้วคุณผู้ฟังพักชำระเงินต้นนะครับแล้วก็ลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดด้วยใครที่ไม่ไหวโทรไปคุยกับเขาเรียกว่าเป็นบางคนก็ธนาคารที่ท่านไปเรียกว่าไปจัดการเรื่องของสินเชื่ออยู่นะครับตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันนะครับก็มีการออกจากเรื่องของมาตรการธนาคารแห่งประเทศไทยมาช่วยพี่น้องประชาชนในส่วนที่เดือดร้อนนะครับจากเรื่องของอุทกภัยนะครับพักชำระเงินต้นลดดอกเบี้ยพักดอกเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้มีสินเชื่อฟื้นฟูออกมาด้วยนะตอนนี้ตามเงื่อนไขอันนี้ต้องบอกนิดนึงว่าแล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินนะครับลองแนะนำว่าโทรไปปรึกษาเขาดูนะครับส่วนคปภ.ก็มีการเร่งรัดบริษัทประกันภัยให้เยียวยาตามกรมธรรม์นะครับผู้ที่มีปัญหาเรื่องการเคลมนะครับเจอปัญหาอย่างไรแนะนำทับโทรไปที่สายด่วน1186นะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่ท่านสุภมาศอิสระภักดีฝากย้ำมานะครับพี่น้องประชาชนนี่คือ9มาตรการสำคัญสคบจะเร่งนะครับแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ต่างๆที่พี่น้องประชาชนเจอเป้าหมายครับก็คือการลดภาระให้กับประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตแล้วก็ประกอบอาชีพได้โดยเร็วสคบก็พร้อมอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนสายด่วนไว้หน่อยนึงครับเบอร์ของสคบ1166นะครับแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือว่าเว็บไซต์สคบก็ได้ครับหรือติดต่อที่สคบจังหวัดทั่วประเทศก็ได้นะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีมาตรการ9มาตรการออกมาช่วยน้ำท่วมนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีเรื่องสำคัญที่หลายคนติดตามกันอยู่อีกนะครับเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋ว วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ

0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาครับ17:34ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทักทายคุณวานยักษ์ด้วยมีคุณอีทนะครับแชร์ไลฟ์เรียบร้อยคุณแชมป์ด้วยก็ติดตามกันทุกๆวันครับเมื่อสักครู่นี้ต้องบอกว่าเป็นเพลงฮิตไปแล้วนะครับ IMF ตอนนี้ต้องบอกคึกคักมากๆแล้วก็ทุกที่นะครับก็เรียกว่าเตรียมตัวกับการที่เราจะได้เป็นเจ้าภาพด้วยใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับก็สามารถจะส่งข้อมูลนะครับแล้วก็เรื่องราวสำคัญนะครับใครที่กำลังติดตามไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามครับภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะครับภาคอีสานกรุงเทพมหานครหรือใครที่ฟังอยู่ที่ตรงไหนก็แล้วแต่ครับเบอร์โทรศัพท์022769717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ022769721นะครับพูดถึงเรื่องราวของการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นมาอัปเดตกันหน่อยนึงนะครับได้ฟังเพลงไปแล้วเราก็มีเรื่องราวของการติดตามข้อมูลข่าวสารกันล่าสุดครับมาดูเรื่องการเตรียมความพร้อมกับการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นสัปดาห์หน้านะครับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ล่าสุดครับตำรวจนครบาลก็ตอนนี้เตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายครับเพื่อดูแลความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของการจราจรด้วยนะครับโดยพลตำรวจตรีทวัฒเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับเปิดเผยเรื่องของการเตรียมความพร้อมการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569นะครับตอนนี้มีการเตรียมกำลังครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยกว่า 5,000 นายด้วยกันร่วมกับหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของการอำนวยการจราจรต่างๆให้สะดวกเพื่อรองรับครับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นคุณผู้ฟังในสัปดาห์หน้า12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับโดยที่ดูแลกันก็คือการดูแลกันในจุดของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วก็ยังมีโรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมกว่า 15,300 คนจาก190ประเทศนะครับก็ต้องบอกว่าทั้งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจครับก็เตรียมเส้นทางหลักแล้วก็มีเส้นทางสำรองมีแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดฝนตกกรณีเกิดน้ำท่วมนะครับร่วมกันประสานกทมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเส้นทางที่คาดว่าจะมีรถหนาแน่นคุณผู้ฟังก็คือจุดสำคัญสำคัญเช่นถนนสุขุมวิทนะครับถนนพระราม4รัชดาภิเษกช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นดังนั้นครับใครที่กำลังติดตามกันอยู่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีภารกิจจำเป็นในเส้นทางดังกล่าวทั้งสุขุมวิทนะครับพระราม4แล้วก็รัชดาภิเษกช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยครับถ้าเกิดเลี่ยงได้ก็แนะนำให้เลี่ยงนะครับในช่วงเวลาที่มีการประชุมใหญ่ที่จะเกิดขึ้นขณะที่รัฐบาลครับก็มีการกำหนดให้วันที่12วันที่14แล้วก็วันที่15ตุลาคมนะครับให้ work from home หรือว่าทำงานที่บ้านแล้วก็วันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษนะครับก็ถือว่าจะช่วยลดจำนวนของปริมาณรถได้ส่วนหนึ่งนะครับจะมีศูนย์ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงครับคุณผู้ฟังแล้วก็มีการประเมินเรื่องการข่าวนะครับมีการประเมินการจราจรมีการประเมินสภาพอากาศเรื่องของดูแลทุกอย่างการปรับแผนตามสถานการณ์ต่างๆก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับหากท่านพบเห็นบุคคลต้องสงสัยวัตถุต้องสงสัยก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อช่วยกันดูแลเรื่องความปลอดภัยตลอดการประชุมนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการประชุมใหญ่ครับการดูแลเรื่องความปลอดภัยการจราจรรองรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569นะครับซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นอาทิตย์หน้าแล้วครับ12ถึง18ตุลาคมนะครับ2569นั่นเองนะครับอีกเรื่องนึงนะครับต่อเนื่องกันเลยเพราะว่าเราก็นับถอยหลังเรื่องราวของการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้น ึ้นเนื่องจากว่าการประชุมครั้งนี้ครับจะได้สะท้อนถึงความเป็นไทยก็จะมีการเตรียมทั้งอาหารไทยแล้วก็ผ้าไทยครับสะท้อนความเป็นไทยสู่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่บทบาทสำคัญในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับซึ่งประเทศไทยก็จะเปิดบ้านคุณผู้ฟังต้อนรับนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับผู้ว่าการธนาคารกลางนักวิชาการผู้บริหารสถาบันการเงินจากทั่วโลกก็เดินทางมาที่ประเทศไทยครั้งนี้มาร่วมประชุมร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองทางเศรษฐกิจการเงินระหว่างโลกของเรานะครับให้เดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงนะครับในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ต้องบอกคุณผู้ฟังครับว่าความสำคัญของการประชุมครั้งนี้เนี่ยเปรียบเสมือนเขาบอกเป็นโอลิมปิกทางการเงินอีกทั้งยังเป็นโอกาสสำคัญครับที่ประเทศไทยจะได้สะท้อนอัตลักษณ์สะท้อนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และก็เสน่ห์ทางวัฒนธรรมนะครับที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งจะช่วยสร้างความประทับใจแล้วก็นี่คือภาพจำที่ดีครับสำหรับประเทศไทยผ่านสายตาของชาวโลกนะครับทั้งผ้าไทยที่จะถูกนำมาตกแต่งคุณผู้ฟังโอ้โหเรียกว่า

ร่วมประชุมเกิดความประทับใจซึ่งตรงนี้ครับเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างชื่อเสียงมาอย่างยาวนานนั่นก็คืออาหารไทยนั่นเองนอกเหนือจากผ้าไทยก็จะมีอาหารไทยครับซึ่งได้รับการยอมรับไปทั่วโลกนะครับก็จะนำมาสะท้อนในเวทีนี้ครับ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับก็จะมีหัวหน้าทีมเชฟนะครับที่จะตั้งใจบอกเล่าเรื่องราวของประเทศไทยผ่านเมนูอาหารนะครับแล้วก็มีวัฒนธรรมที่งดงามความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรของประเทศไทยความหลากหลายของวัตถุดิบนะครับมาจากทั่วทุกภูมิภาคแต่ละจานครับต้องบอกว่างดงามน่าทานและรสชาติก็อร่อยมากๆด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีวัตถุดิบจากชุมชนท้องถิ่นด้วยที่จะมาโชว์ในงานนี้ครับ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากๆที่โลกจะได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของประเทศไทยในงานประชุมครั้งนี้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเมนูเช่นข้าวยำหัวใจไทยโอ้โหฟังชื่อแล้วเพราะมากๆเลยคือการนำเอาข้าวนะครับแล้วก็วัตถุดิบขึ้นชื่อจากทั่วประเทศเนี่ยมารังสรรค์เป็นเมนูที่รับประทานได้ง่ายๆด้วยแต่แฝงด้วยคุณประโยชน์มากมายนะครับก้องบอกว่าใครที่อยากจะติดตามนะครับก็ติดตามทุกๆวันได้เลยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็จะมีข้อมูลเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับที่นำมาสื่อสารแล้วก็นำมาบอกกล่าวนะครับให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันมาดูหลายพื้นที่เลยที่วันนี้ก็ฟังรายการอยู่แล้วก็ส่งเข้ามานะครับเป็นกำลังใจเป็นแรงใจให้กับผู้ดำเนินรายการด้วยส่งมาแล้วก็ให้กับทีมผลิตรายการจับประเด็นเป็นข่าวนะครับขอบคุณมากๆเลยสื่อสารองค์กรสวท.101นะครับวันนี้ส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาน่ารักมากครับขอบคุณมากที่ติดตามแล้วก็รับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันนะครับต้องบอกว่ายังคงเดินหน้าในการที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับวันนี้ก็มีหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับที่เชื่อว่าชาวกรมประชาสัมพันธ์ของเราก็มีความภาคภูมิใจวันนี้ครับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายกรมประชาสัมพันธ์ครับเน้นย้ำ3เรื่องสำคัญแล้วก็เป็น3เรื่องหลักนะครับนั่นก็คืองานพระราชพิธีถือเป็นภารกิจสำคัญสูงสุดเรื่องของการสื่อสารในภาวะวิกฤต ก็ต้องใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่นะครับในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องที่ชัดเจนแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้ครับนายฉัตรชัยบางชวดนะครับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็มอบนโยบายครับการปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหารและบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ครับณห้องประชุม201ชั้น2อาคารกรมประชาสัมพันธ์โดยในการนี้ครับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหารและบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลการสนับสนุนนะครับการขับเคลื่อนภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนและให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดท่านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนายฉัตรชัยบางชวดก็ได้มีข้อสั่งการ3ประเด็นหลักๆนะครับคุณผู้ฟังเรื่องแรกเลยครับก็คือการเตรียมความพร้อมภารกิจพระราชพิธีสำคัญซึ่งถือว่าเป็นภารกิจสำคัญสูงสุดตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับก็ได้กำชับให้เรื่องของการวางแผนการตรวจสอบรายละเอียดทุกขั้นตอนอย่างรอบคอบเพื่อนำเสนอภาพแล้วก็ข้อมูลสู่พี่น้องประชาชนทั่วโลกอย่างสมพระเกียรติสูงสุดนะครับรวมถึงการจัดกิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดีในระดับภูมิภาคทั้งงานพระราชพิธีสำคัญนะครับที่จะได้มีการติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องของการสื่อสารในภาวะวิกฤตนะครับท่านก็เน้นย้ำครับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็มอบนโยบายให้กับกรมประชาสัมพันธ์นะครับเน้นย้ำถึงศักยภาพของสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระจายข้อมูลการกระจายข่าวสารเกี่ยวกับภัยธรรมชาตินะครับต้องถึงพี่น้องประชาชนอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนแล้วก็ที่สำคัญต้องให้ประโยชน์ให้ความชัดเจนให้ความทันเวลาลดความสูญเสียบรรเทาภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับในทุกๆจุดของประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนอีกหนึ่งเรื่อง

0: ครับก็คือการบริหารงานภายในองค์กรด้วยนะครับก็สืบเนื่องจากงานเกษียณอายุราชการของผู้บริหารขณะนี้ก็ได้มีการเร่งรัดเสนอเรื่องการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ไปยังท่านนายกรัฐมนตรีควบคู่กับการเร่งรัดกระบวนการในการคัดเลือกผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์เพื่อให้การบริหารนะครับเป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไร้รอยต่อนั่นเองนะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับยังคงมีเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เรื่องราวสำคัญสำคัญต่างๆนะครับให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันทุกๆวันแบบนี้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงคุณผู้ฟังครับทางด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับล่าสุดเนี่ยก็มีการเตรียมจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างประเทศ450บาทคาดว่าจะเริ่มครับในไตรมาสแรกของปีหน้า2570นะครับโดยนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านได้มีการเปิดเผยครับเรื่องราวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับหลังมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นนะครับต่อร่างประกาศเป็นเวลา35วันโดยผลของการรับฟังความคิดเห็นนะครับก็พบว่าร้อยละ80เห็นด้วยครับกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติในอัตรา450บาทต่อคนนะครับสำหรับการจัดเก็บระยะแรกก็จะเริ่มกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาประเทศไทยทางอากาศส่วนทางบกแล้วก็ทางน้ำก็จะดำเนินการภายหลังนะครับเนื่องจากว่าก็จะมีเรื่องของรายละเอียดการเดินทางข้ามแดนแล้วก็ความหนาแน่นของด่านที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมนะครับโดยเขาก็มีการคาดว่าจะเริ่มใช้กันในไตรมาสที่1ของปีหน้า2570นะครับทั้งนี้ครับหลังจากหักค่าจัดเก็บแล้วก็ค่าประกันภัยคาดว่าจะมีเงินอย่างน้อยเนี่ยประมาณ8,000 ล้านบาทต่อปีโอ้เป็นจำนวนสูงมากเลยทีเดียวนะครับส่วนหนึ่งก็จะนำไปใช้ในเรื่องของการจัดทำประกันภัยนักท่องเที่ยวนะครับเพื่อลดภาระค่ารักษาพยาบาลของระบบสาธารณสุขนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ใช้พัฒนาเรื่องความปลอดภัยเรื่องแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับต่อนักท่องเที่ยวแล้วก็อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับวิธีการจัดเก็บตอนนี้ก็ยังอยู่ในการพิจารณาไม่ว่าจะเป็นผ่านสายการบินนะครับผ่านแอปพลิเคชันนะครับผ่านตู้คีออสหรือว่าเว็บไซต์นะครับก็จะเลือกวิธีที่สะดวกแล้วก็ตรวจสอบได้ไม่สร้างความสับสนให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งทางด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็จะมีการนำเสนอข้อเสนอแนะจากภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนครับมาพิจารณารูปแบบที่เหมาะสมต่อไปนะครับเอามาดูอีกเรื่องนึงหน่อยนึงมีหลายพื้นที่เลยนะครับที่วันนี้ก็ได้มีการติดตามนะครับแล้วก็ฟังข้อมูลข่าวสารนะครับเรื่องราวของการบูรณาการแก้ปัญหาเรื่องของน้ำนะครับที่จังหวัดฉะเชิงเทราคุณผู้ฟังอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญของ3กระทรวงที่มีการบูรณาการเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกลาโหมนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงกระทรวงมหาดไทยเร่งดูแลพี่น้องประชาชนเร่งระบายน้ำควบคู่กับการดูแลและก็เยียวยาประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยเฉพาะที่บางคล้านะครับทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการประชุมคุณผู้ฟังครับติดตามเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยนะครับณศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราครับโดยมีนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับก็ร่วมเข้าประชุมครั้งนี้ด้วยนะครับโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นย้ำครับเรื่องสำคัญก็คือการเร่งระบายน้ำแล้วก็เร่งผลักดันน้ำเนี่ยออกจากพื้นที่นะครับโดยจะใช้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์พื้นที่จริงนะครับประกอบการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครับในการระบายน้ำแล้วก็นอกจากนี้ก็ต้องลดผลกระทบต่อชุมชน แล้วก็ดูแลพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายด้วยทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เน้นนะครับเรื่องการดูแลประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยรวมถึงที่ศูนย์พักพิงนะครับโดยผ่านทางจังหวัดฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่ดูแลนะครับต้องบรรเทาความเดือดร้อนไปจนถึงขั้นเยียวยาพี่น้องที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้นะครับการบริหารงบประมาณในสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยอีกส่วนนึงครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็จะเน้นในส่วนของการนำกำลังคนเรื่องของเครื่องมือนะครับเรื่องของยานพาหนะเรื่องของยุทโธปกรณ์ในแต่ละหน่วยที่มีอยู่เนี่ยนำมาเพื่อบริหารนำมาเพื่อประสานการใช้ร่วมกันอย่างมีระบบโดยก็จะมีกองทัพคุณผู้ฟังครับทางด้านกลาโหมนะก็จะมีกองทัพเข้ามาร่วมสนับสนุนในภารกิจครั้งนี้เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในแต่ละจุดแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วแล้วก็ตรงจุดและต้องไม่ซ้ำซ้อนด้วยทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาก็ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันไม่ให้ประชาชนเนี่ยถูกซ้ำเติมจากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เลี้ยงกุ้งพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนะครับแล้วก็ผู้ผลิตสินค้าเกษตรท่านก็จะมีการช่วยเรื่องของการประสานคุณผู้ฟังครับช่องทางทั้งเรื่องของการจัดจำหน่ายการรับซื้อผลผลิตในราคาที่เหมาะสมแล้วก็ต้องเป็นธรรมด้วยนะครับรวมถึงการสนับสนุนต่างๆทางด้านของกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็จะได้ประสานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่องของจังหวัดนะครับประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องของการสนับสนุนกำลังพลนะครับยานพาหนะแล้วก็ขีดความสามารถของกองทัพตามความจำเป็นเรื่องการอำนวยความสะดวกการขนย้ายประชาชนแล้วก็สิ่งของตลอดจนการสนับสนุนเรื่องของศูนย์พักพิงนะครับแล้วก็พื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนั่นเองนะครับนี่คือการบูรณาการครับจาก3กระทรวงหลักๆนะครับกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับในการดูแลพี่น้องที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้นะครับข้อความยังคงเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ส่งมาจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับที่วันนี้ติดตามฟังกันอยู่รวมถึงการให้กำลังใจในทุกๆพื้นที่นะครับก็เพิ่มเติมมาจุดไหนนะครับที่อยากจะสื่อสารก็บอกกล่าวกันมาทางด้านของหลังไมค์ก็มีนะครับเบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกไป02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ2769721นะครับมาดูกทม.กันหน่อยหนึ่งนะครับมีการประกาศด้วยนะครับจากท่านผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตอนนี้ครับย้ำกันว่าน้ำในคลองของกทม.นะครับยังเยอะอยู่นะคุณผู้ฟังต้องจับตากรุงเทพฝั่งตะวันออกแล้วก็เรื่องของการรับมือฝนระลอกใหม่ด้วยนะครับนอกเหนือจากการที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วว่าสถานการณ์น้ำท่วมหลายแห่งตอนนี้เริ่มคลี่คลายแต่มีคำว่าแต่ระดับน้ำในคลองหลายสายตอนนี้ยังเต็มคลองอยู่ยกตัวอย่างคลองแสนแสบนะครับหมู่บ้านนวธานีเขตคันนายาวนะครับเนื่องจากว่ามีฝนตกทุกวันนะครับตกตลอดจริงๆแล้วก็ตกต่อเนื่องนะครับจึงต้องเร่งแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในบางพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำในคลองบอกอย่าเพิ่งยกของลงมานะครับบางคนก็อาจจะแบบทุกอย่างดีแล้วก็เอาของที่สูงที่เอาไปวางไว้ก็ยกลงมาท่านผู้ว่าท่านชัดชาติบอกอย่าเพิ่งนะครับอย่าเพิ่งยกของลงมาจากที่สูงนะครับเอาไว้ตรงนั้นก่อนสถานการณ์น้ำตอนนี้ยังค่อนข้างเปราะบางเนื่องจากว่าน้ำในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพฝั่งตะวันออกครับก็ยังคงมีปริมาณมากก็ต้องเฝ้าระวังฝนตกอย่างต่อเนื่องด้วยมาดูที่หมู่บ้านฟอร์วิลกันหน่อยนะครับที่เขตหนองจอกหลายคนที่ติดตามข่าวอยู่นะครับจุดนี้ก็เป็นจุดสำคัญตอนนี้นะครับเวลาประมาณสักเกือบจะ18 นาฬิกาเนี่ยยังเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนก็มีการส่งหน่วยแพทย์ลงพื้นที่จัดหาอาหารนะครับแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นมีการสูบน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องก็ได้รับความร่วมมือจากหลายๆหน่วยงานนะครับแล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาให้เต็มที่กับพี่น้องประชาชนด้วยในขณะเดียวกันครับกทม.ก็เน้นย้ำว่าเตรียมความพร้อมรับมือกับฝนที่ตกหนักนะครับในช่วง8-14 ตุลาคมซึ่งอย่างที่มันบอกว่าก็จะเป็นช่วงของการประชุม IMF ด้วยนะครับก็เป็นการประชุม ครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยก็มีการสอดคล้องกันเรื่องของฝนที่จะตกหนักในห้วงดังกล่าวนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องเร่งพร่องน้ำออกจากคลองต่างๆให้ได้มากที่สุดแล้วก็เตรียมเครื่องสูบน้ำจากเขตที่ไม่มีน้ำท่วมเนี่ยมาเตรียมไว้นะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็เตรียมเรื่องของการประชุมใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับในวันที่ระหว่าง12ถึง18ตุลาคมนี้โดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ยังกล่าวด้วยเรื่องของการเตือนภัยนะครับทีแรกเดิมเนี่ยก็จะเตือนพี่น้องประชาชนอยู่ริมคลองนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับก็ต้องติดตามแล้วก็ให้ข้อมูลกับทุกที่ด้วยนะครับเรื่องการแจ้งเตือนนะครับกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆคนเนี่ยก็ไปสังเกตบริเวณคลองต่างๆก็ยังบอกว่าน้ำในคลองตอนนี้ก็ยังสูงอยู่นะครับดังนั้นก็ฝากย้ำฝากเตือนกันนะครับเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็การแจ้งเตือนจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของฝนที่จะมาอีกแล้วรอกหนึ่งระหว่างวันที่5นะครับยาวไปจนถึงวันที่8แล้วก็ในสัปดาห์หน้าก็จะเป็นช่วงวันที่12เป็นต้นไปแล้วก็ยาวไปตลอดทั้งอาทิตย์ก็จะมีการแจ้งเตือนเรื่องของฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับก็น่าติดตามจับตากทมฝั่งตะวันตกนะครับเพราะน้ำในคลองตอนนี้ก็ยังคงมากอยู่นะครับข้อความยังคงส่งเข้ามาแล้วก็ประสานข้อมูลต่างๆกันนะครับในทุกๆจุดของประเทศไทยที่ได้ติดตามเรื่องสำคัญนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่ช่วงนี้ครับเตรียมไปเคารพธงชาติกันในห้วงเวลาของ18นาฬิกานะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่33การเห็นอริยสัจหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
4: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
3: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
5: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: เมื่อปีพุทธศักราช2543สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรณบ้านกอกตำบลภูคาอำเภอปัวจังหวัดน่านท่ามกลางขุนเขาเขียวชะอุ่มที่ราบสูงบ้านกอกบ้านจูนเคยเป็นพื้นที่กันดารและยากลำบากของพี่น้องชาวไทยภูเขาด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยพระเมตตาพระองค์มีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านกอกบ้านจูนเพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมอาชีพการอนุรักษ์ป่าไม้และฟื้นฟูผืนดินที่เสื่อมโทรมทรงส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาวและไม้ดอกแทนการปลูกฝิ่นพร้อมอบรมความรู้ด้านเกษตรและการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนแผ่นดินแห่งนี้จึงได้พลิกฟื้นเป็นแหล่งพัฒนาเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์นอกจากนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับสตรีชนเผ่าทรงสนับสนุนให้เรียนรู้การทอผ้าปักผ้าและทำหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อสร้างรายได้เสริมและคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นวันนี้สถานีเกษตรที่สูงบ้านกอกบ้านจูนผืนดินที่เคยกันดารกลับเขียวขจีด้วยพืชผลผู้คนมีชีวิตที่มั่นคงและมีความหวังเป็นแบบอย่างของการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงพระผู้เป็นดั่งแม่ของแผ่นดิน
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่34การทำให้แจ้งในพระนิพพานหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับ18:05 น.ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ฟังเพลงฮิตไปหลายๆคนมีความสุขนะครับกับการเตรียมตัวที่จะเป็นเจ้าภาพด้วยกับการประชุมใหญ่นะครับวันนี้ก็มีข้อความส่งมาพื้นที่ไหนที่กำลังติดตามอยู่ FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับรวมถึง FM 105 MHz ที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็ทักทายส่งข้อมูลแล้วก็ประชาสัมพันธ์เรื่องราวต่างๆมาต่อเนื่องกันได้เลยนะครับข้อความก็มีร้านอะไรเนี่ยร้านขายดอกไม้นะครับฟังอยู่ที่ปากคลองตลาดด้วยขอบคุณมากเลยส่งเข้ามานะครับพื้นที่ไหนที่หลายคนก็ส่งข้อมูลแล้วก็ประชาสัมพันธ์กันนะครับมีส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวอีกเรื่องนึงครับเรื่องของการติดตามสถานการณ์อุทกภัยต้องบอกว่าตอนนี้หลายพื้นที่เริ่มที่จะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วส่งมาเยอะจริงๆทางด้านของกระทรวงมหาดไทยครับท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ในฐานะรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้เปิดเผยถึงข้อสั่งการจากการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติในเรื่องของการติดตามคุณผู้ฟังครับแล้วก็การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานครับตลอด6วันที่ผ่านมาได้มีการวางแนวทางเรื่องของการขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างเป็นระบบแล้วก็ครอบคลุมในทุกมิติทั้งนั้นนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านบอกว่าเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก็ได้มีการเน้นย้ำเรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการนะครับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดบริหารจัดการสถานการณ์อย่างเป็นระบบนะครับเรื่องนี้สำคัญเรื่องของศูนย์พักพิงชั่วคราวการดูแลกลุ่มผู้เปราะบางระบบไฟฟ้าระบบประปาตลอดกลการรับนะครับการแจกจ่ายสิ่งของต้องทั่วถึงแล้วก็ต้องไม่ซ้ำซ้อนด้านข้อมูลจังหวัดจะนำข้อมูลจากการคาดการพื้นที่จุดเสี่ยงแล้วก็แนวโน้มสถานการณ์เนี่ยมาประกอบการตัดสินใจมีการปรับเพิ่มรายละเอียดวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมให้เข้าใจง่ายๆนะครับเพื่อจะสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้กับพี่น้องประชาชนให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นศูนย์กลางบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องมาดูอีกเรื่องนึงครับเรื่องการประสานงานการบูรณาการก็ให้จังหวัดที่มีสถานการณ์อุทกภัยหรือว่ามีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญต้องจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแล้วก็เปิดปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบข้อมูลรวมถึงการจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมไม่ให้เกิดความอ่อนล้าแล้วก็ต้องแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องเข้าใจง่ายกระชับนะครับอย่างทันท่วงทีให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้ข้อมูลอีกเรื่องนึงครับด้านการสนับสนุนแล้วก็การส่งกำลังบำรุงให้จังหวัดที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรแล้วก็เรื่องของการบริจาคสิ่งของต่างๆก็ทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดแล้วก็พื้นที่ที่มีความพร้อมน้อยกว่าก็ซัพพอร์ตว่าอย่างนั้นแล้วก็ช่วยดูแลนะครับด้านการแพทย์อันนี้ก็สำคัญครับการสาธารณสุขก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับจัดเตรียมระบบบริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมทุกมิตินะครับสำหรับเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนณศูนย์พักพิงชั่วคราวการวางแผนเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับในพื้นที่เสี่ยงเข้ารับการรักษาอีกเรื่องนึงคือการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเรื่องนี้ก็สำคัญในแต่ละจังหวัดนะครับก็ประสานกับกรมชลประทานเรื่องของการระบายน้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำไม่ว่าจะเป็นขยะนะครับที่ขวางทางน้ำเรื่องผักตบชวาวัชพืชต่างๆเปิดทางให้น้ำไหลโดยสะดวกเพื่อระบายน้ำ การจัดเตรียมความพร้อมสถานการณ์ต่างๆให้จังหวัดที่คาดว่าจะเกิดสถานการณ์อุทกภัยในห้วงต่อๆไปนะครับโดยจังหวัดสำคัญก็คือพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องบอกว่าจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับในห้วงของสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าแล้วก็ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนเร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายพื้นที่ระบุพื้นที่เสี่ยงแบ่งมอบภารกิจให้ชัดเจนครับหากจำเป็นต้องอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางก็ต้องเร่งอพยพไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็ศูนย์พักพิงนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนประสานพร้อมให้กองทัพภาคที่4ฝ่ายปกครองนะครับอาสาสมัครกู้ภัยจัดเตรียมกำลังพลนะครับจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยรวมถึงการเตรียมความพร้อมของศูนย์พักพิงเอาไว้ล่วงหน้าอย่างเหมาะสมด้านการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับต้องมีการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการสำรวจความเสียหายแล้วก็การเยียวยาพี่น้องประชาชนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันที่จะต้องดูแลก็ให้จังหวัดให้กรุงเทพมหานครให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายในทุกมิติอย่างครบถ้วนนะครับเพื่อที่จะเร่งดำเนินการในเรื่องของการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเร็วถูกต้องชัดเจนครบถ้วนแล้วก็โปร่งใสอีกเรื่องนึงครับเมื่อสถานการณ์ทั้งหมดคลี่คลายก็ต้องฟื้นฟูเร่งฟื้นฟูให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วหลังน้ำลดนะครับแล้วก็จัดบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อให้ประชาชนสถานประกอบการเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญดูแลเรื่องไฟฟ้าดูแลเรื่องประปาถนนสัญญาณโทรศัพท์ให้กลับมาใช้การใช้งานได้โดยเร็วแล้วก็ครอบคลุมทุกพื้นที่นี่คือการวางระบบทั้งหมดนะครับในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับที่เดือดร้อนบูรณาการรับมือกับอุทกภัยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ครับที่เน้นย้ำกันว่าเดี๋ยวภาคใต้ก็จะมีฝนตกหนักในช่วงของปลายตุลาคมแล้วก็เข้าสู่พฤศจิกายนก็ต้องมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด24ชั่วโมงดูแลกลุ่มผู้เปราะบางแล้วก็เยียวยาฟื้นฟูให้พี่น้องประชาชนครับกลับมาใช้ชีวิตโดยปกติโดยเร็วที่สุดกระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับในฐานะฝ่ายเลขานุการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติมีความมุ่งมั่นนะครับมีความตั้งใจมีความทุ่มเทที่จะดูแลพี่น้องประชาชนพร้อมกับการบูรณาการอย่างเต็มกำลังครับทั้งการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ก็ขอให้ผู้ว่าราชการในทุกๆจังหวัดในอำเภอหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็นำข้อสั่งการสำคัญ11เรื่องที่บอลนำเรียนกับคุณผู้ฟังไปเนี่ยดำเนินการสู่การปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้วก็ต้องเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับมาดูการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานิดนึงครับต้องบอกว่าเป็นการแจ้งเตือนนะครับในวันที่9ที่จะถึงนี้ถึง13ตุลาคมครับล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนมาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากในประเทศไทยนะครับในห่วงเวลาของวันที่9ตุลาคมถึง13ตุลาคมครับระบุว่าประเทศไทยจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนโดยจะมีฝนฟ้าคะนองนะครับแล้วก็มีลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากส่งผลกระทบในหลายๆภูมิภาคของประเทศไทยนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก9ตุลาคมก็จะเป็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคใต้นะครับวันที่10ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแล้วก็มีภาคกลางนะครับวันที่11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ส่วน12ตุลาคมครับจะมีฝนตกหนักที่ภาคกลางตอนล่างนะครับมีกรุงเทพมหานครมีปริมณฑลแล้วก็ภาคใต้13ตุลาคมภาคใต้ครับนี่ก็เป็นการประกาศนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนระลอกใหม่ครับระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับก็แจ้งเตือนกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็น ลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
6: เดี๋ยวๆรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
5: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
6: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
7: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
0: จับประเด็น VIP
1: กลับมาติดตามกันครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องบอกว่ามีหลายเรื่องราวครับที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการอยู่ทั่วประเทศทั้งในส่วนของสถานการณ์อุทกภัยที่ต้องบอกว่าตอนนี้หลายๆจุดนะครับทั้งในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลตอนนี้เนี่ยเริ่มคลี่คลายนะครับเรื่องของการฟื้นฟูการดูแลการเยียวยาพี่น้องประชาชนทั้งในส่วนของบิ๊กคลีนนิ่งด้วยนะครับแล้วก็มีมาตรการที่รับมือกับอุทกภัยทั้ง11ด้านในส่วนของ14จังหวัดภาคใต้ด้วยเรื่องของ medical drone นะครับส่งยาไปถึงผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลและเรื่องของการเตรียมความพร้อมการประชุมประจำปีเรื่องของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF และกลุ่มธนาคารโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าจะมีงานใหญ่ของประเทศไทยด้วยนะครับ3เรื่องหลักๆที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนวันนี้ครับได้รับเกียรติจากท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเอกพบเพียรพิเศษตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับบอลแล้วครับสวัสดีครับคุณหมอเอกครับ
8: สวัสดีครับผมครับหมอเอกครับ
1: ครับคุณหมอเอกต้อนรับสู่สวทนะครับคุณหมอครับวันนี้สถานการณ์น้ำต้องมาอัปเดตกันนิดนึงนะครับปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างและมีพื้นที่ไหนอีกบ้างครับที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษกับเรื่องนี้ครับ
8: โอเคก็สถานการณ์น้ำปัจจุบันเนี่ยหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นนะครับแต่ยังมีหลายพื้นที่ที่ยังมีปัญหาอยู่เริ่มจากตัวแม่น้ำสายหลักของประเทศคือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับที่มาจากทางเหนือเนี่ยทางเหนือที่จังหวัดนครสวรรค์น้ำเจ้าพระยาที่มาจากแม่น้ำปิงวังยมน่านมารวมกันเนี่ยก็เริ่มลดลงละ
1: ครับ
8: แล้วก็ลดลงละเติบต่อเนื่องมาหลายวันละแล้วก็ผ่านจากนครสวรรค์มาแม่น้ำสแกกังที่อุทัยธานีก็เริ่มลดระดับลงแล้วเช่นเดียวกันนะครับอุทัยธานีก็ท่วมน้อยลงละนะครับแล้วก็มาสู่เขื่อนเจ้าพระยานะครับนี่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเป็นตัวเขื่อนหลักที่จะกั้นน้ำก่อนเข้าสู่ภาคกลางตอนล่างและเข้ากรุงเทพมหานครนะครับปัจจุบันเนี่ยมีการได้เปิดประตูระบายน้ำแล้วก็น้ำออกมาจนถึงระดับที่ปลอดภัยแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยน้ำที่เข้ามาเติมเนี่ยน้อยลงแล้วเยอะแล้วนะครับก็เลยทำให้บ่ายวันนี้เย็นวันนี้มีการลดการระบายน้ำลงอีกนะครับจากเดิม100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีช่วงบ่ายเนี่ยเหลือแค่2,400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็ช่วงค่ำวันอันสัก 2,000 กว่า 2,200 2,200 กว่าอย่างเงี้ยครับจำตัวเลขที่ชัดเจนไม่ได้แต่จะค่อยๆทยอยลดลงนะครับ
1: ครับ
8: ก็ทำให้น้ำที่ลงมาจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ย ลงมาที่อยุธยาชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลดลงเมื่อลดลงเนี่ยน้ำก็ที่อยู่ในบริเวณท่วมขังหลายพื้นที่ก็ลดลงด้วยเช่นกันนะครับก็จะทยอยลดลงแล้วก็ทางฝั่งเขื่อนป่าสักเนี่ยซึ่งปล่อยน้ำลงมาเนี่ยเมื่อมารวมกันที่อยุธยาแล้วก็จะมีผลน้อยลงเช่นเดียวกันน้ำที่ลงมาผ่านอยุธยาอ่างทองชนะสิงห์บุรีเนี่ยก็จะลงมาที่นนปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพนะครับตัวปทุมธานีที่อยู่หลังฝั่งขันกั้นน้ำก็ไม่ข้ามขันกั้นน้ำอยู่แล้วนะครับนนทบุรีกรุงเทพมหานครริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาก็ไม่ได้รับผลกระทบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการระบายน้ำจากกรุงเทพมหานครลงแม่น้ำเจ้าพระยาก็ทำได้สะดวกขึ้น
1: ครับ
8: เราจะเห็นว่าน้ำในกรุงเทพมหานครหลายๆคลองเนี่ยก็เริ่มพองเริ่มลดลงไปแล้วนะครับเนาะแล้วก็ทางกรุงเทพที่ยังมีพื้นที่น้ำท่วมอยู่ก็จะค่อยๆระบายออกมาโดยเฉพาะกรุงเทพฝั่งตะวันออกกันนะครับเขตแถวๆมีนบุรีแถวลาดกระบังอะไรพวกนี้ครับใช่ครับก็เริ่มลดลงเป็นลำดับนะครับแล้วก็จะมีการกั้นพื้นที่แล้วก็ระบายน้ำออกมาเรื่อยๆเพื่อให้หลายๆพื้นที่เริ่มกลับมาใช้ชีวิตได้ปกตินะครับรวมถึงถนนสัญจรเนี่ยก็ส่วนใหญ่เกือบ 100% แล้วที่กลับมาปกติครับ
1: คร
8: ับ ในส่วนของภาคตะวันตกเนี่ยก็กาญจนบุรีก็เริ่มลดลงครับน้ำเริ่มลดลงแล้วน้ำที่เข้ามาในเขื่อนกาญจนบุรีเริ่มลดลงปลายน้ำแม่กลองก็เริ่มน้ำลดลงละนะครับเราเฝ้าระวังฝนอาทิตย์หน้าที่มาที่ภาคตะวันตกเป็นส่วนใหญ่เนี่ยโดยเฉพาะเพชรบุรีก็ได้มีการเตรียมการเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็เตรีย
1: ม
8: การเฝ้าระวังไว้จะมีที่หนักอยู่ปัจจุบันเนี้ยก็ในฝั่งตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีแล้วก็ฉะเชิงเทราซึ่งทั้ง3ที่เนี่ยยังปริมาณน้ำยังลดลงช้าเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยออกสู่ทะเลช้าก็ได้มีการดำเนินการนำกองทัพเรือกับกรมชลประทานก็ได้เข้าไปติดตั้งเครื่องระบายน้ำสูบน้ำเครื่องเหมือนกับเครื่องผักดันน้ำนะครับ
1: ครับ
8: ครับก็พยายามทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเร็วนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังจะมีการวางแผนมีการพูดคุยกันว่าเราไม่สามารถให้ประชาชนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยท่วมอยู่ในน้ำหลายวันได้ก็จะอาจจะมีการกั้นพื้นที่เพื่อสูบน้ำออกลงสู่พื้นที่พวกคนที่รับน้ำนะครับที่เป็นทุ่งต่างๆแต่ว่าชุมชนเนี่ยจะอยากจะให้กลับมาเร็วที่สุด
1: คร
8: ับครับผมอันนี้เป็นข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีก็ในภาพรวมคือทั่วประเทศดีขึ้นแต่มีที่ให้เฝ้าระวังอยู่ก็คือช่วงภาคใต้เพราะว่าในช่วงเนี้ยพออากาศภาคอื่นเริ่มเย็นเนี่ยภาคใต้ฝนจะตก
1: ฝนจะตกใช่ครับ
8: ครับก็มีการให้ประกาศให้เฝ้าระวังแต่ภาคใต้จะต้องระวังพวกน้ำป่าไหลหลากและน้ำป่าทนเข้ามาในเมืองครับผม
1: ครับนี่ก็เห็น
8: ภาพเฝ้าระวังเรียบร้อย
1: ครับเรื่องของการเยียวยาบ้างครับการเยียวยาการฟื้นฟูตรงนี้เป็นยังไงบ้างเห็นบอกว่ามีการเปิดลงทะเบียนเรื่องของการดูแลเยียวยาพี่น้องแล้วตอนนี้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับ
8: ครับก็อย่างแรกคือเรื่องของการฟื้นฟูเนี่ยก็ได้มีการเก็บขยะมีการดำเนินการบริกคินนิ่งในพื้นที่ที่น้ำหายแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของการเยียวยาโดยการที่ให้เงินช่วยเหลือนะครับก็ได้เปิดให้ลงทะเบียนนะครับในช่องทางลงทะเบียนคือทางรัฐนะครับทีนี้ระบบของการลงทะเบียนเนี่ยก็คือว่าพอลงทะเบียนเสร็จแล้วข้อมูลที่ลงไปอะครับจะถูกส่งเข้าไปในพื้นที
1: ่
8: ก็คือให้อบต.เทศบาลแล้วก็จังหวัดในพื้นที่เนี่ยตรวจสอบข้อมูลเมื่อตรวจสอบข้อมูลเสร็จแล้วครับก็จะส่งมาถึงปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: ครับ
8: กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจะรวบรวมนะครับในทุกสัปดาห์ก็จะส่งเข้าไปที่ธนาคารออมสินซึ่งมีเงินเราโอนไปไว้รออยู่แล
1: ้
8: วอ๋อ
1: ไปรออยู่แล้ว
8: ธนาคารออมใช่ครับธนาคารออมสินเนี่ยก็จะตรวจสอบครับว่าเอ๊รายชื่อที่ให้มาเนี่ยเลข13หลักผูกกับพร้อมเพย์ไว้หรือยังบัญชีที่ผูกไว้มีความเคลื่อนไหวสถานะบัญชียังสามารถใช้ได้หรือไม
1: ่ครับ
8: ใช้เวลาตรวจสอบไม่เกิน3วันก็จะมีการโอนเงินแต่ข้อมูลของปภ.เมื่อเช้าเนี่ยครับจะมีการโอนเงินรอบแรกเนี่ยภายในวันศุกร์นี
1: ้
8: ครับก็แสดงว่าพื้นที่ที่มีการรับรองโดยจังหวัดแล้วก็ส่งมาที่ปภ.แล้วแล้วก็ส่งไปที่ธนาคารปัจจุบันอยู่ที่ธนาคารออมสินแล้วครับก็จะโอนใ ให้กับผู้นำประชาชนที่ประสบปัญหาได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากไว้คือว่าอย่างแรกครับเช็คเรื่องของสถานะพร้อมเพย์ครับว่ามีการลงทะเบียนแล้วมีการผูกกับเลขบัตรประชาชนแล้วนะครับอันที่สองคือเรื่องของการลงทะเบียนทางรัฐเนี่ยถ้าลงไปแล้วนะครับก็ติดตามสถานะได้นะครับรวมถึงติดตามได้ที่ท้องถิ่นที่ตัวเองอยู่ที่แต่ละคนอยู่อันนี้เป็นเงินช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐก็คือ 9,000 บาทแรกคือ9,000 บาทเนี่ยเป็นเงินจากงบกลางสำหรับเยียวยา
1: ครับ
8: ทีนี้มันจะมีเงินก้อนหลังที่เป็นเงินซ่อมแซมบ้านเงินซ่อมแซมบ้านเนี่ยก็จะเป็นอีกก้อนหนึ่งซึ่งก็จะมีเรื่องของการถ่ายรูปบ้านหรือว่าต้องมีการสำรวจเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นท้องถิ่นเข้าไปสำรวจครับอันนี้ก็อาจจะได้ที่หลังหน่อยแต่ว่าก้อนแรกอะ 9,000 จะได้เร็ว
1: ครับก็จะโอนผ่านพร้อมเพย์เลยตอนนี้ไปรออยู่ที่ออมสินถูกไหมครับ
8: ใช่ใช่ 9,000 บาทเนี่ยได้ผู้เช่าครับ
1: ครับ
8: ผู้เช่าด้วยถ้าเป็นผู้เช่าบ้านนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราเรียกว่าเงินทดลองราชการ
1: คร
8: ับตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเบิกจ่ายไปที่ท้องถิ่นแต่ละที่ก็เหมือนที่กรุงเทพมหานครนะครับที่เขาให้ลงในส่วนของกรุงเทพมหานครเองด้วยตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของเครื่องมือทำมาหากินเรื่องของ
1: ซ่อมแซมบ้าน
8: เครื่องใช้ในบ้านที่เสียหายตรงนี้เนี่ยก็จะมีการเบิกจ่ายเข้าไปที่ท้องถิ่นแต่ละพื้นที่วันนี้แล้วก็เมื่อวานด้วยได้มีการกำชับว่าเรื่องของการเก็บเอกสารที่มีความเข้าใจผิด
1: ครับ
8: เนื่องจากว่าตั้งแต่น้ำท่วมโคลนท่วมที่เชียงรายมาที่หาดใหญ่เนี่ย
1: ร
8: ัฐบาลเนี่ยได้ออกประกาศว่าให้ละเว้นการเก็บข้อมูลเอกสารต่างๆของพี่น้องประชาชนที่ได้ความเดือดร้อนนะครับเพราะหน่วยงานสามารถหาได้อยู่แล้ว
1: ครับ
8: เช่นสำเนาบัตรสำหรับประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือที่มีแม้กระทั่งพวกอะไรนะโฉนดที่ดินอะไรเงี้ยครับตรงนี้นี่เองก็เป็นสิ่งที่คิดว่าจะได้มีการดำเนินการแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องของความขัดข้องเพราะว่าโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครไม่เคยเบิกเงินก้อนนี้มาก่อนก็เลยอาจจะติดขัดนิดหน่อยในการทำความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ก็มีการแก้ไขอยู่ครับ
1: นี่นะครับนำเรียนกับพี่น้องประชาชนจะได้เข้าใจโดยตรงโดยชัดเจนจากท่านโฆษกด้วยอีกเรื่องนึงครับก็ต้องบอกว่ามีทั้งเรื่องของการบิ๊กคลีนนิ่งไปแล้วนะครับเห็นบอกว่ามีเรื่องของศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์ด้วยอีกประเด็นนึงน่าสนใจตรงนี้เป็นยังไงครับศูนย์ตรงนี้ครับ
8: ก็ในส่วนของทางอาชีวะทางวิทยาการอาชีพต่างๆเนี่ยก็ได้จัดตั้งศูนย์ครับ เพื่อซ่อมรถซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความเสียหายในพื้นที่นะครับก็ถ้าท่านใดมีอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเสียหายมีรถมีพาหนะเสียหายจากน้ำท่วมเนี่ยก็เข้าไปรับบริการที่ศูนย์นี้ในแต่ละพื้นที่ได้ครับ
1: ครับผมนี่ก็เป็นภาพรวมเนาะสรุปให้สถานการณ์โดยรวมตอนนี้คลี่คลายแล้วยังเป็นห่วงอยู่ก็คือที่ประจีนถูกไหมครับที่นครนายกแล้วก็ฉะเชิงเทราด้วยก็ดำเนินการในการดูแลพี่น้องประชาชนการเยียวยาการฟื้นฟูต่างๆอยากให้ท่านโฆษกย้ำในประเด็นแรกก่อนในส่วนของการที่รัฐบาลดูแลพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยตรงนี้ครับ
8: ก็อุทกภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดจากภัยธรรมชาตินะครับแม้ว่าจะมีการเตรียมการไว้แล้วเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามบางครั้งภัยธรรมชาติเราก็ไม่สามารถจะหยุดเขาได้จริงๆเรื่องของฝนที่ตกลงมาแต่การช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและการช่วยเหลือให้กลับมาใช้ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วเนี่ยอันนี้คือเป็นสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการและเมื่อช่วยเหลือเสร็จแล้วกลับมาใช้ชีวิตปกติได้แล้วเนี่ยการเยียวยาและการฟื้นฟูก็ต้องทำอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราดำเนินการแล้วก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมาดำเนินใช้ชีวิตใช้ประกอบวิชาชีพได้อย่างปกติได้อย่างรวดเร็วครับ
1: ครับผมนี่คือประเด็นแรกให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจเรื่องของการเยียวยาอีกเรื่องนึงครับเห็นบอกว่ามี medical drone ส่งยาไปถึงผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ตรงนี้เป็นอย่างไรครับท่านโฆษกครับ
8: จริงๆแล้วเรื่อง medical drone เนี่ยก็มีการดำเนินการในหลายพื้นที่โดยกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
1: ครับ
8: โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นเกาะพื้นที่ที่ห่างไกลก็มีการทำมาเป็นระยะหนึ่งละนะครับจริงๆแล้วมันมีเรื่องของไรเดอร์ส่งยาสำหรับคนที่มารับยาไม่ได้แล้วก็ทำอย่างเรื่องนี้มานานแล้วเหมือนกันแล้วก็ในเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยแน่นอนว่าคนผู้ป่วยหลายคนจำเป็นต้องใช้ยาต่อเนื่องแต่ว่าไม่สามารถมารับบริการได้นะครับก็มีการใช้ medical drone ซึ่งมีการใช้อยู่แล้วนี่แหละก็มาในพื้นที่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในแต่ละพื้นที่ที่มีน้ำท่วมกระทรวงสาธารณสุขก็ได้จัดหน่วยบริการทางการแพทย์เนี่ยลงไปในแต่ละพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงมีการแจกจ่ายยาที่จำเป็นแล้วก็ตรวจคัดกรองโรคนะครับในแต่ละพื้นที่ด้วยก็ตรงนี้เป็นงานของกระทรวงสาธารณสุขที่ทำในทุกพื้นที่ครับผมรวมถึงในพื้นที่ที่น้ำท่วมหนักก็มีการตั้งโรงพยาบาลสนามมีการย้ายโรงพยาบาลย้ายคนไข้ออกจากโรงพยาบาลที่จะน้ำท่วมนะครับตรงนี้ก็มีการดำเนินการอย่างเต็มที่ครับ
1: ครับผมในส่วนนี้จะขยายต่อไปยังพื้นที่อื่นๆต่อไปในอนาคตอย่างไรบ้างไหมครับ
8: เนื่องจากตรงนี้มีการทำอยู่แล้วไม่ได้เพิ่งท
1: ำ
8: ไม่ว่าจะเป็นไรเดอร์ส่งยาไม่ว่าจะเป็น medical drone นะครับเป็นเรื่องที่กระทรวงสาธารณสุขทำมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงภัยพิบัติก็มีการทำเพราะฉะนั้นณปัจจุบันเนี่ยก็คือมีการทำในพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องใช้อยู่แล้วนะครับ
1: ก็จะได้ดำเนินการดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลต่อไปด้วยนะครับอีกเรื่องนึงครับปิดท้ายกันแล้วกันการเตรียมความพร้อมตอนนี้การประชุมประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF และกลุ่มธนาคารโลกครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เตรียมความพร้อมไปถึงไหนแล้วสาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้สักนิดนึงครับให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบหน่อยครับท่าน
8: ก็ในการประชุมเนี่ยจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับ
1: ครับ
8: แต่เนื่องจากว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามัว
1: เราเจอเรื่องน้ำท่วม
8: ต้องเจอเรื่องน้ำท่วมเราต้องให้สมาชิกแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนอย่างเร็วที่สุดก็เลยไม่ได้มีการโปรโมตอย่างเต็มที่นะครับแต่อย่างไรก็ตามอยากจะฝากบอกเลยว่างานนี้เนี่ยถ้าเทียบแล้วก็คืองานโอลิมปิกของการร่วมการประชุมครั้งนี้ก็คือระดับหัวกะทิระดับนำในเรื่องของการเงินการคลังระดับโลกที่จะมาคุยกันที่ประเทศไทยทีนี้ง่ายๆที่สุดสำหรับการเป็นเจ้าภาพคือว่าแน่นอนว่าจะมีคนประมาณหมื่นกว่าคน20,000คนเนี่ยเข้ามาที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง
1: ครับ
8: ก็อยากจะขอเชิญพี่น้องประชาชนเนี่ยครับมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับจะมีคนเข้าไปกินที่ร้านอาหารจะมีคนที่มาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมีการเรียกรถสาธารณะมีการเดินไปเดินมาตามถนนตรงนี้นี่เองเนี่ยเป็นจุดที่พี่น้องประชาชนสามารถใช้ความเป็นเจ้าบ้านที่ดีดูแลแขกบ้านแขกเมืองได้เพราะพวกเขาเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มคนที่มีโอกาสที่จะนำสิ่งดีๆมาสู่ประเทศไทยและอาจจะชักชวนคนมาสู่ประเทศไทยได้เพราะคนพวกนี้มีอิทธิพลในแต่ละประเทศพอสมควรคืออิทธิพลทางความคิดอิทธิพลทางความการเงินแล้วก็การลงทุนที่จะเข้ามานะครับอันนี้คือง่ายที่สุดแต่เรื่องของคนไทยที่ได้ประโยชน์เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการท่องเที่ยวที่เขาจะเข้ามาเท่านั้นนะครับการลงทุนที่จะเข้ามาการที่เขามาพูดคุยธุรกิจตกลงธุรกิจกันที่ประเทศไทยหรือที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยเราก็จะไปมีส่วนร่วมในทุกการพูดคุยเช่นเดียวกันและสิ่งที่เราทำวันนี้ครับก็คือต่อเนื่องจากสิ่งที่รัฐบาลทำมาก็คือว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับโลกเป็นประเทศที่เป็นจุดเชื่อมโยงทางการเงินการลงทุนแล้วก็ธุรกิจของโลกนี้ในยุคที่โลกเนี่ยมีความขัดแย้งมากมาย
1: ครับ
8: ประเทศไทยเราค้าขายกับใครก็ได
1: ้
8: อันนี้คือสิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ทำไปแล้วก็ที่นายกรัฐมนตรีไปเจอหลายๆประเทศในช่วงที่ผ่านมานี่คือทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยมีจุดยืนบนโลกนี้ที่ทุกคนอยากจะคบหาและทุกการลงทุนก็จับตามาที่ประเทศไทยนะครับอันนี้ประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการที่จัดเป็นผู้จัดงานครั้งนี้เราไม่ใช่แค่เป็นสถานที่จัดงานแต่เราเป็นประเทศที่นำทุกคนมาพูดคุยเรื่องของประเทศไทยในเวทีโลกและประชาชนไทยจะได้ประโยชน์ครับอยากให้ทุกคนเนี่ยร่วมกันเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกการเงินที่เราจะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้าในประเทศไทยครับ
1: นี่นะครับเป็นความสำคัญที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าด้วยเห็นบอกว่ามีข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีต้องเตรียมความพร้อมในทุกๆมิติเรื่องกำชับการบริหารจัดการน้ำระบบโทรคมนาคมต่างๆต้องไม่ให้กระทบด้วยการเตรียมแผนอย่างนี้ไว้อย่างไรบ้างครับตอนนี้ครับ
8: ในแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้มีการเตรียมการไว้อย่างเรียบร้
1: อ
8: ยสถานที่จัดงานที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโรงแรมที่พักต่างๆนะครับรวมถึงการตรวจคนเข้าเมืองนะครับการเตรียมการเรื่องรถลายานพาหนะการเตรียมการในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ทั้งเรื่องของภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่เราเตรียมการไว้ล่วงหน้าเรื่องของสุขภาพเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้เข้ามาร่วมเตรียมการไว้เรียบร้อยหมดแล้ว
1: ครับผมก็มั่นใจได้นะครับ
8: เรื่องของการสร้างความประทับใจด้วยนะครับ
1: ครับผมท้ายที่สุดครับคำถามสุดท้ายเลยอยากให้ท่านโฆษกฝากเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศที่ติดตามอยู่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วโลกกับการประชุม IMF World Bank ที่กำลังจะเกิดขึ้นครับในสัปดาห์หน้านี้หน่อยครับท่านครับ
8: ก็คือ IMF เนี่ยเป็นการประชุมที่เราคิดมาก่อนว่าคนไทยจะได้อะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือผลประโยชน์ที่จะเกิดกับคนไทยคือนักลงทุนต่างประเทศผู้คนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านเงินการเงินการคลังต่างประเทศเนี่ยก็จะเข้ามาแล้วก็มาพูดถึงประเทศไทยแล้วก็ช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยในมุมของนักลงทุนและธุรกิจและการไทยก็จะแสดงจุดยืนให้ชัดประเทศผู้นำการคลังและประเทศอื่นมีความเชื่อถือประเทศไทยมากขึ้นอยากให้ทุกคนเนี่ยร่วมกันเป็นเจ้าภาพร่วมกันเป็นผู้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่ดีแล้วก็ผลประโยชน์ที่จะตกมาถึงประเทศไทยเนี่ยก็คือไม่ใช่เป็นแค่เป็นเจ้าภาพแล้วให้เขามาประชุม1อาทิตย์แล้วกลับไปแต่1อาทิตย์แล้วที่เขากลับไปแล้วเขาจะสร้างผลประโยชน์กลับมาให้ถึงคนไทยนี่คือสิ่งที่อยากจะชวนทุกคนให้มาเป็นร่วมกันเป็นเจ้าภาพแล้วก็รัฐบาลรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยก็จะขอขอบคุณคนไทยที่จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพแล้วก็จะช่วยกันทำให้คนไทยได้ประโยชน์ที่สุดสำหรับงานนี้ก็จะเกิดขึ้นครับ
1: ครับวันนี้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับคุณหมอเอกนะครับคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่วันนี้มาพูดคุยในประเด็นสำคัญสำคัญให้กับพี่น้องประชาชนครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอบพระคุณมากครับเอาละครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ติดตามกันในทุกๆวันนะครับแล้วก็อัปเดตกันในทุกๆวันเช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมครับที่มีการบริหารจัดการอย่างเต็มที่เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องของการเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในทุกๆมิติของทางรัฐบาลด้วยรวมถึง medical drone ส่งยาถึงผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลจากทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่มีมาอย่างต่อเนื่องปฏิบัติการอากาศยานไร้คนสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญและการเตรียมความพร้อมการประชุมประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF และกลุ่มธนาคารโลกนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นคุณผู้ฟังในสัปดาห์หน้าระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นะครับเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนครับก็มีการเตรียมตัวตื่นตัวนะครับแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์กันหลายคนก็ติดตามผ่านทางสวทของเราตลอดนะครับรวมถึงกรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในทุกๆช่องทางนะครับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับพูดคุยกันมาส่งกันมาแล้วก็ประสานกันมาเยอะแยะมากมายขอให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางรายการของเรานะครับจุดไหนที่ในการส่งเข้ามานะครับก็มีข้อความจากหลายๆจุดเลยทีเดียวนะครับอย่างที่บอกไปเรื่องของการบูรณาการในทุกๆเรื่องราวนะครับล่าสุดรัฐบาลครับเผยกรมการปกครองได้มีการออกคำสั่งเรื่องของสำนักทะเบียนทั่วประเทศให้มีการยกเว้นลดค่าธรรมเนียมทะเบียนและก็บัตรประชาชน15วันตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเรื่องนี้น่าสนใจครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนจากกรณีสถานการณ์ฝนตกหนักนะแล้วก็มีน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ต่างจังหวัดท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการครับให้ทุกหน่วยนะครับทุกหน่วยงานนะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เร่งกำชับเรื่องของการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายแล้วก็ให้พี่น้องกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนนะครับของพี่น้องประชาชนล่าสุดครับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยตอนนี้มีหนังสือแจ้งจังหวัดทั่วประเทศเรื่องสำคัญคุณผู้ฟังครับมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยโดยได้มีการกำชับทุกๆจังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเก เกี่ยวกับการทำบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับประชาชนครับที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องเอกสารสำคัญได้อย่างรวดเร็วลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยการยกเว้นหรือว่าลดค่าธรรมเนียมให้ดำเนินการเป็นระยะเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่มีประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยหากมีเหตุจำเป็นครับสามารถขยายระยะเวลาไปได้อีก15วันรวมไม่เกิน30วันคุณผู้ฟังโดยให้จังหวัดและกรุงเทพมหานครเนี่ยประชาสัมพันธ์นะครับแน่นอนสวทของเราก็มาสื่อสารมาบอกกล่าวมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้มาตรการดังกล่าวครับให้หน่วยงานและประชาชน

ระดมเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำถุงยังชีพเข้าพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแน่นอนว่านี่คือหนึ่งเรื่องสำคัญที่ทางด้านของกรมการปกครองก็มีการออกคำสั่งนะครับให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศยกเว้นนะครับลดค่าธรรมเนียมบัตรประจำตัวประชาชนนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตรงนี้ก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนั่นเองนะครับเมื่อกี้นี้พูดถึง Fix It Center นะครับมาเล่าให้ฟังสักนิดนึงเพราะว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังด้วยศูนย์ Fix It Center ครับมีถึง57แห่งมีเพื่ออะไรตรงนี้สำคัญทุกบริการการซ่อมนะครับเรื่องของอาชีวะอาสาจะเข้ามาฟื้นฟูพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากพื้นที่อุทกภัยจุดไหนครับเดือดร้อนรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์นั่นแหละมอเตอร์ไซค์โดนน้ำท่วมนะเครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดจากน้ำท่วมเครื่องมือประกอบอาชีพนะครับเสียหายจากน้ำท่วมระบบไฟฟ้าต่างๆนะครับโดยทั้งหมดซ่อมฟรีย้ำนะครับฟังไม่ผิดซ่อมฟรีครับโดยล่าสุดรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับตอนนี้เนี่ยเขามีการเปิดโครงการครับเป็นโครงการอาชีวะอาสาช่วยผู้ประสบภัยด้วยหัวใจไม่ทิ้งกันนะครับโดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งครับเป็นศูนย์ Fix It Center แล้วก็มีจุดบริการอาชีวะอาสา57แห่งคุณผู้ฟังในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนะครับให้บริการทั้งซ่อมสิ่งของนะครับเรื่องของอุปกรณ์ที่จำเป็นหลายคนถามว่าเสียค่าใช้จ่ายเปล่าคุณบอลไม่เสียค่าใช้จ่ายครับซ่อมให้ฟรีนะครับเปิดให้บริการนะครับครอบคลุมทั้งโรงครัวอาชีวะมีศูนย์พักพิงการตรวจเช็คแล้วก็ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์รถยนต์เครื่องมือประกอบอาชีพระบบไฟฟ้าเบื้องต้นงานนี้ครับกิจกรรมนี้ครับจะมีทั้งคุณครูครับแล้วก็มีนักเรียนนักศึกษาอาชีวะนำความรู้นำทักษะเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยตรงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะครับลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยรัฐบาลก็ต้องการให้ความช่วยเหลือเนี่ยเข้าถึงพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังน้ำลดเนี่ยประชาชนเจอเรื่องของน้ำท่วมใช่ไหมเครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดนะอุปกรณ์ทำมาหากินเสียหายก็จะมีการเข้าไปซ่อมนะครับตรงนี้ทุกแรงของคุณครูทุกแรงของนักศึกษาคือกำลังใจที่พร้อมจะส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในเหตุการณ์อุทกภัยครั้งนี้นะครับอีกเรื่องนึงนายนิกรสมกลางครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงพม.นำทีมพม.ครับไปที่นครพนมพร้อมกับการที่จะดูแลพี่น้องที่เดือดร้อนต่างๆด้วยนะครับโดยการติดตามผลการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายสำคัญของพม.8ด้านสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนนะครับโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ของท่านนิกรสมกลางรัฐมนตรีพม.พร้อมกับทีมของพม.นะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในการส่งมอบความสุขอยู่ดีมีแห้งสู่ผู้สู่คนนะครับที่จังหวัดลงไปในทุกๆพื้นที่นะครับของจังหวัดนครพนมนะครับช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางมอบถุงยังชีพนะครับในการดำรงชีวิตแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนกิจกรรมส่งมอบสวัสดิการให้กับกลุ่มเปราะบางด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับต้องบอกว่าเป็นการมอบเรื่องของสวัสดิการสังคมตามภารกิจของพม.นะครับนอกจากนี้ก็ส่งมอบความสุขตามโครงการบ้านมั่นคงโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนะครับแล้วก็มีผอ.ช.ณโครงการบ้านมั่นคงในพื้นที่นครพนมด้วยนะครับรับฟังความเดือดร้อนนำไปสู่การแก้ไขแล้วก็มีการมอบถุงกำลังใจทั้งเครื่องอุปโภคทั้งเครื่องบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับมาดูกระทรวงอุตสาหกรรมกันหน่อยหนึ่งล่าสุดก็เปิดสายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรมนะฮะหมายเลข4ตัว1564พร้อมกับ4มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ช่วยฟื้นฟูกิจการพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยต้องบอกว่าสถานการณ์อุทกภัยครับหลายๆคนเดือดร้อนกระทรวงอุตสาหกรรมก็เป็นส่วนหนึ่งครับในการช่วยเหลือทั้งส่งกำลังใจล่าสุดก็เปิดสายด่วนช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้1564กระทรวงอุตสาหกรรมรับแจ้งความช่วยเหลือนะครับผู้ประกอบการโรงงานต้องบอกเลยนะเห็นภาพหลายๆโรงงานเนี่ยโดนน้ำท่วม SME เดือดร้อนใช่ไหมครับวิสาหกิจชุมชนที่ประสบเรื่องของอุทกภัยก็พร้อมครับกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเปิดสายด่วน1564

0: 4นะครับแล้วก็มีการออก4มาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยจากกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องแรกเลยมาตรการแรกครับการฟื้นฟูสถานประกอบการการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับโรงงานที่อยู่ในพื้นที่ภัยพิบัตินะครับที่เดือดร้อนโรงงานไหนน้ำท่วมเอาโทรไปนะครับ1564สายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็การช่วยเหลือด้านการเงินนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมออกมาตรการพักชำระหนี้3ถึง12เดือนนะครับเติมทุนฉุกเฉินบางคนบอกว่าคุณบอลโอ้ยมันน้ำท่วมนี้หนักมากเลยนะครับอยากได้เงินทุนสักก้อนนึงอ่ะไปสายด่วน1564นะครับกระทรวงอุตสาหกรรมเขามีการเติมทุนฉุกเฉินมีสินเชื่อด้วยเป็นสินเชื่อปลอดดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา6เดือนซ่อมแซมฟื้นฟูเครื่องจักรบางโรงงานนะเข้าไปดูในโซเชียลมีเดียเนี่ยปรากฏได้รับความเสียหายน้ำท่วมนะครับแล้วก็เกิดความเดือดร้อนโทรไปประสานไปติดต่อไปนี่คือ4มาตรการเบื้องต้นนะครับที่กระทรวงอุตสาหกรรมครับออกมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อนนะครับทั้งเจ้าของโรงงานนะครับผู้ประกอบการโรงงานทั้ง SME รวมถึงวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับจากเรื่องราวของอุทกภัยครั้งนี้ด้วยนะครับหลายคนบอกว่าขอบคุณรัฐบาลมากๆเลยนะครับที่เข้าอกเข้าใจแล้วก็มีมาตรการสำคัญจากทุกๆกระทรวงที่ออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อช่วยดูแลพี่น้องที่เดือดร้อนจากอุทกภัยบอกขอบคุณท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลขอบคุณคณะรัฐมนตรีนะครับขอบคุณรัฐบาลที่ติดตามความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้เข้าไปในเพจของ NBT Connect ด้วยนะครับท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์วันนี้ท่านลงพื้นที่ด้วยที่สมุทรปราการไปติดตามผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับทั้งเรื่องของภาคการผลิตแล้วก็ภาคการส่งออกด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องบอกว่าโรงงานหลายโรงงานนะครับต่อเนื่องจากข่าวที่แล้วเนี่ยเดือดร้อนจากน้ำท่วมด้วยนะครับหน่วยงานก็จะมีเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนมีการประสานนิคมอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานการผลิตในจุดที่ได้รับความเดือดร้อนก็จะมีการพิจารณาเรื่องแนวทางการช่วยเหลือให้ตรงกับปัญหาของพี่น้องประชาชนครอบคลุมทั้งโรงงานนะครับที่เดือดร้อนเรื่องของคลังสินค้าคุณผู้ฟังบางทีบางคลังเนี่ยนะครับที่สมุทรปราการก็จะมีโรงงานเยอะบอกเดือดร้อนจากเรื่องของอุทกภัยไปหาตลาดให้ด้วยนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเรื่องของการดูแลทุกมิติเลยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญที่วันนี้ท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับลงพื้นที่เพื่อไปติดตามความเดือดร้อนในช่วงของการที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับในข้อความที่คุณผู้ฟังส่งมานะครับยังมีหลายพื้นที่เลยนะครับที่ต้องบอกว่าติดตามข้อมูลแล้วก็ติดตามข่าวสารกันนะครับส่งมาทางเพจของเราเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวนะครับ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721นะครับฝากไปดูจุดนั้นจุดนี้ขอบคุณมากๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันวันนี้อีกหนึ่งเรื่องช่วงท้ายๆของรายการครับต้องบอกว่าหลายๆคนปฏิเสธไม่ได้ว่าติดตามข่าวเรื่องราวของศูนย์ที่ดูแลผู้สูงอายุใช่ไหมครับต้องบอกว่าเป็นประเด็นสังคมแล้วก็หลายๆคนบอกเห็นข่าวแล้วคุณบอลก็รู้สึกแบบไม่สบายใจนะครับกับเรื่องราวของศูนย์ที่ดูแลผู้สูงอายุนะครับล่าสุดเรื่องนี้นะครับท่านนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.สั่งเข้มเลยครับให้ทุกภาคส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องลงไปตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีการเปิด3แนวทางสำคัญทั้งเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์เรื่องของความปลอดภัยของผู้สูงอายุเสริมความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนต้องบอกว่าจากข่าวที่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่เมื่อวานเรื่องของผู้สูงอายุนะครับเรื่องของสถานดูแลผู้สูงอายุต่างๆเรื่องนี้ท่านนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.นะครับเปิดเผยถึงเรื่องของประเด็นความขัดแย้งในครอบครัวที่ส่งผลถึงผู้สูงอายุในครอบครัวก็ต้องมีการส่งผู้สูงอายุไปยังศูนย์ดูแลอาจจะเป็นไปทั้งสมัครใจและก็ไม่สมัครใจด้วยตรงนี้ครับกระทรวงพม.ครับก็มีความห่วงใยแล้วก็ได้มีการสั่งการให้ทีมพม.จังหวัดทั่วประเทศตอนนี้จากข่าวนะครับก็มีการลงพื้นที่เข้าไปคุณผู้ฟังไปตรวจนะครับไปตรวจมาตรฐานของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแล้วก็คนพิการอย่างเข้มงวด ลงไปเลยครับท่านรัฐมนตรีพม.สั่งทุกจังหวัดลงไปตรวจเลยศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะครับคนพิการต่างๆแล้วก็เตรียมการในการยกระดับดูแลทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตในสถานดูแลผู้สูงอายุสั่งเพิ่มบุคลากรรองรับสังคมผู้สูงวัยแล้วก็มีการติดตามโดยล่าสุดครับจากข้อมูลคุณผู้ฟังอันนี้น่าสนใจพบว่ามีผู้ใช้บริการครับในสถานดูแลผู้สูงอายุเนี่ยจำนวนมากเลยทีเดียวก็ได้มีการสั่งการให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.นะครับที่เป็นประเด็นอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขด้วยต้องมีการประสานกับกรมสุขภาพจิตนะครับแล้วก็นำทีมแพทย์ทีมผู้เชี่ยวชาญนะครับทีมคุณหมอเข้ามาดูแลทั้งสุขภาพกายและก็สุขภาพใจของทั้งผู้สูงอายุคัดกรองผู้ใช้บริการต่างๆด้วยนะครับมาดูกรอบของพม.นะครับที่ต้องบอกว่ามีการวาง3แนวทางนะครับสำคัญ1กรณีแรกกรณีที่ไม่มีญาติหรือไม่มีครอบครัวรับกลับนะครับก็จะมีการประสานส่งเข้ารับการดูแลในสถานรองรับที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมนะครับเรื่องที่2กรณีสามารถที่จะรับกลับครอบครัวได้ก็จะประสานแล้วก็ติดตามร่วมกับครอบครัวเพื่อให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยกรณีภูมิลำเนาและครอบครัวต่างจังหวัดก็จะทำการประสานพม.จังหวัดครับในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือและก็ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.นะครับท่านนิกรโสมกลางก็สั่งเข้มนะครับเข้าไปตรวจทุกศูนย์ในการดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศจากกรณีที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นข่าวที่หลายๆคนนะครับได้มีการติดตามข้อมูลติดตามข่าวกันอยู่แล้วหลายคนก็เกิดความไม่สบายใจนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเอาล่ะคุณผู้ฟังครับอีกเรื่องนึงนะครับในส่วนของจังหวัดสมุทรสงครามที่เราได้มีการตามข่าวมาโดยตลอดกรณีของอุทกภัยแต่ว่าวันนี้ครับต้องบอกว่าไปในทิศทางที่ดีหลังจากที่ได้มีการโฟนอินในหลายๆสายด้วยนะครับหลังไมค์ก็แจ้งมาน้ำลดแล้วคุณบอลน้ำแห้งแล้วนะครับตอนนี้ก็ออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วนะครับขอบคุณรัฐบาลที่เรียกว่าดูแลแล้วก็เตรียมที่จะดูแลตัวเองแล้วก็ครอบครัวต่อไปด้วยทางด้านของจังหวัดสมุทรสงครามครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนายชยชัยแสงอินก็ขอบคุณชาวบ้านนะครับขอบคุณที่ร่วมไม้ร่วมมือกันอันนี้เห็นความสามัคคีแล้วก็การร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสานะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามต้องบอกว่าท่านติดตามสถานการณ์แล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องก็ขอบคุณประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองในพื้นที่3อำเภอแล้วก็ร่วมกันนะครับนำเรือที่จอดอยู่ตามริมคลองแล้วก็หน้าบ้านเนี่ยก่อนที่จะมีการติดเดินเครื่องนะครับอยู่กับที่ในช่วงที่จังหวะน้ำลงเพื่อให้แรงใบจักรเนี่ยช่วยผลักดันน้ำนะครับผลักดันน้ำคือช่วยกันคนละไม้คนละมือว่างั้นแล้วเราก็จะเห็นถึงความสามัคคีนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ที่สมุทรสงครามดีขึ้นตามลำดับแนวทางดังกล่าวครับเขาบอกว่าเป็นการระดมพลังจากพี่น้องประชาชนในชุมชนนะครับรวมถึงจิตอาสาควบคู่กับเครื่องผลักดันน้ำของหน่วยงานภาครัฐโดยจังหวัดก็ได้มีการร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนแล้วก็ประชาชนที่มีเรือโอ้โหเนี่ยช่วยกันเห็นไหมช่วยกันจัดเรือตามจุดนะครับมาแต่ละจุดนี่นะฮะแล้วก็ดันน้ำเป็นทอดๆเริ่มจากน้ำในส่วนพื้นที่สวนแล้วก็ลำประโดงนะครับออกสู่คลองสาขาจากคลองสาขาเนี่ยก็ออกสู่คลองสายหลักก่อนที่จะออกสู่ทะเลต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นการร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องประชาชนนะครับในชุมชนผู้นำชุมชนนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอบคุณชาวบ้านขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดเครื่องเดินเรือทำงานร่วมกับเครื่องจักรของภาครัฐแล้วก็ผลักดันน้ำเป็นทอดๆนะครับส่งน้ำและท้ายที่สุดครับน้ำก็ลงสู่ทะเลนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในชาวแม่กลองที่ร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับติดเครื่องเดินเรือช่วยกันผลักดันน้ำไหลลงสู่ทะเลทำให้เราก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งนึงนะครับในทุกวิกฤตอย่างที่บอลบอกตั้งแต่ต้น เราจะเห็นอีกมุมนึงนั่นก็คือความร่วมใจความร่วมมือความร่วมแรงนะครับที่สมัครสมานสามัคคีแล้วก็ฝ่าฟันในทุกวิกฤตไปได้นะครับสวทของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็อยู่ส่งกำลังใจครับให้กับพี่น้องนะครับแล้วก็ติดตามรายงานนะครับข้อมูลจาก FC Arsenal วันนี้ก็ส่งเข้ามาด้วยขอบคุณมากๆเลยนะครับทุกพื้นที่แจ้งมาว่าตอนนี้ในพื้นที่บางกะปิแห้งแล้วคุณบอลแล้วก็มีบางเขนตอนนี้มีบิ๊กคลีนนิ่งนะครับช่วยกันทำความสะอาดกันอยู่โอ้ข้างบ้านจากที่ไม่เคยคุยกันคุณบอลก็มาจับไม้จับมือในคอนโดไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนตอนนี้เป็นเพื่อนกันแล้วก็ไปไหนมาไหนด้วยกันนะครับจากที่ไม่เคยเจอหน้ากันนะครับเมื่อก่อนก็แบบต่างคนต่างอยู่ใช่ไหมตอนนี้ก็มาเจอกันแล้วก็มาร่วมไม้ร่วมมือกันในการที่จะดูแลเรื่องของสังคมไปด้วยกันด้วยขอบคุณทุกการติดตามนะครับวันนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายติดตามกันได้ทุกวันครับจับประเด็นเป็นข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับต้องบอกว่าส่งกำลังใจนะครับในหลายๆพื้นที่ที่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าติดตามข้อมูลติดตามข่าวสารแล้วก็เกาะติดกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังครับพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันเหมือนเดิมวันนี้บอลลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
6: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
5: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
6: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
7: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งติดตั้งเรือผลักดันน้ำที่ปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทราผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ทางการฝรั่งเศสสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดใช้ระเบิดแสงในการควบคุมกลุ่มนักเรียนมัธยมที่ออกมาชุมนุมประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหารือหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำพิจารณาปรับลดการระบายน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่และเร่งสูบระบายน้ำที่ท่วมขังรับมือปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกหนักอีกครั้งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ประชุมเร่งด่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเรื่องการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังให้สอดคล้องกับระดับน้ำทะเลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุดจากการติดตามคาดการฝนในระยะต่อไปโดยกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนพบช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้จึงให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรพื้นที่อพยพและแนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบสำหรับสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนได้ปรับลดการระบายน้ำอย่างเต็มที่ช่วยเหลือพื้นที่ตอนล่างยกเว้นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่มีปริมาณน้ำเกินความจุเก็บกักหลังจากหน่วงน้ำไว้ระยะเวลาหนึ่งจำเป็นต้องระบายน้ำ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจะปรับลดการระบายน้ำลงมาเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่ต่ำที่ระบายน้ำออกได้ยากจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยต้องคำนึงถึงระดับน้ำทะเลหนุนในแต่ละช่วงเวลาเพื่อเร่งให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วด้านจังหวัดสมุทรปราการอยู่ระหว่างเร่งสูบระบายน้ำลงทะเลเพื่อลดระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่ปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งติดตั้งเรือผลักดันน้ำที่ปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราน
3: ายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงแนวทางการจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราว่ารัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไม่ได้นิ่งนอนใจต่อความกังวลของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยโดยล่าสุดได้มีการบูรณาการร่วมกับกระทรวงกลาโหมกรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กองทัพเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันให้เร่งผลักดันน้ำบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อเร่งดึงมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนทั้งจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราให้ไหลลงสู่อ่าวไทยเร็วที่สุดโดยในวันนี้ปภ.ได้เริ่มระดมติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณจุดที่เหมาะสมแล้วจำนวน 40-50 เครื่องและจะเพิ่มจำนวนเป็น86เครื่องในเร็วๆนี้โดยจะเดินเครื่องเร่งระบายน้ำให้สอดคล้องกับช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาน้ำท่วมขังให้คลี่คลายลงโดยเร็วชนันทิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครแม้จะดีขึ้นแต่ยังมีปริมาณน้ำในคลองและน้ำในพื้นที่ตะวันออกอีกมากจึงต้องเฝ้าระวังและเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้แม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายแห่งเริ่มคลี่คลายแล้วแต่ระดับน้ำในคลองหลายสายยังคงเต็มคลองเช่นในคลองแสนแสบหรือหมู่บ้านนวธานีเขตคันนายาวเนื่องจากมีฝนตกเพิ่มในทุกวันจึงต้องแจ้งเตือนประชาชนในบางพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำในคลองอย่าเพิ่งยกสิ่งของลงจากที่สูงเพราะภาพ รวมสถานการณ์น้ำยังค่อนข้างเปราะบางเนื่องจากน้ำในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณกรุงเทพฝั่งตะวันออกยังคงมีปริมาณมากจึงต้องเฝ้าระวังฝนตกเพิ่มและติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องส่วนสถานการณ์ที่หมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกล่าสุดยังคงเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งการส่งหน่วยแพทย์ลงพื้นที่การจัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็นรวมทั้งสูบน้ำออกจากพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครเตรียมการอย่างเต็มที่ให้พร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่14ตุลาคมนี้ซึ่งจะมีการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกจะต้องเร่งพร่องน้ำออกจากคลองต่างๆให้ได้มากที่สุด
4: สถานการณ์ก็ค่อนข้างเปราะบางนะหมายว่าปกติถ้าฝนตก60มิล70มิลเนี่ยเรารับสบายแต่ตอนนี้เหมือนกับว่ามันน้ำมันปริ่มแก้แล้วถ้าเกิดตก60มิล70มิลเนี่ยก็ทำให้มันเกิดน้ำเทอะได้เร็วกว่าเหตุการณ์ปกติมันก็ต้องเหตุการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังต่อประจวบกับที่เราจะมีเหตุการณ์ในเรื่องต้อนรับเรื่อง World Bank IMF ด้วยผมคิดว่าตอนนี้ก็ต้องพร่องน้ำให้มากที่สุดเลยหรือว่าพร่องน้ำก็พยายามทุกสูบก็พยายามเร่งเอาน้ำออกจากคลองเพื่อให้คลองแล้วก็ด้านข้างเนี่ยมีน้ำน้อยที่สุด
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังกล่าวถึงการพัฒนาระบบเตือนภัยประชาชนจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยประชาชนให้ดีขึ้นควบคู่กับการแจ้งเตือนเชิงพฤติกรรมเช่นขอให้ประชาชนใช้ความสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เช่นระดับน้ำในคลองหรือน้ำที่เอ่อล้นจากท่อระบายด้วยสำหรับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดขณะที่ปภ.ส่งข้อมูลเยียวยาให้ธนาคารออมสินแล้ว 1,400 กว่าครัวเรือนคาดว่าจะโอนถึงมือผู้ประสบภัยภายในวันที่9ตุลาคมนี้
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย 9,000 บาทให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดเนื่องจากได้อนุมัติงบประมาณไปแล้ว 4,700 ล้านบาทดังนั้นปภ.ควรเร่งตรวจสอบข้อมูลและส่งต่อให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินทันทีพร้อมกำชับปภ.จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รองรับสร้างระบบตรวจสอบภายในให้รวดเร็วแม่นยำและมีความระมัดระวังสูงสุด
6: ตั้งแต่เราใช้ระเบียบนี้มานะครับการเยียวยาเนี่ยครั้งนี้น่าจะโอนได้เร็วที่สุดนะครับตั้งแต่เกิดเหตุมาหลายครั้งที่เกิดเหตุมาหลายครั้งนี่เราต้องไปรอแต่ละจังหวัดเข้ามาโอนกันทีเป็นพันๆรายหมื่นๆรายนะครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยที่พวกเราได้ให้นโยบายไว้ก็คือ first come first serve นะครับเพราะนั้นท่านต้องมีเจ้าหน้าที่ที่คอยรวบรวมรายชื่อเหล่านี้ทำการประสานกับธนาคารออมสินซึ่งเป็นธนาคารของรัฐอยู่แล้วแล้วก็ท่านไม่ต้องไปเกรงใจเขาก็ได้เงินฝากเงินโอนจากสำนักงบประมาณมานะครับเที่ยวนี้ก็อีก 4,700 ล้านบาทเนี่ยนะครับ
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันและบ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยส่งข้อมูลจ่ายเงินช่วยเหลือให้ธนาคารออมสินแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า94ล้านบาททั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบคอบและโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดซึ่งประชาชนจะเริ่มได้เงินเยียวยาในวันที่9ตุลาคมจะมีการจ่ายเงินให้แก่ประชาชนกลุ่มใหญ่อีกรวมกว่า100ล้านบาททั้งนี้ได้หารือกับธนาคารออมสินในการปรับลดขั้นตอนกระบวนการจ่ายเงินให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาโอนตรงเข้าบัญชีภายใน1วันส่วนกรณีผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหากไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขน้ำท่วมขังเกิน7วันตามมติคณะรัฐมนตรีประชาชนยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือและค่าซ่อมแซมบ้านเรือนตามระเบียบหลักเกณฑ์ปกติของกรุงเทพมหานครหรือระเบียบเงินสำรองจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยของปภ.ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ด้านนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่า ได้เร่งประสานกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งจัดส่งข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเพื่อเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ทันภายในสัปดาห์นี้ซึ่งปภ.จะเร่งประสานพื้นที่เพื่อตรวจสอบและทยอยส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินโอนเงินในรอบถัดไปโดยเร็วที่สุดสำหรับกรณีผู้เช่าที่ไม่ทราบรหัสทะเบียนบ้านสามารถกรอกเลขที่บ้านที่เช่าอยู่จริงลงในระบบได้ทันทีส่วนกรณีบ้านหลังใหญ่ที่มีเลขที่บ้านเดียวแต่แบ่งเป็นห้องเช่าหลายห้องหากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สำรวจแล้วพบว่ามีการเช่าอยู่อาศัยและได้รับผลกระทบจริงผู้เช่าทุกห้องมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนและการรับเงินช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนนิรภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโทร1784ตลอด24ชั่วโมงรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเร่งประสานข้อมูลการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐกับเว็บไซต์เยียวยาผู้ประสบภัยของกรุงเทพมหานครเพื่อจ่ายเงินให้ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว
7: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังมีประชาชนร้องเรียนว่าไม่ได้รับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์น้ำล้อมบ้าน7วันว่าขณะนี้ได้ให้สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อยืนยันว่าแต่ละพื้นที่มีระดับน้ำอยู่ที่เท่าไหร่แม้บางพื้นที่จะสามารถเข้าออกบ้านได้ภายในวันที่7หรือวันที่8แต่หากยังมีน้ำล้อมอยู่ก็จำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาว่าจะสามารถดำเนินการช่วยเหลือในรูปแบบใดได้บ้างโดยกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับในกรณีที่บ้านถูกน้ำล้อมและมีทรัพย์สินได้รับความเสียหายหากสามารถแสดงหลักฐานได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสิ่งที่ใช้ในการดำรงชีพก็สามารถขอรับการเยียวยาจากกรุงเทพมหานครได้ขณะที่ความเสียหายประเภทอื่นหากสามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้ก็สามารถยื่นขอรับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้เช่นกันขณะเดียวกันสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการตรวจสอบระดับน้ำที่เกิดขึ้นจริงในช่วงวันที่ 1-2 ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อจัดทำข้อมูลเสนอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าในพื้นที่ดังกล่าวยังมีระดับน้ำและประชาชนยังได้รับผลกระทบอยู่หรือไม่เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม
8: ถ้าในกรณีท่านมีความเสียหายอื่นๆที่จะต้องรับได้จากการที่เราไปประเมินมูลค่าเนี่ยทางฝั่งของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันมีหมวดนั้นให้ใช้ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าด้วยความที่เงื่อนไขมันตั้งไว้ที่7วันตอนนี้ให้สำนักระบายน้ำเนี่ยดูอยู่เพราะว่าวันที่1ข้ามวันที่2เนี่ยเป็นวันที่เราเริ่มที่จะเอาน้ำออกจากตรงคลองจันทน์ที่เป็นบางกะปิได้ให้เช็คแบบระดับน้ำแท้จริงเลยเพื่อที่จะได้ยื่นอันนี้ไปที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าก็มันก็ยังมีน้ำอยู่จริงแต่โอเคมันอาจจะสามารถเข้าออกได้บ้างแล้วแต่ก็ถือว่าเขายังได้รับผลกระทบอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะมีเงื่อนไขบางอย่างได้หรือไม่ก็ตอนนี้คุยกันอยู่ค่ะ
7: ทั้งนี้เงื่อนไขที่ต้องเป็นผู้ประสบภัยน้ำล้อมเกิน7วันเป็นมติที่ใช้มาตั้งแต่น้ำท่วมพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากรุงเทพมหานครจึงต้องดำเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันอย่างไรก็ตามในเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครจะให้แนบไฟล์เอกสารและรายละเอียดความเสียหายเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตตรวจสอบและรับรองความเสียหายโดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้เพื่อให้คณะกรรมการของแต่ละเขตรับรองความถูกต้องและสามารถโอนเงินความช่วยเหลือเบื้องต้นตามมติของคณะรัฐมนตรีได้ก่อนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงการคลังยืนยันเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
9: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมสำหรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้โดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมแผนการรองรับไว้อย่างรัดกุมซึ่งที่ผ่านมาพื้นที่โดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สถานที่จัดเลี้ยงและโรงแรมที่พักจำนวน21แห่งไม่พบปัญหาน้ำท่วมขังแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินเพื่อติดตามสภาพการจราจรและสถานการณ์น้ำท่วมขังตลอด24ชั่วโมงและมีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิจนกระทั่งเดินทางกลับอย่างปลอดภัย
10: ก็มีการทบทวนแผนในเรื่องของการจัดการน้ำปริมาณน้ำบนบริเวณการสัญจรนะครับมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานมีการกำหนดจุดการตัดสินใจนะครับแล้วก็ระบบเขตทางไม่ว่าจะเป็นทางปกติทางพิเศษก็มีการประสานงานมีกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่จะมีการติดตามเรื่องของสภาพการจราจรสภาพน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่ตลอดเวลา
9: ด้านนางสาวเกตรัชดากลั่นกรองรองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าทางกทม.ได้เตรียมระบบท่อระบายน้ำสามารถรองรับปริมาณฝนได้ถึง80มิลลิเมตรต่อชั่วโมงจะมีการใช้บ่อสูบน้ำเพื่อดึงน้ำจากถนนลงสู่คลองแสนแสบโดยตรงซึ่งสามารถระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้หลายเส้นทางรวมทั้งมีการใช้อาคารรับน้ำส่งน้ำเข้าอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการทำความสะอาดอุโมงค์ขุดลอกท่อระบายน้ำและคลองสายหลักมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมพร้อมกันนี้ยังได้จัดเตรียมหน่วยเคลื่อนที่เร็วและรถสูบน้ำเคลื่อนที่จำนวน3คันเพื่อเฝ้าระวังจุดเสี่ยงสำคัญอย่างใกล้ชิดขณะที่นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าในช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมอาจมีฝนฟ้าคะนองและตกหนักในระยะเวลาสั้นๆโดยคาดการปริมาณฝนอยู่ที่ประมาณ 30-50 มมซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังแต่ไม่รุนแรงเท่ากับช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นในช่วงตั้งแต่วันที่12ถึง16ตุลาคมปริมาณฝนจะลดลงและสภาพอากาศจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขเพื่อรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครทั้งการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศและให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเช่นเดียวกับกระทรวงสาธารณสุขเตรียมมาตรการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
11: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเตรียมมาตรการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมเตรียมระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินหากเกิดเหตุการณ์ด้านสุขภาพระหว่างการประชุมโดยจัดทีมแพทย์ประจำพื้นที่ประชุมโรงแรมที่พักครอบคลุมทั้งการจัดบริการทางการแพทย์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมตลอดการจัดงานสำหรับพื้นที่จัดประชุมศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมจัดส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ประจำจุดต่างๆพร้อมทำงานร่วมกับทีมแพทย์ศูนย์ส่งกลับโรงพยาบาลตำรวจในการประสานการส่งต่อหากเกิดการเจ็บป่วยได้อย่างรวดเร็วรวมถึงมีแผนสำรองสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้ผู้เดินทางจากหลายภูมิภาคทั่วโลกกรมควบคุมโรคจะติดตามสถานการณ์โรคติดต่อระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องและดำเนินมาตรการเฝ้าระวังตามระดับความเสี่ยงนฤมล อุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สั่งสำรวจและตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจในการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัย
12: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทีมพม.จังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้รับบริการพร้อมเตรียมยกระดับการดูแลสุขภาพจิตในสถานดูแลของพม.และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มบุคลากรรองรับสังคมสูงวัยทั้งนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วาง3แนวทางเร่งด่วนในการดูแลได้แก่กรณีไม่มีญาติหรือครอบครัวรับกลับจะประสานส่งเข้ารับการดูแลในสถานรองรับที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม กรณีสามารถกลับครอบครัวได้จะประสานและติดตามร่วมกับครอบครัวเพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยและกรณีมีภูมิลำเนาหรือครอบครัวต่างจังหวัดจะทำการประสานพม.จังหวัดในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมนิตยาคุณสิมรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดและนายทะเบียนประจำจังหวัดในการพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่จัดให้มีหรือจัดตั้งสถานีขนส่งและการอนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับสถานีขนส่งในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการลดขั้นตอนขออนุมัติจากส่วนกลางและทำให้การจัดการระบบการขนส่งภายในเขตจังหวัดสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายลอเรนซ์นูเนสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ RTA ของฝรั่งเศสเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเขาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดใช้ระเบิดแสงในการควบคุมกลุ่มนักเรียนมัธยมและประชาชนที่ออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ดีขึ้นนายนูเนสยังเปิดเผยว่านับตั้งแต่การชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมในฝรั่งเศสปะทุขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติของฝรั่งเศสได้ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือใช้ความรุนแรงระหว่างการปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงอย่างน้อย18ครั้งทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวมีขึ้นหลังมีนักเรียนมัธยมชาวฝรั่งเศสวัย14ปีที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปารีสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้รับบาดเจ็บสาหัสจากระเบิดแสงของตำรวจที่ใช้ในการปราบจลาจลสำนักข่าว AFP รายงานว่าธนาคารกลางอินเดียมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 สู่ระดับร้อยละ 5.50 หลังคณะกรรมการนโยบายการเงิน6คนมีมติเป็นเอกฉันท์ซึ่งถือเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ3ปีนับตั้งแต่ปี2566โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นและเสริมสร้างเสถียรภาพของค่าเงินอินเดียความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอัตราเงินเฟ้อค้าปลีกในอินเดียเพิ่มขึ้นแต่ระดับร้อยละ 4.8 ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางอินเดียที่ร้อยละ 4ท่ามกลางต้นทุนการนำเข้าพลังงานเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งอาจส่งผลให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังต่อไปนี้ในช่วงวันที่9ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริม ณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้และในวันที่13ตุลาคม2569ในพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.29 เมตรและเวลา 17:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.97 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.13 เมตรและเวลา 10:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะในอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 น.
17: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัว รีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวลลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้พบกับผมเอิร์ธรัชภาคในรายการ Work Life Balance งานที่ชอบชีวิตที่ใช่นะฮะโอ้โหตามชื่อเลยก็วันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยถามว่างานที่ชอบชีวิตที่ใช่เนี่ยผมเนี่ยโดยมากผมจะเน้นคืองานที่ชอบเนี่ยผมก็จะเน้นเรื่องการ improve performance หรือว่า skill ต่างๆที่เราสามารถเอาไปใช้ในการทำงานทำให้เราบรรลุผลสำเร็จตามที่เราคาดหวังไว้แต่ในขณะเดียวกันงานที่ชอบชีวิตที่ใช่ชีวิตที่ใช่เนี่ยคือ work life balance ผมมาเน้นข้างหลังด้วยนะคือ life balance วันนี้ผมก็อาจจะหยิบยกสิ่งที่ทำให้ life balance แต่ว่ามันก็ไป improve เรียกว่าได้2อย่างเลยทีเดียวถามว่ามันสามารถทำได้ได้อย่างไรนะเราก็จะมาดูกันนะคือผมเนี่ยมันมีเทคนิคนะที่เราเนี่ยสามารถ improve performance หรือว่า skill ได้วันนี้ผมให้ความสำคัญกับเรื่องสมาธินะครับคือภาษาอังกฤษก็คือ conscious นั่นเองถามว่าสมาธิสติเนี่ยมันสามารถเพิ่มได้เนอะแต่ว่าอ่ะแล้วมันมีวิธียังไงที่ทำให้ life balance ได้อีกในขณะที่เราเพิ่มสมาธิไปด้วยผมแนะนำงี้ครับผมใช้กีฬาเนี่ยช่วยเสริมสร้างสมาธิและการทำงานของสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผ่านสารกระตุ้นนะครับเคมีการกระตุ้นสารเคมีในสมองและก็ฝึกจดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับเป็นการกระตุ้นนะครับสารเคมีในสมองนี่คือออร์แกนิกนะไม่ใช่ว่าเอาสารกระตุ้นมาเติมอะไรในสมองนะทีนี้เขาจะบอกว่าประเภทกีฬาเนี่ยเขาจะแบ่งว่าแต่ละอันเนี่ยมันช่วยด้านใดบ้างอ่ะผมเชื่อเลยคือเล่นกีฬาเนี่ยคุณได้ความรีแลกซ์สันทนาการคลายเครียดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ในขณะเดียวกันเราก็ได้สมาธิซึ่งเราสามารถเอาสมาธิหรือว่าเอาเทคนิคบางอย่างที่เราใช้เล่นกีฬาเนี่ยมันหยิบไปใช้ในการทำงานได้มันไม่รู้ตัวหรอกครับแต่บางทีก็รู้ซึ่งก็ถ้าเราผ่านการฝึกฝนอย่างนี้มาแล้วการทำงานก็เป็นหนึ่งในการฝึกฝนอันนี้เหมือนกันนะครับมาดูครับอย่างแรกโยคะนะครับภาษาอังกฤษโยคะก็คือ YOGA นะครับเน้นการกำหนดลมหายใจเข้าออกควบคู่กับการทรงตัวยืดเหยียดทำให้จิตใจสงบอยู่กับปัจจุบันอันนี้

เป้าคุณอยู่ตรงไหนแน่นอนคุณจะใจลอยอะไรมันคงยากหน่อยนะครับ3อันนี้กีฬานี้เล่นกันเยอะแล้วก็ง่ายด้วยที่สำคัญได้ทุกวัยจะสูงอายุเด็กก็ได้เปตองนะครับเปตองเป็นการฝึกการกะระยะสายตาและการน้ำหนักมือในการโยนนะครับรวมถึงการควบคุมอารมณ์ไม่ให้ใจร้อนด้วยแน่นอนครับมันละเอียดมากถ้าเล่นในระดับที่แอดวานซ์นี่เรียกว่าน้ำหนักมือข้อมือนี่ต้องดีและที่สำคัญมีคู่แข่งครับมันจะต้องมีการวางแผนคิดตามทุกครั้งในการโยนนะฮะอันนี้กีฬาโปรดผมครับถัดมากีฬากอล์ฟนะครับไม่ง่ายนะฮะกว่าจะมาถึงทุกวันนี้ก็ลำบากพอควรนะครับต้องใช้ความอดทนการวางแผนสมาธิที่สูงในการตีท่ามกลางความกดดันคุณต้องทำมันซ้ำๆนะครับเป็นพันๆหมื่นๆรอบกว่าที่กล้ามเนื้อคุณจะจดจำตอนแรกมันคิดแหละครับมันสมองมันคิดแหละว่าเราจะทำอะไรแต่ว่าพอมันไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันออกมาออโต้แต่กว่าจะออกมาออโต้ได้ต้องลองผิดลองถูกเรียกว่าเป็นพันเป็นหมื่นครั้งเสียเงินแล้วผมเชื่อถ้าจะเล่นกีฬานี้ผมเชื่อเลยถ้าจะเล่นให้เก่งผมว่ายังไงก็ตามรวมอุปกรณ์รวมอะไรผมว่า200,000ขั้นต่ำให้เก่งเลยนะฮะแล้วก็มีอุปกรณ์ด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าอย่างเดียวนะมันไม่ใช่ว่าจากการเล่นอย่างเดียวอุปกรณ์อย่างเดียวมันมีเรื่องของการเรียนการเทคนิคเรื่องอะไรเงี้ยผมเชื่อเลยว่ามันไม่ง่ายแล้วไม่มีทางผมฟันธงเลยว่าไม่มีใครที่ดูจากแอปพลิเคชันดูจาก YouTube หรือโซเชียลอะไรแล้วเก่งได้ไม่มีทางก็มันทำให้เราเนี่ยฝึกความทนคุณดูนะลูกแค่นั้นเนี่ยไม้เท่านั้นเป็นใบเหล็กคุณตียังไงให้มันโดนคุณตียังไงให้คุณกำหนดจุดได้ตียังไงให้มันไปไกลเป็นร้อยๆหลา 2-300 หลาแล้วสนามมีกว้างมากมายสุดท้ายเราใช้ต้องตีให้มันลงหลุมเท่านั้นแล้วเรียกว่าไงเหมือนกับว่าเราใช้เวลากับมันเนี่ยคืออยู่กับสนามเนี่ยถ้าสมมติเราเล่น18หลุมเนี่ยบางทีวันหนึ่งนะฮะเกือบทั้งวันนะฮะซึ่งผมว่าถ้าเกิดว่าคุณเลือกเล่น18หลุมยังไงผมว่าคุณหมดไปแล้ววันหนึ่งเพราะว่าคุณต้องไปเตรียมตัวเสร็จคุณก็ต้องอาบน้ำต้องกินข้าวอะไรเงี้ยกลับบ้านสมมติเดินทางไปเดินทางกลับผมว่าเย็นก็เสร็จแหละไปเล่นสายๆเย็นยังไงก็มีบ่ายสามบ่ายสี่ยังไงก็ผมเชื่อเลยว่ายังไงก็ต้องใช้เวลาทั้งวันนะครับสุดท้ายครับกีฬาเทเบิลเทนนิสหรือปิงปองนะครับฝึกความว่องไวของสายตาสมองในการตอบสนองต่อลูกที่รวดเร็วอันนี้อาจจะไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าถ้าเกิดคุณคิดเยอะเมื่อไหร่มันไม่ทันเพราะว่าถ้าเกิดคุณคิดเยอะปิงปองลูกกลับมาปั๊บโต๊ะอยู่แค่นั้นลูกกลับมายังไงไม่มีทางที่ว่าคุณจะมีเวลามานั่งคิดนั่งเดามันต้องเกิดจากการทำซ้ำๆแล้วก็สัญชาตญาณแบบ natural response คือมันเป็นบางทีมันเป็นการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อตามธรรมชาติด้วยนะฮะก็มันจะเป็นแต่ละอย่างนะแต่ละชนิดกีฬามันก็จะมีความโดดเด่นของมันแล้วก็มีเทคนิคที่เอามาใช้นะฮะมาดูประโยชน์ของการเล่นกีฬาต่อสมาธิและจิตใจมาดูในเรื่องของทฤษฎีขึ้นมานิดหนึ่งนะครับนิดเดียวเขาบอกว่าประโยชน์ของการเล่นกีฬาเนี่ยมันมีผลต่อสมาธิและจิตใจยังไงหนึ่งครับเขาบอกว่ามันเป็นการเพิ่มการหลั่งสารเคมีสำคัญเช่นโดปามีนหรือนอเอพิเนฟรินนะครับไอ้เจ้าสองตัวเนี้ยมันช่วยเพิ่มความโฟกัสก็คือภาษาไทยคือการที่เราทำก็คือจดจ่อกับสิ่งหนึ่งอยู่ตลอดเวลานะมันก็คือการโฟกัสนั่นแหละผมว่าโฟกัสก็น่าจะเข้าใจแหละมันก็ทำให้เราสามารถอยู่กับสิ่งนั้นได้ลงรายละเอียดกับสิ่งนั้นแล้วก็ไม่วอกแวกนะครับสองนะครับลดความเครียดและความวิตกกังวลทำให้สมองส่วนหน้าเนี่ยที่ทำหน้าที่ควบคุมการตัดสินใจทำงานดีขึ้นแน่นอนมันเป็นสันทนาการด้วยอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าคือถ้าเล่นไม่เครียดเนี่ยเราก็สนุกได้มันช่วยให้ลดความเครียดแล้วก็ความวิตกกังวลนะครับทำให้สมองส่วนหน้าที่ควบคุมการตัดสินใจเนี่ยตัดสินใจไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยมันทำงานได้ดีนะครับถัดมาครับฝึกกัดทักษะกับการอยู่กับปัจจุบันอันนี้ผมว่าที่สุดละสำหรับผมนะครับคือ stay in the present ถ้าตามหลักศาสนาเรามีสมาธิถ้าเกิดเราอยู่กับปัจจุบันนั่นคือเรามีสติทำอะไรก็ผมเชื่อเหอะว่ายังไงก็คือโดยมาก 90% ผมมาสำเร็จแต่ถ้าไม่สำเร็จไม่เสียใจครับเพราะว่านั้นคือทำดีที่สุดแล้วแล้วมันก็ทำได้เท่านั้นถ้าที่เหลือมันจะไม่เกิดจากภาวะจิตใจมันจะเกิดจากสกิลที่เราต้องไปเติมแหละแต่ถ้ามาถึงขนาดนั้นผมว่าได้เปรียบมากๆแล้วเพราะว่าคุณมีสติคุณอยู่กับสิ่งตรงหน้าถ้าเกิดว่ามันพลาดหรืออะไรไปคุณต้องไป

เติมอย่างอื่นแหละซึ่งนั้นมันคือคุณต้องใช้ประสบการณ์ในการเรียนรู้สกิลอื่นๆแต่ว่าจิตใจคุณเนี่ยมันได้แล้วมันผ่านแล้วก็คืออยู่กับปัจจุบันแล้วก็การจัดการกับอารมณ์เมื่อเผชิญกับความผิดพลาดนี่สำคัญมากกีฬาไม่มีอะไรไม่ผิดพลาดครับทำซ้ำๆมันเพื่อลดความผิดพลาดแต่ว่าคือการฝึกซ้อมนั่นแหละการทำซ้ำๆแต่ในขณะเดียวกันซ้ำๆแล้วมันก็ยังผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นไม่แปลกเราก็ต้องควบคุมอารมณ์และก็move on ไปแต้มต่อไปหรือว่าลูกต่อไปเวลาที่ยังเหลืออยู่ทำยังไงให้มันได้กลับมาอันนี้มันการเป็นการฝึกความจิตใจซึ่งเอามาใช้ในการทำงานได้แน่นอนไม่ใช่ไม่มากก็น้อยผมมันแน่นอนเลยครับอ่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังเนอะที่ร่วมฟังแล้วก็ร่วมอยู่ด้วยกันมานะครับผมครับเอิร์ธราชภาคแล้วก็รายการเวิร์กไลฟ์บาลานซ์งานที่ชอบชีวิตที่ใช้ต้องขออนุญาตนะครับลาทุกคนไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: ุมมองความคิดการใช้ชีวิตไปกับเราในรายการงานที่ชอบชีวิตที่ใช่ Work Life Balance
1: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
3: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
5: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรินีเล็กประเสริฐประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิสัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคเอเชียออสเตรเลเซียนครั้งที่17และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสาร Forbes ครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์นำเสนอศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนระดับโลกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนลีโอเนลเมสซี่ประกาศอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างเป็นทางการฝากผลงาน208นัด128ประตู69แอสซิสต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:02 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรินีเล็กประเสริฐประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิสัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคเอเชียออสเตรเลเซียนครั้งที่17 ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการประชุมสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องช่วยท่อหายใจระบบวิดิทัศน์แบบพกพาเวลา 14:10 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดโดยมูลนิธิชัยพัฒนาและบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดณศูนย์การค้าเอ็มสเวียร์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครเวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการมีคุณธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องกำกับประคับประคองชีวิตและการทำงานรวมทั้งการเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้บัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายว่าการที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยทักษะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์ทั้งนี้เพราะไม่มีงานใดที่สำเร็จได้ด้วยคนเพียงคนเดียวหากต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยบัณฑิตจึงควรเสริมสร้างทักษะความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นโดยเปิดใจให้กว้างเปี่ยมด้วยเมตตาและไมตรีฝึกการสื่อสารให้ชัดเจนตรงประเด็นเป็นไปในทางสร้างสรรค์และหากมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นก็ทำความเข้าใจกันด้วยเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์ของงานเป็นเป้าหมายสูงสุดถ้าทำได้แต่ละคนก็จะสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นทำให้งานสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ ในวันเดียวกันนี้เวลา 9:45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกณหอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ดีไซเนอร์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีพระราชทานเงินจากการจำหน่ายคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยแก่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมพระราชทานหมวกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกพาราเกมครั้งที่5สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดผู้บริหารแบรนด์สิริวัณวรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากรายได้ส่วนหนึ่งในการจำหน่ายสินค้าคอลเลกชันพิเศษเชียร์ทีมไทยมอบแก่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยโดยมีพลตรีโอสถภาวิไลเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นผู้แทนรับมอบเงินพระราชทานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนากีฬาสำหรับคนพิการรวมถึงการเตรียมความพร้อมและส่งนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในโอกาสนี้ยังได้พระราชทานหมวกแก๊ปจากคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยแก่ทัพนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นสำหรับคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยเป็นผลงานของแบรนด์สิริวัณวรีที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งแรงใจและพลังเชียร์แก่นักกีฬาไทยด้วยผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้ากับสปอร์ตแฟชั่นร่วมสมัยและนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผ่านร้านค้าและช่องทางออนไลน์สนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกไทยผ่านมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกรัฐมนตรีนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนระดับโลกในการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสารฟอร์บครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสารฟอร์บครั้งที่24ซึ่งมีผู้นำภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกเข้าร่วมโดยนายกรัฐมนตรีจะนำเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจไทยเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนภายหลังเดินทางถึงนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมงานเลี้ยงน้ำชาที่นายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์จัดขึ้นเพื่อต้อนรับพร้อมหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลและการเชื่อมโยงระหว่าง2ประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีมีกำหนดหารือกับผู้บริหารนิตยสารฟอร์บและร่วมเสวนากับนายสตีฟฟอร์บเพื่อเผยแพร่ศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยต่อนักลงทุนทั่วโลกซึ่งการเข้าร่วมเวทีครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยก่อนที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ชุดไทยสู่เวทีโลกณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเตรียมพร้อมการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกในเดือนธันวาคมนี้
2: นางสาวสบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ชุดไทยสู่เวทีโลกครั้งที่3ระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อสร้างการรับรู้รองรับการพิจารณาชุดไทยของประเทศไทยที่จะรับการบรรจุเข้าสู่การพิจารณาขององค์การยูเนสโกในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่ จับต้องไม่ได้สมัยที่21ระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมณสาธารณรัฐประชาชนจีนในรายการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติซึ่งจะเป็นหมุดหมายสำคัญของวัฒนธรรมที่สะท้อนวิสัยทัศน์ในการสร้างองค์ความรู้ชุดไทยสู่เวทีโลกโดยในวันที่10ตุลาคมนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาจะเสด็จไปเป็นประธานในงานเสวนาวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมในหัวข้อวิวัฒนาการของชุดไทยและผ้าไทยประกอบการแสดงชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบและเสื้อพระราชทานทั้ง3แบบพร้อมองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมที่ถูกต้องตามแบบพระราชทานที่กำลังเตรียมขึ้นสู่มรดกโลกขององค์การยูเนสโกมาริชโยรายงาน
1: หลายจังหวัดจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยที่อำเภอพบพระจังหวัดตากทุกภาคส่วนร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์ 11,600 ดอกเพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชน
3: ที่ชมรมผู้สูงอายุบ้านใหม่ท่าแพหมู่ที่6ตำบลอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตากกลุ่มอาสาพลเมืองอุ้มผางได้นำประชาชนจิตอาสาผู้สูงอายุและผู้สนใจร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง7ตุลาคม2569โดยมีผู้เข้าร่วมจากทุกช่วงวัยมาร่วมแรงร่วมใจกันอย่างพร้อมเพรียงบรรยากาศเต็มไปด้วยความตั้งใจและความสามัคคีของคนในชุมชนทั้งนี้ดอกไม้จันทร์ที่ประดิษฐ์ขึ้นจะนำไปประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาคในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่16ธันวาคม2569ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตรวมพลังจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: นายรมดลฮยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาอำเภอกระทู้ประดิษฐ์ดอกไม้แห่งความจงรักภักดีถวายพระพันปีหลวงณวัดกระทู้อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตโดยมีนายวิทยาจิตสุภาพนายอำเภอกระทู้พร้อมด้วยส่วนราชการภาคีเครือข่ายและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากสำหรับกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สำหรับถวายเป็นพระราชสักการะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคทั้งนี้มีวิทยากรสาธิตขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ก่อนที่จิตอาสาจะร่วมกันลงมือประดิษฐ์ด้วยความตั้งใจและประณีตเป็นการรวมพลังความสามัคคีของคนในชุมชนโดยอำเภอกระทู้ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมตามกำลังศรัทธาอาทิวัสดุอุปกรณ์สำหรับประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อร่วมการแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสืบสานความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่นวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: จังหวัดตรังรวมพลังจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เตรียมพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
5: จังหวัดตรังน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้พระราชทานแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำรินานับประการนำมาซึ่งความผาสุกร่มเย็นและยังความสุขให้กับประสบกนิกรหลายอำเภอในจังหวัดตรังจึงได้รวมพลังจิตอาสาเร่งประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยที่อำเภอปะเหลียนนายพระเนตรอุทัยรังสีนายอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ณวัดท่าพญาโดยตั้งเป้าประดิษฐ์กว่า 30,000 ดอกเป็นดอกกุหลาบสำหรับใช้เป็นดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนทั่วไปเพื่อสื่อถึงความรักอันบริสุทธิ์และความจงรักภักดีขณะที่ดอกสีตรังดอกไม้ประจำจังหวัดตรังจะถูกนำไปใช้เป็นรูปแบบช่อดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ส่วนการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภาครัฐและเอกชนเร่งช่วยเหลือเยียวยาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนฟื้นตัวได้โดยเร็ว
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยความคืบหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยภาครัฐและเอกชนร่วมกันเร่งเยียวยาประชาชนครอบคลุมทั้งการซ่อมแซมและเคลื่อนย้ายรถยนต์การลดค่าอะไหล่และค่าแรงรวมถึงมาตรการด้านสินเชื่อและประกันภัยทั้งการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยและเร่งรัดการเคลมประกันด้านที่อยู่อาศัยสคบกำชับผู้เช่าและผู้ให้เช่าปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นธรรมโดยการซ่อมแซมใหญ่จากเขตสุดวิสัยเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าขณะที่ผู้ประกอบการหลายแห่งจัดมาตรการช่วยเหลือด้านการซ่อมแซมบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนปัญหาตั๋วเดินทางและที่พักสคบเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลให้ผู้ได้รับผลกระทบจากเที่ยวบินและสัมภาระตกค้างพร้อมย้ำจะติดตามมาตรการช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมแจ้งสคบสายด่วน1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือสคบจังหวัดทั่วประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันผู้ประสบภัยเคหะคลองจันมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาจากมติคณะรัฐมนตรีตามหลักเกณฑ์สั่งเร่งตรวจสอบระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแก้ปัญหาการลงทะเบียน
7: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยกรณีประชาชนที่พักอาศัยในแฟลตเคหะคลองจันกังวลเรื่องเงื่อนไขการรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยโดยยืนยันว่าหากเป็นที่อยู่อาศัยประจำที่ถูกน้ำท่วมล้อมรอบเกิน7วันและส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตจะได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดส่วนกรณีประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วระบบแจ้งว่าไม่เข้าเงื่อนไขได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและปรับปรุงระบบโดยเบื้องต้นคาดว่าอาจเกิดจากขั้นตอนการกรอกข้อมูลที่มีความซับซ้อนทำให้เกิดข้อผิดพลาดทางนี้หากตรวจสอบแล้วพบว่าอยู่ในพื้นที่ประสบภัยและเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายยืนยันว่าจะได้รับสิทธิ์เยียวยาโดยไม่มีข้อยกเว้นพร้อมเร่งรัดกระบวนการตรวจสอบและโอนเงินช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดชนัญชิตาสังทองรายงาน
1: การเคหะแห่งชาติเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัย43โครงการ 76,800 หน่วยพร้อมเร่งช่วยเหลือฟื้นฟูและวางแนวทางป้องกันในระยะยาว
8: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำชับการเคหะแห่งชาติเร่งรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในโครงการต่างๆหลังได้รับผลกระทบ43โครงการรวมประมาณ 76,800 หน่วยหรือประชาชนราว 223,000 คนแบ่งเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรง6โครงการและได้รับผลกระทบเล็กน้อย37โครงการพร้อมเร่งช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูความเสียหายหลังน้ำลดนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติสั่งติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะชุมชนเคหะร่มเกล้าและแฟลตคลองจันทร์1ถึง30ซึ่งบางจุดมีปัญหาการเดินทางรถไม่สามารถเข้าออกได้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเปิดเส้นทางและช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้การเคหะแห่งชาติวางแนวทางรับมือ3ระยะได้แก่ช่วยเหลือฟื้นฟูและป้องกันโดยระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมที่ผ่านมาได้ส่งมอบเข้ากล่องกว่า 47,000 กล่องน้ำดื่มกว่า 6,200 แพ็คและถุงยังชีพ 2,550 ชุดพร้อมนำบทเรียนจากสถานการณ์ครั้งนี้ไปยกระดับมาตรการป้องกันและรับมือภัยพิบัติในระยะยาวนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมแจกจ่ายปัจจัยการผลิตและส่งทีมวิชาการแนะนำการฟื้นฟูสวนผลไม้จากอุทกภัยกว่า 1,700,000 ไร่ในพื้นที่49จังหวัดด้วยหลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว
9: นายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่าขณะนี้อุทกภัยส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกว่า 1,700,000 ไร่ใน49จังหวัดมีเกษตรกรได้รับผลกระทบกว่า 150,000 รายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมช่วยเหลือทั้งก่อนและหลังน้ำลดทั้งการชดเชยตามระเบียบการแจกเมล็ดพันธุ์ผักต้นพันธุ์และกล้าพืชรวมทั้งปัจจัยการผลิตและชีวพันธุ์เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เกษตรขณะที่ภาคตะวันออกพบสวนผลไม้ได้รับความเสียหายโดยจะร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งทีมวิชาการช่วยฟื้นฟูโดยเฉพาะทุเรียนที่ยังสามารถรักษาไว้ได้ด้านนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่า หลายพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายโดยเร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่ประชาชนที่มีบ้านเรือนติดริมตลิ่งขอให้เฝ้าระวังและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงชาวนันมาลีรายงาน
1: ปิดท้ายที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบก่อตั้ง15ปีเดินหน้าบริหารคลื่นความถี่เพื่อประชาชน
10: นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมหรือกสทช.เปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสครบรอบ15ปีหรือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากสทช.ทำหน้าที่บริหารจัดการคลื่นความถี่ซึ่งเป็นทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผลงานสำคัญได้แก่การจัดสรรคลื่นความถี่ตั้งแต่ยุค 3G ถึง 5G และขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลรวมถึงกำกับดูแลการเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ดิจิทัลและมาตรฐานการออกอากาศขณะเดียวกันกสทช.ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยทางการสื่อสารทางการแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และ SMS หลอกลวงการลงทะเบียนซิมการกำกับอัตราค่าบริการและการจัดระเบียบสายสื่อสารสำหรับการดำเนินงานต่อไปกสทช.ยืนยันเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีเร่งรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนนันทภาสันตุ้มรายงาน
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
13: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
14: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: ขณะนี้เวลา 20:22 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายคิมมยองชอนนักวิเคราะห์กิจการระหว่างประเทศของเกาหลีเหนือในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กรณีการขายอาวุธยุทโธปกรณ์และให้การสนับสนุนทางทหารแก่ไต้หวันพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสหรัฐเป็นฝ่ายที่กำลังบ่อนทำลายสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันนายคิมมยองชอนยังเรียกร้องให้สหรัฐพิจารณาอย่างรอบคอบว่าควรที่จะเผชิญหน้าทางการทหารโดยตรงกับจีนซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจที่แข็งแกร่งเพื่อความมั่นคงของไต้หวันหรือไม่ทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไต้หวันได้รับเครื่องบินขับไล่รุ่น F-16V-70 จำนวน2ลำจากทั้งหมด66ลำที่สั่งซื้อกับสหรัฐในปี2562เพื่อเสริมศักยภาพการป้องกันเกาะไต้หวันท่ามกลางภัยคุกคามจากทหารจากจีนที่เพิ่มขึ้นในขณะนี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของพลโทเบนจามินทีวัตสันผู้บัญชาการระดับสูงของกองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐในจังหวัดโอกินาวะทางตอนใต้ของญี่ปุ่นในวันนี้ที่ประกาศบังคับใช้มาตรการเคอร์ฟิวห้ามทหารทุกนายออกจากฐานทัพในจังหวัดโอกินาวะตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง5 นาฬิกาเป็นเวลา30 วันโดยเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่9 ตุลาคมนี้พร้อมกันนี้ยังสั่งห้ามทหารทุกนายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเวลา48 ชั่วโมงและเข้าร่วมการอบรมระเบียบวินัยอย่างเข้มงวดการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุนาวิกโยธินสหรัฐรายหนึ่งก่อคดีฆาตกรรมและปล้นชิงทรัพย์หญิงสาวชาวญี่ปุ่นวัย39 ปีที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดโอกินาวะเมื่อวันที่3 ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งคดีดังกล่าวจุดกระแสความไม่พอใจในญี่ปุ่นเป็นวงกว้าง สำนักงานสาธารณสุขรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐรายงานว่ารัฐเพนซิลเวเนียทางตะวันออกของสหรัฐพบผู้ป่วยโรคหัดที่ได้รับการยืนยันแล้วอย่างน้อย 1,004 รายและเสียชีวิต5รายขณะที่มีผู้ป่วยโรคหัดดังกล่าวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลราว198รายซึ่งถือเป็นการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ที่สุดของสหรัฐในรอบกว่า30ปีสำนักงานสาธารณสุขรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดคางทูมและหัดเยอรมันให้ครบ2เข็มจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถป้องกันได้ตลอดชีวิตสูงสุดถึงร้อยละ97ทั้งนี้สหรัฐมีผู้ป่วยโรคหัดที่ได้รับการยืนยันแล้ว 3,887 รายส่งผลให้รัฐนิวยอร์กประกาศภาวะฉุกเฉินด้านภัยพิบัติทั่วทั้งรัฐเนื่องจากในพื้นที่ชุมชนชนบทมีผู้ป่วยโรคหัดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความกังวลด้านการสาธารณสุขต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่สนามเอสตาดิโอโมนูเมนตัลกรุงบัวโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาซึ่งถือเป็นเกมสุดท้ายของลีโอเนลเมสซี่ในการลงสนามรับใช้ทีมชาติอาร์เจนตินาผลปรากฏว่าทัพฟ้าขาวเอาชนะทีมชาติเบนิน3ประตูต่อ0โดยในเกมนี้เมสซี่มีส่วนร่วมกับทั้ง3ประตูทำไป1ประตูและ2แอสซิสต์ปิดฉากเส้นทางการรับใช้ทีมชาติอย่างสวยงามสำหรับเมสซี่ลงสนามให้ทัพฟ้าขาวรวม208นัดทำได้126ประตูและ69แอสซิสต์พร้อมมีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์โคปาอเมริกา2สมัยและแชมป์ฟุตบอลโลก1สมัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาของมหาวิทยาลัย10คนที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ณหอประชุม BTU ฮอลล์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 960,000 บาทโดยมีบิลภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทยคว้า2เหรียญทอง1เหรียญเงินจากการแข่งขันวิ่ง100เมตร200เมตรและวิ่งผัดผสม 4x100 เมตรรวมถึงวิวกุลวุฒิวิทิศสารจากแบดมินตันชายเดี่ยวเจรติจันเลียงจากเทคบอลอติการคงแก้วจากตะกร้อทีมชุดหญิงภูตะวันโสภาจากตะกร้อทีมเดี่ยวชายและกันจุฑาภัทรบุญซ่อนจากมิกมาเชียลอาร์ตส่วนเหรียญเงินได้แก่นาวินปินทสูตรจากเทควันโดภูมิเซ่และมณีวันบุตรสุวรรณจากคาราเต้รุ่นน้ำหนัก68กิโลกรัมขึ้นไปหญิงส่วนเหรียญทองแดงได้แก่นุชนาถสิงห์ฉลาดจากยูยิตสูรุ่น52กิโลกรัมหญิงและเฉลิมพลเจริญกิจอมรจากแบดมินตันทีมชายสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักเทนนิสหญิง5คนเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลก2026บิลิจีนคิงคัพบายเกนบริดจ์เพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ประหว่างวันที่21ถึง22พฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีนำโดยลัลลนาธาราฤดีและมนัญชยาสว่างแก้วพร้อมด้วยอัญชิสาฉันทะทัศพรนาคหล่อและเพียงทานผลิพืชโดยพิจารณาจากอันดับโลก WTA ล่าสุดและถือเป็นการได้เพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ปในรอบ12ปีของไทยอีกด้วยสมาชิกยูโรลีกลีกบาสเกตบอลชั้นนำของยุโรปปฏิเสธข้อเสนออย่างเป็นทางการจาก NBA ในการควบรวมลีกเพื่อจัดตั้ง NBA ยุโรปหลังการประชุมที่เล็กโคโมประเทศอิตาลีโดยสโมสรสมาชิกมองว่าข้อเสนอของ NBA ซึ่งนำโดยอดัมซิลเวอร์ให้ผลประโยชน์ไม่เป็นธรรมและอาจกระทบต่อวัฒนธรรมของบาสเกตบอลยุโรปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: รับรู้ข่าวสารสถานการณ์ต่างประเทศวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญของโลกกับรายการ World in Perspective ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับมายังรายการ World in Perspective ครับนานาสารพันเรื่องราวของสถานการณ์ต่างประเทศครับที่จะเอามาอัปเดตกันเช่นนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทาง FM 93.5 และ FM 95.5 MHz โดยผมวรรณชัยจิตที่วงครับช่วงนี้สถานการณ์อุทกภัยเป็นเรื่องที่น่ากังวลอยู่อย่างต่อเนื่องเราถอดบทเรียนมาแล้วหลายต่อหลายครั้งในกรุงเทพมหานครล่าสุดเกิดฝนแช่นะครับแล้วก็ทำให้น้ำท่วมในพื้นที่ที่ไม่น่าจะท่วมเนี่ยนะครับวันนี้เราเริ่มที่จะจริงจังแล้วในการที่จะมองให้เห็นถึงโครงสร้างของเมืองแล้วก็แนวทางในการแก้ไขปัญหาระยะยาวที่แท้จริงเพราะจะมามัวแก้ไขเป็นครั้งๆคราวๆไปคงจะไม่ทันการแล้วนะครับจะทำอย่างไรให้การรับมืออุทกภัยนั้นเป็นเรื่องที่ยั่งยืนและบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพสักทีหนึ่งวันนี้ครับรายการของเราในฐานะที่เน้นหนักเรื่องของการต่างประเทศจะเอาบทเรียนดีๆจากเนเธอร์แลนด์นะครับประเทศที่ขึ้นชื่อว่าจัดการกับน้ำท่วมได้ดีที่สุดในโลกเพราะพื้นที่ลุ่มต่ำกว่าระดับน้ำทะเลนะครับต้องเผชิญกับปัญหาน้ำหนุนขึ้นมาแล้วก็ท่วมพื้นที่อยู่อาศัยเนี่ยอยู่มาโดยตลอดตั้งแต่ประวัติศาสตร์ความเป็นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนเธอร์แลนด์ก็ต้องดิ้นรนในการสร้างสรรค์นวัตกรรมบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อที่จะทำให้รับมือกับน้ำท่วมและน้ำทะเลหนุนขึ้นมาได้จนวันนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นโมเดลเรื่องของอุทกภัยนะบริหารจัดการอุทกภัยได้ชนิดที่โลกต้องหันไปมองแล้วก็ถอดบทเรียนกันมาเป็นต้นแบบให้แก่หลายๆประเทศครับคุณผู้ฟังครับเนเธอร์แลนด์นั้นเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อว่าจัดการกับน้ำท่วมได้ดีที่สุดในโลกจนกลายเป็นต้นแบบการบริหารจัดการน้ำให้แก่หลายประเทศเนื่องจากพื้นที่ราวๆ 25% ของประเทศนี้เนี่ยตั้งอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลและมากกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมดนั้นมีความเสี่ยงสูงนะครับที่จะเกิดน้ำท่วมขณะเดียวกันเนเธอร์แลนด์ยังต้องรับมือน้ำจากแม่น้ำสายหลักๆของยุโรปไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำไรน์แม่น้ำเมอร์สที่เข้ามาทางตอนใต้ของประเทศก่อนจะไหลลงสู่ทะเลเหนือด้วยเฟอร์ดินานด์เดียมันเซ่ผู้เชี่ยวชาญด้านความเสี่ยงน้ำท่วมจากสถาบันเดลตาเลสบอกว่าพื้นที่ราวๆ 60% ของเนเธอร์แลนด์นั้นจัดว่าเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมซึ่งนับเป็นสัดส่วนที่สูงมากนะครับเกินครึ่งของประเทศเนี่ยทำให้เนเธอร์แลนด์มุ่งเน้นไปที่การป้องกันไม่ให้น้ำท่วมเกิดขึ้นตั้งแต่แรกเป็นหลักแทนที่จะมาจัดการน้ำท่วมหลังจากเหตุเกิดไปแล้วย้อนกลับไปนะครับประวัติศาสตร์ของการให้ความสำคัญการบริหารจัดการอุทกภัยของเนเธอร์แลนด์เกิดขึ้นจากปัญหาอุทกภัยวันที่31มกราคม1953ครับเกิดมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในเนเธอร์แลนด์เมื่อพายุหมุนรุนแรงพัดซัดมวลน้ำทะเลเหนือเข้าถล่มพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,800 คนพื้นที่การเกษตรและเมืองกว่า 2,000 ตารางกิโลเมตรนั้นจมอยู่ใต้น้ำนี่จึงเป็นแรงขับเคลื่อนครั้งสำคัญในการปฏิวัตินวัตกรรมทางวิศวกรรมทางการจัดการน้ำของประเทศแห่งนี้ครับหลังจากโศกนาฏกรรมในครั้งนั้นเนี่ยเนเธอร์แลนด์เปลี่ยนจากการตั้งรับภัยพิบัติเป็นการป้องกันเชิงรุกอย่างจริงจังครับรัฐบาลแต่งตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อวางแผนสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมแบบบูรณาการเปลี่ยนจากการอิงตามสถิติน้ำท่วมในอดีตนะครับไปสู่การพัฒนาแบบจำลองคาดการภัยน้ำท่วมในอนาคตสำหรับออกแบบสิ่งก่อสร้างที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นจนออกมาเป็นนวัตกรรมที่ชื่อว่า Delta Works ซึ่งก็คือโครงสร้างพื้นฐานป้องกันน้ำท่วมอันลือล่านั่นเองใช้เวลาสร้างยาวนานถึง43ปีครับใช้งบประมาณลงทุนประมาณ 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาส่วนประกอบก็คือเขื่อนนะครับอู่ปิดน้ำประตูกั้นน้ำท่วมและคันกั้นน้ำระยะทางยาวเลยละครับยาวถึง 1,000 กิโลเมตรกว่า โดยสามารถตัดตรงและร่นระยะทางของแนวชายฝั่งทะเลเนเธอร์แลนด์จากเดิมที่มีความขรุขระยาว700กิโลเมตรให้เหลือแนวป้องกันหลักเพียง80กิโลเมตรเท่านั้นและกลายเป็นมาตรฐานระดับโลกที่วิศวกรทั่วโลกนำมาปรับใช้จนถึงปัจจุบันครับนอกจากนี้ยังมีประตูกั้นคลื่นพายุแม่น้ำสเกลฝั่งตะวันออกถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่และซับซ้อนที่สุดในโครงการนี้แล้วครับด้วยความยาวกว่า9กิโลเมตรประกอบด้วยเสาคอนกรีตสำเร็จรูป65ตันและบานประตูเหล็กเคลื่อนที่ได้62บานโดยในสถานการณ์ปกตินั้นบานประตูกั้นคลื่นจะถูกเปิดไว้เพื่อให้ระบบนิเวศน้ำเค็มคลื่นน้ำและการเพาะเลี้ยงหอยนางรมตามธรรมชาติยังคงดำเนินไปได้และจะปิดบานประตูลงเฉพาะเมื่อเกิดพายุรุนแรงเท่านั้นการก่อสร้างโครงการ Delta Works เสร็จสิ้นในปี1997ครับเมื่อกำแพงกั้นน้ำมาเอสแลนด์สำหรับป้องกันเมืองร็อตเทอร์ดัมและประชาชนกว่า1ล้านคนเปิดใช้งานซึ่งถือว่าเป็นกำแพงกั้นน้ำเคลื่อนที่ได้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีประตูเหล็กโค้ง2ข้างยาวด้านละ210เมตรนะครับแล้วก็สูงถึง22เมตรซึ่งแต่ละข้างนั้นมีน้ำหนักมหาศาลจริงๆพอๆกับหอไอเฟลเลยทีนี้พอระดับน้ำทะเลพุ่งสูงเกิน3เมตรปุ๊บเนี่ยประตูกลไกอัจฉริยะนี้จะหมุนเคลื่อนเข้าหากันและจมลงสู่พื้นน้ำนะครับเพื่อเป็นกำแพงยักษ์ป้องกันเมืองอัตโนมัติเรียกว่าน้ำที่ยกตัวสูงขึ้นนั้นก็เปรียบเสมือนเป็นกลไกในการทริกเกอร์ให้ประตูทำงานในตัวของมันเองนะครับไม่ต้องอาศัยการควบคุมโดยมนุษย์เลยอย่างไรก็ตามครับเนเธอร์แลนด์ยังเจอกับปัญหาน้ำท่วมใหญ่ในปี1993และปี1995อีกคำรบหนึ่งเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำรายและแม่น้ำเมอร์สนั้นสูงขึ้นจนคันกั้นน้ำรับไม่ไหวส่งผลให้รัฐบาลต้องสั่งอพยพประชาชนระลอกใหญ่นะครับกว่า 250,000 คนนะครับเหตุการณ์นี้สร้างความตื่นตระหนกและทำให้วิศวกรดัชตระหนักว่าการบังคับแม่น้ำให้แคบลงและเสริมเขื่อนให้สูงขึ้นเรื่อยนั้นกลับเป็นการเพิ่มความเสี่ยงนะครับเพราะหากเขื่อนแตกความเสียหายจะยิ่งทวีคูณ

0: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
1: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
0: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ละ
2: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญ

ชาติตอนนี้มุ่งสู่แนวคิดใหม่คืออยู่ร่วมกับน้ำอย่างไรผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำท่านหนึ่งนะครับพูดว่าการควบคุมธรรมชาตินั้นกลายเป็นเรื่องยากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเจอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนั้นครับจากความพยายามควบคุมน้ำเราจึงเปลี่ยนมาสู่การอยู่ร่วมกับน้ำโดยยอมรับว่าเราไม่สามารถบีบบังคับธรรมชาติได้เสมอไปครับแนวคิดการอยู่ร่วมกับน้ำนั้นได้ถูกกลั่นกรองออกมาเป็นโครงการระดับชาติที่มีชื่อว่า Room for the River ซึ่งเปิดตัวขึ้นในปี2006ด้วยงบลงทุนประมาณ 2,500 ล้านดอลลาร์โครงการนี้เปลี่ยนวิธีคิดจากการสร้างกำแพงกั้นน้ำครับมาเป็นการเพิ่มพื้นที่ระบายน้ำให้แม่น้ำสามารถล้นได้อย่างปลอดภัยในพื้นที่ที่เตรียมเอาไว้ครับโดยมีการดำเนินโครงการย่อยมากกว่า30แห่งครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำทั่วประเทศนี่คือเทคนิคการบริหารจัดการพื้นที่จริงๆไม่ว่าจะเป็นการขยับคันกั้นน้ำเดิมการขุดลอกชั้นตะกอนขุดขยายที่ราบลุ่มแม่น้ำให้ลึกลงการสร้างช่องทางระบายน้ำขนานใหม่และการลดระดับคันดักทรายที่เคยขวางทางน้ำเนี่ยนะครับการดำเนินงานเหล่านี้ทำให้แม่น้ำสามารถขยายตัวได้อย่างเป็นธรรมชาติในช่วงที่ฝนตกหนักลดแรงดันน้ำนะครับไม่ต้องไหลแรงไหลเร็วแล้วก็ก่อความเสียหายในอาณาเขตแม่น้ำดั้งเดิมนะครับสามารถที่จะขยายตัวเองได้ล้นออกไปรอบนอกอย่างเป็นระบบและควบคุมได้ไม่สร้างความเสียหายทีมวิศวกรทำการปรับปรุงพื้นที่แม่น้ำวาวบริเวณเมืองไนเมเคิลย้ายคันน้ำเดิมไปทางแผ่นดินด้านใน350เมตรและขุดช่องทางน้ำใหม่ขนานกับแม่น้ำเดิมยาว3กิโลเมตรกว้าง200เมตรครับส่งผลให้เกิดเกาะกลางน้ำแห่งใหม่ซึ่งช่วยลดระดับน้ำท่วมสูงสุดในฤดูน้ำหลากลงได้ถึง35เซนติเมตรซึ่งมากกว่าที่คาดการไว้และพื้นที่เกาะยังถูกเปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะอันร่มรื่นสำหรับประชาชนโครงการ Room for the River ประสบความสำเร็จได้เพราะระบบธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วมที่เปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นเสนอความคิดเห็นนะครับนอกจากนี้รัฐบาลได้แต่งตั้งทีมงานประเมินคุณภาพซึ่งประกอบด้วยสถาปนิกผังเมืองนักนิเวศวิทยาและวิศวกรครับมาร่วมประเมินโครงการเน้นไปที่เกณฑ์คุณภาพเชิงพื้นที่3ด้านไม่ว่าจะเป็นประโยชน์การใช้งานพื้นที่ชายน้ำความงามตามธรรมชาติที่ไม่ดูเหมือนคลองคอนกรีตแข็งกระด้างรวมถึงความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศในระยะยาวครับอย่างไรก็ตามครับการจัดการน้ำในปัจจุบันนั้นไม่ได้ง่ายเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงและรวดเร็วรายงานของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระบุว่าระดับน้ำทะเลทั่วโลกคาดว่าจะสูงขึ้นประมาณ30เซนติเมตรนะครับไปจนถึง2เมตรด้วยภายในปี2100นี้ขึ้นอยู่กับว่าระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะเร็วเพียงใดในอนาคตอันใกล้โคเฟดัสผู้บังคับการโครงการเดลต้าบอกว่าทุกวันนี้มนุษย์เรากำลังอาศัยอยู่ในอ่างอาบน้ำที่ใกล้จะล้นเต็มทีเพราะเราเชื่อมั่นในเทคโนโลยีการจัดการน้ำมานานหลายศตวรรษแล้วเราจึงลืมไปว่าพวกเราเปราะบางเพียงใดตอนนี้เรากำลังเข้าถึงขีดจำกัดสูงสุดที่เราจะทำได้ครับและเพื่อรับมือกับขีดจำกัดดังกล่าวนั้นเมืองต่างๆในเนเธอร์แลนด์อย่างร็อตเทอร์ดัมจึงพัฒนานวัตกรรมผังเมืองปรับตัวร่วมกับน้ำไม่ว่าจะเป็นการสร้างจัตุรัสรับน้ำครับ Water Square หรือลานทำกิจกรรมสาธารณะที่อยู่ต่ำกว่าถนน2เมตรในวันแดดจ้าเนี่ยจะใช้เป็นสนามบาสเกตบอลแต่พอถึงวันฝนตกหนักก็จะถูกแปลเป็นสถานที่กักเก็บน้ำฝนชั่วคราวครับนอกจากนี้ยังมีอาคารลอยน้ำนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นสำนักงานลอยน้ำขนาด 3,500 ตารางเมตรของศูนย์ปรับตัวโลกซึ่งสร้างจากไม้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมที่จะลอยตัวตามระดับน้ำทะเลที่เปลี่ยนแปลงไปครับอีกทั้งยังต้องเพิ่มกำลังการสูบน้ำจากปัจจุบัน250ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้กลายเป็น 2,000 ถึง 5,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรักษาประเทศให้รอดพ้นจากการจมบาดาลปัจจุบันครับเนเธอร์แลนด์ลงทุนด้านการป้องกันน้ำท่วมประมาณ 1% ของ GDP รัฐบาลจัดสรรงบประมาณกองทุนเดลต้านะครับสำหรับปี2026ไว้ที่ 2,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐและยังเตรียมงบประมาณตั้งแต่ปี2015ถึง2050ไว้ที่ 43,700 ล้านดอลลาร์สำหรับพัฒนานวัตกรรมผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีทางวิศวกรรมและระบบธรรมชาติจะเห็นได้ว่าการรับมือน้ำท่วมของเนเธอร์

แต่นั้นไม่ได้หยุดอยู่ที่แค่การสร้างกำแพงกั้นน้ำให้สูงขึ้นเรื่อยนะครับแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะปรับตัวร่วมกับธรรมชาติเพราะการยอมคืนพื้นที่ให้สายน้ำและทำงานร่วมกับธรรมชาตินั้นคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในการปกป้องชีวิตและสร้างอนาคตที่มั่นคงในยุคใหม่ยุคนี้ครับยุคที่วิกฤตสภาพภูมิอากาศนั้นสุดขั้วคาดเดาได้ยากครับบทเรียนจากเนเธอร์แลนด์นั้นก็ทำให้เราควรจะตระหนักถึงสักทีหนึ่งแล้วครับว่าเราจะสร้างระบบที่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันกับน้ำได้อย่างยั่งยืนอย่างไรไม่ต้องต่อต้านไม่ต้องฝืนธรรมชาตินะครับแต่อยู่อย่างยืดหยุ่นอยู่อย่างไรให้น้ำนั้นมีโอกาสขยายตัวไหลได้นะครับทะลักได้แต่ไม่ก่อความเสียหายนะฮะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปกักเก็บน้ำเสมอไปเพราะการกักเก็บกั้นน้ำแบบชนิดที่ไม่ต้องวางแผนอะไรเนี่ยนะครับมันก็จะนับถอยหลังวันที่เราจะพบเห็นสิ่งก่อสร้างเหล่านั้นพังทลายลงมาด้วยและก็ไม่เป็นสิ่งที่ยั่งยืนเท่าไหร่แล้วนะครับสำหรับการสร้างเขื่อนในปัจจุบันเพราะว่าต้นทุนต่อสิ่งแวดล้อมนั้นมีมากมายมหาศาลจริงๆก็หวังได้ว่าปัญหาอุทกภัยของไทยนั้นคงจะจุดความคิดและความตระหนักให้แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหลายนะครับในการที่จะรับมือให้ยั่งยืนวางโครงสร้างใหม่แล้วก็มองไปที่ระยะยาวสักทีหนึ่งแล้วนะครับเพื่อที่จะป้องกันปัญหาไม่ให้กรุงเทพมหานครของเราซึ่งมีการพยากรณ์ว่าอาจจะต้องจมอยู่ใต้ระดับน้ำทะเลในอนาคตอีกไม่ไกลกว่าที่เราคิดไว้ก็ได้นะครับและนั่นคือเรื่องราวของเราในวันนี้ใน World in Perspective ครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังวันนี้วรรณชัยจิตวงศ์ต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
2: ้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายก
7: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 3,000 ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีในอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีต่อไปและเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและในอำเภอองครักษ์เพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายกณหอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี พื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบมาริชโยรายงาน
3: กระทรวงพาณิชย์ติดตามผลกระทบน้ำท่วมต่ออุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อหาแนวทางช่วยผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบพร้อมพิจารณามาตรการภาษีฟื้นฟูการผลิต
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และการ
3: ทางช่วยผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบพร้อมพิจารณามาตรการภาษีฟื้นฟูการผลิต
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และการโรงบ้านโพและเกตเวย์ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยตรงแต่ผู้ผลิตชิ้นส่วนในห่วงโซ่การผลิตได้รับผลกระทบทำให้ไม่สามารถส่งชิ้นส่วนเข้าสู่โรงงานได้ตามปกติส่งผลให้โรงงานทั้ง3แห่งต้องหยุดการผลิตตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาเบื้องต้นมีรถที่ไม่สามารถผลิตได้ประมาณ 30,000 คันโดยในระยะสั้นรัฐบาลจะให้กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะเพื่อตรวจสอบผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบและหาแนวทางให้กลับมาผลิตและส่งชิ้นส่วนได้โดยเร็วส่วนระยะกลางและระยะยาวจะนำข้อเสนอภาคเอกชนไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการให้ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมโรงงานและเครื่องจักรนำมาหักลดหย่อนภาษีได้2เท่าและพิจารณาลดหรือยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักรชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่นำมาทดแทนของที่เสียหายรวมถึงปรับปรุงระบบเตือนภัยให้รวดเร็วและเข้าใจง่ายปุริมปราศภาภาครายงาน
3: จังหวัดยะลาเกิดเหตุฝนตกหนักน้ำท่วมขังหน้าโรงพยาบาลส่งผลให้รถจักรยานยนต์ล้มหลายคันด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศเตือน8อำเภอรับมือภัยพิบัติตั้งแต่วันที่9ถึง13ตุลาคมนี
9: ้เกิดเหตุฝนตกหนักลมกระโชกแรงและมีฟ้าคะนองในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายบริเวณถนนหลักหน้าโรงพยาบาลยะลาขาเข้าตัวเมืองมวลน้ำที่ระบายไม่ทันประกอบกับกระแสลมแรงทำให้มีรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มคว่ำเป็นจำนวนหลายคันนอกจากนี้ยังมีรายงานจากในพื้นที่ถนนผังเมือง4ซอย6ว่ามีน้ำท่วมผิวจราจรและอีกหลายจุดในพื้นที่ของจังหวัดยะลาอย่างไรก็ตามสถานการณ์ดังกล่าวใช้เวลาประมาณ30นาทีก่อนที่ปริมาณฝนจะเริ่มเบาบางลงในขณะที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาได้ออกหนังสือด่วนแจ้งเตือนไปยัง8อำเภอในพื้นที่ให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยธรรมชาติทั้งน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในช่วงระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้อัมรันแมหะสวทยลารายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ

Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้Fresh Music

0: Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว Refresh Music
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
2: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตะเอง
3: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
2: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
4: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
5: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
4: วันนี้มากับเรื่อง
2: เนี่ย
4: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
5: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
4: วันนี้มากับเรื่องความ
5: ก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตเวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
4: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
1: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
6: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
7: ์สื่อสารมวลชัวตอนคิดก่อนคลิกเช็คก่อนแชร์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วข่าวปลอมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องแต่งที่ไร้ความจริงอีกต่อไปแต่มิจฉาชีพมักนำข่าวจริงมาบิดเบือนตัดต่อหรือแต่งเติมข้อมูลบางส่วนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหลอกให้ผู้คนคล้อยตามและตกเป็นเหยื่อในที่สุดสิ่งที่น่ากังวลคือแม้ผู้คนจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแต่เหตุใดข่าวปลอมยังคงหลอกลวงคนจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่องว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะมาเปิดเผยเทคนิคที่มิจฉาชีพใช้ในการบิดเบือนข้อมูลและสร้างข่าวปลอมจนนำไปสู่ความเสียหายในวงกว้างกันค่ะ
8: ตัวคนร้ายเนี่ยจะสร้างข่าวปลอมต่างๆคนที่มีชื่อเสียงนะครับเอามาทำ AI อย่างที่เราจะเคยเห็นข่าวกันดีที่เอาหน้าผู้บริหารมาทำเป็น AI แล้วก็ชวนให้ลงทุนแล้วอีกอันนึงที่เป็นความเสี่ยงครับก็คือในเมื่อสมัยนี้ใครๆเนี่ยเขาบอกว่าแทบจะชอบไปอ้างตัวนะครับว่าตัวเองเนี่ยเขียนโปรแกรมได้หรือเขียนแอปพลิเคชันได้ซึ่งบางทีอ่ะตัวเองไม่ได้เขียนโค้ดเองแต่ให้ AI เขียนอาชีพเนี่ยก็ทำเว็บปลอมเนี่ยโดยการให้ AI เนี่ยทำให้ข่าวปลอมมันนำมาเป็นสิ่งที่โลกการเข้าใจผิดแหละคนร้ายครับมันจะสร้างความเชื่อผิดๆอย่างเช่นประกาศมาครับว่าบริษัทใหญ่ที่เรารู้จักกันดีมีการขายหุ้นอะไรเงี้ยครับรีบกวาดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำข่าวปลอมนี้มาและข่าวปลอมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ข่าวที่ออกมาด้วยการทำ AI หรือทำอะไรเงี้ยนะครับมันมีในลักษณะของการที่เอาหน้าม้ามาคอมเมนต์ครับสิ่งที่เราเรียกว่าโซเชียลพรูฟครับคือการให้ตัวละครที่เป็นหน้าม้าเนี่ยออกมาสร้างสถานการณ์ว่าโอ้ทำตามที่บอกเชื่อข่าวนี้แล้วมันจริงมันอะไรแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เราคอยตามเป็นสิ่งที่ได้
7: เราอาจไม่สามารถหยุดยั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีได้แต่สิ่งที่ทำได้คือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันของตัวเองอยู่เสมอหมั่นเรียนรู้วิธีตรวจสอบข้อมูลและสังเกตสัญญาณของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือได้อย่างถูกต้องเพราะในโลกดิจิทัลทุกคนมีโอกาสตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพได้การมีสติตรวจสอบก่อนเชื่อและไม่รีบตัดสินใจจึงเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในวันที่ภัยออนไลน์เข้ามาใกล้ตัวกว่าที่คิด
8: จริงๆเรามีแพลตฟอร์มในการเช็คหรือแม้แต่แอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอป Cyber Check นะครับที่เราจะสามารถที่จะเอาลิงก์ต่างๆเนี่ยเข้าไปตรวจสอบว่ามิจฉาชีพหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบ เอามาตั้งการ์ดกันอย่างเงี้ยนะครับวิชาชีพมันพยายามที่จะหาจุดโหว่เนี่ยเข้ามาถึงตัวเราดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยเช็คก่อนบางทีวิชาชีพมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ให้มีสติก่อนเลยนะครับแล้วก็ให้มีซีโร่ทัชครับคือการอย่าเชื่ออะไรตรวจสอบแหล่งที่มาทุกอย่างเลยนะ

0: ครับหรือที่เราจะเคยพูดภาษากันนะครับว่าหลักการคอวอยอครับคิดวิเคราะห์แยกแยะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเราอ่ะไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วโอกาสการตกเป็นเหยื่อเนี่ยมันน้อยกว่านะครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าเราโดนให้รีบโทรไปที่เบอร์สายด่วน1441นะครับรีบทำการอายัดเงินธนาคารนะครับที่เราโอนเงินไปอันนี้คืออย่างแรกที่ทำจากนั้นครับก็เข้าไปแจ้งความนะครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องบอกว่าเราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งเทคโนโลยีได้เราคงไม่สามารถที่จะไปหยุดให้มันพัฒนาได้นะครับแต่ตัวเราต้องพัฒนาครับในเมื่อโลกพัฒนาตัวเราต้องพัฒนาให้คิดไปเลยว่าโลกออนไลน์เรานะครับมันแวดล้อมไปด้วยมิจฉาชีพเพราะมันรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับอันนี้ฝากเอาไว้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ
1: ก่อนเชื่อข่าวหรือข้อมูลใดๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินการลงทุนหรือผลตอบแทนที่ดูน่าเชื่อถือควรตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทุกครั้งเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมที่แฝงมาในคราบข่าวจริงและอย่าตัดสินความน่าเชื่อถือจากจำนวนยอดไลค์ยอดแชร์หรือความคิดเห็นเพียงอย่างเดียวเพราะความจริงไม่ได้วัดกันที่ความนิยมแต่ต้องวัดกันที่ข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะ1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: ยังยิงเยาปากระเป๋ายิงชุบโหที่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
4: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
5: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
7: นี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
8: จริงเหรอเขาทำยังไง
7: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
8: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
7: สติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ
8: มุกใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ
1: รีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัวรีเฟรชมิวสิก

0: Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว Refresh Music
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนรสหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
2: มองหาอะไร
3: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู
4: ่สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
4: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
5: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
4: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
5: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
4: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
6: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
7: ์สื่อสารมวลชัวตอนรู้ทันมิจฉาชีพยุค AIแม้คนไทยจะใช้ AI มากขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่ในอีกด้านหนึ่งภัย AI และกลโกงจากมิจฉาชีพก็พัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีเช่นกันเหตุใดแม้ผู้คนรุ่นใหม่คนทำงานหรือผู้คนที่คุ้นเคยกับ AI และโลกดิจิทัลเป็นอย่างดีจึงยังตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงได้วันนี้ร่วมพูดคุยกับว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงษ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

0: ิงเหตุผลกับอีกอันนึงคือความรู้สึกเชิงอารมณ์ซึ่งตัวคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะลดความคิดของเหยื่อเนี่ยนะครับออกไปไม่ให้คิดวิเคราะห์แยกแยะได้แล้วก็ใช้เรื่องของอารมณ์อาจจะหลอกมาด้วยความกลัวว่าคุณมีความผิดมีฐานฟอกเงินต้องเอาเงินให้ตรวจสอบตัวผู้เสียหายเนี่ยก็จะกลัวหรืออาจจะชักชวนด้วยการหลอกลงทุนว่าถ้าลงทุนตรงนี้แล้วจะได้นะครับอันนี้ความโลภก็จะเกิดนะครับดังนั้น AI เป็นแค่ส่วนประกอบของการถูกหลอกแต่สุดท้ายแกนหลักที่คนร้ายหลอกก็ยังใช้อารมณ์ของตัวเหยื่อตอนนี้เราจะสังเกตนะครับว่าแก๊ง call center เนี่ยสมัยก่อนแก๊ง call center ก็โทรมาแล้วก็จะแอบอ้างนะครับเป็นบุคคลต่างๆอะไรแบบนี้นะครับแต่พอเป็นยุคของ AI เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าวิชาชีพเนี่ยหรือแก๊ง call center เนี่ยนะครับก็จะใช้ AI เนี่ยนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น AI deepfake หรือ voice cloning อันนี้เป็นตัววิวัฒนาการแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่อันตรายไม่แพ้กันนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าผิดผู้ชลิดครับคือการหลอกให้เหยื่อเนี่ยไปลงทุนนะหลอกให้จ่ายเงินไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ความโลภความหวังว่าจะได้เงินนั้นมาแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะไม่ได้เราเลยปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับ AI เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นเครื่องมือให้กับวิชาชีพได้ในอีกรูปแบบนึงนอกจากจะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วครับ
1: แม้ AI จะช่วยให้วิชาชีพหลอกลวงได้แนบเนียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมแต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้ผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการใช้หลักจิตวิทยามิจฉาชีพรู้จุดอ่อนอารมณ์ของมนุษย์เมื่ออารมณ์มนุษย์ถูกปลุกปั่นจึงมีแนวโน้มจะหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อได้อย่างง่ายดายแม้จะเป็นคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีก็ตาม
0: ซึ่งการป้องกันก่อนเกิดเหตุถ้าเกิดว่าเรามองนะครับเป็นสามเหลี่ยมอาชญากรรมนะครับอาชญากรรมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีเหยื่อโอกาสอาชญากรนะครับมี3สิ่งนี้ประกอบกันทำให้อาชญากรรมเกิดดังนั้นเนี่ยการหลอกลวงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือต้องสร้างความสมจริงให้มากที่สุดอ้างตัวเป็นตำรวจหรือชักชวนด้วยการลงทุนหรือแนบเนียนมาเป็นคนรู้จักนะครับทีเนี้ยสติง่ายๆครับเราอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรในโลกออนไลน์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโฆษณา AIคลิป AI ให้กรอกข้อมูลหรือเว็บไซต์ต่างๆอันนี้เราอย่าเพิ่งเชื่อนะครับให้มีสติในโลกออนไลน์ให้มีสิ่งที่เรียกว่าซีโร่ทรัสต์ครับคือการไม่เชื่ออะไรเลยยังไม่เชื่ออะไรเลยจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าของอันนี้มันเป็นของแท้จริงๆและการพิสูจน์นั้นจะพิสูจน์ยังไงนะครับอย่างเช่นถ้าอ้างเป็นหน่วยงานครับก็ลองให้ติดต่อกับหน่วยงานนั้นครับว่ามันมีนโยบายแบบนี้จริงๆไหมมันมีช่องทางให้โอนเงินอันนี้จริงๆหรือเปล่าไลน์นี้เป็นออฟฟิเชียลจริงๆหรือเปล่าเพราะคนร้ายจะใช้หลากหลายวิธีจะทำให้เราเนี่ยเชื่อถือตามชื่อของมันครับคือสิ่งที่ว่าสแกม
1: ดังนั้นในยุคที่มีมิจฉาชีพใช้ AI เป็นเครื่องมือสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่เชื่อไว้ก่อนหากมีการขอข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านรหัส OTP หรือชักชวนให้โอนเงินควรตั้งคำถามและเอ๊ะไว้เสมอก่อนตัดสินใจเพราะสมาร์ทโฟนอาจเปรียบเสมือนบ้านของเราส่วนข้อมูลส่วนตัวและ OTP ก็คือกุญแจบ้านอย่าส่งมอบกุญแจดอกนี้ให้คนแปลกหน้าโดยเด็ดขาดเพราะความไว้ใจเพียงครั้งเดียวอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่อาจคาดไม่ถึง
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
3: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
4: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
5: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคน

0: องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
1: ถ้าให้เลือกระหว่างมีสุขภาพกายดีกับมีสุขภาพจิตที่ดีคุณเลือกอะไรคะเลือกยากใช่ไหมเพราะความเป็นอยู่ที่ดีคือความสมดุลใน8มิติทางกายทางจิตทางสังคมอารมณ์สติปัญญาอาชีพการงานสภาพการเงินและสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลกันแม้ว่าเราอาจจะยังไม่สามารถทำได้ครบถ้วนในคราวเดียวหนทางการสร้างสุขเริ่มที่ตัวเองและสร้างสังคมแห่งการมีสุขภาวะที่ดีตลอดศตวรรษที่21นี้ไปด้วยกันนะคะรีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัวRefresh Music

0: Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว
1: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์สื่อสารมวลชัวตอนเข้าถึงแต่ยังไม่เท่าทันคนไทยเข้าถึงแต่ยังไม่เท่าทันความรู้ด้านดิจิทัลนี่คือข้อค้นพบล่าสุดประจำปี2567ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสดช.ซึ่งแม้ว่าสถิติคนไทยที่ใช้อินเทอร์เน็ตจะมีมากถึง 88% โดยส่วนใหญ่ใช้งานนานถึง8ชั่วโมงต่อวันแต่ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนในเรื่องปริมาณไม่ได้บ่งชี้ถึงคุณภาพของความรู้เท่าทันและความเข้าใจในการใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยล่าสุดสดช.เปิดเผยข้อมูลระดับการรู้เท่าทันสื่อและดิจิทัลของคนไทยประจำปี2567ในภาพรวมพบว่ามีคะแนนในระดับดีแต่ยังมีโจทย์สำคัญที่ต้องแก้ไขปรับปรุงต่อไปเพื่อให้คนไทยมีความเข้าใจดิจิทัลเทียบเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายธีรวุฒิ ธงพักรองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเล่าถึงระดับการรู้เท่าทันสารสนเทศของคนไทยซึ่งยังพบเห็นประเด็นท้าทายอยู่หลายประการโดยสดช.เตรียมการยกระดับให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
2: ตัวเลขของการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศนะครับที่เราได้กรอบมาจากยูเนสโกตัวเลข 72.1 เนี่ยดีไหมสำหรับบ้านเรานะครับก็อีกประมาณ 7-8% ที่เราจะต้องก้าวให้ไปถึงในปี2070ซึ่งตอนนี้ก็เหลือระยะเวลาเพียงแค่ 2-3 ปีนะครับก็เป็นความท้าทายตัวหนึ่งนะครับว่าเราทำอย่างไรให้ได้ตามประเทศที่เขาพัฒนาแล้วในเรื่องของดิจิทัลความท้าทายนะครับจะเป็นเรื่องของสิทธิ์ของตัวเองว่าสิทธิ์ตัวเองทำอะไรได้บ้างในโลกของออนไลน์เรื่องของกฎหมายทำยังไงจะให้ประชาชนบ้านเราเนี่ยรู้เรื่องของกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับดิจิทัลซึ่งก็มีหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์การปิดกั้นอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดิจิทัลหรือที่ง่ายๆคือปิดกั้นการเปิดบัญชีม้าหรือบัญชีต่างๆที่ไม่รับความเห็นชอบจากเจ้าของบัญชีต้องสื่อสารให้กับประชาชนทำอย่างไรถึงจะรับรู้เรื่องพวกเหล่านี้นะครับซึ่งมันจะสอดคล้องกับระบบการศึกษาครับว่าเราจะต้องทำอย่างไรให้เด็กได้รู้เท่าทันเรื่องของต่างๆที่มันองคาประยบของเรื่องของดิจิทัล
1: ผลสำรวจของสดช.จึงเป็นภาพสะท้อนการรู้เท่าทันสารสนเทศและความเข้าใจดิจิทัลของคนไทยซึ่งยังต้องพัฒนาให้ต่อเนื่องยิ่งขึ้นเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันสถานการณ์ความท้าทายในโลกไซเบอร์ยุคใหม่และสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและ
7: ระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
4: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแม้สถานการณ์ภาพรวมในพื้นที่ภาคกลางเริ่มคลี่คลายและเตรียมพร้อมรับมือฝนตกในพื้นที่ภาคใต
9: ้นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและส

0: พากรเปิดเผยว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรอบด้านสำหรับสถานการณ์ล่าสุดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาสถานการณ์เริ่มผ่อนลงปริมาณน้ำที่นครสวรรค์มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาทยอยลดการระบายน้ำจาก 2,500 เหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยลดมวลน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างและเร่งระบายน้ำที่ยังท่วมขังในพื้นที่ต่างๆส่วนลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีน้ำในอ่าง927ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ106ของความจุขณะนี้ระบายน้ำอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยกรมชลประทานยังติดตามน้ำไหลเข้าอ่างเก็บปริมาณฝนและพื้นที่ท้ายน้ำอย่างใกล้ชิดชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการประสานอาชีวศึกษาและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมอำนวยความสะดวกประชาชนผู้ประสบอุทกภัยยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ
2: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและเครือข่ายในสังกัดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในการยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมุ่งช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่ผู้สูงอายุประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและผู้ที่ไม่สะดวกดำเนินการผ่านระบบด้วยตนเองมอบหมายให้ครูและสถานศึกษาลงพื้นที่ให้คำแนะนำขั้นตอนการยื่นคำร้องช่วยกรอกข้อมูลและตรวจสอบเอกสารขณะที่นักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจช่วยแนะนำการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตรวจสอบความครบถ้วนก่อนส่งคำร้องและแนะนำวิธีติดตามสถานะสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกใช้แอปพลิเคชันสามารถขอคำแนะนำช่องทางยื่นคำร้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้โดยประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อครูสกรในพื้นที่หรือศูนย์บริการฟิกอิทเซ็นเตอร์ใกล้บ้านจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: อิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศรอบใหม่ในฉนวนกาซาในวันครบรอบ3ปีของสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสส่งผลให้ผู้เสียชีวิต2รายสำนักข่าว AFP รายงานว่าอิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซารอบใหม่ในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งตรงกับวันครบรอบ3ปีที่กลุ่มฮามาสเปิดฉากโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่จนนำไปสู่การที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการตอบโต้อย่างรุนแรงขณะที่การโจมตีรอบใหม่นี้มีขึ้นระหว่างที่อิสราเอลจัดพิธีรำลึกเหตุการณ์ดังกล่าวโดยมีครอบครัวของผู้เสียชีวิตเข้าร่วมพิธีที่บริเวณสถานที่จัดงานเทศกาลดนตรีโนวาทางตอนใต้ของอิสราเอลซึ่งอยู่ห่างจากฉนวนกาซาประมาณ5กิโลเมตรด้านหน่วยบริการฉุกเฉินพลเรือนชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาระบุว่าเหตุการณ์โจมตีรอบใหม่ของอิสราเอลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายโดยหนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นอาสาสมัครของหน่วยน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
4: Refresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้Refresh Music

0: Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว Refresh Music
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
2: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตาเอง
3: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
2: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
4: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
5: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
4: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
5: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
4: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
5: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
4: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ

0: ลดเค็มกันหน่อยนะคะ
1: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
2: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์
3: สื่อสารมวลชัวตอนคิดก่อนคลิกเช็คก่อนแชร์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วข่าวปลอมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องแต่งที่ไร้ความจริงอีกต่อไปแต่มิจฉาชีพมักนำข่าวจริงมาบิดเบือนตัดต่อหรือแต่งเติมข้อมูลบางส่วนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหลอกให้ผู้คนคล้อยตามและตกเป็นเหยื่อในที่สุดสิ่งที่น่ากังวลคือแม้ผู้คนจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแต่เหตุใดข่าวปลอมยังคงหลอกลวงคนจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่องว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะมาเปิดเผยเทคนิคที่มิจฉาชีพใช้ในการบิดเบือนข้อมูลและสร้างข่าวปลอมจนนำไปสู่ความเสียหายในวงกว้างกันค่ะ
4: ตัวคนร้ายเนี่ยจะสร้างข่าวปลอมต่างๆคนที่มีชื่อเสียงนะครับเอามาทำ AI อย่างที่เราจะเคยเห็นข่าวกันดีที่เอาหน้าผู้บริหารมาทำเป็น AI แล้วก็ชวนให้ลงทุนแล้วอีกอันนึงที่เป็นความเสี่ยงครับก็คือในเมื่อสมัยนี้ใครๆเนี่ยเขาบอกว่าแทบจะชอบไปอ้างตัวนะครับว่าตัวเองเนี่ยเขียนโปรแกรมได้หรือเขียนแอปพลิเคชันได้ซึ่งบางทีอ่ะตัวเองไม่ได้เขียนโค้ดเองแต่ให้ AI เขียนอาชีพเนี่ยก็ทำเว็บปลอมเนี่ยโดยการให้ AI เนี่ยทำให้ข่าวปลอมมันนำมาเป็นสิ่งที่ต้องการเข้าใจผิดแหละคนร้ายครับมันจะสร้างความเชื่อผิดๆอย่างเช่นประกาศมาครับว่าบริษัทใหญ่ที่เรารู้จักกันดีมีการขายหุ้นอะไรเงี้ยครับรีบกวาดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำข่าวปลอมขึ้นมาและข่าวปลอมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ข่าวที่ออกมาด้วยการทำ AI หรือทำอะไรอย่างนี้นะครับมันมีในลักษณะของการที่เอาหน้าม้ามาคอมเมนต์ครับสิ่งที่เราเรียกว่าโซเชียลพูฟครับคือการให้ตัวละครที่เป็นหน้าม้าเนี่ยออกมาสร้างสถานการณ์ว่าโอ้ทำตามที่บอกเชื่อข่าวนี้แล้วมันจริงมันอะไรแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เราคอยตามไปดูสิ่งที่ได้
3: เราอาจไม่สามารถหยุดยั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีได้แต่สิ่งที่ทำได้คือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันของตัวเองอยู่เสมอหมั่นเรียนรู้วิธีตรวจสอบข้อมูลและสังเกตสัญญาณของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือได้อย่างถูกต้องเพราะในโลกดิจิทัลทุกคนมีโอกาสตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพได้การมีสติตรวจสอบก่อนเชื่อและไม่รีบตัดสินใจจึงเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในวันที่ภัยออนไลน์เข้ามาใกล้ตัวกว่าที่คิด
4: จริงๆเรามีแพลตฟอร์มในการเช็คหรือแม้แต่แอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปไซเบอร์เช็คนะครับที่เราจะสามารถที่จะเอาลิงก์ต่างๆเนี่ยเข้าไปตรวจสอบว่ามิจฉาชีพหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบเอามาตั้งการ์ดกันอย่างเงี้ยนะครับมิจฉาชีพมันพยายามที่จะหาจุดโหว่เนี่ยเข้ามาถึงตัวเราดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยเช็คก่อนบางทีมิจฉาชีพมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ให้มีสติก่อนเลยนะครับแล้วก็ให้มีซีโร่ทัชครับคือการอย่าเชื่ออะไรตรวจสอบแหล่งที่มาทุกอย่างเลยนะครับหรือที่เราจะเคยพูดภาษากันนะครับว่าหลักการคอวอยอครับคิดวิเคราะห์แยกแยะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเราอ่ะไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วโอกาสการตกเป็นเหยื่อเนี่ยมันน้อยกว่านะครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าเราโดนให้รีบโทรไปที่เบอร์สายด่วน1441นะครับรีบทำการอายัดเงินธนาคารนะครับที่เราโอนเงินไปอันนี้คืออย่างแรกที่ทำจากนั้นครับก็เข้าไปแจ้งความนะครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องบอกว่าเราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งเทคโนโลยีได้เราคงไม่สามารถที่จะไปหยุดให้มันพัฒนาได้นะครับแต่ตัวเราต้องพัฒนาครับในเมื่อโลกพัฒนาตัวเราต้องพัฒนาให้คิดไปเลยว่าโลกออนไลน์เรานะครับมันแวดล้อมไปด้วยมิจฉาชีพเพราะมันรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับอันนี้ฝากเอาไว้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ
3: ก่อนเชื่อข่าวหรือข้อมูลใดๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินการลงทุนหรือผลตอบแทนที่ดูน่าเชื่อถือควรตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทุกครั้งเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมที่แฝงมาในคราบข่าวจริงและอย่าตัดสินความน่าเชื่อถือจากจำนวนยอดไลค์ยอดแชร์หรือความคิดเห็นเพียงอย่างเดียวเพราะความจริงไม่ได้วัดกันที่ความนิยมแต่ต้องวัดกันที่ข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะ 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
0: ยังยิงเยาปากกระเป๋ายิงฉุบโหพี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
5: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
6: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
8: นี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
9: จริงเหรอเขาทำยังไง
8: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
9: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
8: สติสติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ
9: มุกใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ
3: รีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัวรีเฟรชมิวสิก

0: Refresh Music
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนลดหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
2: มองหาอะไร
3: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู
4: ่สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
4: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
5: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
4: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
5: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
4: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
6: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
7: ์สื่อสารมวลชัวตอนรู้ทันมิจฉาชีพยุค AIแม้คนไทยจะใช้ AI มากขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่ในอีกด้านหนึ่งภัย AI และกลโกงจากมิจฉาชีพก็พัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีเช่นกันเหตุใดแม้ผู้คนรุ่นใหม่คนทำงานหรือผู้คนที่คุ้นเคยกับ AI และโลกดิจิทัลเป็นอย่างดีจึงยังตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงได้วันนี้ร่วมพูดคุยกับว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงษ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีถึงสถานการณ์ภัยมิจฉาชีพยุค AI พร้อมวิธีรับมือและป้องกันตัวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
8: คนที่ถูกหลอกส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีด้วยเหมือนกันสิ่งนี้เราเรียกว่าอะมิกดาลาไฮแจ็คกิ้งครับคือคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะแฮกอารมณ์ของตัวเหยื่อคืออารมณ์ของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือการคิดเชิงเหตุผลกับอีกอันนึงคือความรู้สึกเชิงอารมณ์ซึ่งตัวคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะลดความคิดของเหยื่อเนี่ยนะครับออกไปไม่ให้คิดวิเคราะห์แยกแยะได้แล้วก็ใช้เรื่องของอารมณ์อาจจะหลอกมาด้วยความกลัวว่าคุณมีความผิดมีฐานฟอกเงินต้องเอาเงินให้ตรวจสอบตัวผู้เสียหายเนี่ยอาจจะกลัวหรืออาจจะชักชวนด้วยการหลอกลงทุนว่าถ้าลงทุนตรงนี้แล้วจะได้นะครับอันนี้ความโลภก็จะเกิดนะครับดังนั้น AI เป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งของการถูกหลอกแต่สุดท้ายแกนหลักที่คนร้ายหลอกก็ยังใช้อารมณ์ของตัวเหยื่อตอนนี้เราจะสังเกตนะครับว่าแก๊ง call center เนี่ยสมัยก่อนแก๊ง call center ก็โทรมาแล้วก็จะแอบอ้างนะครับเป็นบุคคลต่างๆอะไรแบบนี้นะครับแต่พอเป็นยุคของ AI เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าวิชาชีพเนี่ยหรือแก๊ง call center เนี่ยนะครับก็จะใช้ AI เนี่ยนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น AI Deepfake หรือ Voice Cloning อันนี้เป็นตัววิวัฒนาการแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่อันตรายไม่แพ้กันนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าผิดผู้ชลิตครับคือการหลอกให้เหยื่อเนี่ยไปลงทุนนะหลอกให้จ่ายเงินไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ความโลภความหวังว่าจะได้เงินนั้นมาแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะไม่ได้เราเลยปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับ AI เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นเครื่องมือให้กับมิจฉาชีพได้ในอีกรูปแบบหนึ่งนอกจากจะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วครับ
7: แม้ AI จะช่วยให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้แนบเนียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมแต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้ผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการใช้หลักจิตวิทยามิจฉาชีพรู้จุดอ่อนอารมณ์ของมนุษย์เมื่ออารมณ์มนุษย์ถูกปลุกปั่นจึงมีแนวโน้มจะหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อได้อย่างง่ายดายแม้จะเป็นคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี

0: ดีก็ตาม
1: ซึ่งการป้องกันก่อนเกิดเหตุถ้าเกิดว่าเรามองนะครับเป็นสามเหลี่ยมอาชญากรรมนะครับอาชญากรรมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีเหยื่อโอกาสอาชญากรนะครับมี3สิ่งนี้ประกอบกันทำให้อาชญากรรมเกิดดังนั้นเนี่ยการหลอกลวงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือต้องสร้างความสมจริงให้มากที่สุดอ้างตัวเป็นตำรวจหรือชักชวนด้วยการลงทุนหรือแอบเนียนมาเป็นคนรู้จักนะครับทีเนี้ยสติง่ายๆครับเราอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรในโลกออนไลน์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโฆษณา AIคลิป AI ให้กรอกข้อมูลหรือเว็บไซต์ต่างๆอันนี้เราอย่าเพิ่งเชื่อนะครับให้มีสติในโลกออนไลน์ให้มีสิ่งที่เรียกว่าซีโร่ทรัสต์ครับคือการไม่เชื่ออะไรเลยยังไม่เชื่ออะไรเลยจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าของอันนี้มันเป็นของแท้จริงๆและการพิสูจน์นั้นจะพิสูจน์ยังไงนะครับอย่างเช่นถ้าอ้างเป็นหน่วยงานครับก็ลองให้ติดต่อกับหน่วยงานนั้นครับว่ามันมีนโยบายแบบนี้จริงๆไหมมันมีช่องทางให้โอนเงินอันนี้จริงๆหรือเปล่าไลน์นี้เป็นออฟฟิเชียลจริงๆหรือเปล่าเพราะคนร้ายจะใช้หลากหลายวิธีจะทำให้เราเนี่ยเชื่อถือตามชื่อของมันครับคือเรียกว่าสแกม
0: ดังนั้นในยุคที่มีมิจฉาชีพใช้ AI เป็นเครื่องมือสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่เชื่อไว้ก่อนหากมีการขอข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านรหัส OTP หรือชักชวนให้โอนเงินควรตั้งคำถามและเอ๊ะไว้เสมอก่อนตัดสินใจเพราะสมาร์ทโฟนอาจเปรียบเสมือนบ้านของเราส่วนข้อมูลส่วนตัวและ OTP ก็คือกุญแจบ้านอย่าส่งมอบกุญแจดอกนี้ให้คนแปลกหน้าโดยเด็ดขาดเพราะความไว้ใจเพียงครั้งเดียวอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่อาจคาดไม่ถึง
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
0: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
3: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
4: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
5: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
0: ถ้าให้เลือกระหว่างมีสุขภาพกายดีกับมีสุขภาพจิตที่ดีคุณเลือกอะไรคะเลือกยากใช่ไหมเพราะความเป็นอยู่ที่ดีคือความสมดุลใน8มิติทางกายทางจิตทางสังคมอารมณ์สติปัญญาอาชีพการงานสภาพการเงินและสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลกันแม้ว่าเราอาจจะยังไม่สามารถทำได้ครบถ้วนในคราวเดียวหนทางการสร้างสุขเริ่มที่ตัวเองและสร้างสังคมแห่งการมีสุขภาวะที่ดีตลอดศตวรรษที่21นี้ไปด้วยกันนะคะ Refresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้Refresh Music

Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้Fresh Music

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดอบรมการใช้งานระบบรับแจ้งเหตุทราฟฟี่ฟองดูยกระดับการบริหารจัดการเหตุในสถานศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตยปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดอบรมการใช้งานระบบรับแจ้งเหตุทราฟฟี่ฟองดูยกระดับการบริหารจัดการเหตุด้านสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาน
6: ายภูธรจันทหงปุญญาจรัสธรรมรงค์รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดการอบรมการใช้งานระบบรับแจ้งเหตุทราฟฟี่ฟองดูผ่านระบบออนไลน์ซึ่งจัดโดยศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้ระบบทราฟฟี่ฟองดูแก่บุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับแจ้งเหตุด้านสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งประสานงานติดตามและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นระบบเนื้อหาการอบรมประกอบด้วยการบรรยายหัวข้อกรอบการดำเนินงานของศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยสพท.และการบรรยายหัวข้อการบริหารจัดการระบบรับแจ้งเหตุทราฟฟี่ฟองดูโดยสพท.มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการรับแจ้งเหตุโดยนำเทคโนโลยีทราฟฟี่ฟองดูมาเป็นเครื่องมือในการดูแลและคุ้มครองนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงและมีประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่การสร้างสถานศึกษาที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนจิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รองผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือ
7: พลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระรองผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทเพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจพื้นที่เตรียมรองรับสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือโดยมีรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้แทนกรมชลประทานผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดได้แก่จังหวัดชัยนาทอ่างทองพระนครศรีอยุธยานนทบุรีปทุมธานีและปลัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมสำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปัจจุบันระดับน้ำลดลงเนื่องจากกรมชลประทานปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำทางด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาลดลงโดยสถานีวัดน้ำซีสองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,947 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทมีระดับน้ำด้านเหนือเขื่อน 16.22 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางและด้านท้ายเขื่อน 15.69 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางโดยมีอัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อน 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีณัฐพรหยดย้อยสวทชัยนาทรายงาน
1: กองทัพอากาศชี้แจงกรณีเครื่องบินขับไล่ F-5TH ยางแตกกลางรันเวย์สนามบินอุบลราชธานีสามารถแก้ไขและเปิดเส้นทางวิ่งให้กลับมาใช้งานได้แล้วกองทัพอากาศชี้แจงกรณีเครื่องบินขับไล่ F-5TH ของฝูงบิน211กองบิน21จังหวัดอุบลราชธานีเกิดเหตุขัดข้องบริเวณทางวิ่งสนามบินอุบลราชธานีเมื่อเวลาประมาณ 11:30 นที่ผ่านมาส่งผลให้เที่ยวบินโดยสารจากกรุงเทพมหานครบางเที่ยวบินไม่สามารถลงจอดที่ท่าอากาศยานอุบลราชธานีได้และต้องบินกลับกรุงเทพมหานครเช่นเที่ยวบิน FD3374เส้นทางดอนเมืองอุบลราชธานีและเที่ยวบินVZ220เส้นทางสุวรรณภูมิอุบลราชธานีเนื่องจากจำเป็นต้องปิดทางวิ่งชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยและดำเนินการเคลื่อนย้ายอากาศยานที่ขัดข้องกองทัพอากาศระบุว่าสาเหตุเกิดจากยางล้อเครื่องบินแตกขณะลงสนามซึ่งเป็นเหตุขัดข้องที่สามารถเกิดขึ้นได้กับอากาศยานโดยอาจเกิดจากการที่ล้อเครื่องบินไปเหยียบวัตถุหรือสิ่งแปลกปลอมบนทางวิ่งขณะลงจอดปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: แม้ว่าสันสิ้นสายที่ปลายฟ้าแม้มหาชลาสินจะสิ้นสูญแม้โลกลับดับเดือนเด่นจำรูนสิ้นแสงสูญราตรียังมีดาวราตรีประดับดาว

0: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

ภาระจำยอมหรือที่ดินภาระจำยอมคือการที่เจ้าของที่ดินที่จำเป็นต้องรับภาระให้ผู้อื่นสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินของตนเองได้โดยที่ดินต้องรับภาระนั้นเรียกว่าภาระทรัพย์ส่วนผู้ที่ได้รับประโยชน์สามารถใช้สิทธิ์บนที่ดินของผู้อื่นได้เรียกว่าสามัญทรัพย์ส่วนทางจำเป็นนั้นคือที่ดินที่ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะโดยถูกรายล้อมด้วยที่ดินแปลงอื่นหรือที่เราเรียกกันว่าที่ดินตาบอดกฎหมายจะให้สิทธิ์แก่เจ้าของที่ดินดังกล่าวนั้นสามารถใช้ที่ดินของผู้อื่นเพื่อออกสู่ทางสาธารณะได้โดยมีข้อจำกัดที่ว่าต้องเลือกใช้เส้นทางที่ใกล้ทางสาธารณะให้มากที่สุดหรือก่อให้เกิดความเสียหายให้น้อยที่สุดถึงแม้ว่ามันจะลำบากกว่าเส้นทางอื่นก็ตามและหากภายหลังที่ดินตาบอดนั้นมีทางออกสู่ทางสาธารณะเป็นของตนเองแล้วสิทธิในการใช้ทางจำเป็นย่อมเป็นอันสิ้นสุดลงภาระจำยอมกับทางจำเป็นนั้นมีความเหมือนกันก็คือเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกันและเป็นการขออนุญาตใช้ประโยชน์บนที่ดินของผู้อื่นส่วนความแตกต่างของภาระจำยอมและทางจำเป็นมีอยู่4อย่างคือ 1. ภาระจำยอมนั้นเกิดขึ้นได้ทั้งจากนิติกรรมก็คือทั้ง2ฝ่ายอาจจะตกลงกันและอายุความซึ่งมีความคล้ายคลึงกับการครอบครองปรปักษ์และกฎหมายกำหนดไว้เช่นกรณีการปลูกสร้างโรงเรือนลุกล้ำในที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริตส่วนทางจำเป็นนั้นย่อมเกิดขึ้นจากนิติเหตุหรือข้อกฎหมายที่กำหนดไว้เท่านั้นข้อที่2คือภาระจำยอมนั้นต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แต่ทางจำเป็นนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องจดทะเบียนดับ3คือภาระจำยอมนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องมีค่าตอบแทนแต่ทางจำเป็นนั้นต้องมีค่าตอบแทนให้กับผู้ที่ใช้ทางเสมอดับ4ภาระจำยอมสามารถใช้ประโยชน์บนที่ดินของผู้อื่นได้หลากหลายกว่าทางจำเป็นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินของผู้อื่นเฉพาะทางออกสู่ทางสาธารณะเท่านั้นทั้งทางภาระจำยอมและทางจำเป็นก็ล้วนมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับที่ดินของผู้อื่นถึงแม้ว่าจะมีข้อกฎหมายกำหนดการใช้สิทธิประโยชน์บนที่ดินของผู้อื่นไว้อย่างชัดเจนแต่ผู้ที่ใช้ประโยชน์ก็ควรที่เคารพและให้เกียรติของเจ้าของที่ดินของท่านอื่นด้วยเพราะถือว่าเราเป็นผู้ที่ไปขอใช้ประโยชน์จากเขาและหากพบว่าถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ที่ใช้ข้อกฎหมายในทางที่ผิดก็สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีในทั่วประเทศ

0: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
0: ์สื่อสารมวลชัวตอนคลิกเดียวเงินหายกับดักข่าวปลอมทุกวันนี้ข่าวไม่ได้มีแค่ในสื่อหลักหากแต่กระจายอยู่เต็มหน้าฟีดของเราและบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนข่าวอาจเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพโพสต์ไวรัลที่อ้างว่าลงทุนแล้วได้กำไรเร็วรีวิวที่น่าเชื่อถือหรือแม้แต่บทสัมภาษณ์ปลอมทั้งหมดนี้อาจนำไปสู่การหลอกโอนเงินแล้วกลโกงในรูปแบบนี้ทำงานยังไงทำไมหลายคนยังหลงเชื่อและหากตกเป็นเหยื่อแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างวันนี้เราจะมาหาคำตอบกับทนายเกิดผลแก้วเกิดเพราะนี่คือรูปแบบหนึ่งของมิจฉาชีพที่ใช้ข่าวหรือโพสต์ไวรัลเป็นเครื่องมือค่ะ
3: เรื่องการหลอกลวงคนอื่นมันเป็นมาหลายสิบปีแล้วเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเปลี่ยนวิธีการแต่พฤติกรรมของมันเนี่ยมันก็ดูคนนั่นแหละครับคือการโฆษณาโดยการหลอกลวงเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือการให้ผลตอบแทนที่เกินจริงผลตอบแทนจะเกินจริงเสมอลงทุน 1,000 บาทได้ 1,500 ภายใน1วันอย่างเงี้ยแล้วมันก็ได้จริงเฉพาะครั้งแรกหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่อีกรอบเดิมคือกระบวนการถูกหลอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะมันไม่ได้ครั้งแรกของประเทศไทยนะตอนที่เราจะตัดสินใจลงทุนอะไรก็แล้วแต่เราหาข้อมูลดีๆมันมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนการที่จะได้ผลตอบแทนมากมายมหาศาลขนาดนั้นน่ะทำไมมันไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทำไมธนาคารเขาไม่ลงทุนเงินที่คุณได้มันเป็นเพียงกลอุบายอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าตกเหยื่อคุณบ่อล่อปลาหลังจากนั้นคุณจะโอนเงินเข้าไปแล้วคุณจะไม่ได้เงินคืนเลยเพราะเขาจ้างนู่นนั่นนี่อ้างสารพัดสุดท้ายคุณจะไม่ได้เงินคืนนอกจากคุณจะเสียเงินเพิ่มเพราะที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้น
0: ถ้าเรารู้ตัวว่าตกเป็นเหยื่อสิ่งที่ตามมาไม่ใช่แค่ความเสียใจหากแต่คือคำถามสำคัญว่าเราควรทำอย่างไรต่อทันทีแล้วต้องรีบแค่ไหนเพื่อไม่ให้ความเสียหายเพิ่มขึ้นยังมีโอกาสได้เงินคืนหรือไม่และกฎหมายจะช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนในสถานการณ์แบบนี้หลายคนอาจยังสับสนไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนหรือกลัวว่าจะสายเกินไปแต่ความจริงแล้วทุกนาทีหลังจากเรารู้ตัวมีความหมายนะคะเพราะการตัดสินใจที่เร็วและถูกต้องอาจเป็นโอกาสเดียวที่จะหยุดความเสียหายและติดตามเงินกลับคืนได
3: ้กฎหมายแค่ไล่จับแต่เงินที่หลอกเอาไปมันเข้าบัญชีม้าจะได้ครับเชิญบัญชีม้าก็รับแจ้งเปิดบัญชีรายวัน1,000-2,000เขาก็รับแล้วบางคนโดนไปตั้งหลายคดีก็ไม่มีทางสู้ด้วยบางคนก็อยู่ในคุกแล้วกฎหมายก็แค่การจับการเก็บการแก้ปัญหาแต่ไม่สามารถป้องกันอะไรให้ใครได้แต่มิจฉาชีพมันเปลี่ยนหน้าทุกวันเราเองก็ต้องพึ่งตัวเองระมัดระวังตัวเองนะครับอย่าไปคาดหวังกับกฎหมายเพราะกฎหมายบางทีก็ตามหลังโจรเยอะครับ
0: ข่าวลวงวันนี้มาในรูปแบบของโอกาสจากโพสต์ไวรัลที่ดูน่าเชื่อถือสู่กลโกงที่ทำให้หลายคนสูญเงินโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพใช้ทั้งความโลภและความกลัวพลาดโอกาสเป็นเครื่องมือเมื่อพลาดแล้วต้องตั้งสติและลงมือดำเนินการให้เร็วที่สุดต้องแจ้งธนาคารเก็บหลักฐานและดำเนินการตามกฎหมายทันทีแม้กฎหมายเอาผิดได้แต่การได้เงินคืนไม่ง่ายเสมอไปดังนั้นก่อนจะเชื่อคลิกหรือโอนเงินขอให้หยุดคิดสักนิดเพราะสิ่งที่ดูเหมือนโอกาสอาจเป็นกับดักที่ต้องจ่ายด้วยเงินทั้งชีวิต

ฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกรุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโณในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอพระสูตรที่ชื่อว่าอนุมานสูตรเป็นเรื่องราวที่ท่านพระมหาโมคคัลลานะได้กล่าวไว้กับภิกษุทั้งหลายปรารภเรื่องเหตุของการเป็นผู้ว่ายากหรือว่าว่าง่ายแล้วก็ให้มีการพิจารณาไตรตรองใกล้ครวญไปในตนเองด้วยส่วนพระสูตรที่สองในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านพระมหาโมคคัลลานะได้ไปคุยสนทนากับท้าวสักกะเทวราชเกี่ยวกับเรื่องของเหตุแห่งความทุกข์เรื่องตัณหาแล้วก็ได้ทำเวทยันตประสาทของท้าวสักกะเนี่ยให้สั่นสะท้านสะเทือนด้วยฤทธิ์ของท่านนั่นคือในพระสูตรที่ชื่อว่าจุลตัณหาสังคยสูตรเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากขอเชิญรับฟังในสองพระสูตรเรื่องที่ท่านพระมหาโมคคัลลานะกล่าวไว้พระสูตรว่าด้วยการเปรียบตนกับผู้อื่นว่าด้วยความคาดหมายอนุมานสูตรก็มีในสมัยหนึ่งท่านพระมหาโมคคัลลานะพำนักอยู่ณป่าเพสกลาสถานที่ให้อภัยแก่หมู่กวางเนื้อสายเขตกรุงสุงสุมาคิรีนครในแคว้นภัคคะในที่นั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าภิกษุได้ปวารณาขึ้นว่าขอท่านจงว่ากล่าวข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ท่านควรว่ากล่าวได้แต่ถ้าภิกษุนั้นเป็นผู้ว่ายากมีธรรมะที่จะไม่เป็นผู้ว่ายากไม่อดทนไม่ยอมรับคำพร่ำสอนโดยเคารพเมื่อเป็นเช่นนั้นเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายย่อมเข้าใจภิกษุนั้นว่าเป็นผู้ไม่ควรว่ากล่าวไม่ควรพร่ำสอนและไม่ควรไว้วางใจก็ธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมะในนี้เป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปนี้เป็นธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่สองเธอเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่สามภิกษุเป็นผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำแล้วแม้ก็ที่เธอเป็นผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำแล้วนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่สี่เธอเป็นผู้มักโกรธผู้โกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้มักโกรธผู้โกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่ห้า ธอเป็นผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้บ้ายากข้อที่6เธอนั้นเป็นผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่7เมื่อถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์แม้ก็ที่ภิกษุถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่ายากข้อที่8เมื่อถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์แม้ก็ที่ภิกษุถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่9เมื่อถูกโจทย์แล้วกลับปรักปรำโจทย์แม้ก็ที่ภิกษุถูกโจทย์แล้วกลับปรักปรำโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่ายากข้อที่10เมื่อถูกโจทย์แล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏแม้ก็ที่เมื่อเธอถูกโจทย์แล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่ายากข้อที่11เมื่อถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนก็ข้อที่ภิกษุถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่12เธอเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอแม้ข้อที่ภิกษุเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่13เธอเป็นผู้ริษยาตรณีแม้ข้อที่ภิกษุเป็นผู้ริษยาและตรณีนี้เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่14เธอเป็นผู้โอ้อวดมีมายาแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้โอ้อวดมีมายานี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่ายากข้อที่15เธอเป็นผู้กระด้างมักดูหมิ่นผู้อื่นแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้กระด้างมักดูหมิ่นผู้อื่นนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่16เธอเป็นผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดคืนได้ยากแม้ก็ที่เธอเป็นผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดได้ยากนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากธรรมะเหล่านี้แหละเรียกว่าธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ถ้าภิกษุไม่ได้ปวารณาไว้ว่าขอท่านจงว่ากล่าวข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ท่านควรว่ากล่าวได้แต่ถ้าภิกษุนั้นเป็นผู้ว่าง่ายมีธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายเป็นผู้อดทนยอมรับคำพร่ำสอนโดยเคารพเมื่อเป็นเช่นนี้เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายย่อมเข้าใจภิกษุนั้นว่าเป็นผู้ควรว่ากล่าวควรพร่ำสอนและควรไว้วางใจก็ธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่าง่ายเป็นอย่างไรคือ 1. ภิกษุในธรรมะไหนนี้เป็นผู้ไม่มีความปรารถนาที่เป็นบาปไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มีความปรารถนาที่เป็นบาปไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่าย ข้อที่สองเป็นผู้ไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่สามเธอเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ถูกความโกรธครอบงำแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ถูกความโกรธครอบงำนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่สี่เธอเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายก็ที่ห้าเธอเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่หกเธอเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่เปล่งวาจาใกล้ความโกรธแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่เปล่งวาจาใกล้ความโกรธนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่เจ็ดเมื่อถูกโจทย์แล้วไม่ได้โต้เถียงโจทย์ก็ข้อที่ภิกษุเมื่อถูกโจทย์แล้วไม่ได้โต้เถียงโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่8เมื่อถูกโจทย์แล้วก็ไม่รุกรานโจทย์ก็ข้อที่เมื่อเธอถูกโจทย์แล้วไม่รุกรานโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่9เมื่อถูกโจทย์แล้วก็ไม่ปรักปรำโจทย์แม้ก็ที่ภิกษุเมื่อถูกโจทย์แล้วไม่ปรักปรำโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่10เมื่อถูกโจทย์แล้วก็ไม่พูดกลบเกลื่อนไม่พูดนอกเรื่องไม่แสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏก็แม้ก็ที่ภิกษุเมื่อถูกโจทย์แล้วไม่พูดกลบเกลื่อนไม่พูดนอกเรื่องไม่แสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่11เมื่อถูกโจทย์แล้วยอมอธิบายพฤติกรรมของตนก็ข้อที่ภิกษุเมื่อถูกโจทย์แล้วยอมอธิบายพฤติกรรมของตนนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่12เธอเป็นผู้ไม่ลบหลู่คุณท่านไม่ตีเสมอแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่ลบหลู่คุณท่านไม่ตีเสมอนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่13เธอเป็นผู้ไม่ริษยาไม่ตรณีก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่ริษยาไม่ตรณีนี้เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่14เธอเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมายาแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมายานี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่15เธอเป็นผู้ไม่กระด้างไม่ดูหมิ่นผู้อื่นแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่กระด้างไม่ดูหมิ่นผู้อื่นนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่16เธอเป็นผู้ไม่ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ไม่ดื้อรั้นสลัดคืนได้ง่ายแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ไม่ดื้อรั้นสลัดคืนได้ง่ายนี้ก็เป็นธรรมะที่ได้ไม่เป็นผู้ว่าง่ายธรรมะเหล่านี้แหละเรียกว่าธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ในธรรมะ16ประการนั้นภิกษุค ควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองอย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราจะพึงมีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเหล่าอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดต่อไปว่าก็เราจะไม่เป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปก็ภิกษุควรอนุมานตนเองคือเทียบเคียงอย่างนี้ว่าก็ถ้าบุคคลผู้ยกตนข่มผู้อื่นย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นก็ภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราจะไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นก็ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองอย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงเป็นผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราจะไม่เป็นผู้มักโกรธไม่ถูกความโกรธครอบงำละภิกษุควรอนุมานตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้มักโกรธเป็นผู้ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดให้ได้ว่าเราจะไม่เป็นผู้มักโกรธไม่เป็นผู้ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุล่ะก็ภิกษุควรอนุมานตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงเป็นผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดให้ได้ว่าเราจะไม่เป็นผู้มักโกรธไม่ระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุละก็ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราจะพึงเป็นผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดให้ได้ว่าเราจะไม่เป็นผู้มักโกรธไม่เปล่งวาจาใกล้ความโกรธละก็ภิกษุควรอนุมานตนเองคือเทียบเคียงให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้ถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์ย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเมื่อเราถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์เราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าก็เราถูกโจทย์แล้วจะไม่โต้เถียงโจทย์ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองให้ได้ว่าบุคคลผู้ถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์ย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์เราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดให้ได้ว่าก็ถ้าเราถูกโจทย์แล้วเราจะไม่รุกรานโจทย์ละ ว่าภิกษุควรอนุมานตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้ถูกโจทย์แล้วกลับปรักปรำโจทย์ย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเมื่อเราถูกโจทย์แล้วกลับปรักปรำโจทย์เราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าก็เมื่อเราถูกโจทย์แล้วจะไม่ปรักปรำโจทย์ละก็ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้ถูกโจทย์แล้วกับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเมื่อเราถูกโจทย์แล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏเราก็คงจะไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดดังนี้ว่าก็ถ้าเมื่อเราถูกโจทย์แล้วจะไม่พูดกลบเกลื่อนไม่พูดนอกเรื่องไม่แสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏพอภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองให้ได้ว่าก็บุคคลเมื่อถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนก็ย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเมื่อเราถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นก็เมื่อเธอรู้อย่างนี้ควรคิดต่อไปว่าเราเมื่อถูกโจทย์แล้วจะยอมอธิบายพฤติกรรมของตนละก็ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็เมื่อบุคคลผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราจะพึงเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราจะไม่เป็นผู้ลบหลู่คุณท่านไม่ตีเสมอละก็ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองอย่างนี้บ่าก็บุคคลเมื่อเป็นผู้ริษยาและตรณีย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราจะพึงเป็นผู้ริษยามีความตรณีไซเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรเตือนตนให้ได้ว่าเราจะไม่ริษยาไม่ตรณีละก็ภิกษุควรอนุมานตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าว่าบุคคลผู้โอ้อวดมีมารยาย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราจะพึงเป็นผู้โอ้อวดมีมารยาแล้วเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อยู่อย่างนี้ควรคิดดังนี้ว่าเราจะเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาก็ภิกษุพึงอนุมานตัวเองให้ได้อย่างนี้ว่าบุคคลผู้กระด้างดูหมิ่นผู้อื่นย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจแม้แก่เราก็ถ้าเราจะพึงเป็นผู้กระด้างดูหมิ่นผู้อื่นเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นก็เมื่อเธอรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราก็จะไม่เป็นผู้กระด้างไม่ดูหมิ่นผู้อื่นก็ภิกษุควรอนุมานตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดได้ยากก็ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดกลืนได้ยากเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่น ภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรเตือนตนว่าเราจะไม่ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ไม่ถือรั้นจะเป็นผู้สลัดได้ง่ายละท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ในธรรมะ16ประการนั้นภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าก็เราเป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปจริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกว่าเราเป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปจริงภิกษุนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราไม่ใช่เป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปไม่ใช่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปดังนี้แล้วภิกษุนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึ่งอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นจริงหรือก็ถ้าเธอพิจารณารู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นจริงตนนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกว่าเราเป็นผู้ไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเลยภิกษุนั้นพึงทำการศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้อีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำจริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกว่าเราเป็นผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำจริงแต่นั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ถูกความโกรธครอบงำจริงเธอนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั่นเทียวเพียรศึกษาทั้งกลางวันและกลางคืนในกุศลธรรมทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุจริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุจริงเธอนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุดังนี้แล้วเธอนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์ตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุจริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุจริงเธอนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุฉะนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธจริงหรือก็ถ้าเธอพิจารณาอยู่ รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธจริงฉะนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่เปล่งวาจาใกล้ความโกรธฉะนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์ตามศึกษาอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์จริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์จริงดังนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วไม่ได้โต้เถียงโจทย์ดังนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้อีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์จริงหรือก็ถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้สึกดังนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์จริงเธอนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเมื่อเราถูกโจทย์แล้วก็ไม่รุกรานโจทย์ฉะนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้อีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับปรักปรำโจทย์จริงหรือถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับปรักปรำโจทย์จริงเธอนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วก็ไม่ปรักปรำโจทย์เธอนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ข้ออื่นยังมีอีกเธอควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏจริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏจริงดังนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วก็ไม่พูดกลบเกลื่อนไม่พูดนอกเรื่องไม่แสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏดังนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างนี้พึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้อีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนจริงหรือแต่พิจารณาอยู่รู้สึกว่าเราถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนจริงเท่านั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราเมื่อถูกโจทย์แล้วยอมอธิบายพฤติกรรมของตน ฉะนั้นผู้ทำการศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอท่านจริงหรือถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอท่านจริงตนนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่ลบหลู่คุณท่านไม่ตีเสมอทั้งผู้ทำการศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ริษยาตรณีจริงหรือแต่พิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ริษยาเป็นผู้ตรณีจริงดังนั้นควรพยายามเพื่อละบาปกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่ริษยาไม่ตรณีตนเป็นผู้ทำการศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้โอ้อวดมีมารยาจริงหรือแต่พิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้โอ้อวดมีมารยาจริงดังนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาดังนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั่นเดียวตามศึกษาทั้งกลางวันและกลางคืนในกุศลธรรมทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้กระด้างดูหมิ่นผู้อื่นจริงหรือแต่พิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้กระด้างดูหมิ่นผู้อื่นจริงดังนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราไม่เป็นผู้กระด้างไม่ดูหมิ่นผู้อื่นภิกษุนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั่นเดียวตามศึกษาอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนในกุศลธรรมทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดคืนได้ยากจริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดได้ยากจริงแต่นั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ไม่ถือรั้นสลัดคืนได้ง่ายตนนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ก็ถ้าภิกษุผู้เจริญอยู่อย่างนี้ย่อมเห็นบาปอกุศลธรรมทั้งหลายซึ่งยังละไม่ได้ในตนภิกษุนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านี้ทั้งหมดนั่นแหละแต่ถ้าพิจารณาอยู่ย่อมเห็นชัดบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมด ซึ่งละได้แล้วในตนภิกษุนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์แท้เมื่อส่องดูใบหน้าของตนในกระจกเงาหรือในภาชนะน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์ถ้าพบไฝหรือฝ้านั้นนั่นแหละพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์แท้เมื่อส่องดูใบหน้าของตนในกระจกเงาหรือในภาชนะน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์ถ้าพบไฝหรือฝ้านั้นนั่นแหละคำเหล่านี้แม้ที่ยังละไม่ได้ในตนภิกษุนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นแม้ทั้งหมดนั่นแหละแต่ภิกษุพิจารณาอยู่ย่อมเห็นชัดบาปอกุศลธรรมเหล่านี้แม้ทั้งหมดที่ละได้แล้วในตนภิกษุนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึ่งอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ที่ละได้แล้วในตนภิกษุนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึ่งอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้เมื่ออนุมานสูตรว่าด้วยการเปรียบเทียบว่าด้วยความคาดหมายทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึ่งอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้เมื่ออนุมานสูตรว่าด้วยการเปรียบเทียบว่าด้วยความคาดหมายทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึ่งอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้

0: อนุมานสูตรว่าด้วยการเปรียบเทียบว่าด้วยความคาดหมายทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึ่งอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้เมื่ออนุมานสูตรว่าด้วยการเปรียบเทียบว่าด้วยความคาดหมายทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึ่งอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้อนุมานสูตรว่าด้วยการเปรียบเทียบว่าด้วยความคาดหมายทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึ่งอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้เมื่ออนุมานสูตรว่าด้วยการเปรียบเทียบว่าด้วยความคาดหมายทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึ่งอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้อนุมานสูตรว่าด้วยการเปรียบเทียบว่าด้วยความคาดหมายทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึ่งอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้เมื่ออนุมานสูตรว่าด้วยการเปรียบเทียบว่าด้วยความคาดหมายทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึ่งอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้อนุมานสูตรว่าด้วยการเปรียบเทียบว่าด้วยความคาดหมายทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึ่งอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้เมื่ออนุมานสูตรว่าด้วยการเปรียบเทียบว่าด้วยความคาดหมาย
1: ธรรมะทั้งปวงแล้วเธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดคืนในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นอยู่เมื่อพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความคลายกำหนัดความดับและความสลัดคืนในเวทนาทั้งหลายอยู่แล้วย่อมไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่สะดุ้งหวาดเสียวเมื่อไม่สะดุ้งหวาดเสียวย่อมดับกิเลสได้เฉพาะตนและรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกท่านผู้เป็นจอมเทพกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเท่านี้แหละภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ในลำดับนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทั้งหลายทรงชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทแล้วกระทำประทักษิณอันตรธานไปในที่นั้นนั่นเองตอนพระมหาโมกขลานะทดสอบท้าวสักกะก็ในสมัยนั้นท่านพระมหาโมกขลานะนั่งอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคได้มีความคิดว่าท้าวสักกะนั้นทราบเนื้อความแห่งภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงยินดีหรือว่าไม่ทราบแล้วก็ยินดีทางที่ดีเราควรรู้เรื่องที่ท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทรงทราบเนื้อความแห่งภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงยินดีหรือไม่ทราบแล้วก็ยินดีในที่นั้นท่านพระมหาโมกขลานะจึงได้อันตรธานจากปราสาทของมิกรมารดา

ในบุพารามไปปรากฏอยู่ในหมู่เทพชั้นดาวดึงเร็วเท่าคนแข็งแรงเยียดแขนออกแล้วกูเข้าเท่านั้นก็ในครั้งนั้นเท้าสักกะ

นิมนต์เข้ามาเถิดท่านพระมหาโมคคัลลานะผู้นิรทุกข์ข้าพเจ้าขอต้อนรับนานๆท่านจะมีเวลามาณที่นี้นิมนต์นั่งบนอาสนะที่ปูไว้แล้วนี้เถิดท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงนั่งลงบนอาสนะที่ปูไว้แล้วส่วนเท้าสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาได้ทรงเลือกนั่งณที่สมควรข้างหนึ่งซึ่งต่ำกว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงทูลถามเท้าสักกะผู้เป็นจอมเทพว่าท่านเท้าโกสีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถึงความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่ท่านอย่างไรขอโอกาสเถิดแม้อัตมภาพก็จะขอมีส่วนในการฟังคาถานั้นด้วยเท้าสักกะได้ตรัสตอบว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะข้าพเจ้ามีกิจมากมีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากทั้งหน้าที่ส่วนตัวและหน้าที่ของพวกเทพชั้นดาวดึงก็พระภาษิตใดที่ข้าพเจ้าได้ฟังแล้วก็ลืมเสียเร็วพลันพระภาษิตนั้นท่านได้ฟังดีเรียนดีใส่ใจดีแล้วทรงจำไว้ดีแล้วท่านพระมหาโมคคัลลานะเรื่องนี้เคยมีมาแล้วสงครามระหว่างเทวดากับอสูรได้ประชิดกันแล้วในสงครามครั้งนั้นพวกเทวดาชนะพวกอสูรแพ้ข้าพเจ้าชนะเมื่อสงครามของเทวดาเสร็จสิ้นแล้วเรากลับจากสงครามนั้นแล้วได้เวทยันตปราสาทเวทยันตปราสาทมี100 ชั้นในชั้นหนึ่งหนึ่งมีกูฏาคารคือเรือนยอด700 หลังในกูฏาคารหลังหนึ่งหนึ่งมีนางอับสร7 องค์นางอับสรองค์หนึ่งหนึ่งมีเทพธิดาบำเรอ7 องค์ท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านปรารถนาเพื่อจะชมสถานที่น่ารื่นรมแห่งเวทยันตปราสาทหรือไม่ก็ท่านพระมหาโมคคัลลานะรับโดยดุสริยภาพตอนพระเถระใช้นิ้วเท้าเขย่าเวทยันตปราสาทก็ในครั้งนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและท้าวเวสสวรรค์ได้นิมนต์ท่านพระมหาโมคคัลลานะให้นำหน้าเข้าไปยังเวทยันตปราสาทพวกเทพธิดาผู้บำเรอของท้าวสักกะเห็นท่านพระมหาโมคคัลลานะมาแต่ไกลก็เกรงกลัวล่าอยู่จึงเข้าสู่ห้องเล็กของตนของตนดุจหญิงสะใภ้เห็นพ่อผัวแล้วก็เกรงกลัวล่าอยู่ฉะนั้นจากนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและท้าวเวสสวรรค์ได้นิมนต์ให้ท่านพระมหาโมคคัลลานะเที่ยวเดินชมไปในเวทยันตปราสาทได้ตรัสว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะขอท่านจงดูสถานที่ที่น่ารื่นรมแห่งเวทยันตปราสาทแม้นี้ขอท่านจงดูสถานที่ที่น่ารื่นรมแห่งเวทยันตปราสาทแม้นี้ท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงกล่าวว่าสถานที่ที่น่ารื่นรมของท่านท้าวโกสีนี้งดงามเหมือนสถานที่ของผู้ที่ได้ทำบุญไว้ในปางก่อนแม้มนุษย์ทั้งหลายเห็นสถานที่ที่น่ารื่นรมใดๆแล้วก็กล่าวอย่างนี้ว่างามจริงงามจริงดุจสถานที่ที่น่ารื่นรมของพวกเทพชั้นดาวดึงดังนี้ก็ในขณะนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงได้มีความคิดว่าท้าวสักกะนี้เป็นผู้ประมาทอยู่มากนักทางที่ดีเราควรให้ท้าวสักกะนี้สังเวชท่านพระมหาโมคคัลลานะจึง

0: อันดานอิทธาภิสังขารใช้นิ้วหัวแม่เท้ากดเวทยันตปราสาทเขย่าให้สั่นสะท้านหวั่นไหวทันใดนั้นเท้าสักกะผู้เป็นจอมเทพเท้าเวสวรรณและพวกเทพชั้นดาวดึงมีความประหลาดมหัศจรรย์ใจกล่าวขึ้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายน่าสัจจริงไม่เคยปรากฏเลยพระสมณะผู้นี้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากใช้นิ้วหัวแม่เท้ากดทิพยพิภพเขย่าให้สั่นสะท้านหวั่นไหวได้กระนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะทราบว่าเท้าสักกะผู้เป็นจอมเทพทรงมีความสลดมีจิตขนลุกสู้ขึ้นแล้วจึงทูลถามว่าท่านเท้าโกสีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่ออย่างไรขอโอกาสเถิดแม้อาตมภาพก็ขอมีส่วนเพื่อฟังคาถานั้นเท้าสักกะจึงได้ตรัสขึ้นว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะผู้นิรทุกข์ข้าพเจ้าจะเล่าถวายข้าพเจ้าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วถวายอภิวาทได้ยืนณที่ควรข้างหนึ่งได้ทูลถามพระองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็เมื่อข้าพเจ้าทูลถามอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าภิกษุใดในธรรมวินัยนี้ได้สดับว่าธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถ้าข้อนั้นภิกษุได้สดับแล้วอย่างนี้ว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นภิกษุนั้นย่อมรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ซึ่งธรรมทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงแล้วเธอได้เสวยเวทนาอย่างได้อย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดคืนในเวทนาทั้งหลายนั้นอยู่เมื่อพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความคลายกำหนัดเห็นความดับเห็นความสลัดคืนในเวทนาทั้งหลายอยู่นั้นก็ย่อมไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่สะดุ้งเมื่อไม่สะดุ้งย่อมดับกิเลสให้สงบได้เฉพาะตนและย่อมรู้ชัดว่าความเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกต่อไปก็โดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดังนี้ท่านพระมหาโมคคัลลานะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่ข้าพเจ้าอย่างนี้กระนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของเท้าสักกะแล้วอันตรธานจากหมู่เทพชั้นดาวดึงมาปรากฏที่ปราสาทของมิคระมารดาในบุพพารามเ เปรียบเหมือนคนแข็งแรงเหยียดแขนออกแล้วคูเข้าเท่านั้นกระนั้นพวกเทพธิดาผู้บำเรอเท้าสักกะเทวราชเมื่อท่านพระมหาโมกขลานะจากไปแล้วไม่นานได้ทูลถามท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์พระสมณะนั้นเป็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของพระองค์หรือหนอท้าวสักกะได้ตรัสตอบว่าเทพธิดาทั้งหลายพระสมณะผู้นั้นไม่ใช่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระศาสดาของเราท่านคือพระมหาโมกขลานะผู้เป็นเพื่อนพรหมจารีของเราพวกเทพธิดาเหล่านั้นจึงได้ทูลขึ้นว่าข้าแต่ท่านท้าวสักกะผู้นิรทุกข์เป็นลาภของพระองค์พระองค์ได้ดีแล้วที่ได้พระสมณะผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่างนี้เป็นเพื่อนพรหมจารีของพระองค์พระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของพระองค์คงมีฤทธิ์มีอนุภาพมากเป็นอัศจรรย์เป็นแน่จุลตัณหาสังคยสูตรจบ
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
2: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนิทรรศการนานาชาติเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีของไทยเปลี่ยนพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนิทรรศการนานาชาติเห็นชอบตามมติครม.ของไทยเปลี่ยนพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมาพุทธศักราช2572จากอำเภอคงเป็นอำเภอปากช่องอย่างเป็นทางการ
6: นายรพีพัฒน์จันทราศรีวงศ์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนิทรรศการนานาชาติหรือ BIE Executive Committeeณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเพื่อรายงานความคืบหน้าสำคัญการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2572โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามมติครม.ไทยในการให้เปลี่ยนพื้นที่จัดงานจากอำเภอคงเป็นอำเภอปากช่องอย่างเป็นทางการเนื่องจากอำเภอปากช่องมีความพร้อมทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมสาธารณูปโภคและที่พักอาศัยรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ประชุมยังได้กำชับให้ไทยเร่งจัดทำแผนแม่บทที่ระบุขั้นตอนรายละเอียดการบริหารโครงการงบประมาณและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างอาคารจัดสวนให้ได้เร็วที่สุดรวมถึงระบุรายละเอียดการส่งมอบพื้นที่ภายหลังการจัดงานเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองอย่างเป็นทางการภายในเดือนมีนาคม2570พร้อมย้ำการจัดมหกรรมพืชสวนโลกในครั้งนี้ต้องอยู่บนมาตรฐานสูงสุดระดับ A1 ภายใต้แนวคิดหลัก Nature and GreenergyEnvisioning the Green Future โดยเน้นความคุ้มค่าของงบประมาณและใช้โครงสร้างเดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุดชาวนันมาลีรายงาน
1: พรรคประชาชนเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพรรคชำระหนี้ลดดอกเบี้ยระยะสั้น
7: นายอิสริยะไพรีภายฤทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแถลงผลการประชุมครม.เงาครั้งที่15โดยเสนอมาตรการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือและป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบ ขณะที่ตัวแทนสมาพันธ์ SME ไทยสะท้อนว่าผู้ประกอบการ MSME กำลังเผชิญภาระหนี้ทั้งในและนอกระบบจึงเสนอให้มีมาตรการเร่งด่วนทั้งการพักชำระหนี้และลดดอกเบี้ยระยะสั้นเพื่อรักษาสภาพคล่องระหว่างฟื้นฟูกิจการพร้อมเสนอให้รัฐบาลเร่งยืนยันตัวตนและจ่ายเงินเยียวยาโดยนำฐานข้อมูลร้านค้านอกระบบภาษีจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งมีข้อมูลตัวตนและยอดขายมาใช้ประกอบการยืนยันสิทธิ์ชวิษาประทุมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนยืนยันเหตุการณ์สู้รบบริเวณชายแดนเมียนมาไม่กระทบท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน
8: นายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนชี้แจงกระแสข่าวลือในสื่อสังคมออนไลน์กรณีการสู้รบในฝั่งเมียนมาใกล้ชายแดนไทยโดยยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเฉพาะในฝั่งเมียนมาและขณะนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนพื้นที่ท่องเที่ยวหรือเส้นทางการท่องเที่ยวสายหลักของจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งยังสามารถเดินทางมาได้ตามปกติโดยย้ำว่าขณะนี้ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังมีสถานการณ์ปกติพร้อมกันนี้จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เริ่มเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวอย่างเต็มตัวจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของจังหวัดได้อย่างมั่นใจคุณากรปรัฐจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะพบกันเช้าวันนี้ค่ะวันพฤหัสบดีที่8มกราคม2568นะคะแรม12ค่ำเดือน10ปีมะเมียนะคะวันนี้ค่ะพบกับพิธีกรนะคะดิฉันก็ใครๆหลายๆคนอาจจะเคยเห็นหน้าเห็นตากันมาบ้างแล้วนะคะกลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งค่ะกับสีส้มเพ็ญประภัยวงศ์เสงี่ยมค่ะ
0: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลนะคะเจอกันวันนี้ก็เป็นวันแรกค่ะกับน้องส้มนะ
1: คะ
0: หลังจากที่น้องส้มเดินทางไปศึกษาต่อไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นนะคะก็เก็บบรรยากาศญี่ปุ่นมาฝากกันด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ทำหน้าที่วันแรกค่ะสำหรับใครที่ติดตามข่าวยามเช้านะคะก็กลับมาแล้วค่ะน้องส้มนะคะแล้ววันนี้นะคะเรามากับทีมงานค่ะเข้มแข็งเหมือนเดิมนะคะตื่นเช้าเหมือนกันค่ะคุณสายชนีซางค่ะควบคุมเสียงพร้อมด้วยคุณสุขเกษมกล้ารบนี่ก็เป็นน้องใหม่เหมือนกันนะคะฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็มีทีมงานทางหลังบ้าน Facebook Live วันนี้คุณแดนอัคเดชคัมภีระค่
1: ะ
0: คุณผู้ฟังสามารถติดตามได้นะคะช่องทางเรามีหลากหลายช่องทางค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นทาง FM 92.5 MHz นะคะ AM 819 891 kHz รวมถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศค่ะหรือจะติดตามทาง Facebook ก็ได้นะคะเรามีเพจให้ติดตามกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าเพจข่าวยามเช้าก็มากดไลค์กดแชร์แล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ในเช้าวันนี้ค่ะ
0: ค่ะช่วงเช้าแบบนี้นะคะใครอยู่กรุงเทพก็ฟังได้2คลื่นเลยค่ะทั้ง92.5 และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะมาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะเพราะว่าเช้าๆมาเนี่ยในช่วงนี้นะคะฝนยังมาอยู
1: ่
0: นะคะหลังจากที่ตกหนักๆมาหยุดไปตกหนักมาแล้วก็วันนี้เริ่มมาอีกแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อเช้านี้มีประกาศเพิ่มเติมมาค่ะเป็นประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึง13ตุลาคมแม่อยู่ในช่วงกินเจด้วยนะ
1: ใช่ค
0: ่ะแล้วก็ครั้งนี้เป็นฉบับที่3ค่ะส่วนใครที่ติดตามก็สามารถติดตามได้ฉบับต่อไปเนี่ยไปติดตามในช่วง 5:00 น.ของวันนี้ค่ะในกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประกาศออกมาบอกว่าในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมคือเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยประเทศไทยจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนค่ะซึ่งก็จะมีฝนแล้วก็ฝนค่อนข้างแรงในบางพื้นที่ลมกระโชกแรงลูกเห็บตกค่ะแล้วก็บางพื้นที่ก็อาจจะหนักมากบางพื้นที่ก็อาจจะเบาบางนะคะตามภูมิภาคตามสัดส่วนกันไปค่ะซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะบริเวณตะวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือในโซนตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะก็จะได้รับอิทธิพลของฝนด้วยนะคะแล้วก็วันที่10ตุลาคมก็จะเริ่มตั้งแต่ภาคเหนือตอนล่างค่ะไล่มาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลด้วยนะคะแล้วก็มีภาคตะวันออกภาคใต้ด้วยค่ะส่วนในวันถัดๆไปนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามได้นะคะทางวิทยุแห่งประเทศไทยรายการข่าวยามเช้าก็จะนำเสนอด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูฝนกันบ้างค่ะวันนี้ที่ไหนฝนตกหนักฝนตกน้อยอย่างไรนะคะตั้งแต่ภาคเหนือนะคะภาคเหนือและภาคกลางนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองแต่ว่าฝนตกประมาณ 30% ก็ยังถือว่าไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะในขณะที่ภาคอีสานนะคะฝนน้อยมากค่ะมีฝนฟ้าคะนอง 10% นะคะภาคตะวันออกค่ะมีฝนฟ้าคะนอง 30% ค่ะในขณะที่ภาคใต้นะคะก็จะมาตกหนักแถวๆนี้แหละค่ะทางภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนถึง 60% และมีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยนะคะในขณะที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้มีฝนมากที่สุดเลยค่ะก็คือมีฝนถึงประมาณ 70% นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ขอเตือนมาด้วยนะคะว่าเนื่องจากมีฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมนะคะก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณทางลาดเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำก็อาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะและในส่วนของภาคใต้ยิ่งต้องระวังนะคะเพราะว่าบางแห่งอาจจะมีคลื่นมากกว่า2เมตรเลยทีเดียวนะคะใครที่เป็นชาวเรือทั้งบริเวณอ่าวไทยและอ่าวอันดามันก็ควรที่จะตรวจสอบคลื่นลมก่อนที่จะออกทะเลกันด้วยค่ะ
0: ค่ะมาดูสถานการณ์น้ำกันหน่อยค่ะเพราะว่าในภาพรวมเนี่ยน้ำท่วม27จังหวัดนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็มีการรวบรวมออกมาค่ะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะซึ่งทางปภ.เองก็ผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนนะคะหลายๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนภาครัฐภาคเอกชนหรือว่าประชาชนจิตอาสาต่างๆก็ตามนะคะก็ต่างช่วยกันค่ะจากสถานการณ์ที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายแห่งในหลายพื้นที่นะคะประกอบกับระดับ การระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือเนี่ยมาสมทบกันกับมวลน้ำในภาคกลางค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดก็จะมีตั้งแต่แม่ฮ่องสอนลงมาเลยนะมี27จังหวัดนะคะแล้วก็รวมไปแล้วเนี่ยกรุงเทพมหานครก็ได้รับผลกระทบด้วยค่ะซึ่งรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 1,150,000 กว่ารายค่ะคือกว่าครอบครัวนะคะถ้าเป็นตัวบุคคลก็อยู่ที่ 3,100,000 กว่าคนค่ะทางปภ.เองยังคงติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำแบบ24ชั่วโมงเลยค่ะเรียกว่าแบบเรียลไทม์เลยนะมีการประสานงานหน่วยงานในพื้นที่นะคะให้เฝ้าระวังระดับน้ำเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรกลอุปกรณ์ต่างๆนะคะหรือแม้แต่กำลังคนเนี่ยก็เสริมทัพมาเตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังค่ะ
1: ใช่ค่ะในส่วนของรัฐบาลนะคะก็มีการออกมาเตือนพื้นที่เสี่ยงรับฝนเพิ่มในวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้ด้วยค่ะส่วนทางด้านปภ.นะคะออกมาแจกแจงเรื่องของแนวทางการรับเงินเยียวยาสำหรับบ้านที่ไม่มีรหัสบ้านให้ใช้บ้านเลขที่ได้นะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะนางสาวลลิดาเพริศวิวัฒนารองโฆษกขออภัยค่ะเพริศวิวัฒนานะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านออกมาแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือว่า JICC ที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนะคะโดยท่านก็บอกว่าภาพรวมหลายพื้นที่มีระดับน้ำลดลงแต่ในวันที่9นะคะวันที่9ก็คือตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่13ตุลาคมจะยังมีฝนตกหนักในบางแห่งนะคะส่วนในช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมพื้นที่ภาคตะวันตกยังต้องเฝ้าระวังค่ะโดยเฉพาะจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีและสมุทรสงครามเนื่องจากมีแนวโน้มว่าจะมีปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นค่ะขณะที่ทางจังหวัดปทุมธานีตอนนี้การระบายน้ำยังค่อนข้างช้านะคะแล้วก็น้ำบางส่วนมาจากทางอำเภอองครักษ์ด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีนะคะอันนี้ก็เป็นทางตะวันออกด้วยนะคะในส่วนของด้านการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบกับอุทกภัยค่ะการโอนเงินเยียวยาในวันศุกร์นี้โดยทางปภ.ได้มีการประสานความร่วมมือไปยังทางกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแล้วนะคะให้เร่งส่งข้อมูลของผู้ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาอุทกภัยเพื่อให้ปภ.ดำเนินการส่งต่อข้อมูลแล้วก็จ่ายเงินเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบได้ทันภายในสัปดาห์นี้ตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะแล้วก็ในเรื่องของการเยียวยานะคะมีข้อสงสัยหนึ่งที่ประชาชนก็ถามกันเข้ามาค่ะกรณีที่ผู้เช่าบ้านไม่ทราบรหัสบ้านตามทะเบียนบ้านค่ะจะทำอย่างไรดีนะคะสำหรับในกรณีนี้นะคะท่านบอกว่าสามารถกรอกเพียงบ้านเลขที่ของบ้านที่เช่าได้ค่ะโดยระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ในส่วนของกรณีบ้านเลขที่เดียวแต่ว่าแบ่งเป็นห้องเช่าย่อยๆหลายห้องกรณีนี้นะคะถ้าหากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นห้องเช่าจริงมีผู้อาศัยอยู่จริงและได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือว่าน้ำล้อมรอบจริงผู้เช่าก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยาค่ะโดยทางกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็จะลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วก็ตรวจสอบสภาพความเสียหายของแต่ละห้องเช่าเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการได้รับเงินเยียวยาต่อไปนะคะสำหรับทางกรุงเทพมหานครเองปัจจุบันก็มีผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ claim.bangkok.go.th แล้วกว่า 56,000 รายค่ะทางนี้ทางกทม.เองก็มีการเพิ่มจุดบริการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอีก22แห่งรวมทั้งหมดนะคะตอนนี้เป็น72แห่งค่ะเปิดให้บริการลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 16:00 น.พร้อมกับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารโดยกรณีที่ไม่สามารถนำเอกสารมายืนยันได้ทางสำนักงานเขตก็จะดำเนินการสอบปากคำหรือว่าจัดทำหนังสือปค.14เพื่อใช้ประกอบการลงทะเบียนต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมนะคะมีมาตรการต่างๆออกมาแบบนี้นะคะทางกทม.เองนะคะก็เร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะหรือได้มีการไปหารือแล้วนะคะกับปภ.ให้ผ่อนเงื่อนไขกรณีน้ำล้อม7วันค่ะซึ่งทางด้านของนางสาวทวิดากมลเวชค่ะท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็ได้พูดถึงกรณีการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะโดยเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือแล้วก็พื้นที่ที่มีน้ำล้อมรอบเนี่ยแต่ระยะเวลาน้ำท่วมเนี่ยไม่ครบ7วันมันต้องมีแยกย่อยออกมาแบบนี้นะคะบอกว่าขณะนี้เนี่ยทางกทม.เองก็เร่งรวบรวมข้อมูลจากสำนักการระบายน้ำแล้วก็สำนักงานเขตค่ะเพื่อที่จะเข้าไปตรวจสอบระดับน้ำระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังแล้วก็หลักฐานความเสียหายอย่างละเอียดค่ะซึ่งเกณฑ์การได้รับ การช่วยเหลือเงินช่วยเหลือตามมติของครม.เนี่ยกำหนดไว้ว่าระยะเวลาน้ำท่วม7วันทางกทม.เองนะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้เองนะก็ต้องเป็นไปตามกำหนดไว้แต่กำลังที่จะหารือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นี่แหละค่ะว่ากรณีที่ประชาชนเนี่ยยังมีน้ำล้อมพื้นที่แล้วก็ได้รับผลกระทบจริงแม้ว่าสามารถที่จะเข้าออกได้แล้วในบางส่วนก็ตามจะสามารถนำข้อมูลระดับน้ำแล้วก็หลักฐานในพื้นที่เนี่ยมาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้หรือไม่นะคะสำหรับประชาชนที่มีทรัพย์สินเสียหายถึงแม้ว่าน้ำท่วมไม่ครบ7วันก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการดำรงชีพหรือว่าเข้าหลักเกณฑ์การช่วยเหลือในหมวดอื่นๆกทม.เองก็ยังสามารถที่จะพิจารณาช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ประเมินความเสียหายเป็นรายกรณีไปนะคะในขณะเดียวกันกทม.เองก็อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลจากหลายระบบค่ะไม่ว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันนะคะหลายแพลตฟอร์มทางรัฐก็มีผู้มาลงทะเบียนประมาณ 558,000 รายค่ะในขณะที่เว็บไซต์เคลมแบงคอกนั้นก็มีการแจ้งความเสียหายเข้าไปเหมือนกันนะคะประมาณ 57,000 รายซึ่งผู้ที่แจ้งส่วนใหญ่เนี่ยมีการแนบเอกสารรายละเอียดความเสียหายทำให้สามารถที่จะนำข้อมูลมาจับคู่กันได้แล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบดำเนินการข้อมูลของภาครัฐได้ค่ะเบื้องต้นเนี่ยกลุ่มผู้แจ้งความเสียหายจำนวนมากอยู่ในพื้นที่เขตลาดกระบังบางกะปิแล้วก็สายไหมกรุงเทพมหานครก็จะมีการเร่งตรวจสอบข้อมูลนี้นะคะรวมไปถึงข้อมูลที่มาจากการลงพื้นที่จากภาพ CCTV ภาพถ่ายจากโดรนเพื่อที่จะให้สำนักงานเขตเนี่ยสามารถเข้าไปรับรองความเสียหายได้รวดเร็วแล้วก็แม่นยำยิ่งขึ้นเมื่อสำนักงานเขตมีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วมีการรับรองข้อมูลแล้วก็จะมีการส่งต่อไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะที่จะให้ทางนั้นเนี่ยได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยธนาคารออมสินจะเป็นผู้จ่ายเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีประชาชนที่ยื่นเรื่องมาตามระบบที่กำหนดไว้ท่านทางด้านของท่านรองผู้ว่าเองนะคะก็กำชับค่ะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยกำชับมาเลยนะว่าให้เร่งช่วยเหลือประชาชนตามมติครม.เนี่ยให้เร็วที่สุดค่ะ
1: ค่ะปัญหาของเรื่องน้ำนะคะหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมีเหตุการณ์น้ำเปลี่ยนสีนะคะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะซึ่งเขาเห็นจากทางภาพถ่ายดาวเทียมนะคะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะน้ำเปลี่ยนเป็นสีเขียวเกิดขึ้นเพราะอะไรนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะทางสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่าจิสต้านะคะได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมกรณีของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะเมื่อนำภาพดาวเทียมมาเปรียบเทียบกันนะคะของระหว่างวันที่19กรกฎาคมกับวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาก็พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของลักษณะผิวน้ำอย่างชัดเจนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพค่ะซึ่งความแตกต่างของขนาดพื้นผิวน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก่อนและหลังสถานการณ์แสดงให้เห็นถึงปริมาณน้ำในเขื่อนที่เพิ่มขึ้นมากจนถึงระดับใกล้เต็มความจุเขื่อนขณะที่ภาพถ่ายจากดาวเทียมเดือนตุลาคมก็ปรากฏว่าสีน้ำในเขื่อนเป็นสีเขียวค่ะที่เป็นสีเขียวนะคะก็เนื่องจากพื้นที่โดยรอบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นั้นเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเป็นหลักค่ะเมื่อเกิดฝนตกน้ำฝนที่ไหลบ่าผ่านพื้นที่เกษตรกรรมดังกล่าวนะคะก็จะชะล้างและพัดพาเอาสารอาหารจากปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีและอินทรีย์วัตถุต่างๆลงสู่เขื่อนค่ะหากมีสารอาหารเหล่านี้ไหลลงสู่เขื่อนในปริมาณที่มากประกอบกับมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสาหร่ายแล้วก็แพลงต้นจากพืชนะคะจะสามารถเพิ่มจำนวนขึ้นได้อย่างรวดเร็วทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำเขียวในเขื่อนนั่นเองค่ะสำหรับภาพถ่ายจากดาวเทียมก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ขนาดใหญ่ได้อย่างชัดเจนนะคะสำหรับใครที่อยากทราบเรื่องของปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะตอนนี้เนี่ยมีปริมาณน้ำประมาณ927ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น106เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่างนะคะก็คือเต็มปริมาณแล้วเรียบร้อยนั่นเอง
0: ค่ะก็ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ต่อไปนะคะเพราะว่าในบางพื้นที่เนี่ยในบางจังหวัดนะคะเซลบอร์ดแคร็กก็มีการแจ้งเตือนเมื่อวานนี้น่าจะเป็นโซนของแถวแม่กลองด้วยนะคะใครที่อยู่ในโซนนั้นก็อัปเดตมาได้ค่ะใครที่ฟังอยู่นะคะทางเพจข่าวยามเช้าร่วมอัปเดตข้อมูลข่าวสารได้ค่ะเพราะว่าในบางพื้นที่เนี่ยน้ำท่วมแล้วลดแล้วนะคะบางท่านเนี่ยก็ยังไม่กล้าเดินทางไปก็บอกกล่าวมาได้นะคะใครอยู่จังหวัดไหนที่น้ำท่วมอย่างปราจีนบุรีอันนี้ก็หนักเหมือนกันปราจีนบุรีฉะเชิงเทรานครนายกหรือแม้แต่ทางเส้นของ กาญจนบุรีมาทางราชบุรีแล้วก็แม่กลองด้วยเนา
1: ะ
0: สมุทรสงครามนะคะในบางพื้นที่ที่เจอปัญหาน้ำท่วมนะคะเราก็จะส่งกำลังใจให้เช่นกันนะคะแล้วก็ทุกภาคส่วนก็ทำงานอย่างเต็มที่มาดูเรื่องของน้ำกันหน่อยค่ะเมื่อสักครู่คุณพูดถึงเรื่องน้ำที่เปลี่ยนสีแต่ครั้งนี้เนี่ยเรามาดูในโหมดของการประปากันหน่อยค่ะเพราะว่าพอน้ำท่วมมาแล้วเนี่ยหลายคนก็กังวลเรื่องของน้ำกินน้ำใช้เนา
1: ะ
0: การประปาส่วนภูมิภาคก็เป็นห่วงสุขภาพของประชาชนหลังน้ำลดเหมือนกันค่ะแนะนำว่าประปาท้องถิ่นต้องเช็คแหล่งน้ำแล้วก็คุมคุณภาพน้ำให้ดีก่อนที่จะส่งจ่ายให้บริการให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไปค่ะทางด้านของคุณจักรพงษ์คำจันทร์ค่ะผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคท่านบอกว่าขณะนี้เนี่ยบางพื้นที่สถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยเริ่มคลี่คลายแล้วระดับน้ำลดลงแล้วค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยระบบการประปาแล้วก็แหล่งน้ำดิบในพื้นที่อาจจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นในภาพรวมทั้งหมดหรือว่ากายภาพคุณภาพน้ำก็ตามรวมไปถึงอาจจะมีสิ่งสกปรกอย่างเช่นอะไรบ้างดินน้ำท่วมเนี่ยดินโคลนโคลนมาอยู่แล้วสิ่งที่ปนเปื้อนเข้าสู่ในระบบได้เพราะฉะนั้นแนะนำนะคะว่าหน่วยงานอาจจะต้องเข้าไปดูแลระบบประปาท้องถิ่นเร่งสำรวจแล้วก็ตรวจสอบอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็ตำแหน่งแต่งตั้งตั้งแต่แหล่งน้ำนะคะตั้งแต่แหล่งน้ำดิบระบบสูบน้ำระบบผลิตไปจนถึงระบบการจ่ายน้ำค่ะถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบแล้วเนี่ยเจอความเสียหายหรือว่าความผิดปกติต้องเร่งซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงระบบให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันทีค่ะเพราะว่าประชาชนก็รอใช้น้ำอยู่น้ำนี่ขาดไม่ได้เลยนะคุณ
1: ใช่ค่ะโดยเฉพาะน้ำดื่ม
0: น้ำดื่มขาดข้าวได้นะไม่กินข้าวหนึ่งมื้อได้แต่น้ำเนี่ยต้องกินนะคะต้องกินต้องใช้แล้วก็ควรทำความสะอาดระบบอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะป้องกันไม่ให้น้ำหรือว่าสิ่งสกปรกจากภายนอกเนี่ยซึมกลับเข้าไปสู่ระบบอีกครั้งหนึ่งค่ะตอนนี้นะคะท่านผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคเองก็ท่านก็เป็นห่วงค่ะสำหรับสถานการณ์การให้บริการน้ำประปาก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะในช่วงเช้าเนี่ยมีการประปาสาขานะคะส่วนภูมิภาคนะสาขาประสบอุทกภัยน้ำท่วมนะคะจำนวนทั้งหมด8สาขาแต่ก็มีการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะจำนวน5สาขาบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่กลองนะคะโดยทุกสาขาเนี่ยยืนยันนะคะว่าสามารถผลิตแล้วก็จ่ายน้ำให้กับประชาชนได้ตามปกติแต่ว่ากำชับให้ติดตามสถานการณ์แล้วก็เฝ้าระวังน้ำลักษณะอากาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปเรื่องของการบริหารจัดการวางแผนการใช้น้ำจะต้องมีความเหมาะสมมีการตรวจสอบแหล่งน้ำดิบระบบการผลิตการจ่ายน้ำต้องเป็นไปตามระบบแล้วก็ปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครไปเจอว่าพื้นที่ของตัวเองเนี่ยมีน้ำประปาที่มันมีลักษณะผิดปกติไปเหมือนที่คุณส้มบอกว่าอาจจะมีสีไหมมีสีมาไหมมีกลิ่นไหมมีความขุ่นหรือเปล่านะอันนี้ต้องแจ้งประปาในพื้นที่เลยค่ะเพื่อที่จะได้เข้ามาตรวจสอบนะคะหรือเข้าไปดูแบบเรียลไทม์ก็ได้ตอนนี้ไม่ใช่เรียลไทม์นะคะก็การประปาสาขานะคะเข้าไปติดต่อที่การประปาสาขาก็ได้หรือว่าจะโทรสายด่วนได้เลยค่ะ1662ท่านสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ค่ะต้องระมัดระวังจริงๆนะคะเพราะว่าก็มีการแชร์กันในสื่อออนไลน
0: ์
1: ว่านำน้ำประปาแต่ว่ามาผ่านเครื่องกรองแล้วก็ดื่มแต่ว่ามีอาการปวดท้องท้องเสีย
0: นะ
1: อันนี้อาจจะไม่ได้อาจจะต้องตรวจสอบนิดนึงนะคะว่าน้ำประปาที่ท่านนำมาใช้นำมาดื่มนั้นสะอาดจริงๆนะคะจากเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะไปที่เรื่องของการตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศค่ะเรื่องนี้นะคะก็สั่งการมาโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ค่ะนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะท่านก็ออกมาเปิดเผยถึงกรณีเรื่องความขัดแย้งในครอบครัวแล้วก็นำผู้สูงอายุเข้าสู่ศูนย์ดูแลโดยอาจไม่เป็นไปตามความสมัครใจค่
0: ะ
1: ทางกระทรวงพม.เองก็มีความห่วงใยและได้มีการสั่งการให้ทีมพม.จังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่ไปสำรวจตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้รับบริการพร้อมกับเตรียมยกระดับการดูแลสุขภาพจิตในสถานดูแลของพม.และบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มบุคลากรรองรับสังคมผู้สูงวัยสำหรับความคืบหน้าในการตรวจสอบนะคะก็เบื้องต้นนั้นพบว่าผู้ใช้บริการในสถานดูแลผู้สูงอายุ104รายในสถานดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับ การกล่าวถึงนะคะโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสปส.กระทรวงสาธารณสุขมีการประสานกับกรมสุขภาพจิตแล้วนะคะนำทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญประเมินสภาพร่างกายและจิตใจรวมถึงคัดกรองผู้ใช้บริการเพื่อกำหนดแนวทางดูแลที่เหมาะสมต่อไปค่ะทางด้านพม.จังหวัดกาญจนบุรีมีการดำเนินการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ใช้บริการแล้วค่ะโดยเป็นผู้สูงอายุ25รายแบ่งเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี2รายต่างจังหวัด23รายส่วนอีก79รายนั้นไม่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุและมีอาการทางจิตเวชนะคะทางพม.ก็มีการวาง3แนวทางในการดูแลค่ะ1ก็คือกรณีที่ไม่มีญาตินะคะก็จะประสานให้เข้าสู่การดูแลในสถานรองรับที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวนะคะ2กรณีสามารถกับครอบครัวได้ก็จะประสานติดต่อกับครอบครัวให้มารับกลับไปใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมและปลอดภัยและ3กรณีที่มีภูมิลำเนาหรือว่ามีครอบครัวอยู่ต่างจังหวัดก็จะทำการประสานกับพม.ในพื้นที่จังหวัดต่างๆเพื่อให้ความช่วยเหลือและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมค่ะ
0: ค่ะเรื่องของความเหมาะสมความปลอดภัยมาตรฐานต่างๆต้องมีนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามนะคะเกี่ยวกับศูนย์ดูแลทุกที่เลยค่ะเอาละค่ะ 6:28 นาทีนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะเรามาติดตามกันต่อแล้วก็ตีคล้องร้องข่าวคุณปูบุญมาสีหมานรออยู่ค่ะรายละเอียดเรื่องข่าวสารเนี่ยมากมายเลยค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
5: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
4: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
5: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
7: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาองค์ดีไซเนอร์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีพระราชทานเงินจากการจำหน่ายคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยแด่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมพระราชทานหมวกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกพาราเกมส์ครั้งที่5ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาโปรดให้นางรติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัด ผู้บริหารแบรนด์สิริวรรณวรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากรายได้ส่วนหนึ่งในการจำหน่ายสินค้าคอลเลกชันพิเศษเชียร์ทีมไทยมอบแด่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเงินพระราชทานดังกล่าวนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมพัฒนาและดูแลกีฬาสำหรับคนพิการในประเทศไทยรวมไปถึงสนับสนุนการเตรียมความพร้อมและการส่งนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ตลอดจนรายการสำคัญต่างๆเพื่อสร้างโอกาสให้นักกีฬาไทยได้พัฒนาศักยภาพและสร้างผลงานในเวทีระดับนานาชาติในโอกาสเดียวกันนี้ก็ได้พระราชทานหมวกแก๊ปจากคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยในการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็นับเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญแล้วครับที่นักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยจะร่วมชิงชัยและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยโดยมีพลตรีโอสถภาวิไลเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นผู้แทนรับมอบพร้อมด้วยตัวแทนนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยร่วมในพิธีและสำหรับคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยคือคอลเลกชันพิเศษจากแบรนด์สิริวรรณวรีซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อร่วมส่งแรงใจและสร้างพลังเชียร์ให้แก่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในโอกาสการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026ผ่านแฟชั่นไอเทมที่ผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้ากับสปอร์ตแฟชั่นร่วมสมัยและได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีคอลเลกชันลิมิเต็ดเอดิชันประกอบไปด้วยหมวกแก๊ปผูกหางผลิตจากผ้าดอนกอยผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามจากฝีมือช่างทอในโครงการดอนกอยโมเดลในพระราชดำริณอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครด้านหน้าหมวกปักอักษรไทยแลนด์แล้วนอกจากนี้ยังมีหมวกแก๊ปผ้าไนล่อนผูกหางหมวกแก๊ปผ้าไนล่อนและเสื้อกีฬาพิมพ์ลายที่ถ่ายทอดเรื่องราวและความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นด้านหน้าสกรีนอักษรไทยแลนด์พร้อมโลโก้สิริวรรณวรีบริเวณด้านหลังครับแล้วรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผ่านแฟลกชิปสโตร์ของแบรนด์สิริวรรณวรีและช่องทางออนไลน์นำไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกไทยผ่านมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมผลักดันศักยภาพนักกีฬาไทยสู่ความสำเร็จในเวทีระดับนานาชาติครับพี่น้องนายกรัฐมนตรีสั่งวางแผนระบายมวลน้ำข้ามจังหวัดแบบไร้รอยต่อเตือนภาคใต้เร่งเตรียมการรับมือพร้อมให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพอเร่งทำระเบียบเยียวยาประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่7ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนโดยกล่าวถึงการบริหารสถานการณ์ร่วมกันหลายพื้นที่สถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายและน้ำลดลงแล้วแต่ว่ายังมีบางจังหวัดที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังและไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ขณะที่บางพื้นที่ยังต้องเตรียมรับมวลน้ำต่อเนื่องจากฝนที่ยังตกอยู่ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนการระบายน้ำมาปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกรมชลประทานกรมโยธาธิการและผังเมืองและจังหวัดพร้อมกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยทหารและกรมชลประทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อให้การส่งต่อมวลน้ำระหว่างพื้นที่เป็นไปอย่างเชื่อมโยงและไร้รอยต่อสำหรับพื้นที่ภาคใต้นั้นก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำบทเรียนจากสถานการณ์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะกรณีน้ำท่วมหาดใหญ่มาวางแผนกันล่วงหน้าเนื่องจากหากเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดจึงจะต้องเร่งสร้างเครือข่ายรองรับการช่วยเหลือโดยเฉพาะน้ำดื่มต้องเตรียมให้เพียงพอ พร้อมจัดถุงยังชีพให้เหมาะกับสถานการณ์โดยพื้นที่ที่ถูกตัดไฟก็ให้เน้นอาหารสำเร็จรูปที่เปิดแล้วรับประทานได้ทันทีส่วนพื้นที่ที่ยังมีไฟฟ้าและน้ำประปานั้นก็ให้เน้นด้านข้าวสารและอาหารแห้งทั้งนี้ทั้งนั้นให้เข้าเร็วออกเร็วทางด้านการเยียวยาประชาชนนั้นนายกรัฐมนตรีก็กำชับพื้นที่ที่สำรวจความเสียหายแล้วก็ให้เร่งส่งรายชื่อครัวเรือนที่เข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือมายังทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยเร็วที่สุดและปัจจุบันมีการอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาไปแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมวงเงินประมาณ94ล้านบาทโดยให้ดำเนินการตามหลัก First Come First Serve เพื่อให้เงินถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดพร้อมกำชับให้ปภ.เร่งพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลภายในให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนส่งรายชื่อไปยังธนาคารออมสินเพื่อให้สามารถจ่ายเงินได้ทันทีทันใดโดยไม่ต้องตรวจสอบข้อมูลซ้ำๆโดยให้ทางจังหวัดและอำเภอต้องเพิ่มความรอบคอบในการตรวจสอบข้อมูลทั้งรายชื่อเลขบัญชีจำนวนเงินและการยืนยันว่าครัวเรือนมีตัวตนจริงๆก่อนส่งมายังทางปภ.แล้วนายกรัฐมนตรีก็ยังมีข้อสั่งการอื่นๆอีกนั่นคือข้อสั่งการที่1เพิ่มมาตรการสร้างการรับรู้สู่ประชาชนให้จังหวัดที่ยังคงมีสถานการณ์เพิ่มการสื่อสารและทำความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและลดความกังวลจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ข้อสั่งการที่2ป้องกันความขัดแย้งให้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและตำรวจร่วมกันสแกนพื้นที่เสี่ยงที่อาจเกิดความขัดแย้งจากการระบายน้ำหรือการทำคันกั้นน้ำพร้อมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนและป้องกันไม่ให้การบริหารจัดการน้ำกลายเป็นสาเหตุของความขัดแย้งระหว่างพื้นที่ข้อสั่งการที่3วางแผนระบายมวลน้ำระหว่างจังหวัดแบบไร้รอยต่อให้จังหวัดที่มีสถานการณ์และมีเส้นทางน้ำเชื่อมต่อกันกำหนดแผนร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลและบูรณาการกับหน่วยทหารและกรมชลประทานในการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อส่งต่อมวลน้ำอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นทางถึงยังปลายทางและก็ลดผลกระทบต่อประชาชนในแต่ละพื้นที่กันด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เดินหน้าเรื่องแก้มลิงเพิ่มพื้นที่รับกักเก็บน้ำทั่วประเทศหนุนศึกษาพื้นที่รอบกรุงเทพมหานครรับน้ำหลากสำรองไว้ใช้ในหน้าแล้งกันด้วยพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่7ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าโครงการแก้มลิงเป็นหนึ่งในแนวทางการบริหารจัดการน้ำโดยได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชตัวย่อว่าอย่างนี้ไปศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการเพิ่มพื้นที่รองรับและกักเก็บน้ำเพื่อให้สามารถรองรับน้ำในช่วงน้ำหลากและกักเก็บไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งส่วนข้อเสนอในการพัฒนาโครงการแก้มลิงในพื้นที่รอบกรุงเทพมหานครนั้นก็ได้มีการสั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาว่าภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่สามารถดำเนินโครงการดังกล่าวได้หรือไม่หากสามารถดำเนินการได้รัฐบาลก็พร้อมดำเนินการสนับสนุนสำหรับโครงการแก้มลิงและการเก็บกักน้ำทั่วประเทศนั้นกรมชลประทานมีแผนดำเนินการอยู่แล้วโดยร่วมมือกับจังหวัดและท้องถิ่นต่างๆและรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนกันด้วยและเน้นย้ำว่าการบริหารจัดการน้ำไม่ควรมุ่งเพียงการเร่งระบายน้ำเมื่อมีปริมาณน้ำมากแต่ควรสร้างแหล่งน้ำเพื่อเก็บกักน้ำไว้โดยในช่วงน้ำหลากหากสามารถเก็บกักน้ำไว้ได้มากที่สุดแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในช่วงฤดูแล้งโดยมีงบประมาณที่จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวพร้อมเดินหน้าการเพิ่มพื้นที่รองรับและกักเก็บน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในช่วงน้ำหลากและช่วงฤดูแล้งครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของประเด็นไทยช่วยไทยพลัส6040ทางรัฐบาลก็ออกมาย้ำว่าไทยช่วยไทยพลัส6040หากไม่สะดวกยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังก็สามารถรับบริการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศแล้วย้ำว่าประชาชนกดยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่15ตุลาคมนี้นะครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7ตุลาคม2569เราไปดูความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040กันเพิ่มเติมครับซึ่งขณะนี้มีประชาชนกดยืนยันเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า25ล้านราย แต่ยังมีผู้ที่มีสิทธิ์อีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้ดำเนินการทางรัฐบาลก็ขอเน้นย้ำสำหรับประชาชนที่มีสิทธิ์แต่ไม่สะดวกดำเนินการด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังอันนี้ก็สามารถขอรับบริการอำนวยความสะดวกในการติดตั้งและลงทะเบียนแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมถึงสมัครกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐหรือ G-Wallet ได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงโดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการผ่านโทรศัพท์ด้วยตนเองทุกขั้นตอนสำหรับประชาชนก็สามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่15ตุลาคม2569ส่วนผู้ประกอบการก็สามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ครับโดยโครงการนี้ไม่มีการเปิดรับสมัครร้านค้ารายใหม่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับวงเงินสนับสนุนจากภาครัฐในอัตรา 60% แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ซึ่งก็สามารถใช้จ่ายซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาและสามารถซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารที่เข้าร่วมโครงการได้ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิ์ในโครงการนั่นเองครับพี่น้องและไปต่อกันที่ประเด็นเรื่องของภาครัฐและเอกชนตอบรับ9มาตรการช่วยน้ำท่วมโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยในประเด็นนี้และก็ย้ำลดภาระบรรเทาทุกข์ช่วยประชาชนฟื้นตัวหลังน้ำลดนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่7ตุลาคม2569นางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยความคืบหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมสั่งการให้สคบไปติดตามการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้พี่น้องประชาชนลดค่าใช้จ่ายและฟื้นฟูความเสียหายได้โดยเร็วในด้านรถยกนั้นก็ได้ประสานกองบัญชาการตำรวจนครบาลช่วยขนย้ายรถในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยประชาชนติดต่อได้ที่สายด่วน1197รวมถึงมีการปล่อยแถวขบวนรถยกช่วยเหลือน้ำท่วมอีกอย่างต่อเนื่องเลยครับและพร้อมกันนี้ได้ประสานกรมการค้าภายในไปตรวจสอบค่าบริการให้เป็นธรรมกันด้วยไม่ถือโอกาสขึ้นราคาเอาเปรียบประชาชนนะครับส่วนสมาคมอู่กลางการประกันภัยก็ให้ประเมินราคาซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่แท้พร้อมรับประกันลดค่าแรงทำสีตัวถังร้อยละ20ครับและรับประกันคุณภาพสี1ปีโดยประเมินความคุ้มค่าก่อนซ่อมและติดตามปัญหาคิวซ่อมกับการจัดการอะไหล่กันด้วยส่วนในด้านเรื่องของภาระหนี้สินนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีมาตรการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้และสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินครับแล้วในส่วนของคปภ.นั้นก็ได้เร่งรัดบริษัทประกันภัยแล้วครับบอกว่าให้เยียวยาตามกรมธรรม์ผู้มีปัญหาการเคลมประกันติดต่อได้ที่สายด่วน1186ครับขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อด้วยกันก็มีส่วนลดค่าอะไหล่ค่าแรงและตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทส่วนทางสมาคมรถเช่าไทยก็มีแนวทางยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีรถเช่าเสียหายจากอุทกภัยและจัดรถทดแทนระหว่างสัญญาเช่ากันด้วยโดยความเสียหายส่วนที่เหลือเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันและสำหรับมาตรการช่วยเหลือสำหรับผู้เช่าที่อยู่อาศัยนี้ก็ได้มีการกำชับผู้ประกอบธุรกิจบอกว่าไม่ให้เอาเปรียบค่าเช่าหรือริบเงินประกันโดยไม่เป็นธรรมครับ พร้อมชี้แจงหลักกฎหมายกรณีบ้านเช่าเสียหายจากน้ำท่วมอันเป็นเหตุสุดวิสัยว่าการซ่อมแซมใหญ่หรือที่จำเป็นเพื่อกลับเข้าอยู่อาศัยเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าย้ำเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าไม่ใช่ผู้เช่าส่วนผู้เช่านั้นรับผิดชอบในเรื่องการดูแลตามปกติและซ่อมแซมเล็กน้อยเท่านั้นครับสำหรับสิทธิ์รับเงินเยียวยาของรัฐอันนี้ต้องพิจารณาว่าใครเป็นผู้เสียหายทรัพย์สินเป็นของฝ่ายใดและเข้าเงื่อนไขของโครงการใดโดยให้ท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตไปตรวจสอบความเสียหายและหลักฐานประกอบเป็นรายกรณีแล้วในด้านการฟื้นฟูบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าในด้านนี้ทางผู้ประกอบธุรกิจหลายรายด้วยกันก็ขานรับนโยบายจัดแคมเปญช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ว่าจะเป็นโฮมโปรเปิดสิทธิ์ซ่อมฟรีมูลค่าสูงสุด 1,600 บาทและสำรวจปรับปรุงบ้านกับระบบน้ำและไฟฟ้าฟรี500สิทธิ์ด้วยกันซัมซุงเขาก็ยกเว้นค่าแรงตรวจเช็คและซ่อมพร้อมลดค่าอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและโทรศัพท์มือถือที่เสียหายจากน้ำท่วมร้อยละ50ถึงวันที่31ตุลาคม2569ส่วนในด้าน

ติดเปลี่ยนแบตเตอรี่เริ่มต้น400บาทขณะที่ไทยวัสดุก็ลดราคาอุปกรณ์รับมือและฟื้นฟูหลังน้ำท่วมและ Power Buy เองเขาก็รับเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าแลกส่วนลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทครับและทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทแหละครับส่วนทางสคบเองก็ยังเร่งแก้ไขในเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยการยกเลิกที่พักการเดินทางคอนเสิร์ตและบริการอื่นๆกันด้วยพร้อมมีกำหนดร่วมประชุมกับทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเพื่อติดตามการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเที่ยวบินและสัมภาระตกค้างเป้าหมายนั่นก็คือช่วยลดภาระให้กับประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วหากประชาชนท่านใดไม่ได้รับความเป็นธรรมก็แจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่สคบหรือสคบจังหวัดทั่วประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่มาร่วมนับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายประเทศไทยเราเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ความภูมิใจของประเทศไทยแล้วครับสิ่งเหล่านี้ที่จะนำซอฟต์พาวเวอร์และอัตลักษณ์ความเป็นไทยมาสอดแทรกในกิจกรรมต่างๆตั้งแต่การประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพภายใต้แนวคิดยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพการนำผ้าทอและผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์อย่างเช่นผ้าทอตีนจกไทลือผ้าขาวม้าลายช้างและผ้าบาติกพิมพ์ลายบุปผาบรมราชินีนาถมาใช้ตกแต่งสถานที่ประชุมในครั้งนี้ตลอดจนการนำเสนอวัฒนธรรมอาหารและวัตถุดิบท้องถิ่นเพื่อสะท้อนความหลากหลายและภูมิปัญญาของไทยและนอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้เกียรติเรียนเชิญเนเน่รอย่าหรือแพรวรัติการอำลอยศิลปินสาวไทยวัย16ปีเจ้าของตำแหน่งแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษกันด้วยเพื่อร่วมขับร้องเพลงในโอกาสที่รัฐบาลเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงต้อนรับเพื่อมอบความประทับใจแก่ผู้นำการเงินจากทั่วโลกในครั้งนี้อีกด้วยครับพี่น้องและจากวันนี้ก็นับถอยหลังไปอีกเพียง4วันเท่านั้น4วันเท่านั้นแล้วก็ขอเชิญชวนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายทุกภาคส่วนด้วยมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์ร่วมกันร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งสำคัญนี้ไปพร้อมกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับอ้าวลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกาห้าสิบสองนาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงท้ายรายการของข่าวยามเช้าค่ะสำหรับใครที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุนะคะ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะ AM 819 891 KHz นะคะแล้วก็มีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยค่ะอยู่จังหวัดไหนฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณหอกระจายข่าวหมู่บ้านวิทยุชุมชนด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาทางช่องทางออนไลน์ของเราตอนนี้เพจข่าวยามเช้านะคะก็ทักทายกันได้ค่ะสวัสดีคุณโอ้นะคะส่งสติ๊กเกอร์หัวใจมาเลยคุณทิพวรรณค่ะสวัสดีข่าวยามเช้าคุณสายันบอกว่าอยู่ที่อำเภอพรหมคีรีนครศรีธรรมราชมืดฝนมาแล้วนะคะฝนจะตกแล้ว
2: ค่ะมีคุณวันดีนะคะสวัสดีสัญญาณอยุธยาเช้านี้ชัดเจนชัดแจ๋วนะคะวิทยุสังวาทางวิทยุแล้วก็ทางเพจนะคะคุณปริญญาบอกติดตามมานะคะคุณสุมพรนะบอกว่าฟัง

0: ข่าวยามเช้าจากอ่างทองนะคะบอกว่าระดับน้ำลดลงตามลำดับนะคะหายใจโล่งๆแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังต่อเตรียมพร้อมค่ะส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านสู้ๆนะคะด้วยนะคะ
1: คุณสมพานนะคะเกตแก้วเข้ามาแล้วพระรุ่งค่ะคุณธงชัยสังปล้องบอกว่ารับชมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
0: คุณสุวรรณนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าแดดออกแต่เช้าเลยนะคะที่ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะคุณสุพิชนะคะฟังจากตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษบอกว่าเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสเย็นอุณหภูมิ23องศาเจ๋งจะเจ๋งครับผม
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณชาญชัยนะคะบอกว่าอยู่ที่หนองคายแต่ว่ามารับชมอยู่ที่นครพนมไปเที่ยวเนาะไปเที่ยวหรือไปทำงานไม่รู้คุณนิสเจียคุณธงชัยนะคะคุณพงศักดิ์เข้ามาแล้วค่ะหลายๆท่านคุณสุนทรก็บอกว่าสัญญาณชัดเจนครับคุณพี่ติ๋มคลองเตยด้วยนะคะน้องชาตรีด้วยค่ะคุณวันดีน้องชาตรีบอกว่าอยากเจอพี่ส้มจังเลย
0: ก็ตอนนี้ดูผ่านจอไปก่อนแล้วกันนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะทุกท่านตอนนี้น้ำที่ไหนเป็นอย่างไรนะคะสามารถร่วมกันรายงานกันเข้ามาได้นะคะและท่านจะได้ช่วยแชร์ข้อมูลกันด้วยนั่นเองค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เรามีข่าวดีมาบอกค่ะใครที่อยากจะออมเงินนะคะธนาคารออมสินเปิดให้ทุกคนเนี่ยไปเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งค่ะเป็นบัญชีเดียวเรียกว่าครบทั้งออมแล้วก็ใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงด้วยค่ะซึ่งดอกเบี้ยเนี่ยรับดอกเบี้ยไปเลยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทนะถ้า 10,000 บาทคุณฝากไปเนี่ยคุณได้ดอกเบี้ยไปเลย 2.50% ต่อปีค่ะแล้วก็ยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปเนี่ยก็จะได้รับดอกเบี้ยต่างออกไปอีกก็คือรับเพิ่มไปอีก 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยแบบว่าเต็มเลยนะคะไม่มีไม่เสียภาษีด้วยส่วนการฝากเงินนะคะสำหรับใครที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นคนไทยค่ะสัญชาติไทยอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วก็เปิดบัญชีขั้นต่ำเนี่ย1บาทก็เปิดได้นะครับ1บาทเนี่ยเปิดได้เลยไม่จำกัดวงเงินสูงสุดนะไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดค่ะจะออมไป1ล้านก็ได้นะเขาบอกว่าแบบนี้ค่ะออมง่ายจ่ายสะดวกนะคะแล้วก็ได้ดอกเบี้ยสูงด้วยใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมเยอะเลยค่ะที่สำคัญเนี่ยมีเงินฝากไว้ด้วยผู้ที่สนใจนะคะสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกได้เลยค่ะเป็นแบบเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งค่ะด้วยตัวเองนะคะใครที่จะไปติดต่อธนาคารออมสินไปได้เลยค่ะทั้งลูกค้าเดิมหรือว่าลูกค้าใหม่นะคะอาจจะเข้าไปดูรายละเอียดในแอปพลิเคชัน My Memo My Mo นะคะแอปพลิเคชัน My Mo ของธนาคารออมสินสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือที่เว็บไซต์ของเขาก็คือ www.gsb.or.th ค่ะแต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดไว้นะคะเพราะฉะนั้นใครจะเปิดบัญชีเป็นคนไทยนะอายุ15ปีขึ้นไปค่ะสัญชาติไทยเปิดบัญชีได้ตั้งแต่1บาทขึ้นไปดอกเบี้ยเนี่ยจัดเต็มเลยค่ะ
0: ค่ะไปที่เรื่องต่อไปนะคะมาขอแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาไทยทุกท่านนะคะที่ไปแข่งขันที่เอเชียนเกมนะคะแล้วเราก็ได้กลับมาถึง52เหรียญด้วยกันนะคะ
1: ดีใจด้วยค่ะ
0: ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวนะคะท่านก็ยกย่องนะคะทัพไทยที่ไปสู้ศึกในเอเชียนเกมครั้งนี้ค่ะพร้อมกับมอบเงินรางวัลรวม236ล้านบาทนะคะซึ่งจะมีการมอบกันในวันนี้เลยนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะท่านก็ออกมาชื่นชมทัพนักกีฬาไทยที่ไปสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ไปคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญค่ะแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงครองอันดับ7ของเอเชียเลยนะคะพร้อมกับเตรียมมอบเงินรางวัลรวม236ล้านบาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาผู้ฝึกสอนแล้วก็สมาคมกีฬาค่ะก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักกีฬาทุกท่านที่ทำหน้าที่กันอย่างเต็มความสามารถนะคะรวมถึงผู้ฝึกสอนแล้วก็สมาคมกีฬาด้วยนะไม่ใช่แค่นักกีฬาเท่านั้นนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆที่ท่านมาช่วยสนับสนุนแล้วก็ผลักดันนักกีฬาให้ประสบกับความสำเร็จนะคะท่านรัฐมนตรีก็ขอขอบคุณมานะคะแล้วก็วันนี้นะคะเวลา 11:30 นเนี่ยท่านก็จะไปมอบเงินรางวัลให้นะคะที่โรงแรม The Grand Four Wing Convention Hotel Bangkok นะคะก็ร่วมแสดง ความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะที่ฝึกซ้อมจนประสบความสำเร็จได้เหรียญรางวัลมาแล้วก็ได้เงินรางวัลเพิ่มเติมนะคะเป็นของขวัญให้กำลังใจกับทุกท่านกันด้วยนะคะท่านรัฐมนตรีก็บอกด้วยนะคะว่ารัฐบาลนั้นเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับวงการกีฬาไทยและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนต่อไปค่ะ
1: ค่ะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับทัพนักกีฬาไทยทุกคนเลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะ 6:58 นข่าวยามเช้าหมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนนะคะพร้อมทีมงานลาทุกคนไปก่อนค่ะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่4การอยู่ในถิ่นอันสมควรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติยังมีจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลที่มีน้ำท่วมขังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทโดยคาดว่าประชาชนจะเริ่มได้รับเงินในวันพรุ่งนี้
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันว่าการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยต่อต้านการระโรคในไซบีเรียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาวุธชีวภาพลีโอเนลเมสซี่ลงเล่นนัดสุดท้ายในนามทีมชาติอาร์เจนตินาและยิงประตูช่วยทีมเอาชนะเบนิน3-0ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 3,000 ชุดมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีณหอประชุมจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีอัญเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
1: สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติยังมีจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลที่มีน้ำท่วมขังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งบริหารจัดการน้ำเน้นการระบายน้ำออกจากพื้นที
2: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ยังมีบางจังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมขังและรอการระบายน้ำอาทิปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดูแลอย่างใกล้ชิดด้านการรับมือฝนตกหนักในภาคใต้ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมโดยถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมหัดใหญ่ที่ผ่านมารวมทั้งกำชับให้เร่งประสานห้างสรรพสินค้าตลาด